0: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง Good Morning ASEAN
1: ขอต้อนรับคุณฟังกลับเข้าสู่ Good Morning ASEAN ในเช้าวันอังคารที่19กันยายนพุทธศักราช2569นะครับคุณผู้ฟังอยู่กับพี่เจเจวัชรินทร์เศรษฐกุดันและผมต้นสุชาติสว่างกูลนะครับในเช้าวันนี้เดี๋ยวในช่วง 7:10 เราเจาะลึกอาเซียนเราจะได้คุยกับอาจารย์ภากรกัจฉีอาจารย์การตลาดและหัวหน้ากลุ่มวิจัยธุรกิจไทยจีนอาเซียนศูนย์ MIC คณะบริหารธุรกิจมหาวิทยาลัยเชียงใหม่นะครับไปดูพาดีจีนสหรัฐพักครบการค้า2เดือนนี้จะเป็นจริงหรือไม่จริงอย่างไรเดี๋ยวอาจารย์จะมาแบบแถลงไขให้เราทราบเลยแหละครับในช่วง 7:10 ครับช่วงนี้เราไปทักทายคุณผู้ฟังกันสักนิดดีไหมครับพี่เจเจครับ
2: ดีค่ะพี่ต้นคะอย่างนั้นเจเจขออนุญาตไล่มาจากช่วงล่างก่อนนะคะสวัสดีคุณอมรีค่ะคุณหมูนะคะและก็คุณกนัทพักค่ะที่บอกว่าเช้าวันนี้ภูเก็ต27องศาเซลเซียสสวัสดีคุณสุภชัยด้วยค่ะ
1: ครับผมแล้วก็สวัสดีคุณแอนนี่นะครับบอกว่าขอให้พวกเรานะครับปลอดภัยจากภัยน้ำท่วมนะครับแล้วก็คุณอัมพรนะครับบอกสุขสันต์วันอังคารคุณยุทธพงศ์จากเชียงราย24องศาคุณชวรีจากเชียงใหม่บอกว่าฝนตกตลอดทั้งคืน24องศานะครับก็ขอให้ไปน้ำท่วมนะเชียงใหม่นะครับคุณพงศักดิ์นะครับแล้วก็คุณสุมิตรคุณทาธนยานะครับตามสมบัตินะครับบอกว่ามีเสียงอะไรกรุ้งกริ้งกรุ้งกริ้งหรือเปล่าในฝั่งของผม
2: คิดว่าจะเป็นแมวน่าจะเป็นห่วงเจเจเอง
1: เอาเลย
2: คือว่ากำไรมันมากระทบกันนะขออภัยนะคะเดี๋ยวถอดออกก่อนอ่ะถอดออกโอเคถอดแล้วค่ะไม่มีเสียงละ
1: ครับผมแล้วก็คุณพีเตอร์แพนซันลี่บอกวันนี้ดีใจจังของประกาศสามท่านที่ชอบที่สุดพี่ต้นพี่เจเจคุณแฟงซี่นะครับขอบคุณมากๆเลยครับแล้วก็คุณทองนะครับแล้วก็คุณลอล่าจินครับผมส่วนทางTikTok เนี่ยเราก็เห็นคุณสุกรีนะครับมาอรุณสวัสดิ์เราตั้งแต่เช้า
2: ค
1: ุณวิโรจน์บอกว่าชลบุรีวันนี้ฝนไม่ตกนะครับคุณที่รักคุณแซนมิสแคปเซียงถามทวงนะครับว่าตกลงแล้วจากที่ไหนคะที่โคราชครับแล้วก็คุณแม่น้อยปัญญานายนะครับบอกความแตกต่างใหม่ทุกเช้าคุณสนแล้วก็คุณหมูนะครับแล้วคุณตอนเลิศณรงค์นะครับบอกว่าไปทำงานต่อที่พิษณุโลกแล้วก็คุณบิ๊ก1963ขอบพระคุณทุกคอมเมนต์เลยนะครับ
2: ค่ะขอบพระคุณทุกท่านเลยนะคะไปดูสภาพอากาศกันนิดนึงนะคะคือไม่เพียงแต่ประเทศไทยเท่านั้นนะคะที่เผชิญกับฝนนะคะที่ตกลงมาอย่างหนักนะคะที่ญี่ปุ่นเนปาลอินเดียก็เผชิญกับสภาพคล้ายกันนะคะแต่ว่าที่ญี่ปุ่นเนี่ยหนักมากค่ะเพราะว่าได้รับผลกระทบนะคะจากพายุไต้ฝุ่นนะคะและก็พายุโซนร้อนรุนแรงด้วยนะคะซึ่งตอนนี้เนี่ยญี่ปุ่นมีพายุอีกลูกหนึ่งนะคะที่ใกล้จะขึ้นฝั่งที่เกาะอิสุแล้วนะคะซึ่งอยู่ทางใต้ของกรุงโตเกียวค่ะตอนนี้เจ้าหน้าที่นะคะต้องเร่งประกาศเตือนค่ะให้ประชาชนนะคะในพื้นที่เสี่ยงเนี่ยรีบอพยพนะไปยังที่ที่ปลอดภัยนะคะโดยกรมอุตุนิยมวิทยาของญี่ปุ่นค่ะได้ประกาศนะคะเมื่อช่วงเช้าของวันอังคารที่ผ่านมาค่ะว่าซูริกาเอะนะคะซึ่งเป็นไต้พายุลูกใหม่เนี่ยค่ะจะทำให้ระดับน้ำนะคะในพื้นที่ของญี่ปุ่นหลายแห่งค่ะเพิ่มระดับสูงขึ้นนะคะและก็กำลังมุ่งหน้าไปยังพื้นที่ในภาคตะวันออกและตะวันออกเฉียงเหนือค่ะด้วยความเร็วลมนะคะ15กิโลเมตรต่อชั่วโมงค่ะนอกจากนี้แล้วนะคะยังมีความแรงลมนะคะที่จุดศูนย์กลางเนี่ยราวๆ108กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะฮะซึ่งสภาพอากาศแบบนี้เนี่ยค่ะส่งผลอย่างยิ่งนะคะต่อการใช้ชีวิตของผู้คนและแน่นอนสำหรับนักเดินทางนะคะถ้าหากว่าคุณผู้ฟังท่านใดมีกำหนดการที่จะเดินทางไปยังประเทศญี่ปุ่นในช่วงนี้จำเป็นอย่างยิ่งค่ะที่จะต้องตรวจเช็คเที่ยวบินนะคะว่ามีการเลื่อนมีการยกเลิกหรือไม่นะคะแล้วก็ สภาพอากาศจะเป็นอย่างไรบ้างเพราะว่าตอนนี้หลายๆพื้นที่ของญี่ปุ่นกำลังเผชิญกับสภาพอากาศแปรปรวนขั้นรุนแรงค่ะ
1: ก็แปรปรวนคล้ายๆกับเราเลยทีเดียวนะครับผมเนี่ยมีข่าวของผู้นำสูงสุดของอิหร่านนะครับ Iran Supreme Leader says US will be forced out of Middle East นะครับซึ่งเป็นการเปิดเผยข้อมูลนี้นะครับโดยทีวีของประเทศอิหร่านบอกว่าท่านผู้นำนะครับบอกว่าพวกเขาทำร้ายตัวเองเท่านั้นนะครับผู้นำสูงสุดอิหร่านมูชตาบาคาเมเนอีกล่าวว่าสหรัฐจะถูกบังคับให้ออกจากตะวันออกกลางในที่สุดนะครับข่าวนี้เผยแพร่เมื่อวานนี้ในช่วงบ่ายของวันที่28กันยายนบอกว่าคือสิ่งที่สหรัฐยังอยู่ในตะวันออกกลางเนี่ยจะถูกบังคับให้ออกจากตะวันออกกลางหลังจากประสบกับบาดแผลที่เจ็บปวดนะครับเขาบอกว่าวันนี้หลังจากได้รับบาดเจ็บจากนักสู้ผู้กล้าหาญและผู้พิทักษ์ช่องแคบฮอร์มุซพวกเขาศัตรูนะครับก็คือหมายถึงศัตรูคือไม่ได้เอ่ยชื่อเลยนะแต่ว่าก็บอกว่าพวกเขาคือพวกศัตรูเนี่ยไม่กล้าออกไปนอกทะเลอารับนะครับก็คือว่าคือตอนนี้ก็คือการสู้รบกันของสหรัฐกับอิหร่านเนี่ยก็นักวิเคราะห์ก็ทั้งหลายก็บอกว่าอิหร่านได้เกลียดตลอดนะครับก็บอกว่าท่านพูดบอกว่าเมื่อใดก็ตามที่พวกเขากล้าเสี่ยงภัยนี้พวกเขาก็จะกลับทำร้ายตัวเองเท่านั้น
2: อ
1: ีกไม่นานทะเลอาหรับก็จะหมดสิ้นจากการมีอยู่ของศัตรูเหล่านี้นะครับก็ขอให้ออกไปเถอะเนาะเพราะเขาบอกว่าถ้าเกิดว่าศัตรูเหล่านี้ออกไปความสันติสุขก็จะเกิดขึ้นในภูมิภาคตะวันออกกลางครับเป็นการเปิดเผยของมูชตาบาคาเมเนอีซึ่งเรายังไม่เคยเห็นตัวท่านเลยนะครับหลังจากที่ขึ้นรับตำแหน่งหลังจากที่พ่อของท่านคือถูกสังหารด้วยระเบิดของอเมริกาในวันที่28กุมภาพันธ์เป็นต้นมาก็มีการคาดการณ์ว่าท่านอาจจะได้รับบาดเจ็บนะแต่ก็ไม่เคยมีใครเห็นภาพตัวเป็นๆจริงๆสักทีนะครับพี่เจเจครับเมื่อกี้นี้คุณผู้ฟังทวงถามมาผมก็เลยไปดูไปช่วยคนให้นะว่างานอเมริกันแฟร์ฟรีดอม2260เนี่ยครับจะจัดที่ตลาดเมแฟร์เบอร์เมืองจังหวัดนครราชสีมานะครับตลาดเมแฟร์นะครับ 2-4 ตุลาคมนะครับเป็นต้นไป 3-4 วันเนาะ 2-3-4 3วันนะครับ
2: ใช่ค่ะใช่
1: 4 โมงถึง 5 ทุ่มเลยนะพี่4โมงถึง5ทุ่มค่าเข้าฟรีนะครับที่นครราชสีมาครับ
2: ค่ะขอบพระคุณพี่ต้นด้วยนะคะและช่วงนี้เดี๋ยวเราพักกันอีกแป๊บนึงค่ะและช่วงหน้าเรามาเจาะลึกอาเซียนกันนะคะกับอาจารย์ภากรกัจฉลีค่ะอาจารย์การตลาดและหัวหน้ากลุ่มวิจัยธุรกิจไทยจีนอาเซียนนะคะศูนย์ MIC คณะบริหารธุรกิจมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ท่านจะมาวิเคราะห์ประเด็นผ่าดีลจีนสหรัฐพักรบกันค่ะ2เดือนค่ะ
0: ในโลกที่ท้าทายปตท.สผ.บริษัทต้นน้ำด้านพลังงานของไทยขอยืนหยัดเป็นหนึ่งพลังที่จะเดินหน้าค้นหาและผลิตพลังงานอย่างต่อเนื่องเต็มศักยภาพไม่ว่าจะยากแค่ไหนลึกลงไปใต้ผืนดินหรือไกลออกไปใต้ผืนน้ำเราจะเสริมสร้างเสถียรภาพทางพลังงานเพื่อคนไทยเพื่อประเทศไทยบริษัทปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียมจำกัดมหาชน100.5 คืบหน้าค่ะ

0: นิวส์อัปเดตช่วง Good Morning อาเซียน
1: เจ็ดนาฬิกาสิบนาทีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ฟังทุกท่านนะคะเข้าสู่รายการ Good Morning อาเซียนค่ะเดี๋ยวช่วงนี้นะคะเราจะไปฟังประเด็นผ่าดีลจีนสหรัฐพักรบการค้า2เดือนจากอาจารย์ภกรกัจฉลีกันค่ะ
2: Good Morning อาเซียนช่วงเจาะลึกอาเซียน
1: อรุณสวัสดิ์ค่ะอาจารย
3: ์อรุณสวัสดิ์ครับสวัสดีครับอาจารย์ครับ
4: สวัสดีครับอรุณสวัสดิ์ครับผมครับ
1: ค่ะอาจารย์คะต้องขอขอบพระคุณนะคะที่อาจารย์กรุณาสละเวลาให้แก่รายการ Good Morning อาเซียนนะคะ
4: ครับผมครับยินดีมากๆเลยครับ
1: ค่ะหลายคนคงจะอยากทราบกันละค่ะอาจารย์คะว่าการไปเยือนกรุงวอชิงตันดีซีครั้งแรกในรอบ11ปีของประธานาธิบดีสีจิ้นผิงและการพบพูดคุยกันอย่างชื่นมื่นสร้างสรรค์ระหว่างสีจิ้นผิงกับโดนัลด์ทรัมป์เนี่ยได้ข้อตกลงอะไรกันมาบ้างคะอาจารย์คะ
4: ครับข้อตกลงที่นะครับชัดเจนที่สุดก็คือในส่วนของตัวนะครับการเจรจาการค้าซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยนะครับเกิดก่อนที่ทางนักสีจิ้นผิงจะไปเจอโดนัลด์ทรัมป
1: ์
4: นะครับเพราะว่าคณะนะผู้แทนนะครับนักเจรจาการค้าของทั้งสองฝ่ายเนี่ยก็ได้นะครับพูดคุยกันก่อนแล้วก็เมื่อวานนี้ครับวันจันทร์นะครับทางกระทรวงพาณิชย์จีนเพิ่งจะประกาศออกมานะครับผลลัพธ์10ข้อของการเจรจาครั้งนี้เนาะนะครับซึ่งคือหลักๆเลยก็คือว่าจะมีการขยายไปอีก2เดือนในเรื่องของตัวนะครับเผื่อพักลบทางการค้าแล้วก็ทางจีนและอเมริกาก็เผื่อตกลงร่วมกันว่าจะลดภาษีนำเข้าระหว่างกันนะครับมูลค่านะครับ 30,000 ล้านดอลลาร์นะครับก็คือใช้คำว่านะครับต่างตอบแทนนะครับก็คือทำทั้งคู่โดยนักสินค้าประมาณนะครับ 90% ของนักแต่ละฝ่ายเนี่ยจะได้รับการลดอัตราภาษีลงมาอยู่ในระดับอัตราภาษีระหว่างประเทศที่ได้รับการอนุเคราะห์ยิ่งนะครับก็คือพูดง่ายว่าก็พยายามลดเท่าที่ลดได
1: ้
4: นะครับแล้วก็ในประเด็นที่ทางอเมริกาเองเนี่ยก็ยังคงที่จะต้องการรับจากจีนก็คือในเรื่องของนะครับสินค้าเกษตรนะครับที่ก็โดนทำไปคุยกันไว้ตั้งแต่ช่วงที่ไปเยือนนะครับปักกิ่งนะครับแต่ว่าในครั้งนี้ก็ยังนะครับไม่ได้มีในส่วนของรับการลงนามอย่างที่นะครับเป็นรูปธรรมนะครับแต่ว่าทางฝั่งอเมริกาก็ได้ระบุว่านะครับจะพยายามทำให้เกิดขึ้นให้ได้นะครับเพราะทางอเมริกาเองก็บอกว่านะครับในดีลวันนี้ก็คือล่าช้านะครับในเรื่องของตัวนั้นทั่วเหลืองนะครับตั้งแต่คราวก่อนแล้วนะครับผมโดยอีกอันหนึ่งที่เราเห็นเลยว่านะครับเป็นข้อตกลงในครั้งนี้นะครับคือทั้งสองฝ่ายเนี่ยนะบอกว่าจะสร้างเงื่อนไขที่เอื้ออำนวยนะครับมากขึ้นนะครับต่อการรับส่งออกสินค้าจีนนะครับไปยังอเมริกาแล้วขนาดเดียวกันเนี่ยก็จะช่วยนะตอบสนองความต้องการของตลาดภายในประเทศและเสริมความร่วมมือทางการค้าระหว่าง2ประเทศนะครับโดยจะเน้นเป็นเรื่องของนะเกษตรอย่างที่ผมได้บอกไปนะครับพลังงานนะอุตสาหกรรมและสินค้าอุปโภคบริโภคนะซึ่งอันนี้ก็คือไม่ต่างจากนะตอนที่คุยกันในคราวก่อนเท่าไหร่นักดังนั้นเนี่ยก็ต้องดูกันต่อไปว่าจะมีออกมาเป็นรูปธรรมยังไงบ้างนะเพราะตอนนี้ที่เป็นรูปธรรมที่เสือชัดเจนที่สุดก็คือในเรื่องของการนะครับบอกว่าจะเลื่อนไป2เดือนแล้วก็ในเรื่องของตัวนะครับมูลค่าในส่วนของการลดภาษีนะครับแต่อันนึงที่ก็ได้นะตกลงก็คือว่านะครับจะจัดตั้งคณะกรรมการการค้าจีนอเมริกานะครับผมซึ่งอันเนี้ยก็เคยพูดกันเรื่องนี้ในนะครับตั้งแต่ในคราวก่อนที่มีประเด็นในเรื่องของนักส่งทางการค้าจีนอเมริกาก็เขาก็บอกว่าจะมีกลไกในเรื่องของการปรึกษาหารือกันมาตลอดแหละนะครับซึ่งก็ยังคงเน้นในเรื่องของนะครับที่เป็นบอร์ดการค้าขึ้นมานะแต่ที่เราต้องจับตามองต่อไปผมมองว่าเราควรจับตามองว่าในส่วนของตัวนักสินค้าเกษตรเนี่ยที่ทางอเมริกาเองก็นะบอกเองว่าตั้งแต่คราวก่อนที่มีการนับตกลงเนี่ยก็ยังอาจจะไม่ได้คืบหน้ามากนักนะครับก็ต้องดูว่าแล้วจะคืบหน้าเมื่อไหร่และอย่างหนึ่งคือสิ่งที่บอกว่ามีการลดภาษีอะไรต่างๆเนี่ยนะครับจะดำเนินการรูปธรรมยังไงและสุดท้ายเนี่ยจะมีการนะครับพับลบกันแบบนี้นะครับไปตลอดเลยหรือเปล่านะเพราะมันมีอยู่เรื่องนึงที่ทางจีนก็คือตกลงกับ

ทางอเมริกาก็คือว่าจะนำเข้าถ่านหินจากอเมริกาอย่างน้อยปีละ10ล้านตันนะครับเริ่มต้นในปีหน้า2027และ2028นะครับซึ่งคิดเป็นประมาณรับแค่เกือบ 2% นะครับของน้ำการนำเข้าถ่านหินของจีนในแต่ละปีแหละ

0: ยกเลิกแบนนะครับในส่วนของตัวน้ำก๊าซพลังงานในทะเลนะครับเพื่อที่จะไม่ให้จีนไปพึ่งพิงรัสเซียมากจนเกินไปแล้วให้เกือบประเทศอื่นเข้าถึงตรงนี้ของรัสเซียมากขึ้นพอในครั้งนี้เนี่ยนะครับทางอเมริกาเองก็นะครับพยายามที่จะให้จีนเนี่ยมาซื้อของตนเองด้วยเพื่อที่จะลดเรื่องตรงนี้ด้วยครับ
1: ครับอาจารย์ครับได้มีเราได้เห็นว่าอย่าง CEO ของ NVIDIA มาร์คซักเคอร์เบิร์กพวกบรรดาเทคโนโลยีอะไรทั้งหลายเนี่ยเขาได้ถูกหยิบเข้ามาร่วมในงานเลี้ยงแล้วก็ได้พบปะพูดคุยอะไรเนี่ยมันมีข่าวออกมาว่าเขาพยายามที่จะให้จีนเนี่ยเปิดโอกาสให้ Facebook ให้ YouTube ให้อะไรต่างๆที่โดนแบนเนี่ยได้สามารถเข้าใช้ได้จริงๆในจีนอันนี้มันมีความเป็นไปได้ที่จีนเขาจะยอมในเรื่องนี้ได้แค่ไหนครับอาจารย
0: ์ครับจริงๆต้องบอกแบบนี้ครับว่าในมุมของนะครับที่ไม่ได้ใช้โดยนะครับประชาชนทั่วไปเนี่ยแน่นอนก็ต้องรอดูกันนะต่อไปว่าจะเป็นไปได้มากน้อยแค่ไหนนะครับเพราะจีนเขาก็มองในเรื่องนี้เป็นเรื่องของอธิปไตยนะครับทางไซเบอร์นะครับเพราะว่าถ้าสมมติว่าถ้าจะเปิดให้ในส่วนของนะครับ Facebook Instagram นะครับหรือแม้แต่นะ ChatGPT ในพวกเนี้ยนะครับซึ่งเป็นทางฝั่งอเมริกาแล้วก็ตะวันตกเนี่ยนะครับสามารถใช้ได้อย่างนะครับเสรีโดยที่คือไม่ต้องผ่านพวกที่เป็น VPN เนี่ยนั่นหมายความว่าก็ต้องยอมให้ทางจีนตรวจสอบด้วยนะครับเพราะก็ต้องยอมรับว่าในตอนนี้พวกโซเชียลมีเดียจีนต่างๆเนี่ยก็ถูกควบคุมโดยทางรัฐบาลจีนมีในส่วนของการรับเซ็นเซอร์อะไรต่างๆอยู่แล้วรวมถึงนักคัดกรองข้อมูลนะนั่นคือถ้าสมมติว่าของอเมริกาหรือทางตะวันตกจะเข้าไปจะมีการรับเครือตกลงอย่างไรอันเนี้ยน่าสนใจมากเพราะจีนเขามีตัวเครือกฎหมายตรงนี้อยู่นะครับแต่ในส่วนของนะความร่วมมือในส่วนของ B2B นะครับบริษัทจีนนะครับกับบริษัทเหล่านี้เนี่ยมีครับยังคงมีอยู่นะครับอย่างเช่น Google นะครับก็โดนนะครับแบนในจีนนะครับใช่มั้ยนะอย่างยาวนานแล้วนะครับแต่ในโครงการของภาคเอกชนหรือแม้แต่รัฐวิสาหกิจนะครับที่นะต้องการจะทำการประชาสัมพันธ์แล้วก็โปรโมทไปยังต่างประเทศก็ยังคงรับใช้ Google นะครับในเรื่องของนะความร่วมมือกันนะผมเลยบอกว่าถ้าเป็นในมุมของนะประชาชนทั่วไปที่จะใช้งานเนี่ยที่จะให้มีการรับใช้งานได้เนี่ยต้องรอดูกันต่อเพราะมันก็เกี่ยวข้องกับความมั่นคงของจีนที่เขาพยายามที่จะปกป้องกันโดยตลอดด้วยเหมือนกันเอาง่ายๆอย่างเช่นนะ TikTok ในเวอร์ชันอินเตอร์นะครับกับตัวอินเวอร์ชันจีนก็อยู่คนละเซิร์ฟเวอร
2: ์
0: นะครับเพราะเขามีการนะกำกับดูแลนะครับตรงนี้ด้วยครับอันนี้ก็ต้องติดตามแล้วแต่ก็มีความคืบหน้าเหมือนกันรู้สึกว่าทั้งสองฝ่ายก็คือนะตกลงจะจัดตั้งนะครับช่องทางสื่อสารเพื่อรับมือกับเหตุการณ์ที่เกี่ยวข้องกับพวกนะเทคโนโลยีโดยเฉพาะ AI เนี่ยนะครับโดยนะต้องจับตาดูเพราะเขาบอกว่าเขาจะจัดการหารือเพิ่มเติมภายในนะครับโมเดมเบอร
2: ์
0: นะครับพฤศจิกายนนะครับอันนี้ก็น่าสนใจอย่างมากครับผม
2: ครับ
0: แล้วก็จริงแล้วมีจีนเขาก็พยายามที่จะดึงดูดการลงทุนจากอเมริกาเข้าไปในจีนมากขึ้นแหละครับ
2: ค่ะอาจารย์คะก่อนหน้าที่ประธานาธิบดีสีจิ้นผิงจะเดินทางประมาณสัก1อาทิตย์นั่นนะคะมีการเปิดเผยคาดการรายชื่อของภาคเอกชนนะคะที่จะได้ร่วมเดินทางไปกับสีจิ้นผิงด้วยแต่ในจำนวนนั้นเนี่ยมีชื่ออย่างเช่น Cattle นะคะอย่างเช่น BYD แล้วก็ผู้นำในวงการเทคโนโลยี AI ชั้นนำของจีนแต่สุดท้ายแล้วกลับไม่มีคณะนักธุรกิจจากจีนด้านเทคโนโลยี AI หรือด้านเทคโนโลยีนวัตกรรมเนี่ยติดคณะไปด้วยเลยในขณะที่ในงานเลี้ยงอาหารค่ำมีจากฝั่งของนักธุรกิจเอกชนของสหรัฐเนี่ยมาร่วมโต๊ะด้วยอันนี้อาจารย์มองอย่างไรคะ
0: ครับผมมองแบบนี้ครับผมมองว่าเนี่ยคือท่าทีที่ค่อนข้างระมัดระวังนะครับผมอย่างที่เมื่อกี้ที่ได้กล่าวไปว่าในเรื่องของนะครับ AI ก็ดีในเรื่องของไซเบอร์ก็ดีเนี่ยนะครับเป็นสิ่งที่จีนเขาระมัดระวังเพราะถือว่าเป็นนักเทคโนโลยีเรือธงของเขาในณปัจจุบันนี้ตอนนี้เนี่ยผมมองว่าอาจจะดูท่าทีในการนับเจรจาและอย่างที่เมื่อกี้ที่ผมเล่าครับคือต้องจับตาดูในเดือนพฤศจิกายนกันต่อนะครับเพราะว่าเขาก็มีการเปิดช่องว่าในเรื่องของการหาลือเพิ่มเติมที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีและ AI เนี่ยนะครับภายในนะครับสิ้นเดือนโนเวมเบอร์เนี่ยนะครับต้องรอดูตรงนี้ว่าจะมีในประเด็นเรื่องของภาคเอกชนนะครับบริษัทใหญ่ๆเหล่านี้เข้ามาหรือไม
2: ่ค
0: ่
2: ะ
0: ใช่ครับ
2: มีนักวิเคราะห์บางคนบอก

0: ากการเจรจาของทั้งสองประเทศของผู้นำทั้งสองประเทศเนี่ยแทบจะไม่เห็นอะไรที่เป็นรูปธรรมเลยนอกจากการส่งแพนด้ายักษ์คู่หนึ่งไปให้ซา
1: ครับ
0: อาจารย
1: ์ผมเห็นด้วยครับผมเห็นด้วย
0: อาจารย์มองว่ามันมีอะไรที่พอจะเป็นรูปธรรมได้บ้างไหมคะในอนาคตอันใกล้นี
1: ้ครับก็อย่างที่เมื่อกี้ที่ผมเล่าและย้ำหลายครั้งมาเลยว่ามันก็แทบจะไม่ต่างจากคราวก่อนหน้าอะไรอย่างนี้นะครับซึ่งมันเป็นเช่นนั้นนะครับเพราะว่าถ้าเราดูในส่วนของทั้งสิ่งที่ผิงและโดนธรรมเนี่ยสิ่งที่สำคัญที่สุดสำหรับเขาและเป็นรูปธรรมในครั้งนี้ก็คือการนะครับปะวิงเวลานะครับแล้วก็นะครับประคับประคองในความสัมพันธ์ของสองประเทศนะไม่ให้มีความขัดแย้งไปมากกว่านี
0: ้
1: นะเพราะทั้งสองประเทศยังคงจะต้องนะครับไปดูแลและจัดการนักเศรษฐกิจภายในประเทศของตนเองด้วยแล้วดังนั้นถ้าถามว่าจะพอจะมีอะไรเป็นรูปธรรมนะครับหลังจากนี้ไปก็ต้องจับตามองอันหนึ่งคือมีการขยายนะครับลบต่อหรือไม่ซึ่งผมก็เชื่อว่าน่าจะขยายต่อไปเรื่อยๆแหละนะครับและสองในส่วนของตัวนะครับสินค้าที่ทั้งสองฝ่ายนะครับระบุว่าจะมีการขายซึ่งกันและกันเนี่ยจะเกิดขึ้นจริงไหมอย่างเช่นนะครับถั่วเหลืองก็อย่างที่ผมบอกก็ค่อนข้างนานแล้วนะในเรื่องนี้นะครับทางอเมริกาเองก็บอกว่าก็ยังเกิดการล่าช้ารวมถึงถ่านหินด้วยที่จีนบอกว่าจะมีการนะครับซื้อนะครับจากทางฝั่งอเมริกานะครับซึ่งก็จะเกิดขึ้นเริ่มในปีหน้านะครับผมซึ่งก็ต้องรอดูว่าจะเกิดขึ้นจริงหรือไม่ตามกำหนดที่ระบุเอาไว้นะครับผมในเรื่องเหล่านี้ครับผมว่าก็เป็นเรื่องที่พอจะเป็นรูปธรรมที่เราสามารถจะจับตามองได้ในอนาคตต่อไปนะครับผม
2: อาจารย์ครับท่าทีของโดนัลด์ทรัมป์กับท่านสีเจิ้นผิงเนี่ยดูเหมือนกับว่าจะงอนง้องง้องงอนอะไรแบบงอนไอ้แบบอะไรง้อแบบไปง้อมากเลยทีเดียวตั้งแต่ไปที่ปักกิ่งแล้วคราวนี้เนี่ยไปรับถึงบันไดขึ้นบินแล้วก็บอกว่ามีภาพข่าวออกมานี่ว่าให้เจ้าหน้าที่กองทัพอากาศเนี่ยแบบโอ้ตรวจตาเลือกพรมที่ปูพรมแดงที่เรารอรับเนี่ยต้องลงไปคุกเข่าแบบเลือดตากันทุกกระเบียดนิ้วเนี่ยครับท่านโดนัลด์ทรัมป์กำลังจะส่งสัญญาณอะไรครับแล้วจะเป็นความจริงหรือว่าเป็นเพียงแค่วันนี้อารมณ์ดีก็เลยแบบงอท่านสีเจิ้นผิงแล้วพรุ่งนี้จะเป็นยังไงอันนี้มันจะยืนยงขนาดไหนแล้วท่านส่งสัญญาณอะไรออกมาครับผม
1: ครับคือถ้าเป็นมุมมองของผมนะครับผมมองว่าเป็นเรื่องที่โดนัลด์ทรัมป์เนี่ยเขาต้องการที่จะนะครับสร้างอิมเมจแล้วก็เขาต้องการที่จะสร้างตัวเงื่อนไขนะครับต่อรองนะก่อนคุยกับสีจิ้นผิงนะครับเพราะว่าอย่างที่บอกครับว่าถ้าจะมองอะไรที่มันเป็นรูปธรรมที่สุดในตอนนี้เนี่ยก็คือเป็นเรื่องของนะภาพลักษณ์และความสัมพันธ์ทางการพูดนะเพราะว่าผมเชื่อว่าในการคุยแต่ละครั้งมีหลังฉากเพราะอย่างในประเด็นเรื่องของนะภูมิรัฐศาสตร์อย่างนะครับไต้หวันเอ่ยนะครับอิหร่านเอ่ยก็ยังคงอยู่บนโต๊ะอย่างแน่นอนนะครับอย่างเมื่อวันก่อนก็มีข่าวนะครับโดยอ้างถึงนะวงในเนาะนะครับในการพูดคุยว่านะโดนัลด์ทรัมป์นะถึงขั้นมีการถามสีจิ้นผิงในเรื่องของการซื้ออาวุธจากอเมริกาเองนะครับซึ่งอันนี้ก็ยังไม่มีการยืนยันว่าจริงหรือไม่จริงนะครับแต่เราก็ได้เห็นแหละว่าเนี่ยก็คือสไตล์ของนะครับชายที่ชื่อว่าโดนัลด์ทรัมป์นะครับคือแล้วเป็นเขาเป็นสไตล์แบบคือนักต่อรองนะครับนักธุรกิจอะครับผม
0: yeah.
1: ซึ่งรับถามว่าจะยั่งยืนไหมผมว่ามันมีขึ้นมีลงอยู่แล้วในความสัมพันธ์ระหว่างจีนกับอเมริกาโดยเฉพาะตัวโดนัลด์เอาทำเองนะครับเพราะเขาพยายามจะใช้การนักเจรจาต่อรองต่างๆเนี่ยมาเป็นในเรื่องของการกดดันด้วย
0: mm-hmm.
1: ในขณะเดียวกันก็ใช้การกดดันในนะมาการต่อรอง
0: yeah.
1: และเขาพร้อมที่จะทำทั้งในส่วนของดูท่าทีที่อ่อนลงรวมถึงท่าทีที่แข็งด้วยนับตามสถานการณ
0: ์
1: นับซึ่งผมมองแบบนี้เพราะในหลายเหตุการณ์เราได้เห็นมาแล้วอย่างในกรณีของนับกรีนแลนด์ที่สุดท้ายก็มีนะครับการคุยกันแต่ก่อนหน้านั้นโอ้โหนะครับใช้ท่าทีที่แข็งกร้าวอย่างมาก
2: แล้วท่าทีแบบนี้เนี่ยนะครับจะทำให้ความตึงเครียดในทะเลจีนใต้ระหว่างที่ฟิลิปปินส์เนี่ยค่อนข้างจะออกมาเรียกว่าชนกันกับจีนมากเลยเนี่ยอันนี้มันจะลดลงไหมครับอาจารย์
1: โอเคอันนี้น่าสนใจมากครับคือต้องบอกแบบนี้ว่าในส่วนของตัวทะเลจีนใต้เนี่ยตอนนี้มันกลายเป็นว่ามันก็เป็นประเด็นที่ทางจีนเนี่ยนะครับผมยังคงยืนยันอย่างต่อเนื่องว่ายังเป็นสิทธิ์ของเขาและเราก็ได้เห็นท่าทีเหมือนกันว่าในตอนนี้เนี่ยทางโดนัลด์ทรัมป์เองก็นิ่งๆ นะครับผมรวมทั้งในส่วนของไต้หวันเองด้วยเพราะผมขอสรุปด้วยคำนี้แล้วกันว่าทั้งสองฝ่ายทั้งสีน้ำผิงและทางโดนัลด์ทรัมป์ต่างรู้ครับว่าต่างฝ่ายต่างมีของที่อีกฝ่ายนึงเนี่ยต้องการอย่างอเมริกาก็มีเทคโนโลยีมีนะครับเซมิคอนดักเตอร์อีโคซิสเต็มนับส่วนจีนมีตลาดขนาดใหญ่มีในส่วนของอีโคซิสเต็มในส่วนของตัวอุตสาหกรรมโดยเฉพาะภาคการนับเครือผลิตแล้วก็มีแร่เอิร์ธนะครับแล้วก็มีนักความสามารถทางด้านนักซัพพลายเชนดังนั้นเราเลยเห็นทั้งสองฝ่ายยังคงที่นับต้องการจะคุยกันและยังไม่อยากที่จะไปขัดเพื่อให้เกิดปัญหาเพราะมันคือการนัดเจรจาและต่อรองในตอนนี้นะครับอันนี้ผมตีความว่าแบบนี้นะครับคือพูดได้ว่านับโดนัลด์ทรัมป์เขาไม่ได้เปลี่ยนจากกดจีนเป็นรักจีนหรอกครับนะครับแต่เปลี่ยนจากคิดว่าอเมริกาถือไพ่เหนือกว่ามาเป็นการเจรจากับจีนในฐานะคู่แข่งที่มีไพ่ต่อรองแล้วกลับได้จริงเหมือนกันอันนี้เป็นสิ่งที่ผมมองแบบนี้ครับ
0: น่าสนใจมากเลยค่ะอาจารย์คะแล้วก็คำถามสุดท้ายค่ะอาจารย์สถานการณ์ระหว่างจีนกับสหรัฐจะเป็นอย่างนี้ต่อไปหรือไม่แล้วจะมีอะไรดีขึ้นหรือไม่คะถ้าหากว่าสหรัฐยังมีผู้นำที่ชื่อโดนัลด์ทรัมป์เนี่ยค่ะ
1: โดนัลด์ถ้ายังมีผู้นำที่ชื่อว่าโดนัลด์ทรัมป์ผมเชื่อว่าก็ยังคงเป็นแบบนี้ต่อไปครับก็คือจะเป็นลักษณะของการที่นะครับประคับประคองในสถานการณ์ตรงนี
0: ้
1: แล้วแต่ก็น่าสนใจเหมือนกันถ้าในอีก2ปีข้างหน้านะครับถ้าสมมติว่าผู้นำอเมริกาไม่ใช่โดนัลด์ทรัมป์แล้วต้องดูว่ามาจากฝ่ายไหนเพราะว่านั่นแหละคือจุดเปรียบของนโยบายกับจีนอีกครั้งหนึ่งนะครับเพราะว่าอย่างในตอนโจไบเดนเราจะเห็นเลยว่าพอขึ้นมาในช่วงแรกๆเนี่ยนะครับจะเน้นในส่วนของการที่เรียกว่านับโปรโมทนับประชาธิปไตยอีกครั้งหนึ่งนะครับนับแต่พอมีปัญหาในเรื่องของเศรษฐกิจอ่ะก็กลับมาใช้การกดดันเหมือนทางโดนัลด์ทรัมป
0: ์
1: นะครับนับแต่พอทำขึ้นมาก็นะครับจากกำแพงสูงที่ดูท่าทีจีนแล้วดูแล้วว่าจีนเองก็เขื่อไม่ยอมก็กลับมาในท่าทีนี้ในเรื่องของการที่คุยกันได้นะครับ
0: ค่ะต้องรอดูกันต่อไปนะคะวันนี้ต้องขอกราบพระคุณอย่างยิ่งนะคะอาจารย์ภากรกัจฉลีค่ะอาจารย์การตลาดและหัวหน้ากลุ่มวิจัยธุรกิจไทยจีนอาเซียนศูนย์ MIC คณะบริหารธุรกิจมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ค่ะสวัสดีค่ะ
1: ครับขอบคุณครับสวัสดีครับ
2: สวัสดีครับและเรา3คนก็ลากันไปเลยนะครับพบกับคุณมอร์นิ่งอาเซียนได้ใหม่พรุ่งนี้ 6:00 นถึง 7:30 นครับ
0: สวัสดีค่ะ
2: สวัสดีครับ
3: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง Good Morning ASEAN

ขณะนี้คุณกำลังฟังสถานีวิทยุอสมทจากนี้ไปขอเชิญรับฟังรายการ9ทันข่าวออกอากาศจากสถานีวิทยุอสมท FM 100.5 MHz กรุงเทพมหานคร

0: 7:31 น.สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการข่าวนะ9ทันข่าวนะครับออกอากาศจากสถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศโดยมี FM 100.5 กรุงเทพมหานครเป็นแม่ข่ายในการถ่ายทอดเสียงครับเช้าวันนี้ตรงกับวันอังคารที่29 กันยายน 2569คุณผู้ฟังอยู่กับคุณสสิธรสังสมธนะและผมภูเบศสุนีพร้อมกับข่าวหน้าหนึ่งจากหนังสือพิมพ์ฉบับภาษาไทยเช้านี้หลายฉบับครับ
0: ค่ะหลายๆพื้นที่กรุงเทพนะคะก็เริ่มคลี่คลายแล้วแต่ว่ายังมีพื้นที่วิกฤตอยู่นะคะในส่วนของสถานการณ์น้ำท่วมค่ะเดี๋ยวเราก็จะค่อยๆไล่เรียงกันไปแต่ว่าขอเริ่มกันที่ข่าวนี้ก่อนค่ะพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์นำโดยพลเรือเอกพงเทพหนูเทพองคมนตรีในฐานะประธานกรรมการบริหารมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์เชิญสิ่งของพระราชทานไปมอบให้แก่ผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่ชุมชนวัดพิชัยชุมชนเพชรคลองจันทร์ชุมชนซอยสมหวังเขตบึงกลุ่มชุมชนผู้ใหญ่ชมชุมชนจินดาบำรุงเขตคณะยาวศูนย์พักพิงอาคารวิทยาลัยพาณิชยการอินทราชัยเขตวังทองหลางและศูนย์พักพิงสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบังเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนในเบื้องต้นด้วยส่งห่วงใยประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนจากเหตุอุทกภัยและมีพระราชกระแสให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องรวมทั้งจิตอาสาพระราชทานให้เข้าช่วยเหลือผู้ประสบภัยอย่างทันท่วงทีหลังกรุงเทพมหานครเกิดฝนตกหนักสะสมเกิน200 มิลลิเมตรตั้งแต่วันที่25 กันยายน 2569จนต้องประกาศเป็นพื้นที่ภัยพิบัติทั้ง50 เขตซึ่งปัจจุบันทุกภาคส่วนกำลังเร่งบูรณาการแจกจ่ายอาหารเครื่องดื่มและขนย้ายผู้ประสบภัยไปยังพื้นที่ปลอดภัยค่ะเดลีนิวส์พาดหัวใหญ่พระราชทานถุงยังชีพปีติ2ล้นเกล้าทรงช่วยบรรเทาทุกข์นายกสั่งระดมทุกหน่วยงานร่วมแก้วิกฤตน้ำท่วมเยียวยาทรงห่วงใยเหล่าทวยราชในหลวงราชินีพระราชทานถุงยังชีพให้ผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่กทม.ค่ะ
1: ขณะที่นายกรัฐมนตรีนายอนุทินชาญวิรกูลนะครับพร้อมกับคณะรัฐมนตรีและผู้บริหารหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเมื่อคืนนี้ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมมอบถุงยังชีพแก่ผู้ประสบภัยน้ำท่วมณแฟลตคลองจันทร์เขตบางกะปิเป็นวันที่2ครับโดยแนะนำโรงครัวพระราชทานบริเวณหน้าสถาบันนิด้ามาเร่งประกอบอาหารแจกจ่ายชาวบ้านพร้อมกับลงเรือท้องแบนแจกเสบียงและสุ่มตรวจคุณภาพน้ำประปาตามอาคารต่างๆนายกรัฐมนตรีก็ได้เปิดเผยถึงปัญหาน้ำท่วมขังนะครับว่าสาเหตุที่ยังไม่สามารถสูบน้ำออกจากพื้นที่ได้เนื่องจากระดับน้ำภายนอกคลองยังหนุนสูงกว่าหากสูบออกไปก็จะวนกลับเข้ามาตามเดิมอย่างไรก็ตามกรมอุตุนิยมวิทยาคาดการณ์ว่าภายใน 1-2 วันถ้าหากไม่มีฝนตกลงมาเพิ่มสถานการณ์จะเริ่มดีขึ้นและสามารถระบายน้ำลงสู่ทะเลได้ซึ่งรัฐบาลก็พร้อมโหมสูบน้ำเต็มกำลังและจัดซื้อปั๊มน้ำใหม่ทดแทนเครื่องที่เสียหายทันทีพร้อมตอบโต้กระแสวิพากษ์วิจารณ์นะครับว่าไม่ได้มาทำงานบนหอคอยงาช้างแต่เร่งแก้ไขปัญหาปากท้องชั่วข้ามคืนจนระบบไฟฟ้าเสบียงอาหารและน้ำดื่มทยอยเข้าถึงผู้ประสบภัยครบถ้วนแล้วนะครับสำหรับกรณีที่มีประชาชนแสดงความไม่พอใจและต่อว่าระหว่างการลงพื้นที่นายอนุทินระบุว่าเข้าใจความรู้สึกและความทุกข์ร้อนของประชาชนเป็นอย่างดีและผู้สื่อข่าวก็สอบถามว่าเมื่อสักครู่เข้าไปดูสีหน้าของประชาชนยังมีเสียงสะท้อนเชิงลบเชิงลบนะครับนายกก็บอกว่าต้องปล่อยให้ท่านทั้งหลายได้ระบายอารมณ์อย่างเต็มที่รัฐบาลพร้อมรับฟังซึ่งหากเราเป็นเขาอาจจะแรงกว่านี้ก็ได้เข้าไปแล้วไม่ว่าจะพูดอะไรก็แล้วแต่ก็เป็นโอกาสให้เขาได้ระบายและสุดท้ายโดยส่วนรวมส่วนใหญ่ก็มีคนมาขอบคุณขอบใจซึ่งกันและกันนอกจากนี้ในวันนี้ครับ29กันยายนจะมีการเสนอที่ประชุมคณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณาอนุมัติงบกลางเยียวยาผู้ประสบอุทกภัยทั่วประเทศรวมถึงกรุงเทพมหานครกรอบวงเงินกว่า 2,000 ล้านบาทพร้อมเร่งวางแผนฟื้นฟูหลังน้ำลดอย่างรวดเร็วต่อไปครับมีพาดหัวข่าวในหน้าหนึ่งของหนังสือพิมพ์มติชนเช้านี้ครับลาดกระบังคลองจันยังอ่วมชัดชาติลั่น7วันแห้งสั่งกทม.เร่งสูบเต็มสปีดอนุทินถกทีมใหญ่สู้ท่วมระยองหนีผวาอ่างแตกรัฐบาลชงเยียวยาครัวเรือนละ 9,000 ปภ.ชี้11จังหวัดระดับน้ำสูงขึ้นครับ
0: นายชัชชาติ สิทธิพันธ์ผู้ว่ากทม.ได้กล่าวหลังจากประชุมคณะกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยและภัยแล้งนะคะว่าปริมาณฝนตะวันออกเริ่มลดลงอย่างมากคาดว่า3วันนี้ฝนตกน้อยลงเป็นโอกาสเร่งระบายน้ำซึ่งภาพรวมคลองแสนแสบและคลองเปรมประชากรดีขึ้นทำให้ถนนวิภาวดีเริ่มแห้งแล้วส่วนพื้นที่วิกฤตก็ยังมีลาดพร้าวลาดกระบังสะพานสูงรามคำแหงและพหลโยธินซึ่งระดับน้ำในคลองยังทรงตัวสูงและระบายได้ช้าภารกิจสำคัญขณะนี้ก็คือเร่งดึงน้ำลงคลองสายหลักอย่างคลองประเวศบุรีรมย์และคลองลาดพร้าวเพื่อเร่งระบายน้ำออกจากถนนและชุมชนโดยเร็วที่สุดแต่จุดยากที่สุดก็คือคลองประเวศบุรีรมย์ที่รับน้ำจากเขตลาดกระบังไปยังพระโขนงเนื่องจากคลองมีความคดเคี้ยวจึงประสานกรมชลประทานและทหารเรือสนับสนุนเครื่องผลักดันน้ำเต็มกำลังคาดว่าถนนหลักจะดีขึ้นใน 2-3 วันส่วนน้ำขังในชุมชนต้องใช้เครื่องสูบออกคาดใช้เวลาประมาณ7วันสำหรับบึงหนองบอนยังสูบน้ำเต็ม 100% เพื่อช่วยพื้นที่เฉลิมพระเกียรติทางนี้กทม.ได้เร่งจะส่งอาหารช่วยเหลือผู้ประสบภัยราว 60,000 ถึง 70,000 คนพร้อมกับเยียวยาตามเกณฑ์ปภ.โดยขอให้ประชาชนเก็บหลักฐานความเสียหายไว้ขณะเดียวกันได้เสนอแผนระยะยาวสร้างอุโมงค์ระบายน้ำเพื่อรองรับฝนตกหนักเกิน300มิลลิเมตรในอนาคตค่ะทางด้านของนางสาวทวิดากมลเวชรองผู้ว่ากทม.ได้กล่าวยอมรับถึงความล่าช้าของเจ้าหน้าที่เขตบางกะปิในการช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยในแฟลตคลองจันนะคะโดยช่วงแรกประสบปัญหาเตรียมสิ่งของไม่เพียงพอทำให้ชาวบ้านไม่ได้รับการช่วยเหลืออย่างทั่วถึงจึงสั่งการปรับแผนด่วนให้เจ้าหน้าที่ลงพื้นที่สำรวจผู้ตกค้างซึ่งมีมากถึง 95,000 คนค่ะโดยกำหนดอัตราส่วนเจ้าหน้าที่1คนดูแลตามจำนวนตึกอย่างชัดเจนไล่แจกของตั้งแต่ด้านหลังแฟลตออกมาด้านหน้าพร้อมแจกเบอร์โทรศัพท์ติดต่อครัวสนามหากประชาชนต้องการนำอาหารมาช่วยเหลือส่วนกรณีผู้อำนวยการเขตกำลังจะเกษียณอายุราชการในอีก2วันยืนยันว่าจะไม่มีภาวะสุญญากาศเกิดขึ้นโดยขอความร่วมมือให้ปฏิบัติหน้าที่ต่อเนื่องเพื่อส่งมอบงานให้แก่ผอ.คนใหม่อีกทั้งช่วงปิดงบประมาณก็ให้ใช้วิธีเบิกจ่ายงบกลางเพื่อให้เกิดความต่อเนื่องและได้ขอสนับสนุนรถ GMC สำหรับลุยพื้นที่น้ำท่วมสูงเพื่อช่วยเหลือประชาชนได้ทันท่วงทีโดยมีผู้ได้รับผลกระทบสะสมกว่า 329,000 ครัวเรือนหรือราว 700,000 คนโดยเฉพาะเขตลาดกระบังบางกะปิและคันนายาวซึ่งกทม.ก็ได้เร่งขนย้ายผู้ป่วยติดเตียงออกนอกพื้นที่แล้วราว 1,500 คนพร้อมเปิดรับบริจาคสิ่งของจำเป็นและเตรียมวางแนวทางเยียวยาช่วยเหลือประชาชนอย่างเร่งด่วนที่สุดค่ะพาดหัวใหญ่ไทยรัฐชัดชาติแถลงอีก7วันลดคลองจันร่มเกล้าน้ำเน่าถนนหลักแห้งสนิทวิ่งฉิวรถไฟสายมรณะงดบริการยึดเจ็ตสกีลูกดาราขับป่วนน้ำท่วมปี69หนักหน่วงชาวบ้านทุกระทมกำแพงเพชรท่วม5อำเภอน้ำป่าหลากสั่งปิด2อุทยานน้ำป่าเขาใหญ่ไหลหลากลงพื้นที่ต่ำปราจีนบุรีพื้นที่เศรษฐกิจจมบาดาล8ริ้วท่วมหนักสุดในรอบ50ปีแจ้งอพยพน้ำล้นสปินเวย์เมืองการน้ำป่าซัดน่วมค่ะ
1: ครับพักสักครู่ครับช่วงหน้ามีภาพรวมสถานการณ์น้ำท่วมในพื้นที่ต่างจังหวัดยังคงน่าเป็นห่วงครับ
2: สนับสนุนโดยยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันราคาไม่แพงใช้นิดเดียวปากสะอาด
3: นี่ไม่ใช่ข่าวต้นชั่วโมงไม่ใช่ข่าวด่วนแต่เป็นข่าวดีดีสำหรับผู้ที่มีอาการเสียวฟันเพราะวันนี้ยาสีฟันเทพไทยเขามีสูตรช่วยลดการเสียวฟันแถมยังดีต่อเหงือกป้องกันฟันผุลดคราบฟันลดกลิ่นปากในราคาที่ไม่แพงอย่างขนาด70กรัม120บาทใช้ได้นานเกือบ6เดือนเพราะใช้แค่นิดเดียวยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันช่วยลดเสียวฟันได้ดีในราคาที่ไม่แพงเลยครับ
4: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
5: ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป M-Cord Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 M-Cord HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว M-Cord News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play M-Cord Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ
1: มาติดตามกันต่อนะครับสำหรับประเด็นสถานการณ์น้ำท่วมนะครับภาพรวมก็ยังคงน่าเป็นห่วงกัน กือบทั่วประเทศนะครับกรมชลประทานชะลอน้ำเหนือเขื่อนเจ้าพระยาคุมระดับไม่ให้เกินเกณฑ์นะครับกรมชลประทานออกประกาศเตือนภัยสถานการณ์น้ำเหนือเขื่อนเจ้าพระยาฉบับที่2หลังปริมาณน้ำไหลผ่านสถานี C2 จังหวัดนครสวรรค์เพิ่มขึ้นเป็น 1,904 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีและคาดว่าเมื่อรวมกับน้ำสาขาจะมีปริมาณน้ำไหลผ่านเขื่อนเจ้าพระยาอยู่ที่ 2,200 ถึง 2,400 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีทั้งนี้เพื่อไม่ให้กระทบต่อพื้นที่ลุ่มต่ำท้ายน้ำซึ่งยังคงมีน้ำท่วมขังกรมชลประทานจึงจำเป็นต้องชะลอน้ำไว้ในพื้นที่ว่างเหนือเขื่อนเป็นการชั่วคราวโดยจะควบคุมไม่ให้เกินระดับพร้อมกับชี้แจ้งเตือน3จังหวัดนะครับได้แก่นครสวรรค์อุทัยธานีและชัยนาทยกของขึ้นที่สูงและเฝ้าระวังอย่างใกล้ชิดส่วนที่จังหวัดกาญจนบุรีครับนางสาววิสุดาวิเชียรศิลป์ส.ส.กาญจนบุรีเขต4พรรคภูมิใจไทยเผยว่าฝนตกหนักครอบคลุม13อำเภอส่งผลให้บ้านเรือนและพื้นที่เกษตรเสียหายวงกว้างโดยเฉพาะอำเภอบ่อพลอยห้วยกระเจ้าเหล่าขวัญและอำเภอหนองปลือซึ่งขณะนี้ฝ่ายปกครองทหารและเจ้าหน้าที่มูลนิธิร่วมใจกันขนย้ายผู้ประสบภัยและนำแจกเสบียงรวมถึงขุดเปิดทางอ่างเก็บน้ำลำอีซูนะครับลงสู่ห้วยลำตะเพินขณะที่สำนักงานชลประทานที่13ก็มีการออกหนังสือด่วนที่สุดฉบับที่2เตือนจังหวัดกาญจนบุรีราชบุรีสมุทรสงครามรับมือกับการปรับเพิ่มการระบายน้ำผ่านเขื่อนแม่กลองมากกว่า 1,200 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีเนื่องจากแม่น้ำในแม่น้ำแควน้อยและแควใหญ่มีระดับที่เพิ่มสูงขึ้นครับส่วนที่จังหวัดปทุมธานีนะครับปริมาณน้ำในคลองรังสิตก็เอ่อล้นตลิ่งและทรงตัวสูงเกินระดับวิกฤตส่งผลกระทบอย่างหนักต่อการเดินทางของประชาชนโดยเฉพาะถนนเลียบคลอง2นะครับแล้วก็ซอยคลองหลวง50ซึ่งเชื่อมต่อกับคลองหลวง8อำเภอคลองหลวงซึ่งมีน้ำท่วมขังสูงบริเวณพื้นผิวจราจรในจุดที่เป็นแอ่งกระทะรถจักรยานยนต์เครื่องยนต์ดับเสียหายหลายคันประชาชนต้องเปลี่ยนมาใช้รถจักรยานในการเดินทางไปทำงานส่วนที่จังหวัดระยองสถานการณ์ยังคงวิกฤตครับบริเวณ4แยกวัดตาขันอำเภอบ้านค่ายและหน้าวัดนาตาขวัญอำเภอเมืองระยองมีน้ำท่วมสูงจนต้องสั่งห้ามรถเล็กผ่านเด็ดขาดหลังจากมีรถยนต์จมน้ำหลายคันประชาชนต้องใช้เรือในการเดินทางขณะที่นายไตรภพวงศ์ไตรรัตน์ผู้ว่าราชการจังหวัดระยองครับได้ขึ้นเฮลิคอปเตอร์บินสำรวจสถานการณ์น้ำในพื้นที่ตำบลทับมาอำเภอแกรงและอ่างเก็บน้ำคลองระโอกหรือว่าเขาจุกนะครับเพื่อติดตามเร่งซ่อมแซมและเสริมความแข็งแรงของอ่างเก็บน้ำซึ่งล่าสุดระดับน้ำเริ่มมีแนวโน้มลดลงและถ้าหากไม่มีฝนมาเพิ่มเติมสถานการณ์อาจจะดีขึ้นนะครับนอกจากนี้ยังเกิดสถานการณ์น้ำท่วมขั้นรุนแรงสูงสุดในรอบ70ปีในพื้นที่ตำบลทางเกวียนอำเภอแกรงนะครับโดยนายลำยองสนิทนะครับนายกองค์การบริหารส่วนตำบลทางเกวียนก็บอกว่าสถานการณ์น้ำท่วมส่งผลกระทบกินวงกว้างนะครับโดยเฉพาะหมู่ที่1ประชาชนเดือดร้อนกว่า300ครัวเรือนระดับน้ำสูงเมตร50ถึง2เมตรแม้กระทั่งที่ทำการอบต.ทางเกวียนครับซึ่งตั้งอยู่บนพื้นที่สูงรวมถึงบ้านพักส่วนตัวของนายกอบต.เองก็ถูกน้ำทะลักเข้าท่วมถึงชั้น2นะครับมีพาดหัวข่าวประเด็นนี้ในหน้าหนึ่งของหนังสือพิมพ์ข่าวสดครับระยองสุดวิกฤตรอบ70ปีเขื่อนล้นจมหนักฝนถล่มต่อเนื่อง7วันภาคตะวันออกอ่วมกทม.เร่งพร่องคลองธงแดงเตือนอยุธยาใช้โดรนส่งเสบียงนายกถกด่วนสั่งแก้ปัญหาน้ำท่วมกทม.ปริมณฑลมอบผู้ว่ากทม.เป็นผู้บัญชาการเหตุการณ์เร่งระบายน้ำครับ
0: เรื่องของสถานการณ์น้ำท่วมนะคะก็ไปกระทบเรื่องเศรษฐกิจด้วยค่ะโดยทางนายธนวัฒน์พลวิชัยอธิการบดีและประธานที่ปรึกษาศูนย์พยากรเศรษฐกิจและธุรกิจมหาวิทยาลัยหอการค้าไทยได้ออกมาเปิดเผยผลประเมินความเสียหายทางเศรษฐกิจจากสถานการณ์น้ำท่วมตั้งแต่25ถึง29กันยายน69ครอบคลุมกรุงเทพมหานครและอีก26จังหวัดพบความเสียหายกรณีฐานอยู่ที่ประมาณ 12,283 ล้านบาทคิดเป็น 0.066% ของ GDP ทั้งปีโดยมีกรอบความเสียหายต่ำสุด 5,896 ล้านบาทและสูงสุด 26,35 ล้านบาท ตัวเลขนี้ยังไม่รวมความเสียหายต่อทรัพย์สินบ้านเรือนยานพาหนะและผลผลิตทางการเกษตรค่ะโดยกทม.ได้รับความเสียหายสูงสุดราว 7,014 ล้านบาทหรือคิดเป็น 57% ของความเสียหายทั้งหมดเนื่องจากเป็นศูนย์กลางเศรษฐกิจหลักส่วนปริมณฑลเสียหายราว 1,830 ล้านบาทสมุทรปราการอ่วมที่สุดค่ะนอกจากนี้ก็ยังพบสัญญาณการปรับขึ้นของราคาผักสดก่อนเข้าสู่เทศกาลกินเจ 10-18 ตุลาคม 69ขณะที่ภาคเกษตรในลุ่มน้ำเจ้าพระยายังมีความเสี่ยงสูงเนื่องจากข้าวนาปีใกล้เก็บเกี่ยวพร้อมกับเสนอแนะให้ภาครัฐเร่งดำเนินการ3ข้อได้แก่เร่งเยียวยาตรงกลุ่มบริหารจัดการน้ำและสำรวจความเสียหายเกษตรกรรมควบคุมราคาและปริมาณสินค้าจำเป็นรวมถึงเร่งลงทุนยกระดับระบบระบายน้ำของกทม.เพื่อรับมือในระยะยาวค่ะหนังสือพิมพ์ไทยโพสต์พาดหัวข่าวประเด็นนี้นะคะมหาอุทกภัยฉุดเศรษฐกิจพัง 1.2 หมื่นล้านหอการค้าไทยประเมินน้ำท่วม5วันฉุดเศรษฐกิจพังยับ 12,000 ล้านบาทเฉพาะกรุงเทพหนักสุด 7,000 ล้าน GDP ลด 0.06% ทั้งปีอาจพุ่งถึง 20,000 ล้านแนะรัฐเร่งเยียวยารวดเร็วและตรงกลุ่มชี้การบริโภคท่องเที่ยวบริการกระทบหนักสุดผักสดเริ่มปรับราคาห่วงน้ำท่วมยืดเยื้อกดดันเศรษฐกิจครึ่งปีหลังค่ะ
1: ครับมาดูประเด็นการเมืองกันบ้างนะครับศาลรัฐธรรมนูญออกนั่งบัลลังก์อ่านคำวินิจฉัยกรณีผู้ตรวจการแผ่นดินยื่นคำร้องตามรัฐธรรมนูญมาตรา213ให้พิจารณาว่าการจัดพิมพ์รหัสแท่งหรือว่าบาร์โค้ดและ QR โค้ดบนบัตรเลือกตั้งส.ส.ในการเลือกตั้งเมื่อวันที่8กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาขัดต่อรัฐธรรมนูญและทำให้การลงคะแนนไม่เป็นไปด้วยโดยทางลับหรือไม่นะครับโดยมีนายณรงค์การวารินทร์ประธานกกต.พร้อมด้วยนายแสวงบุญมีเลขาธิการกกต.และตัวแทนผู้ตรวจการแผ่นดินเข้าร่วมรับฟังซึ่งศาลรัฐธรรมนูญมีคำวินิจฉัยว่าการกำหนดรหัสดังกล่าวไม่เข้าหัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญนะครับเนื่องจากว่าเป็นเพียงมาตรการทางเทคนิคในการควบคุมป้องกันการปลอมแปลงบัตรและการใช้บัตรข้ามเขตเพื่อให้การเลือกตั้งเป็นไปโดยสุจริตและเที่ยงธรรมอีกทั้งมาตรการการจัดเก็บเอกสารสำคัญทั้ง3ส่วนได้แก่บัตรเลือกตั้งต้นขั้วและบัญชีรายชื่อมีการแยกเก็บอย่างรัดกุมรหัสบนบัตรนะครับหรือว่า QR โค้ดบาร์โค้ดไม่สามารถเชื่อมโยงระบุตัวตนผู้ลงคะแนนได้โดยชอบด้วยกฎหมายอย่างไรก็ตามศาลได้ให้ข้อสังเกตแก่กกต.ควรกำหนดรูปแบบการพิมพ์บัตรเลือกตั้งในอนาคตโดยเลี่ยงการใช้สัญลักษณ์ที่อาจจะกระทบต่อความไว้วางใจของประชาชนส่วนความเคลื่อนไหวในฝั่งของสภาผู้แทนราษฎรครับนายกรวีปริศนานันทกุลส.ส.บัญชีส.ส.อ่างทองพรรคภูมิใจไทยในฐานะประธานคณะกรรมการประสานงานพรรคร่วมรัฐบาลบอกว่าวันที่30กันยายนนี้ครับได้นัดประชุมวิปรัฐบาลเพื่อพิจารณาบรรจุญัตติเกี่ยวกับผลกระทบและแนวทางในการแก้ไขปัญหาวิกฤตอุทกภัยทั่วประเทศเข้าสู่ที่ประชุมสภาเพื่อเปิดโอกาสให้สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรได้นำเสนอความเดือดร้อนของประชาชนในแต่ละพื้นที่พร้อมกับข้อเสนอแนะเชิงพื้นที่ส่งตรงถึงรัฐบาลให้เข้าช่วยเหลือได้ตรงจุดโดยจะประสานให้ผู้แทนจากฝั่งรัฐบาลเข้าร่วมรับฟังข้อมูลอย่างใกล้ชิดส่วนความคืบหน้าวิกฤตการบริหารงานภายในคณะกรรมการสรรหากรรมการกสทช.นะครับมีการประชุมและมีมติขับเคลื่อน2มาตรการเชิงรุกเข้มข้นพร้อมกันก็คือ1ออกมาตรการบังคับทางปกครองสั่งให้นายแพทย์สรณะบุญใบชัยพฤกษ์ครับหยุดปฏิบัติหน้าที่และ2ยื่นคำร้องต่อศาลปกครองกลางเพื่อขอให้มีคำสั่งกำหนดมาตรการคุ้มครองชั่วคราวให้นายแพทย์สรณะหยุดปฏิบัติหน้าที่ประธานกสทช.จนกว่าคดีจะถึงที่สุดสืบเนื่องจากเมื่อวันที่25กันยายนที่ผ่านมาศาลปกครองกลางนะครับมีคำพิพากษายกฟ้องคดีที่นายแพทย์สรณะฟ้องขอให้เพิกถอนคำวินิจฉัยขาดคุณสมบัติแต่ว่าเจ้าตัวก็ยังคงเดินทางมาปฏิบัติงานและเข้าประชุมบอร์ดกสทช.อย่างต่อเนื่องซึ่งเข้าข่ายขวางการทำงานของคณะกรรมการท่านอื่นและส่งผลให้การบริหารงานเพื่อรักษาประโยชน์ของสาธารณะขององค์กรต้องหยุดชะงักลงนะครับมีพาดหัวประเด็นนี้หน้าหนึ่งของมติชนครับศาลชี้คดีบาร์โค้ดเลือกตั้งไม่ขัดกฎหมายวิปเคราะห์ถกน้ำท่วมวันนี้กรรมการสรรหารุกขอคำสั่งให้นายแพทย์สรณะพ้นกสทช.ครับ
0: เมื่อวานนี้นะคะมีรายงานว่านายสุรพันธ์จำลองกุลหรือว่าต่องวงทูอายุ56ปีศิลปินชื่อดังอดีตนักร้องนักดนตรีและโปรดิวเซอร์ได้เสียชีวิตลงอย่างสงบแล้วค่ะท่ามกลางความอาลัยและเสียใจของครอบครัวคนใกล้ชิดและแฟนๆที่ทราบข่าวโดยมีเพจ Facebook ที่ชื่อว่าณวนันท์บำรุงพฤกษ์นะคะก็ได้ลงเรื่องราวดังกล่าวพร้อมกับรูปของต๋องและเขียนแคปชั่นเล่าว่าหลับให้สบายนะคะพี่ชายขอแสดงความเสียใจอย่างสุดซึ้งกับครอบครัวของพี่ต๋องสุรพันธ์จำลองกุลหรือว่าต๋องวงทูจากพวกเราไปอย่างสงบแล้วเมื่อเช้ามืดที่ผ่านมาค่ะด้วยรักและอาลัยก่อนหน้านี้มีการแชร์ข่าวนะคะโดยการแจ้งจากลูกสาวของศิลปินดังต๋องวงทูได้ออกมาขอความช่วยเหลือบริจาคเลือดหลังจากพ่อต้องเข้าผ่าตัดด่วนแล้วเสียเลือดจำนวนมากทำเอาหลายคนก็แชร์ข้อความต่อจำนวนมากนะคะและคิดว่าเขาก็น่าจะปลอดภัยแต่ว่าแล้ววันนี้กลับมีการแจ้งข่าวการจากไปก็ทำให้แฟนๆเสียใจหนักมากค่ะสำหรับประวัติของต๋องนะคะมีผลงานโดดเด่นก็คือการร่วมเป็นดูโอวงทูได้รับความนิยมในช่วงทศวรรษที่1990ในสังกัด RS Promotion ในขณะนั้นค่ะพวกเขาก็คือคู่ดูโอคู่แรกของค่าย RSซึ่งวงทูประกอบไปด้วยสมาชิก2คนก็คือต่อสหภาพวีระคามินและต๋องสุรพันธ์จำลองกุลค่ะ
1: ครับช่วงนี้พักกันอีกสักครู่หนึ่งครับ
2: สนับสนุนโดยด้านรสชาติต้องยกให้ตราแม่ครัว
6: ตั้งแต่เด็กทุกความฝันของเบลล่าทุกความสำเร็จในวันนี้มีความรักความเอาใจใส่ของคุณแม่เคียงข้างเสมอผ่านเมนูสุดโปรดปรุงรสชาติด้วยซอสหอยนางรมตราแม่ครัวทำให้ทุกเมนูกลมกล่อมหอมอร่อยมากซอสหอยนางรมตราแม่ครัวเป็นมากกว่าความอร่อยเบลล่าเลิฟสุดๆซอสหอยนางรมตราแม่ครัว
1: เกิดเหตุนะครับซุ่มยิงทหารพรานชุดปฏิบัติการจรยุทธ์ดับ1นายกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ส่วนหน้าครับรายงานเกิดเหตุคนร้ายใช้อาวุธปืนไม่ทราบชนิดและขนาดซุ่มยิงกำลังพลชุดปฏิบัติการจรยุทธ์กองร้อยทหารพรานที่4515หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่45ขณะที่ออกปฏิบัติภารกิจลาดตระเวนและพิสูจน์ทราบในพื้นที่บ้านกูจิงลือปะหมู่ที่4ตำบลเฉลิมอำเภอระแงะจังหวัดนราธิวาสเมื่อเวลา 18:30 นาทีของวันที่27กันยายนที่ผ่านมาเหตุการณ์ดังกล่าวส่งผลกระทบให้อาสาสมัครทหารพรานสุกรันลาเดะอายุ32ปีครับตำแหน่งพลปืนเล็กได้รับบาดเจ็บสาหัสและเสียชีวิตในเวลาต่อมาขณะที่เจ้าหน้าที่ฝ่ายความมั่นคงอยู่ระหว่างการลงพื้นที่ตรวจสอบข้อเท็จจริงรวบรวมพยานหลักฐานเพื่อติดตามกลุ่มผู้ก่อเหตุและเพิ่มมาตรการเข้มงวดติดตามสถานการณ์ในพื้นที่อย่างใกล้ชิดขณะเดียวกันหน่วยงานต้นสังกัดได้เร่งประสานเพื่อดูแลด้านสิทธิประโยชน์สวัสดิการและการช่วยเหลือครอบครัวของกำลังพลผู้เสียชีวิตอย่างเต็มที่ตามขั้นตอนทางราชการต่อไปมีพาดหัวข่าวในมติชนครับโจรซุ่มยิงทหารพรานดับ1คาฐานทวีจี้ปลดล็อกเกณฑ์ปอบัณฑิตคนร้ายซุ่มยิงทหารพรานชุดจรยุทธ์ดับ1นายขณะที่ตั้งฐานพักกูจิงลือปะพบปลอกกระสุน 5.56 มม.ทวีจี้รัดปลดเกณฑ์ปอบัณฑิตเอื้อผู้นำศาสนาตั้งปอเนาะครับ
0: ติดตามความเคลื่อนไหวของกีฬาเอเชียนเกมนะคะมีพาดหัวข่าวอยู่ในหน้าหนังสือพิมพ์ข่าวสดค่ะบิวปลื้ม200เมตรทุบสถิติเพิ่มวิวเข้าชิงแบดปิงปองหญิงคู่ทองแดงแรกบิวภูริพลปลื้มทุบสถิติเอเชียนเกมหลังคว้า2ทองทั้งวิ่ง100เมตรกับ200เมตร WA รับรองทำสถิติใหม่เจ้าตัวบ่นเสียดายน่าจะสปีดเร็วกว่านี้อีก 0.01 วินาทีพังสถิติเอเชียมั่นใจครั้งต่อไปแกร่งขึ้นและเมื่อคืนนี้นะคะก็มีการแข่งขัน 4x100 เมตรชายแล้วก็ 4x100 เมตรหญิงซึ่งทีมหญิงค่ะเราก็สามารถคว้าเหรียญเงินมาครองได้นะคะส่วนทีมชายก็ต้องบอกว่าเสียดายสุดๆเลยค่ะเข้าที่4นะคะส่วนเดลีนิวค่ะมีภาพของวิวกุลวุฒิวิทิสารนักกีฬาชาวไทยได้ตบเอาชนะอินโดนีเซีย2-0เกมเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศแบดมินตันชายเดี่ยวเอเชียนเกมครั้งที่20นะคะก็จะไปเจอกับคู่แข่งจากสิงคโปร์ค่ะ
1: ครับมีอีกหนึ่งข่าวดีนะครับลิซ่าและลิสามโนบาลครับสร้างปรากฏการณ์ยิ่งใหญ่บนเวทีประกาศรางวัลดนตรีระดับโลกนะครับ MTV Video Music Award 2026นะครับโดยปีนี้เธอได้สร้างประวัติศาสตร์หน้าใหม่ด้วยการเป็นศิลปินเดี่ยว K-POP คนแรกที่สามารถคว้ารางวัลใหญ่ในสาขา Best Pop จากผลงานเพลง Dream นะครับท่ามกลางศิลปินระดับโลกที่เข้าชิงในสาขาเดียวกันเมื่อขึ้นรับรางวัลลิซ่าก็ได้กล่าวขอบคุณทีมงานรวมถึงแฟนคลับลิลลี่และก็บลิงค์นะครับทั่วโลกด้วยน้ำตาคลออย่างซาบซึ้งและตื้นตันใจนะครับและไฮไลท์สำคัญที่สะกดสายตาผู้ชมทั้งฮอก็คือการขึ้นโชว์สเตจพิเศษนะครับโดยลิซ่าก็ได้หยิบยกเอาเพลงซิงเกิลใหม่ล่าสุดอย่างเพลงสวัสดีค่านะครับมาร้องสดพร้อมกับโชว์เพอร์ฟอร์แมนซ์การเต้นที่แข็งแรงสิ่งที่เรียกเสียงฮือฮาได้มากที่สุดก็คือการนำรถตุ๊กๆซึ่งเป็นสัญลักษณ์การเดินทางของประเทศไทยขึ้นมาเปิดตัวและแสดงประกอบบนเวทีผสมผสานกับแฟชั่นสไตล์อนาคตถือว่าเป็นการผลักดันซอฟต์พาวเวอร์ไทยให้ปรากฏต่อสายตาผู้ชมทั่วโลกได้อย่างสร้างสรรค์และก็ส่งพลังนะครับมีพาดหัวข่าวในหน้าหนึ่งของหนังสือพิมพ์เดลีนิวนะครับลิซ่าปังคว้าเบสป๊อปเวที MTV 2026 มิวสิกกระหึ่มโลกโชว์ร้องสวัสดีค่าลิซ่าและลิสามโนบาลกระหึ่มโลกครับคว้าชัยชนะรางวัลใหญ่เบสป๊อปบนเวทีโลกอย่าง MTV Video Music Award 2026สร้างตำนานบทใหม่จากผลงานมิวสิกวิดีโอสุดปัง Dream ขึ้นแท่นเป็นศิลปินเดี่ยว K-POP คนแรกในประวัติศาสตร์ที่คว้ารางวัลสาขานี้มาครองได้สำเร็จครับ
0: ขออัปเดตสภาพอากาศวันนี้นิดนึงนะคะทางด้านของไทยโพสต์ออนไลน์ค่ะ breaking news ค่ะฝนเริ่มลดทั้งประเทศแต่ว่าเหนือกลางตะวันออกบางพื้นที่ยังหนักกทม.และปริมณฑลวันนี้ร้อยละ60ค่ะและขอไปปิดท้ายที่ข่าวนี้ค่ะพลโทนรทิพย์พลอยนอกแม่ทัพภาคที่4ในฐานะผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4พร้อมด้วยคณะลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมและประชุมติดตามการปฏิบัติงานประจำปีงบประมาณ2569ของหน่วยงานความมั่นคงในพื้นที่4จังหวัดชายแดนภาคใต้รวมถึงกองกำลังตำรวจจังหวัดชายแดนภาคใต้เพื่อติดตามผลการปฏิบัติภารกิจและรับทราบปัญหาข้อขัดข้องตลอดจนข้อเสนอแนะจากหน่วยปฏิบัติในพื้นที่จริงสร้างขวัญและกำลังใจพร้อมมอบสิ่งของอุปโภคบริโภคให้แก่กำลังพลทุกนายที่ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความเสียสละตลอด1ปีที่ผ่านมาโดยพลโทนรทิพย์ได้เน้นย้ำกลไกศูนย์ปฏิบัติการอำเภอบูรณาการทุกภาคส่วนเน้นย้ำให้ทุกหน่วยงานจับมือทำงานเป็นหนึ่งเดียวกันในระดับพื้นที่เพื่อให้งานด้านความมั่นคงการรักษาความปลอดภัยและการพัฒนาเดินหน้าไปในทิศทางเดียวกันอย่างมีประสิทธิภาพพร้อมทั้งเดินหน้าความมั่นคงควบคู่การพัฒนาโดยให้ความสำคัญเป็นพิเศษกับ14อำเภอนำร่องตามแนวชายแดนไทยมาเลเซียประสานการทำงานร่วมกับอบต.และศึกษาธิการอำเภอรวมถึงแก้ไขปัญหาความยากจนและพัฒนาเยาวชนอย่างยั่งยืนมุ่งเน้นการสร้างโอกาสทางการศึกษาที่มีคุณภาพและการพัฒนาทักษะอาชีพให้กับเด็กและเยาวชนในพื้นที่และสานต่อภารกิจในระดับชุมชนเน้นย้ำการสร้างความร่วมมือกับประชาชนในระดับหมู่บ้านและชุมชนเพื่อสร้างความเชื่อมั่นและขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ให้เกิดผลอย่างเป็นรูปธรรมและสันติสุขในระยะยาวข้อมูลโดยศูนย์ประชาสัมพันธ์กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ส่วนหน้าค่ะ
1: ทั้งหมดคือ9ทันข่าวในวันนี้นะครับคุณสสิทธรสังสมธนะและผมภูเบศสุนีลาคุณผู้ฟังไปก่อนสวัสดีครับ
0: สวัสดีค่ะ

0: ต่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยดาราการทองลิ่มอนุทินลุยน้ำท่วมแฟลตคลองจันทน์วันที่2ก่อนไปต่อที่เคหะร่มเกล้าโต้ทำงานบนหอคอยงาช้างไม่ห้ามประชาชนระบายความรู้สึกนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยให้สัมภาษณ์หลังลงพื้นที่แฟลตเคหะคลองจันทน์ต่อเนื่องเป็นวันที่2เมื่อช่วงค่ำวานนี้ว่าไม่ได้ทำงานบนหอคอยงาช้างอย่างที่หลายคนพูดและได้เร่งระดมสิ่งของต่างๆเข้าพื้นที่ชั่วข้ามคืนทั้งอาหารและไฟฟ้าเข้าพื้นที่หมดแล้วขณะนี้ทุกอาคารมีไฟใช้แล้วและกำลังจะต่อน้ำเข้าไปอย่างไรก็ตามขณะนี้ห้องปั๊มน้ำถูกน้ำท่วมจึงได้มีการจัดน้ำดื่มสิ่งจำเป็นพร้อมถุงยางชีพเข้าไปแทนนายอนุทินตอบคำถามที่หลายคนตั้งข้อสงสัยว่าเหตุใดไม่สูบน้ำออกโดยระบุว่าวันนี้หากสูบน้ำออกน้ำก็จะวนกลับเข้ามาอีกเพราะระดับน้ำที่หนุนอยู่ข้างนอกสูงกว่าจึงต้องรอน้ำในคลองต่างๆค่อยๆระบายลงทะเลสิ่งที่เห็นวันนี้แนวโน้มดีขึ้นคือไม่มีฝนมาเติมก็จะเป็นโอกาสที่น้ำจะถูกระบายออกไปและเมื่อน้ำระบายได้ก็จะรีบสูบน้ำออกและได้แจ้งไปแล้วว่าหากปั๊มน้ำที่ใดเสียให้ซื้อใหม่จะใช้งบของตนเองในการสนับสนุนจัดหาปั๊มน้ำเพิ่มมาสูบน้ำออกไปเมื่อถามว่าระดับน้ำจะหยุดหนุนจนสามารถสูบน้ำออกได้ต้องใช้ระยะเวลากี่วันนายอนุทินกล่าวว่ากรมอุตุนิยมวิทยารายงานว่า 1-2 วันดังนั้นวันนี้คือวันที่2ขอเพียงอย่าให้มีฝนลงมาเติมส่วนเรื่องการฟื้นฟูได้การงบกลางออกมาเยียวยากว่า 2,000 ล้านบาทตามระเบียบของกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยซึ่งในช่วงเช้าวันนี้จะนำเรื่องเข้าสู่ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีเมื่อถามว่าประชาชนในพื้นที่ยังมีเสียงสะท้อนเชิงลบนายกรัฐมนตรีกล่าวว่าไม่ห้ามประชาชนระบายความรู้สึกเข้าใจความทุกข์ร้อนของผู้ประสบภัยรัฐบาลพร้อมรับฟังจากนั้นนายกรัฐมนตรีได้ลงพื้นที่ชุมชนเคหะร่มเกล้าเขตลาดกระบังเพื่อติดตามสถานการณ์อุทกภัยและให้กำลังใจประชาชนผู้ประสบภัยพร้อมมอบอาหารน้ำดื่มและถุงยางชีพให้กับประชาชนที่พักอาศัยในพื้นที่โดยนายชัชชาติสิทธิพันธ์ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครร่วมลงพื้นที่ด้วยรวมถึงคณะรัฐมนตรีนายอนุทินได้ลงเรือติดตามสถานการณ์และเดินทางไปยังโรงเรียนเคหะชุมชนลาดกระบังซึ่งเป็นที่ตั้งศูนย์พักพิงชั่วคราวมีผู้พักอาศัยประมาณ70คนโดยนายอนุทินได้เดินขึ้นอาคารเยี่ยมให้กำลังใจประชาชนพร้อมเน้นย้ำหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดูแลประชาชนอย่างดีที่สุดพร้อมจัดอาหารน้ำดื่มให้ครบทุกมื้อรวมถึงยารักษาโรคนายอนุทินกล่าวว่าขณะนี้ปริมาณน้ำในพื้นที่ค่อยๆลดลงแต่เหตุที่ยังลดลงแบบรวดเร็วไม่ได้เพราะน้ำด้านนอกยังคงอยู่ในระดับสูงถ้ายิ่งสูบออกก็ยิ่งวนกลับเข้ามาเราต้องรอให้ระบายให้เรียบร้อยเมื่อน้ำเริ่มไหลได้เริ่มระบายได้แล้วหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและกรุงเทพมหานครก็จะระดมไดโว้สูบน้ำทั้งหมดมาผลักดันน้ำออกไปด้านนายชัชชาติกล่าวว่าคาดว่าในพื้นที่ทั่วไปน้ำจะลดลงประมาณ 3-4 วันแต่ในชุมชนต้องใช้เวลาประมาณ7วันอย่างไรก็ตามขณะนี้ในเคหะร่มเกล้าน้ำลดลงมาระดับหนึ่งแล้วและจะค่อยๆลดลงเรื่อยๆขณะที่นายพลพีสุวรรณชวีและนายวรสิทธิ์เลียงประสิทธิ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยซึ่งลงพื้นที่พร้อมนายกรัฐมนตรีได้กำชับรักษาการอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นได้ประสานกรุงเทพมหานครดำเนินการด้านพาหนะจัดเก็บขยะและสิ่งปฏิกูลในช่วงที่ยังมีน้ำท่วมขังเช่นเรือเก็บขยะที่พ่วงกับเรือที่ใช้ในการจัดการสาธารณภัยเป็นต้นและนายพัฒนาพร้อมพัฒน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขเตรียมจะตั้งโรงพยาบาลสนามดูแลประชาชนโดยเฉพาะโรคที่มากับน้ำท่วม
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: สนับสนุนโดยกรุงเทพประกันภัยแค่คุณทุกย่างก้าว
3: และใหม่ยาอมสมุนไพรเซียงเพียวอร่อยอมง่ายชุ่มคอ
4: มากก็ความอุ่นใจคือความสะดวกที่พร้อมย่อทุกเรื่องประกันภัยรถยนต์ไว้ในมือคุณแอปพลิเคชัน Bangkok Insurance เชื่อมต่อความสะดวกให้ลูกค้ากรุงเทพประกันภัยแจ้งจุดเกิดเหตุง่ายผ่านแชร์พิกัดเคลมง่ายผ่านวิดีโอคอลติดตามสถานะการเคลมและอื่นๆครบทุกเรื่องประกันภัยรถยนต์แอปพลิเคชัน Bangkok Insurance จากกรุงเทพประกันภัยแค่คุณทุกย่างก้าว
2: เสียง

0: คอต้องยาอมสมุนไพรเสียงเพียวอ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับผลิตภัณฑ์ก่อนใช้ใบอนุญาตโฆษณาเลขที่ HB 417/69A
1: ได้ข่าวว่ารถ EV หายยางเปลี่ยนยาง
2: ไม่จริง
1: ได้ข่าวว่ารถ EV เปลี่ยนยางที่จ่ายแพงแพง
2: ไม่จริง
1: แล้วอะไรจริงอ่ะ
3: BQuick ผู้นำยางรถ EV ตัวจริงมียางรถ EV ให้เลือกเพียบเริ่มต้นเพียงเส้นละ 1,990 บาท
1: เส้นละ 1,990 บาท
3: ใช่และพิเศษสมาชิก B Member รับส่วนลดเพิ่มสูงสุดอีก 7% ถึง30กันยายนนี
1: ้ตัวจริงเรื่องยางรถ EV ต้องที่ BQuick จริง
3: ๆสอบถามโทร1153
4: ทำที่เพื่อรถฟังร้อยเพื่อคุณ
5: ปวดท้องเนื่องจากมีกรดมากในกระเพาะอาหารจุกเสียดท้องขึ้นท้องเฟ้ออาการเหล่านี้บรรเทาด้วยเบลซิตฟอร์ดยาน้ำลดกรดอลูมิเนียมแมกนีเซียไซเมทิโคนเป็นยาสามัญประจำบ้านเบลซิตฟอร์ดรสมินมีจำหน่ายตามร้านขายยาร้านเอ็กซ์ต้าในเซเว่นอีเลเว่นและร้านยาแผนปัจจุบันทั่วไปอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาจาก
6: ไบโอฟาร์มเพื่อนคู่สุขภาพ
7: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาเซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร 02-114-3990 สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย

0: ดยวาสุเลิศจันยาและอุ้มกสิยากลับเข้าสู่ชั่วโมงที่2ค่ะ
1: 22ปีลูกทุ่งมหานครแอร์ทีมและแฟน95
0: ปล่อยได้ใจก็เบา
1: พาไปสิงฮิตฮิต4ภาคนะครับมาต่อสายกันอยู่เรียบร้อยแล้วนะครับ
2: พาไปเพลงฮิตฮิต4ภาค
3: สนับสนุนโดยน้ำพริกเผาพันท้ายหนักเครื่องอร่อยคำไหนคำนั้น
1: สวั
0: สด
1: ี
0: คร
1: ับ
4: สวัสดีค่ะพออ้อ
1: เรียนสายคุณ
4: น้องอุ้มค่ะ
0: จ้าคุณอะไร
1: เรียนสายคุณอะไรเอ่ย
4: กับผักบุ้งค่ะ
1: ชื่ออะไรนะ
4: พี่ผักบุ้งค่ะ
1: พี่ผักบุ้งอยู่แถวไหนเอ่ย
4: อยู่มีนบุรีค่ะพออ้ออ
1: ยู่มีนบุรีเป็นยังไงบ้างครับสถานการณ์น้ำท่วม
4: อ่วมอรทัยค่ะพออ
1: ้ออ่วมอรทัยเลยยังไม่ลดลงเลยใช่ไหมครับมีนบุรีพี่กัดไหนครับพี่ผักบุ้ง
4: แถวตลาดอะค่ะ
1: แถวตลาดมีเลยใช่ไหมครับ
4: ใช่ค่ะ
1: ฝั่งแถวโลตัสแถวอะไรพวกนั้นใช่ไหมครับ
4: ใช่ค่ะแต่ว่าทางอย่างทางบ้านผักบุ้งไม่ค่อยเท่าไหร่ค่ะเต็มๆค่ะ
1: เต็มๆ
4: แต่ค่ะ
0: ยังสามารถเข้าออกได้ใช่ไหมคะ
4: ได้อยู่
0: ค
4: ่
0: ะ
4: แต่ว่า
1: น้ำระดับไหนแล้วครับน้ำระดับไหนแล้วครับ
4: โอ้ยถึงเป็นที่ลุ่มมันก็แถวหน้าไฟฟ้าเนาะทางโน้นอะค่ะประมาณจะถูจะครึ่งจะถึงเอวอะค่ะ
1: ฮะถึงเอวเลยเหรอ
4: ใช่มันที่ลุ่มมันเป็นลุ่มมันด้วยละค่ะ
1: เอาแล้วอาหารจังกินตุนเสบียงตุนอะไรไว้บ้างไหมครับ
0: พอไหมคะ
4: ก็มีไข่มีปลากระป๋องอะไรประมาณนี้ค่ะ
1: พอยังมีพอใช่ไหมคะได้กี่วันเอ่ย
4: ได้อยู่ค่ะแต่น้ำมันก็ค่อนข้างแกค่อยๆลงแล้วค่ะเพราะว่าน้ำมันไม่ได้เติมนะ
1: อ๋อถ้าเผื่อว่าวันสองวันนี้ฝนไม่ตกเนาะนะครับก็เป็นกำลังใจ

0: ที่ผักบุ้งด้วยนะอยู่กันกี่ชีวิตนะครับที่บ้าน
1: อยู่หลายคนเหมือนกันค่ะ 3-4 คนค่ะ
0: แล้วเขาต้องออกไปทำงานเขาออกไปทำงานหรือว่ายังไงครับ
1: ก็พอดีมันยังเด็กเด็กยังเรียนอยู่ค่ะปิดเทอมค่ะ
0: อ๋อปิดเทอมนะครับเขายังไม่ตัดไฟใช่ไหมครับแถวนั้น
1: ไม่ตัดค่ะ
0: อ๋อก็ยังเปิดพัดลมเปิดอะไรทีวงทีวีดูได้เนาะ
1: ได้ค่ะได้ค่ะ
0: ก็ติดตามข่าวสารที่ลูกทุ่งมหานครทีมงานสำนักข่าวไทยก็ยังทำงานปกติอยู่นะครับนะฮะและจัดรายการบางคนก็สะดวกบางคนก็ประสบอุทกภัยบ้างนะครับแต่ตะโกนอินมาอะไรอาจจะไม่ครบกันบ้างนะครับส่งกำลังใจซึ่งกันและกันนะครับวันนี้นะฮะเราจะช่วยเหลือเจือจุนซึ่งกันและกันนะครับส่งพลังส่งกำลังใจให้กันและกันนะครับว่าจิตอาสาตรงจุดไหนพิกัดไหนอยากจะเป็นสื่อและให้ลูกทุ่งมหานครเป็นสื่อกลางดีๆในการช่วยเหลือกันก็ส่งข้อความเข้ามาได้นะครับ SMS เข้ามาได้468-9400 LINE @LJFM95 นะครับหรือทางจุดที่ผักบุ้งอยู่นะครับอยากได้รับความช่วยเหลืออะไรนะครับโทรหาเจ้าหน้าที่ทางหลังใหม่ได้เลย02-248-1366นะครับวันนี้พี่ผักบุ้งอยากฟังเพลงไหนดี
1: ฟังเพลงชอบอสองลูกอีสานค่ะพ
0: ่ออ๋อนะครับอ่ะนะฮะรบกวนพูดขอบคุณให้เรานิดเดินเดี๋ยวให้ชาวลูกทุ่งมหานครส่งกำลังใจด้วยอีก3เพลงต่อเนื่องผมเห็นพี่ทหารนะอุ้มเนา
2: ะ
0: นะฮะที่เขาก็เหนื่อยเหมือนกันนะฮะในหลายเลยจุดหลายพื้นที่นะฮะส่งกำลังใจให้พี่ทหารเหมือนกันนะครับที่อาสาที่เป็นหน่วยงานภาครัฐเอกชนทุกคนเหนื่อยกันหมดนะครับนะฮะเพื่อจะการช่วยเหลือมันอาจจะยังไม่อยู่ในช่วงที่แบบเราได้รับความช่วยเหลือเราต้องรอนิดนึงนะครับบางคนอาจจะอยู่ในสื่อสุขหรืออะไรต่างๆซอยลึกหมู่บ้านลึกอะไรอย่างเงี้ยการช่วยเหลือไม่อาจจะถูกได้การช่วยเหลือเพราะเขาอาจจะไม่ได้รู้นะครับนะฮะเรื่องของข้อมูลต่างๆนะครับยินดีเราจะยินดีประชาสัมพันธ์ให้นะครับนะฮะที่ผักบุ้งก็ต้องเป็นกำลังส่งกำลังใจในการช่วยเหลือเนาะนะฮะในฐานะที่ลูกทุ่งมหานครเป็นสื่อกลางในเครือใครที่รับฟังกันอยู่ทั่วประเทศเลยนะครับอ่ะพูดขอบคุณตามอุ้มเลยนะครับ
1: นำน้องอุ้มมานำเลยค
2: ่
1: ะ
2: ได้เลยพี่ผักบุ้งปกติเป็นคนจังหวัดภาคไหนคะ
1: เป็นคนภาคอีสานค่ะ
2: อีสานบอกอีสานไหนบ้าจ้า
1: เป็นอีสานเลยค่ะ
2: อีสานเลยงั้นพูดภาษาเลยได้ไหมคะ
1: ได
2: ้ค่ะโอเคเดี๋ยวพูดตามอุ้มนะขอบคุณน้ำพริกเผาพันท้าย
1: ขอบคุณน้ำพริกเผาพันท้าย
2: หนักเครื่อง
1: หนักเคียง
2: อร่อยคำไหนคำนั้น
1: แซ่บคำไหนคำนั้น
2: แซ่บหลายนะก็ส่งกำลังใจให้นะพี่ผักบุ้งแล้วอยากมีอะไรเพิ่มเติมให้เราเป็นส่วนกลางในการช่วยเหลือประชาสัมพันธ์ไหมคะ
0: อยากขอความช่วยเหลืออะไรตรงจุดนั้นบ้างนะครับนอกจากน้ำให้น้ำมันลดลงไวๆแล้วอาหารยังพอไหมหรืออะไรยังไงไหมน้ำดื่มยังพอกันไหม
1: ก็พออยู่อะค่ะ
2: มัน
1: มีคนมีหน่วยกลางมาช่วยเหลืออยู่อะค่ะ
0: อ๋อมีหน่วยงานต่างๆเขาไปช่วยเหลือแล้วเนาะ
1: ใช่ค่ะ
0: ครับ
2: ค่ะ
1: โอ
2: ้ดีเลยค่ะ
1: ค
2: ่
1: ะ
2: ได้เลยค่ะ
0: ก็ยังพอได้อยู่เนาะก็ส่งกำลังใจหวังว่าน้ำคงจะลดไวๆแล้วก็ออกมาใช้ชีวิตได้ตามปกตินะครับ
1: ค่ะขอบคุณค่ะ
2: ขอบคุณ
0: ส่งกำลังใจให้นะครับเดี๋ยวให้ชาวลูกทุ่งมหานครเลือกต่อมาจากทบ2ลูกอีสานส่งกำลังใจให้พี่ๆทหารด้วยนะ
1: ค่ะ
0: ขอบคุณครับสวัสดีครับ
1: ขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ
0: วันนี
2: ้ค่ะพี่วาสุค่ะก็ทบ2ลูกอีสานนะคะขอเข้ามาจากคุณผักบุ้งมีนบุรีค่ะคุณผู้ฟังอยากช่วยเลือกไหมคะอีกสัก3ผลงานเพลงนะคะโทรเข้ามาได้ที่02-248-1366ค่ะ02-248-1366นะคะหรือว่าจะเข้ามาคอมเมนต์พูดคุยกันได้ทาง Facebook Fanpage แบบตอนนี้คือสตรีมมิ่งไลฟ์กันสดๆเลยที่แฟนเพจ LTM FM 95ค่ะ

0: พาเรดเพลงฮิตฮิตสี่ภาคนะคะก็เกี่ยวกับพี่ๆทหารเนาะให้กำลังใจกันค่ะผอ.
1: ครับ
0: ค่ะ
1: นะฮะสี่เพลงต่อเนื่องฟังกันไปเรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวเราฟังเพลงใหม่ในช่วงเวลาเจาะคิวฮิตกันต่อเนื่องเลยนะครับวันนี้เป็นสิ่งร็อกของใครเอ่ย
2: พาเรดเพลงฮิตฮิตสี่ภาค
3: สนับสนุนโดยน้ำพริกเผาพันท้ายหนักเครื่องอร่อยคำไหนคำนั้น
1: ฟังเพลงใหม่นี้ต้องมาลองต่อคิวฮิตกันนะครับ
4: สนับสนุนโดยแชมพูและทรีตเมนต์ผมกรีนไบโอ
0: ค่ะพอวันนี้ผลงานเพลงใหม่ในช่วงจ่อคิวฮิตค่ะเป็นเพลงของคุณเอ๊ะพักดีระเบียบวาทศิลป์ท็อปไลน์ค่ะชื่อเพลงว่าผิดหวังซ้ำเท่านะคะสังกัดท็อปไลน์มิวสิกค่ะคำร้องทำนองโดยเฉลิมพลมาลาคำและเรียบเรียงโดยอาจารย์สวัสดิ์สารคามค่ะ
1: แล้วเราถ้าชอบเพลงนี้นะครับในช่วงเวลาจ่อพีพีแล้วนะครับเพลงใหม่ๆที่น่าสนใจอย่าปล่อยให้หลงลืมไปนะครับสามารถทุกช่องทางเลยของรถไฟมหานครขอได้ตลอดทั้ง24ชั่วโมงที่ LTM SM 95นะครับเดี๋ยวเราทวนเพลงฮิตในมหานครชาร์ต2เพลงต่อเนื่องเลยนะครับเพลงฮิตติดชาร์ตนะครับที่เราเลือกไว้นะครับ
0: ค่ะผลงานเพลงขอกำลังใจค่ะจากหนูเล็กกากาแล้วก็ฟีเจอริ่งกับน้องวินวรพัฒน์ค่ะล่าสุดอยู่ในฮิตที่9ค่ะและอีกหนึ่งผลงานเพลงนะคะแผลใหม่หมิวรัชดาพรค่ะเป็นเวอร์ชันคัฟเวอร์นะคะล่าสุดอยู่ในฮิตที่

0: ติดค่ะ
1: ฟังเพลงใหม่ในช่วงเวลาจ่อคิวฮิตนะครับกันก่อน
0: ค่ะในช่วงเวลาจ่อคิวฮิตค่ะขอขอบคุณแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอราคาเบาๆท้าให้ลองยอดขายกว่า300 ล้านซองค่ะ

0: โดยวาสุเลิศจัญญาและอุ้มกสิยา
1: ซื้อมอเตอร์ไซค์ได้รับประกันแค่3ปีน้อยไปปะ
2: ยามาฮ่ารับประกัน5ปี
1: ซื้อมอเตอร์ไซค์ทุกครั้งอย่าลืมถามหารับประกัน5ปีนะครับ
2: 5ปียามาฮ่า5ปี
3: สุกี้อร่อยอยู่ที่ตรงไหน
4: เนื้อลูกหัวบรามันอายุ3เดือน11วันที่เนื้อปลาหายากจากทะเลลึก 30,000 ฟุตที่เห็ดบนยอดเขาสูงและออกดอกปีละ2ต้น
3: จะพิสดารไปไหนครับสุกี้อร่อยอยู่ที่น้ำจิ้มแค่เห็นพันแท้ก็มั่นใจได้ว่าอร่อยเหาะน้ำจิ้มสุกี้อันดับหนึ่งของไทยน้ำจิ้มสุกี้พันแท้อร่อยคำไหนคำนั้น
5: เติมไอเดียใหม่ๆให้ทุกเช้าสดใสกว่าเดิมเติมพลังบวกพร้อมเปลี่ยนทุกงานยากให้เป็นเรื่องง่ายเติมความสุขที่ยืนยาวด้วยรสชาติที่คุ้นเคยให้เขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟไทยมาตรฐานสากลพิธี

0: ชุ่มคอต้องยาอมสมุนไพรเสียงเพียวอ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับผลิตภัณฑ์ก่อนใช้ใบอนุญาตโฆษณาเลขที่ HB417-69A
1: ว้าวว้าวว้าวว้าวว้าวว้าวว้าวที่ไม่ได้มาแค่ว้าวเดียวแต่มาให้ลองแบบว้าวว้าวว้าวว้าวว้าวที่ซุปยิ่งสูตรยิ่งว้าวรสกระดูกหมูพริกไทยดำว้าวเผ็ดร้อนแบบแห้งมิติใหม่รสหมูผัดยี่หร่าว้าวไฟลุกด้วยพริกโกสเปเปอร์ในรสไก่กรอบซอสเผ็ดลองความอร่อยได้แล้ววันนี้กับบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอย่าลืมไว้ว้าวสองรสก่อนหน้าที่ว้าวมาก่อนใครทั้งแกงกะหรี่ญี่ปุ่นชีสและโคเรียนสไปซี่ซีฟู้ด

0: สบู่ไมด้าสูตรซัมเปอร์ 2.5% ช่วยลดการสะสมเชื้อราและแบคทีเรียที่เป็นสาเหตุของอาการคันลดการกลับมาเป็นซ้ำจากเชื้อราด้วยสบู่ไมด้า
1: ไมด้าไม่คัน
2: น้องครับเปิดบัญชีให้พี่หน่อยเดี๋ยวพี่ให้ 3,000 ไม่ต้องทำอะไรเลย
3: แค่เปิดบัญชีใช่ไหมได้เงินง่ายๆแบบนี้ก็ดีนะ
4: หยุดก่อนบัญชีที่คุณเปิดอาจถูกนำไปใช้หลอกลวงและฟอกเงินจนคุณกลายเป็นบัญชีม้าโดยไม่รู้ตัวอย่าเห็นแก่เงินไม่กี่พันแต่ถูกปรับหลักแสนแถมเสี่ยงติดคุกเสียอนาคตเพราะการให้ยืมขายหรือเปิดบัญชีให้คนอื่นมีโทษจำคุกไม่เกิน3ปีปรับไม่เกิน 300,000 บาทอย่าขายอย่าเปิดบัญชีให้ใครด้วยความห่วงใยจากศูนย์ AOC 1441กระทรวงดี
5: เคยรู้สึกไหมว่าอดีตบางแห่งกำลังรอให้เรากลับไปค้นหาเตรียมแพ็คกระเป๋าแล้วออกเดินทางย้อนเวลาไปด้วยกันในกิจกรรมสุดพิเศษเสน่ห์วิถีศรีสัชนาลัย
6: Thinking Radio ถ้าคุณปลดล็อกเสน่ห์เมืองเก่าที่ยังคงมีชีวิตเดินลัดเลาะอุทยานประวัติศาสตร์ศรีสัชนาลัยตื่นตาตื่นใจกับภูมิปัญญาอันประณีตชมขั้นตอนการทำทองรูปพรรณโบราณแล้วไปสูดอากาศบริสุทธิ์สัมผัสวิถีสโลไลฟ์กับการท่องเที่ยวเชิงเกษตรณโฮมสเตย์บ้านนาต้น
5: ห้ามพลาดกับเวิร์กช็อปวาดลวดลายบนเครื่องสังคโลกด้วยมือของคุณเองเดินทางไปกับอาจารย์ณจุลภัทรสอนพนมวรรณณอยุธยาผู้เชี่ยวชาญด้านประวัติศาสตร์ศิลปะวัฒนธรรมและโบราณคดีที่จะพาคุณเที่ยวให้สนุกและรู้จักเมืองเก่าให้ลึกมากกว่าเดิม
6: 7-9 ตุลาคมนี้ที่นั่งมีจำนวนจำกัดจองเลยที่ LINE @thinking radio
7: อย่าลืมซื้อมอเตอร์ไซค์ให้คุ้มค่าต้อง
8: ยามาฮ่ารับประกัน5ปี
7: ซื้อมอเตอร์ไซค์ทุกครั้งอย่าลืมถามหารับประกัน5ปีนะครับ
8: 5ปียามาฮ่า5ปี
9: ครีม 91E หน้าท้องลายขาลายส้นเท้าแตกครีม 91E คืนความชุ่มชื้นให้กับผิวช่วยให้รอยแตกลายและดูจางลงครีม 91E
10: มีจำหน่ายแล้วที่ 7-Eleven

0: โดยวาสุเลิศจัญญาและอุ้มกสิยา
1: สนับสนุนโดยรถจักรยานยนต์ยามาฮ่ามากกว่าคุ้มค่ากว่ายามาฮ่ารับประกันนานถึง5ปีสนับสนุนโดย DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158และ
2: 73ปีทอ.ส. Beyond Housing Bank มากกว่าการปล่อยกู้คือเพื่อนคู่คิดเรื่องบ้าน
3: วันนี้ฟังช่วงเวลาเคลื่อนเพลงหวานนะครับย้อนเวลาไปฟังเพลงสตริงบ้างเพลงลูกกรุงในอดีตดังนะครับขอบคุณการสนับสนุนด้วยนะครับสำหรับผู้สนับสนุนใจดีนะครับ
0: ค่ะขอขอบคุณค่ะ DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158และ73ปีทอ.ส. Beyond Housing Bank มากกว่าการปล่อยกู้คือเพื่อนคู่คิดเรื่องบ้านค่ะ
3: วันนี้ฟังเสียงร้องของพี่ป้อมนะครับอัศนีโชติกุลใช่ไหมครับ
0: ค่ะ
3: นะฮะเพลงชื่ออะไรเอ่ย
0: อยากให้อยู่ด้วยไหมค่ะ
3: เดี๋ยวเรากลับมาคุยกันนะครับ

0: นับสนุนโดย DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158และ
1: 73ปีทอ.ส. Beyond Housing Bank มากกว่าการปล่อยกู้คือเพื่อนคู่คิดเรื่องบ้าน
2: วันนี้มีหลายประเด็นในหนังสือพิมพ์รายวันนะครับที่เดี๋ยวอุ้มอยู่ในห้องส่งอุ้มจะรู้รายละเอียดประวัติความเป็นมาต่างๆว่าเอ้ยแต่เราพาดหัวนี่มีประเด็นอะไรบ้างนะครับเดี๋ยวให้อุ้มรายงานให้คุณฟังที่รับฟังผ่านเครือข่ายลูกทุ่งมหานครพลัสที่รับฟังกันอยู่ทั่วประเทศตอนนี้นะครับนะฮะเอาเริ่มต้นด้วยฉบับแรกเป็นฉบับอะไรครับ
3: ค่ะเป็นฉบับหนังสือพิมพ์ไทยรัฐค่ะพี่วสุ
2: คร
3: ับ ค่ะพาดหัวข่าวนะคะท่านชัดชาติแถลงอีก7วันลดนะคะคลองจันทน์ร่มเกล้าน้ำเริ่มมีกลิ่นแล้วนะแล้วก็ถนนหลักแห้งสนิทค่ะวิ่งฉิวแล้วรถไฟสายมรณะค่ะงดบริการยึดเจ็ตสกีลูกดาราขับป่วนนะคะ
2: โอ้ที่เขาวิ่งเจ็ตสกีที่เราในสื่อออนไลน์
3: ที่เห็นในสื่อออนไลน์ที่เขาลงโซเชียลมีเดียกัน
2: ใช่คือพี่รู้สึกว่าเอ๊ะเขาไปช่วยน้ำท่วมหรือไปอะไร
3: เขาน่าจะไปถ่ายคอนเทนต์อะไรอย่างนี้ค่ะ
2: โอ้โหเราเห็นแล้วแบบโอ้คนก็

0: สียงวิพากษ์วิจารณ์กันเยอะแล้วเนา
1: ะ
0: เป็นลูกดาราคนหนึ่งที่ที่จะคุ้นหน้าแต่เขาหายจากวงการไปนานแล้วอ่ะเนาะ
1: ค่ะ
0: นะครับก็วิพากษ์วิจารณ์กันไปนะครับตามสื่อออนไลน์ต่างๆนะครับวันนี้หนังสือพิมพ์ไทยรัฐก็มีประเด็นนี้ด้วยนะครับ
1: ใช่ค่ะแล้วก็ท่านนายกก็ขอทหารให้ระดมช่วยประชาชนเพิ่มเติมนะคะกทม.เร่งเยียวยาชาวกรุงค่ะ 700,000 คนที่กระทบ23จังหวัดนะคะแล้วก็ในเรื่องราวของเรื่องของไฟด้วยนะคะที
0: ่
1: พอเกิดน้ำท่วมเนาะพี่วาสุมันก
0: ็การไฟฟ้านครหลวงหน่วยงานที่ดูแลเรื่องการไฟฟ้าประชาชนเนี่ยนะครับเห็นบอกว่าบางจุดบางพื้นที่มีไฟดูดแล้วก็เสียชีวิตด้วยนะครับ
1: ที่ป้ายรถเมล์อันนี้ต้องขอแสดงความเสียใจเป็นอย่างมากเลย
0: ไปยังครอบครัวแล้วก็ผู้สูญเสียด้วยนะครับนะฮะแล้วก็มีหลายสิ่งหลายอย่างที่ต้องเยียวยาน่ะนะครับผมเชื่อว่าหน่วยงานภาครัฐก็คงจะคิดเรื่องราวของการเยียวยานะครับนะฮะเพื่อให้กำลังใจพี่น้องประชาชนผู้ประสบอุทกภัยนะครับไม่ใช่เฉพาะเขตในกรุงเทพอย่างเดียวนะครับสมุทรปราการปทุมธานีหรือแม้กระทั่งทางฝั่งคลอง15 16อะไรอย่างเงี้ยนะฮะลำลูกกาปทุมธานีก็เจอผลกระทบเหมือนกันนะครับนะฮ
1: ะ
0: ก็ต้องรับฟังข่าวสารที่แม่นยำนะครับอย่าไปเชื่อสื่อออนไลน์บ้างบางทีแชร์เขาแชร์ข่าวเป็นเฟกนิวบ้างเป็นอะไรบ้างนะครับสำนักข่าวไทยนี้ได้รับความเชื่อถือมากที่สุดเลยนะครับนะฮะอ
1: ้
0: าวแล้วก็มีประเด็นไหนอีกครับ
1: ค่ะฉบับต่อไปเป็นหนังสือพิมพ์ข่าวสดนะคะล่าสุดระยองค่ะก็สุดวิกฤตเช่นเดียวกันในรอบ70ปีเลยเขื่อนล้นแล้วนะคะ
0: ผมทราบข่าวตั้งแต่เมื่อวานแล้วนะครับก็ส่งกำลังใจให้กับชาวระยองที่ปกติชาวระยองก็จะรับฟังรายการขึ้นในเฟรม95อยู่เป็นประจำในกระข่ายของอสมทระยองด้วยนะครับนะฮะ
1: เขาบอกว่า
0: ส่งกำลังใจให้ชาวระยองนะครับ
1: ค่ะแล้วก็อาจจะเตรียมใช้โดรนในการส่งเสบียงนะคะเพื่อช่วยในการแก้ปัญหาไปก่อนในช่วงนี้ค่ะ
0: ค่ะนะฮะแล้วข่าวสดมีประเด็นไหนอีกไหม
1: ค่ะข่าวสดนะคะนอกจากนั้นก็เป็นเรื่องของคุณบิวพีรพลนะคะที่ทุบสถิติเอเชียนเกมค่ะคว้า2เหรียญทองนะคะในเรื่องของเข้าชิงแบดปิงปองหญิงคู่ทองแดงแรกค่ะ
0: นะครับแล้วก็อีกโหมีหลายฉบับน่าสนใจเยอะเลยนะครับ
1: ใช่ค่ะก็ยังมีในโซนของมติชนอีกนิดนึงนะคะของในโซนของลาดกระบังและคลองจันทน์ก็ยังอ่วมอยู่อย่างที่พี่วสุได้บอกไปค่ะแล้วก็มีเรื่องของการชดเชยค่ะทางหนังสือพิมพ์กรุงเทพธุรกิจค่ะรัฐบาลรุกแผนประกันภัยพิบัตินะคะก็จะมีแผนการเยียวยาสถานการณ์น้ำท่วมนะคะมี3มาตรการด้วยกันก็ลองไปอ่านต่อได้นะคะแล้วก็เปิดเรื่องของการเปิดข้อเสนอหรือ7คลองสายหลักที่จะเสริมศักยภาพให้การรับน้ำของกทม.เนี่ยดีขึ้นค
2: ่
1: ะ
2: ต่อไปนี้สถานีวิทยุอสมท.เครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยดาราการทองลิ่มฝนทั่วประเทศมีแนวโน้มลดลงแต่เหนือฝั่งตะวันตกเฝ้าระวังฝนอีก1วันเสี่ยงน้ำป่าดินถล่มกรมอุตุนิยมวิทยาระบุว่าวันนี้ภาคเหนือยังคงมีฝนตกต่อเนื่องหนักสลับเบาในบางพื้นที่โดยเฉพาะด้านตะวันตกของภาคบริเวณอำเภอแม่สอดและอำเภอท่าสองยางจังหวัดตากรวมถึงอำเภอศพเมยอำเภอแม่เสรียงและอำเภอขุนยวมจังหวัดแม่ฮ่องสอนต้องเฝ้าระวังฝนตกหนักและฝนสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากและดินโคลนถล่มปิดทับเส้นทางการจราจรได้ส่วนพื้นที่อื่นของภาคเหนือมีเมฆมากมีฝนเล็กน้อยถึงปานกลางและยังมีฝนตกหนักเกิดขึ้นได้บางแห่งขณะที่กรุงเทพและปริมณฑลภาคตะวันออกรวมถึงภาคใต้ตอนบนบริเวณจังหวัดเพชรบุรีและประจวบคีรีขันธ์ยังมีฝนบางแห่งแต่แนวโน้มฝนลดลงส่วนใหญ่เป็นฝนเล็กน้อยถึงปานกลางในช่วงบ่ายถึงค่ำทั้งนี้ยอมความกดอากาศต่ำที่เคยปกคลุมและส่งผลต่อสภาพอากาศของประเทศไทยได้เคลื่อนตัวไปปกคลุมตอนบนของประเทศเมียนมาและเริ่มอ่อนกำลังลงขณะที่มรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมประเทศไทยเริ่มมีกำลังอ่อนลงส่งผลให้แนวโน้มฝนในหลายพื้นที่ลดลงสำหรับพื้นที่ที่ยังมีน้ำท่วมขังและรอการระบายมีแนวโน้มฝนที่จะตกลงมาเติมจะลดลงแต่การคลี่คลายของสถานการณ์ยังต้องใช้เวลาเนื่องจากยังมีน้ำสะสมอยู่หลายพื้นที่ระยะนี้ฝนทั่วประเทศมีแนวโน้มลดลงแต่ยังมีฝนบางแห่งโดยเฉพาะช่วงเย็นถึงค่ำจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่ยังพัดปกคลุมในกำลังอ่อนขณะที่ประเทศไทยเริ่มเข้าสู่ช่วงเปลี่ยนถ่ายฤดูกาลทำให้ทิศทางลมมีความแปรปรวน

0: วันที่ 5-13 ตุลาคมคาดว่าประเทศไทยตอนบนจะมีฝนเพิ่มขึ้นอีกครั้งจากมวลอากาศเย็นหรือบริเวณความกดอากาศสูงที่เริ่มแผ่ลงมาปกคลุมประเทศไทยตอนบนเป็นระยะทำให้ลมระดับล่างเริ่มเปลี่ยนเป็นลมตะวันออกถึงตะวันออกเฉียงเหนือและเมื่อปะทะกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่ยังนำความชื้นเข้ามาจะทำให้เกิดฝนฟ้าคะนองในระยะแรกมีแนวโน้มเกิดฝนบริเวณภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนโดยเป็นช่วงเปลี่ยนถ่ายฤดูกาลสภาพอากาศมีความแปรปรวนทิศทางลมเปลี่ยนแปลงและยังมีฝนเกิดขึ้นได้สุริยะเตรียมเสนอครม.พิจารณาโครงการระบายน้ำหลากชัยนาทป่าสักอ่าวไทยเล็งแก้อุทกภัยระยะยาวนายสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์กล่าวว่าในการประชุมคณะรัฐมนตรีวันนี้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์จะขอเสนออนุมัติดำเนินโครงการคลองระบายน้ำหลากชัยนาทป่าสักอ่าวไทยวงเงินประมาณ 165,000 ล้านบาทระยะเวลาดำเนินการ8ปีตั้งแต่ปี2570ถึง2577พร้อมขยายระยะเวลาดำเนินโครงการคลองระบายน้ำหลากบางบานบางไทรจังหวัดพระนครศรีอยุธยาซึ่งอยู่ระหว่างก่อสร้างและยังไม่แล้วเสร็จโดยคาดว่าจะแล้วเสร็จในปี2573สำหรับโครงการชัยนาทป่าสักอ่าวไทยเป็นการขุดคลองระบายน้ำขนาดใหญ่เพื่อสร้างทางน้ำสายใหม่แบ่งเป็น2ช่วงได้แก่ช่วงชัยนาทป่าสักระยะทางประมาณ134กิโลเมตรรองรับการระบายน้ำสูงสุดประมาณ930ลูกบาทเมตรต่อวินาทีและช่วงป่าสักอ่าวไทยระยะทางประมาณ135กิโลเมตรรองรับการระบายน้ำสูงสุดประมาณ600ลูกบาทเมตรต่อวินาทีโครงการนี้จะเพิ่มศักยภาพการระบายน้ำจากบริเวณหน้าเขื่อนเจ้าพระยาลงสู่ทะเลจาก210เป็น930ลูกบาทเมตรต่อวินาทีและช่วยลดพื้นที่น้ำท่วมในลุ่มน้ำเจ้าพระยาได้ประมาณ3ล้านไร่ส่งโครงการคลองระบายน้ำหลากบางบานบางไทรเป็นคลองระบายน้ำสายใหม่ระยะทางประมาณ 22.5 กิโลเมตรรองรับการระบายน้ำสูงสุด 1,200 ลูกบาทเมตรต่อวินาทีเพื่อเพิ่มทางระบายน้ำหลากเลี่ยงตัวเมืองพระนครศรีอยุธยาและช่วงคอขวดของแม่น้ำเจ้าพระยาช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำลงสู่พื้นที่ตอนล่างเมื่อทั้งสองโครงการแล้วเสร็จจะช่วยเพิ่มทางระบายน้ำหลากลดปริมาณน้ำที่ต้องไหลผ่านแม่น้ำเจ้าพระยาสายเดิมและช่วยให้การระบายน้ำจากลุ่มน้ำเจ้าพระยาออกสู่อ่าวไทยทำได้เร็วขึ้นเพื่อลดผลกระทบจากน้ำหลากในพื้นที่ตอนล่าง
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: สนับสนุนโดยยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันราคาไม่แพงใช้นิดเดียวปากสะอาดและใหม่ยาอมสมุนไพรเซียงเพียวอร่อยอมง่ายชุ่มคอ
3: นี่ไม่ใช่ข่าวต้นชั่วโมงไม่ใช่ข่าวด่วนแต่เป็นข่าวดีดีสำหรับผู้ที่มีอาการเสียวฟันเพราะวันนี้ยาสีฟันเทพไทยเขามีสูตรช่วยลดการเสียวฟันแถมยังดีต่อเหงือกป้องกันฟันผุลดคราบฟันลดกลิ่นปากในราคาที่ไม่แพงอย่างขนาด70กรัม120บาทใช้ได้นานเกือบ6เดือนเพราะใช้แค่นิดเดียวยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียฟันช่วยลดเสียฟันได้ดีในราคาที่ไม่แพงเลยครับ
4: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
5: เสียง

0: คอต้องยาอมสมุนไพรเสียงเพียวอ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับผลิตภัณฑ์ก่อนใช้ใบอนุญาตโฆษณาเลขที่ HB417-69A
1: สนับสนุนโดย
2: อะไรดีบุ๋มก็ว่าดีสบู่เบนเนตทุกสูตรเน้นคุณภาพอุดมด้วยสารสกัดจากธรรมชาติให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเจนบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
3: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาเซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
4: ย้ำตราธงทอง
5: น้องครับเปิดบัญชีให้พี่หน่อยเดี๋ยวพี่ให้ 3,000 ไม่ต้อง

0: ต้องทำอะไรเลย
1: แค่เปิดบัญชีใช่ไหมได้เงินง่ายๆแบบนี้ก็ดีนะ
2: หยุดก่อนบัญชีที่คุณเปิดอาจถูกนำไปใช้หลอกลวงและฟอกเงินจนคุณกลายเป็นบัญชีม้าโดยไม่รู้ตัวอย่าเห็นแก่เงินไม่กี่พันแต่ถูกปรับหลักแสนแถมเสี่ยงติดคุกเสียอนาคตเพราะการให้ยืมขายหรือเปิดบัญชีให้คนอื่นมีโทษจำคุกไม่เกิน3ปีปรับไม่เกิน 300,000 บาทอย่าขายอย่าเปิดบัญชีให้ใครด้วยความห่วงใยจากศูนย์ AOC 1441กระทรวงดีอี
3: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cod Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cod Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android

0: 2ผลงานเพลงค่ะมหานครออนไลน์ฮิตค่ะสมน้ำหน้าตัวเองจากพี่จินตลาภูลาภค่ะงิ้วตอนต้อนอ้อนผู้บ่าวจากคุณแม่บานเย็นรักแก่นค่ะ
1: และเป็นแห่งชาตินะครับ
2: มหานครออนไลน์ฮิต
1: ชั่วโมงสุดท้ายแล้วนะครับยังคงติดตามเราสองคนนะครับ22ปีลูกทุ่งมหานครแอร์ทีม FM 95
0: ปล่อยได้ใจก็เบา
1: ใครอยากเพิ่มเติมเพลงฮิตยังมีเวลาเพิ่มเติมเพลงฮิตกันได้นะครับ SMS เข้ามาคุยกันได้468-9400 ไลน์แอร์ทีม FM 95นะครับเว็บไซต์ของเราครับ www.airteamfm95.mcot.net หรือ Facebook Fanpage ฝากกดไลค์กดแชร์ก่อนคอมเมนต์เข้ามาได้เลยนะครับนะฮะสะดวกช่องทางไหนดูแลกันนะครับหรือจะให้ลูกทุ่งมหานครเป็นสื่อกลางในช่วงเวลาดีๆนะครับที่เราจะต้องฝ่าวิกฤตกันอีกครั้งหนึ่งไปด้วยกันนะครับสำหรับชาวกรุงเทพแล้วก็ปริมณฑลหลายจังหวัดเลยหรือจังหวัดระยองที่รับฟังผ่านเครือข่ายลูกทุ่งมหานครพลัสเรายินดีที่จะช่วยเหลือนะครับประชาสัมพันธ์นะครับเป็นสื่อกลางดีๆตรงนี้ด้วยนะครับแล้วก็อย่าลืมติดตามข่าวสารที่น่าสนใจนะครับเราก็ถูกต้องแม่นยำนะครับอย่าแชร์ข่าวอะไรที่มันไม่ดีหรือมันไม่ถูกต้องนะครับนะฮะเพื่อการดูแลซึ่งกันและกัน

0: ในภาวะแบบนี้นะครับวันนี้เพลง History 2เพลงต่อเนื่องนะครับขอบคุณการสนับสนุนด้วยนะครับ
1: ค่ะขอขอบคุณค่ะบำรุงร่างกายบำรุงโลหิตบำรุงประสาทเฮโมวิทยาบำรุงร่างกายเม็ดสีแดงอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา

0: นุนโดยบำรุงร่างกายบำรุงโลหิตบำรุงประสาทเฮโมวิทยาบำรุงร่างกายเม็ดสีแดงอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาม
1: หานครแฟมิลี
0: ่สนับสนุนโดยกาแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
2: วายวายว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าว DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158และเมื่อเสมหะกวนคออาการไอกวนใจได้เวลาขับเสมหะด้วยมะขามป้อมตราธงทองย้ำตราธงทอง
3: มหานครแฟมิลี่นะคะรอติดตามกันว่าเราจะมีกิจกรรมอะไรดีๆนะคะที่จะร่วมสนุกกับคุณผู้ฟังนะคะได้ตลอดเวลา24ชั่วโมงเลยนะคะแล้วก็เดี๋ยวรอติดตามว่าจะมีเป็นกิจกรรมคอนเสิร์ตหรือว่าจะไปท่องเที่ยวนะคะใครที่กำลังลุ้นว่าเอ๊ะเดือนที่แล้วไม่ได้ไปพลาดเดือนนี้มารอติดตามได้นะคะกิจกรรมเขาก็จะคอยอัปเดตที่หน้า Facebook Fanpage ที่ LTM FM 95ค่ะ
1: มหานครแฟมิลี
0: ่สนับสนุนโดยกาแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
2: วายว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าว
4: DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158และเมื่อเสมหะกวนคออาการไอกวนใจได้เวลาขับเสมหะด้วยมะขามป้อมตราธงทองย้ำตราธงทอง
3: มหานครแฟมิลี่นะคะต้องขอขอบคุณค่ะกาแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทยวายวายว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าวและ DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158และเมื่อเสมหะกวนคออาการไอกวนใจได้เวลาขับเสมหะด้วยมะขามป้อมตราธงทองค่ะ

0: สนับสนุนโดยสีรองพื้นเบเยอร
1: ์ขอบคุณสีรองพื้นเบเยอร์บอกลาปัญหาเชื้อราลอกพองขึ้นรีโนเวทบ้านนะครับทันทีต้องจบให้ตรงจุดนะครับวันนี้เป็นศิลปินในโครงการเพลงช้าเพื่อจากจังหวัดภูเก็ตนะครับลืมหนุ่มใต้ซึ่งร้องของกี้เบคอนคือทุกฟังที่อยากจะให้ลูกทุ่งมหานครเผยแพร่ผลงานนะครับผ่านเครือข่ายลูกทุ่งมหานคร plus นะครับบอกประวัติความเป็นมาของคุณทุกฟังพร้อมเบอร์โทรศัพท์ติดต่อกลับนะครับแล้วก็ส่งผลงานมาดีที่ลูกทุ่งมหานคร63/1ถนนพระราม9แขวงห้วยขวางเขตห้วยขวางกรุงเทพ10310นะครับไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้นแล้วครับแล้วก็ติดตามเสาร์นี้นะครับ10 โมงจนถึงบ่ายโมงตรงผมอาจารย์ในปริเนียมแสงแล้วก็ลุงเข้มสันตานะฮะหรือถ้าอยู่ในกรุงเทพสะดวกเดินทางมาด้วยตัวเองนะครับส่งมาได้ที่ชั้นล่างของอาคารปฏิบัติการวิทยุเรายินดีที่จะประชาสัมพันธ์ให้ไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้นนะครับติดตามนะฮะวันจันทร์ถึงวันศุกร์นะครับสำหรับสเปรนกับเพลง AEC เพลงดีจากเพื่อนบ้านกันนะครับวันนี้ฟังเสียงร้องของกี้เบคอนกันครับลืมหนุ่มใต้

สนับสนุนโดยสีรองพื้นเบเยอร์บอกลาปัญหาเชื้อราลอกพองชื้นรีโนเวทบ้านใหม่ทั้งทีต้องจบให้ตรงจุด

0: ยวาสุเลิศจัญญาและอุ้มกสิยา
1: ผมแห้งผมเสียผมแตกลายผมพังกลับมาปังได้ด้วยกรีนไบโอซูเปอร์ทรีทเมนต์ครีม
2: ดียังไงหรอ
1: กรีนไบโอผมสวยดูแพงในราคาเบาๆกล้าท้าให้ลองด้วยยอดขายกว่า300ล้านซอง
2: โอ้ดีจัง
1: กรีนไบโอมีให้เลือกถึง5สี5สูตรทั้งทรีทเมนต์สูตรซ้ำสีน้ำเงินสีเขียวสีส้มทองสีชมพูและแชมพูสระผมซ้ำสีแดงโปรดระวังสินค้าลอกเลียนแบบของแท้ต้องกรีนไบโอเท่านั้น
3: ปวดท้องเนื่องจากมีกรดมากในกระเพาะอาหารจุกเสียดท้องขึ้นท้องเฟ้ออาการเหล่านี้บรรเทาด้วยเบลซิตฟอร์ดยาน้ำลดกรดอะลูมิเนียมแมกนีเซียไซเมทิโคนเป็นยาสามัญประจำบ้านเบลซิตฟอร์ดรสมินมีจำหน่ายตามร้านขายยาร้านเอ็กซ์ต้าใน 7-Eleven และร้านยาแผนปัจจุบันทั่วไปอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาจาก
4: ไบโอฟาร์มเพื่อนคู่สุขภาพ
5: เอฟด่วนมาแล้วจ้าประหยัดลดค่าไฟเชิญทางนี้เลยแม่คุ้มที่1สินเชื่อบ้านโซลารูฟท็อปจากทอสซื้อปลูกสร้างพร้อมติดตั้งดอกเบี้ยเริ่มต้น 0.99% ต่อปีคุ้มที่2ผ่อนเริ่มต้นหลานละ 3,600 บาทและยังช่วยค่าติดตั้งด้วยนะดีลนี้ไม่มีในตะกร้าแต่มีที่ทอสทุกสาขาหรือ TH Bank Social Media ทุกช่องทางมากกว่าการปล่อยกู้ทอสคือเพื่อนคู่คิดเรื่องบ้าน Beyond Housing Bank กู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวเงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
6: แรงทุกครั้งแล้วก็มีตังเหลือแรงทุกครั้งแล้วก็มีตังเหลือหลังจากไทยดีเซล S S S S
7: วิ่งต

0: ไทยดีเซล S แรงทุกถังมีตังเหลือเติมเลยที่บางจาก
1: ได้ยินเสียงนี้เมื่อไหร
2: ่มากินข้าวเร็วลูก
3: เย้
1: ก็รู้ว่าถึงบ้านแล้ว
3: น่าทานจังครับแม่
1: เพราะทุกมื้อคือตัวแทนของคำว่ารัก ส่งต่อรักให้กันเตาแก๊ส Lucky Flame
4: ดูโฮมฉลอง43ปีแจก10ล้านลุ้น iPhone 18 Pro Max ลุ้นรับสินค้าฟรีทุกวันใหม่ดูโฮมแอปแจกใหญ่5ล้านพอยต์โหลดเลยวันนี้ถึง28ตุลาคมที่ดูโฮมทุกสาขาและออนไลน์โทร1746รวมสนับสนุนโดย Rowell Dewalt Pumpkin MyDeer Hisense Mitsubishi Heavy Duty Steel Eltron TOA Nippon Paint Bayer Delta และกัปตัน
5: โอ้ยกลิ่นของโปรดผมแน่เลย
1: นี่แหละภาษารัก
2: กะเพรากรอบที่คุณชอบมาแล้วค่ะ
1: ที่บ้านเราใช้บอกกันมาเสมอ เพราะทุกมื้อคือตัวแทนของคำว่ารักส่งต่อรักให้กันเตาแก๊ส Lucky Flame
6: พี่อ่านสคริปต์ตามนี้นะครับ Blue Plus แจกใหญ่ลุ้นล้านพอยต์3 2 1ครับ
7: ล้านล้านล้านล้านล้านล้านล้าน
6: ไม่ใช่พี่ Blue Plus แจกใหญ่ลุ้นล้านพอย
7: ล้านล้านล้านล้านล้านล้าน
8: นี่แหละอาการลืมล้านไม่ลงเมื่อรู้ว่า Blue Plus แจกใหญ่ลุ้นล้านพอยแค่โหลดสมัคร Blue Plus ก็รับสิทธิ์ลุ้นล้านพอยใช้เป็นส่วนลดน้ำมันปตท.คาเฟ่อเมซอนและร้านค้าในเครือ OR ได้ 200,000 บาทลุ้นสิทธิ์ได้ตั้งแต่1กันยายน69ถึง31ตุลาคม69โหลดเลย
9: บ้านคือความรักบ้านคือความสุขบ้านคือความอบอุ่นเพราะบ้านคือทุกอย่างการเคหะแห่งชาติสร้างบ้านสร้างสุขสร้างอนาคตก้าวสู่ยุคใหม่ Thailand 4.0 โปร่งใสทันสมัยใส่ใจประชาชนสร้างสมาร์ทซิตี้ให้ความสำคัญกับการอยู่อาศัยร่วมกันของผู้คนทุกเพศทุกวัยเน้นการพัฒนาที่อยู่อาศัยที่มีคุณภาพพัฒนาระบบการให้บริการประชาชนแบบ One Stop Service การเคหะแห่งชาติพัฒนาคุณภาพการอยู่อาศัยพัฒนาสังคมไทยยั่งยืน

0: วนเวียนซ้ำๆทุบตรงจอหน้ารำคาญนี้ด้วยสีรองพื้นเบเยอร์ด่วนๆๆคืนชีพผนังกดสั่งซื้อสีรองพื้นเบเยอร์เลยวันนี้จะได้
1: จบปัญหาได้ตรงจุด
2: โอมความปวดจงคลายความสบายจงมา
3: สุกายะยานวดคลายเส้นกลิ่นกาสลองตำรับวัดโพผสานสมุนไพรสดสกัดเข้มข้นดูแลปัญหากล้ามเนื้อเส้นเอ็นและกระดูกเนื้อบางเบาซึมลึกไม่เหนียวเหนอะหนะหอมละมุนผ่อนคลาย
4: วันนี้เพียง999บาทรับขนาด12กรัม8ขวดแถมขนาด3กรัมอีก6ขวดโทร02-114-3990ค่าจะส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย

0: ยวาสุเลิศจัญญาและอุ้มกสิยา
1: วันนี้เรามีคติธรรมนำชีวิตนะครับสำหรับเริ่มต้นนะครับในเช้าวันใหม่กันเหมือนเดิมเลยนะครับ
0: ค่ะวันนี้นะคะเป็นโอวาทธรรมค่ะคำสอนจากหลวงปู่ดู่พรหมปัญโยค่ะหลวงปู่ท่านบอกว่าบุคคลผู้ที่มีจิตเมตตาต่อบุคคลอื่นอยู่ที่ไหนก็มักมีคนอุปถัมภ์อยู่เสมอให้เรียนรู้ที่จะเป็นผู้ให้มากกว่าเรียนรู้ที่จะเป็นผู้รับค่ะ
1: เดี๋ยวเรื่องร้องเพลงเดี๋ยวค่อยว่ากันอีกทีเนา
0: ะได้เลยค่ะ
1: เดี๋ยวค่อยคิดหาวิธีในการที่จะฮีลใจนะครับชาวลูกทุ่งมหานครนะฮะที่รับฟังกันอยู่ทั่วประเทศตอนนี้นะครับวันนี้ SMS ที่ถูกเลือกมามากที่สุดเป็นมหานครซุปเปอร์ฮิตปิดท้ายคือเพลงนี้เลยนะครับ
2: มหานครซุปเปอร์ฮิต
1: ลุ้นกันตัวโกกเลยนะครับเพลงนี้ถูกเลือกมาเยอะจริงๆนะครับเพลง
0: อ่านเกมไม่ขาดจากเพชรคทาวุธค่ะ
1: นะครับเยอะจริงๆนะครับแฟนคลับของเพชรคทาวุธนะครับเดี๋ยวสักครู่หลังเพลงนี้ติดตามข่าวต้นชั่วโมงจากทีมงานสำนักข่าวไทยแล้วก็ติดตามพิธาสุรินทรานิยกรดูแลคุณผู้ฟังต่อนะครับพรุ่งนี้เราสองคนมาใหม่7 โมงครึ่งถึง 10 โมงเช้าดูแลตัวเองดูแลสุขภาพด้วยสวัสดีครับ
0: สวัสดีค่ะ

0: ขณะนี้เวลา10นาฬิกา22ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95
1: มีสถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยดาราการทองลิ่มซ่อมหูสปรินเวย์อ่างเขาจุกชั่วคราวสำเร็จน้ำไม่ล้นอ่างแล้วนายสารวุฒิเนื่องจำนงเลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์กล่าวว่าได้รับรายงานสถานการณ์ล่าสุดจากนายวิทยาแก้วมีอธิบดีกรมชลประทานว่าการซ่อมแซมชั่วคราวบริเวณกำแพงด้านข้างอาคารระบายน้ำล้นหรือหูสปรินเวย์ของอ่างเก็บน้ำคลองระโอกตำบลทุ่งควายกินอำเภอแกลงจังหวัดระยองดำเนินการเรียบร้อยแล้วล่าสุดระดับน้ำลดลงและไม่มีน้ำล้นอ่างแล้วโดยกรมชลประทานยังติดตามระดับน้ำและความมั่นคงของอาคารชลประทานอย่างต่อเนื่องขณะเดียวกันได้เร่งลดระดับน้ำในอ่างโดยเปิดอาคารท่อระบายน้ำลงลำน้ำเดิมเพื่อเพิ่มการระบายน้ำออกจากอ่างควบคู่กับการระบายน้ำผ่านอาคารระบายน้ำล้นจนล่าสุดระดับน้ำลดลงและไม่มีน้ำล้นอ่างแล้วส่วนการเสริมความมั่นคงบริเวณที่เสียหายในระยะต่อไปอาจพิจารณาใช้กล่องตาข่ายบรรจุหินเพื่อเสริมความแข็งแรงและป้องกันการกัดเซาะบุรีรัมย์น้ำย่ำท่วมขังสี่อำเภอวัดบางแห่งน้ำท่วมล้อมรอบพระออกบิณฑบาตไม่ได้สถานการณ์น้ำท่วมในพื้นที่จังหวัดบุรีรัมย์ล่าสุดคลี่คลายแล้ว3อำเภอคืออำเภอบ้านกรวดละหารทรายและอำเภอโนนดินแดงส่วนอีก4อำเภอคืออำเภอประคนชัยนางรองเฉลิมพระเกียรติและอำเภอพระพลาชัยยังมีน้ำท่วมขังบ้านเรือนราษฎรวัดและพื้นที่การเกษตรซึ่งบางหมู่บ้านน้ำท่วมขังพื้นที่โดยรอบและถนนสัญจรทำให้รถไม่สามารถผ่านเข้าออกได้ต้องใช้เรือหรือเดินลุยน้ำท่วมทางนี้ยังมีวัดบางแห่งที่น้ำหลากท่วมพื้นที่โดยรอบรวมถึงถนนทำให้พระสงฆ์ไม่สามารถออกมาบิณฑบาตได้เช่นที่วัดมงคลโพธารามตำบลละเวียอำเภอประโคนชัยญาติโยมต้องเดินลุยน้ำนำพระตาหารเข้าไปถวายถึงที่วัดอย่างไรก็ตามคาดการว่าหากไม่มีฝนตกลงมาเพิ่มหรือไม่มีน้ำจากอำเภอข้างเคียงไหลมาสมทบระดับน้ำที่ท่วมจะลดลงเรื่อยๆด้านนายพิสิทธิ์วงเทียนธนาหัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดบุรีรัมย์กล่าวว่าสำหรับสถานการณ์น้ำท่วมภาพรวมในพื้นที่จังหวัดบุรีรัมย์จากข้อมูลมีอำเภอได้รับผลกระทบจากน้ำท่วม7อำเภอ37ตำบล288หมู่บ้านครัวเรือนที่ได้รับผลกระทบกว่า 3,000 หลังสำหรับการให้ความช่วยเหลือประชาชนเบื้องต้นจะเน้นเรื่องถุงยางชีพลำดับต่อไปจะเร่งรวบรวมข้อมูลความเสียหายเสนอผู้ว่าราชการจังหวัดเพื่อเร่งพิจารณาให้ความช่วยเหลือในการซ่อมแซมบ้านเรือนที่เสียหายตามระเบียบของทางราชการอย่างเร่งด่วนนาข้าวจมมิตรร้อยกว่าไร่ชาวนาหมดตัววอนรัฐประกาศภัยช่วยเหลือชาวนาในจังหวัดอุทัยธานีถูกซ้ำเติมจากก่อนหน้านี้ที่ประสบปัญหาภัยแล้งจนต้นข้าวแห้งเหี่ยวใกล้ตายเมื่อเริ่มได้น้ำฝนลงมาช่วยทำให้สามารถใส่ปุ๋ยจนต้นข้าวเริ่มฟื้นตั้งท้องออกรวงแต่กลับมาถูกน้ำเติมจากภาวะฝนตกหนักรอบล่าสุดจนถูกน้ำหลากเข้าท่วมนาข้าวจนมิดต้นข้าวหลังฝนกระหน่ำติดต่อกันหลายวันนาข้าวกว่าร้อยไร่ในพื้นที่หมู่สองบ้านห้วยอีจางตำบลหนองกระทุ่มอำเภอทับทันจังหวัดอุทัยธานีจมน้ำมิดยอดต้นข้าวจนเสียหายสิ้นเชิงชาวบ้านต้องสูญทุนลงไปเกือบหมดวอนรัฐประกาศเขตภัยพิบัติเพื่อรับเงินเยียวยาและพักชำระหนี้กับธกส.ชาวนาอำเภอทับทันคนหนึ่งเล่าว่าทำนา28ไร่ช่วงแรกประสบปัญหาฝนทิ้งช่วงยาวทำให้ต้นข้าวเหี่ยวแห้งใกล้ตายแต่พอฝนตกลงมาต้นข้าวฟื้นตัวเขียวขจีจึงตัดสินใจลงทุนซื้อปุ๋ยเคมีหว่านเพิ่มเพื่อให้ข้าวออกรวงดีอย่างไรก็ตามฝนที่ตกต่อเนื่องหลายวันทำให้ระดับน้ำในนาข้าวสูงขึ้นจนมิดยอดข้าวไม่สามารถระบายน้ำออกทางท่อขนาด100เซนติเมตรได้เพราะน้ำป่าจากอำเภอลานสักไหลลงมามากและมีระดับสูงกว่าน้ำในท้องนา
2: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
3: สนับสนุนโดยใหม่ยาอมสมุนไพรเซียงเพียวอร่อยอมง่ายชุ่มคอ
4: ส

0: ชุ่มคอต้องยาอมสมุนไพรเสียงเพียวอ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับผลิตภัณฑ์ก่อนใช้ใบอนุญาตโฆษณาเลขที่ HB47-69A
1: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาเซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อเมกาสปอตไลท์โซลาเซลล์1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสะดวกช็อปที่ช็อปมาเนีย
2: ปล่อยได้ใจก็เบาเริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคมเชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95
3: เคลียร์คิวคุณหรือยังไปเช็คอินรับพลังมงคลเปิดปีมาแม่กันแบบปัง
4: ๆมูเตอออนทัวร์ Glam and Glow ปฏิหารล้านนา
3: ร่วมทริปสุด Exclusive ไปกับอาจารย์คทาชินบัญชรบนเส้นทางปาฏิหาริย์ล้านนาเชียงใหม่ลำพูนทำพิธีสะเดาะเคราะห์สืบชะตารับมงคลอธิษฐานจิตเพื่อความรุ่งเรืองณพระธาตุดอยสุเทพไหว้พระเสริมสิริมงคลที่วัดพระธาตุธริพุนชัยส่งต่อความสุขเติมรอยยิ้มรับลมหนาวบนม่อนแจ่มพร้อมดื่มด่ำความสวยงามของปราสาทดอกไม้สุดตระการตาออกเดินทาง 27-29 พฤศจิกายน 2569 บินสบายไปเติมพลังกายรับ

0: ยสิรินทรานิยากร
1: สนับสนุนโดย Pausa Long Life Go Plus สูตรใหม่เพื่อรถบรรทุกใหม่ช่วยปกป้องเครื่องยนต์จากความร้อนไม่มีถอนต่อ
2: Pausa

0: สนับสนุนโดย Palsa Long Life Go Plus สูตรใหม่เพื่อรถบรรทุกใหม่ช่วยปกป้องเครื่องยนต์จากความร้อนไม่มีถอนต่อ
1: Palsa

0: มหานครไลฟ์
1: สนับสนุนโดย
2: ลามาโซนครีมมีตัวยาโคไตรมาโซนใช้รักษาโรคน้ำกัดเท้าฮ่องกงฟุตกลากเกลื่อนเชื้อราลามาโซนครีมเวชภัณฑ์คุณภาพจากนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
3: ยังมีชีวิตต่ออีกหนึ่งวันคุณผู้ฟังคะสวัสดีทุกท่านนะคะสินธัญญากรมาแล้วอยู่ตรงนี้ค่ะ22ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจก็เบานะคะหลายๆคนที่กำลังได้รับความเดือดร้อนอยู่ขอส่งกำลังใจให้กับทุกคนนะคะขอให้ผ่านวิกฤตโดยเร็วหลายคนที่ผ่านตรงนั้นไปแล้วแต่ก็ต้องมาฟื้นฟูกันอีกแล้วก็ใครที่ไม่ได้รับผลกระทบใดๆก็ขอแสดงความยินดีด้วยนะคะถ้าว่าทุกคนจะเจอในเรื่องราวที่แตกต่างกันไปแต่ที่แน่ๆสิ่งที่จะมีให้มากๆคือกำลังใจเป็นเบื้องต้นในส่วนของร่างกายก็ต้องดูแลให้ดีนะคะในเมื่อเรามีสังขารตรงนี้แล้วมาเพิ่มกำลังใจกันนะคะในพื้นที่ตรงไหนที่ได้รับความเดือดร้อนต้องการความช่วยเหลือเราขอเป็นกระบอกเสียงเพื่อส่งต่อนะคะสามารถส่งข้อความมาที่ SMS 4689400หรือส่งใน Facebook ที่เราส่งทักทายกันตรงนี้นะคะเข้ามาที่ LTM FM 95นะคะอย่างเมื่อวานเนี้ยบางปลาก็ส่งข้อความมาว่าขอความช่วยเหลือทางแฟลตคลองจันนะคะสัน22นั้นได้รับความเดือดร้อนน้ำไม่เพียงพอในการรับประทานนะคะในการดื่มก็เลยขอมานะคะก็ไม่ทราบว่าได้รับตรงนี้หรือยังทาง Facebook เป็นยังไงกันบ้างคะ S Bakery เข้ามารายงานตัวแล้วเดี๋ยวไปบีบอีกแล้วโอ้เขาเมื่อยเหรอ A Care เนี่ยไม่ถึงว่าจะบีบ A Care บีบครีมใส่ไส้เป็นไส้ A Care นะคะเอาทักทายกันใน Facebook นี่นะอย่าลืมกดแชร์เป็นสาธารณะค่ะด้วยนะคะขอบคุณล่วงหน้าเลยคุณพีระเดชคุณพีระเดชบอกว่าหมู่บ้านเพชรเศรษฐี2นั้นน้ำท่วมไปหากินไม่ได้เลยโอ้โหแย่เลยค่ะส่งกำลังใจให้ค่ะให้ผ่านโดยเร็วนะคะนี่น้ำเหนือยังไม่ลงมานะไม่รู้ว่ากรุงเทพจะโดนอีกเมื่อไหร่ที่ผ่านมานี่คือเกิดจากน้ำฝนล้วนๆแต่ถ้าน้ำเหนือที่บ่ามาก็คงจะต้องได้รับผลกระทบในอีกไม่ช้านี้นะคะถ้าเห็นข่าวคราวรู้สึกโอ้โหมันเป็นอะไรที่หนักหนาสาหัสมากนะคะเมืองการตอนนี้กำลังแย่นะคะก็ใครที่พอจะทราบข่าวอะไรตรงไหนน้ำท่วมตรงไหนเราส่งข่าวกันนะคะบางทีคนอยากจะเดินทางไปแต่ว่าเอ๊น้ำท่วมไหมจะไปได้ไหมอะไรอย่างเงี้ยมันเป็นเรื่องที่บางทีเหมือนกับไปค้นหาในโซเชียลนะคะอาจจะไม่เจอก็เอาเป็นว่าถ้าสามารถจะบอกใครได้ก็อยากจะเป็นตัวแทนตรงนี้นะคะคุณสวัสดีคุณลำดวนค่ะน้ำหวานแล้วก็คุณสมใจพี่สวยคุณสมคุณแห้วนะคะใส่น้ำไม่หลายกับสวัสดีคุณพันธุนีด้วยแล้วก็ใครอีกวันนี้ขอทักทายกันแบบเร็วๆนะคะคุณจ๋องนะคะใครยังไม่เคยเข้ามาใน Facebook เชิญค่ะพี่คำว่า LTM FM 95นะคะพี่เคและทีมีอะไรไหมบอกว่าออกจากบ้านไม่ได้เลยน้ำท่วมมากโอ้ยห่วงใยค่ะพี่ขอให้ผ่านเร็วๆนะคะดูแลสุขภาพด้วยอย่าเดินเหินไปไหนนะคะเพราะว่าอะไรไม่งั้นอาจจะลื่นได้ถ้าเดินก็ต้องระมัดระวังโบตันเป็นยังไงบ้างจ๊ะคุณอนุรักษ์ค่ะคุณหนูวันนะคะแล้วก็คุณสายหมอกในทะเลเข้ามาแต่หัววันเลยนะคะข้อความนั้นจะไหลไปเรื่อยแล้วนะคะเพราะฉะนั้นใครที่ยังไม่ได้รายงานตัวก็ขอให้เข้ามาตรงนี้ถ้าอาจจะไม่ได้ทักทายอาจจะไม่ทันรั่วข้อความไปแล้วเนี่ยนะคะคุณชายาคุณสงวนศรีค่ะแล้วก็คุณคมสันนะคะหลายคนที่ไม่ได้มาหายไปต้องส่งข่าวนะว่าเป็นยังไงกันบ้างไรเดอร์รังสิตเป็นไงคุณสมคิดค่ะพี่จุ๋มเป็นไงนะคะคุณตุ๊ดปาตุค่ะแล้วก็ใครอีกเอาล่ะบุ๋มบิ๋มค่ะบุ๋มบิ๋มมาแล้วค่ะแล้วก็ใครอีกพี่ประภัยศรีคุณน้องน้อยค่ะชีวิตใครชีวิตมันพี่ชนมบอกชอบเลยนะคะได้ฟังเพลงอยู่บ้านน้ำรถยางพี่ชนมนะคะคุณวันดีคุณนรงค์นะคะรับชมอยู่นครศรีธรรมราชนะคะแล้วก็น้องแชมป์สวัสดีลูกคุณจุ๊บแจงค่ะแล้วคุณจรัสนะคะอ้าวเราทักทายกันตรงนี้ก่อนสำหรับใครที่เพิ่งเข้ามาก็มาบอกส่งข่าวกันหน่อยนะคะพี่หวานใจคนใกล้มาก็แชร์เรียบร้อยขอบคุณมากค่ะพี่คุณเชอรี่คุณโอ๋คุณทองแหลมนะคะอ้าวขนมหวานสามพี่น้องมาตะพุดเป็นยังไงบ้างยังอยู่ที่แถบนั้นไหมนะคะจังหวัดไหนที่ได้รับผลกระทบจากฝนหรือว่าน้ำที่บ่ามาก็รายงานทันนิดนึงนะคะก็จะได้ทราบเนาะยังไม่ได้มาอสมทนะคะตอนนี้คุณอนุชาขออนุญาตอยู่ที่บ้านสักหนึ่งวันเดี๋ยวพรุ่งนี้จะเข้าอสมทนะคะแล้วก็มีใครอีกหลานพรนะคะคุณสาวแล้วก็อ๋อพี่สนมบอกตอนนี้น้ำที่บ้านนะคะแถบที่ไหนนะแถบสวนหลวงร .9 นะคะลดนิดหน่อยแล้วนะคะอ้าวฟังเพลงกันไปนะคะสำหรับบทเพลงที่ส่งไปในฮิตมาราธอนก็เรื่องของ ความคิดถึงแหละคนที่ไม่ได้เจอกันเนาะจากกันไปก็คิดถึงเป็นธรรมดาเพราะฉะนั้นทาถึงไม่ค่อยอยากหายไปไหนไงกลัวคนคิดถึงเยอะแต่ที่แน่ทาคิดถึงทุกคนค่ะอาสิบปีที่คอยครับพี่เป้าสายันสัญญาตามมาด้วยหนุ่มทุ่งกระโจมทองพี่ต้อมเสรีรุ่งสว่างร้องไห้ปลายนาพี่หนุ่มรังสีเสรีชัยนะคะนั่นคือฮิตมาราธอนขอบคุณผู้สนับสนุนด้วยค่ะสิงกระบะต้องพาวเซอร์ไฮเปอร์แม็กซ์ด้วยฟิล์มฮิตการ์ดนะคะช่วยปกป้องเครื่องยนต์จากความร้อนช่วยลดการเสียดสีค่ะตามมาด้วยจูบแล้วลาของพี่พึ่งนะคะแล้วก็มาเสียงร้องของสินทาค่ะห่วงหาอาวรค่ะงานเพลงของครูการการุณวงศ์แล้วก็ตามมาด้วยเรารอเขาลืมสุนารีราชสีมามานครไลฟ์ต่อเลยค่ะกับเพลงกระท่อมทำใจสอนสินชัยนะคะมาในงานซูเปอร์สตาร์ฮาเฮเมื่อปี61ค่ะเดือนสิงหาคม25สิงหาคมนะคะที่อำเภอนิคมคำสร้อยจังหวัดมุกดาหารนะคะขอบคุณสำหรับผู้สนับสนุนในช่วงมหานครไลฟ์ค่ะสบู่ลำโซนมีซัลเฟอร์ 2.5% ช่วยลดแบคทีเรียเชื้อราผิวคันกลิ่นกายนะคะเดี๋ยวเราจะให้ฟังหนึ่งเพลงเพื่อรอสายในช่วงสายชิวฮิวใจแนะนำที่022481366ค่ะน้องน้อยบอกว่าตอนนี้ที่ทองผาภูมิตกหนักมากเลยโอ้เราเห็นน้ำท่วมเขาเรียกว่าอะไรอ่ะท่วมบ้านนี่ไปชั้นหนึ่งแล้วนะคะโอ้ขอแสดงความห่วงใยทุกคนเลยนะคะขอให้ผ่านวิกฤตนี้ไปเร็วๆค่ะเชฟพงค่ะเรียบวารี59ออกได้ปกติครับที่หนองจอกนะคะขอบคุณมากค่ะอ้าวสำหรับตรงนี้ค่ะฟังเพลงกันแล้วเดี๋ยวกลับมาเจอกันในช่วงสายชิงหัวใจแนะนำสุดด่วนๆเลยค่ะ022481366ค่ะ

0: สนับสนุนโดยใหม่ย่ำย่ำบิ๊กคัพอัพไซด์ให้อร่อยเกินครับ
1: มาค่ะสายชิวใจแนะนำเพลงอะไรกันเอ่ยสวัสดีค่ะ
2: สวัสดีค่ะพี่สิริธา
1: จ้าใครเอ่ยรายงานตัวด้วยด่วนด่วน
2: นันเพชรบูรณ์จ้ะ
1: นันเพชรบูรณ์เป็นไงไม่ทำอะไรอยู่
2: อ๋อตอนนี้ก็ทำงานก็รีบผ้ามันก็มันก็รีบผ้า
1: เหมือนเดิม
2: เด็ดได้หมด
1: เหนื่อยไหมมือเมื่อยอะเหนื่อยไหมต้องยืนดีใช่ไหมเราอะ
2: เราเมื่อยเราก็พักพี
1: ่เออดีแล้วดีแล้วเป็นไงฝนตกเยอะไหมที่นั่น
2: ตกตกจุดๆแต่วันนี้แดดออกแล้วจ้า
1: เออค่อยช่วยหน่อยแต่เพชรบูรณ์ไปที่สูงอะนะไม่น่าจะมีฝนอะไรเลยเนาะไม่น่าจะมีเรื่องของน้ำท่วมอะไรใช่ไหม
2: มีปีนี้เลยไม่ท่วมไม่ท่วมมากท่วมอยู่แต่ไม่ท่วมมากที่เมื่อปีที่แล้วนี้เดือนกันยาท่วมหกรอบอ่ะ
1: โอ้เหรอนั่นอยู่ในเขตบริเวณไหนอะจ๊ะ
2: มีแต่โคลนด้วยนะเมื่อปีที่แล้วแต่ปีนี้น้ำไม่ท่วม
1: ท่วมก็ท่วมดีใจด้วยอ๋อก็อะไรอ่ะเราก็ห่วงใยสำหรับคนที่ได้รับผลกระทบตรงนี้เนาะโอ้โหมันไม่ไหวจริงๆอ่ะเราถ้าว่าน้ำท่วมก็ต้องถูกตัดไฟใดๆอาหารจะออกไปหาทานก็ยากอะไรอย่างเงี้ย
2: ใช่ค่ะแต่อย่างน้อยหนูก็ไม่ได้กินข้าวถ้าเปียกน้ำท่วมนาข้าวหมด
1: อ๋อน้ำท่วมนาข้าว
2: ใช่ค่ะ
1: โอ้
2: ท่วมหมดเลยท่วมทุกปี
1: ทุกปีแล้วปีนี้ท่วมไหมปีนี้ท่วมไหม
2: ท่วมค่ะท่วมตั้งแต่ต้นแล้ว
1: โอ้เหรอแล้วนี่ดีขึ้นหรือยังดีขึ้นหรือยัง
2: ท่วมดีขึ้นมันตายเรียบร้อยแล้วข้าวตายหมดแล้ว
1: โอ้ตายหมดแล้วโอ้โหแย่จังสู้ๆนะเราก็ยังต้องสู้กันต่อไปวันนี้ฟังเพลงอะไรดีจ๊ะ
2: บ้านที่สิริธาท่วมไหม
1: เออไม่ท่วมจ้ะที่บ้านที่ไม่ท่วมแต่ว่าระหว่างทางท่วมตามทางท่วมถ้าบ้านที่ท่วมนี่คือแสดงว่าหนักเลยหนักเลยถ้าหน้าบ้านที่ท่วมคือหนักเพราะว่าบ้านที่จะสูงเท่ากับถนนเมนถนนใหญ่ถ้าหากว่าท่วมแสดงว่าลำบากแน่ๆแต่ก็ใกล้แม่น้ำเจ้าพระยาก็ไม่แน่เหมือนกันว่าจะมาเมื่อไหร่แต่ตอนนี้เราต้องฟังเพลงกันและนั่นฟังเพลงอะไรดีเอ่ย
2: โอ้ก็ห้าง
1: โอ้ก็ห้างเสียงร้องของแมนเนาะน้องแมนเนาะแมนมณีวันได้เลยมอบให้ใครบ้างจ๊ะน้องนัน
2: มอบให้คุณสุรเดชเขตชายแดน
1: โอ้คนเดียวเลย
2: พี่สุดยอดมาในฟุงแล้วก็คุณบัวขาวรำกำแหง118แล้วก็คุณมนัสนครซีธรรมราชแล้วก็พี่สิรินทร์ไทยแล้วก็น้องเมย์แล้วก็เอฟซีเข้าทั้งหน้าทั้ง
1: หน้าจอได้จ้ะได้จ้ะ
2: โชคดีโชคดี
1: เดี๋ยวเราฟังเพลงกันเลยเนาะขอให้มีความสุขเยอะๆสุขภาพแข็งแรงนะจ๊ะ
2: ค่ะเช่นกันค่ะขอบคุณมากค่ะพี่
1: จ้าโชคดีสวัสดีค่ะไปฟังเพลงกันนะคะในช่วงสายชิวหิวใจแนะนำกันกับเสียงร้องของน้องแมนมณีวันค่ะหัวอกพ่อห้างค่ะขอบคุณผู้สนับสนุนนะคะยำยำอัพไซส์อิ่มอร่อยเข้มข้นเหมือนเดิมใหม่ยำยำบิ๊กคัพอัพไซส์ให้อร่อยเกินคัพค่ะ

สนับสนุนโดยยำยำอัพไซด์ให้อิ่มอร่อยเข้มข้นเหมือนเดิมใหม่ยำยำบิ๊กคัพอัพไซด์ให้อร่อยเกินครับ

0: ทำงานหนักหรือหลังจากเล่นกีฬาออกกำลังกายเมื่อมีอาการปวดเมื่อยกล้ามเนื้อเคล็ดขัดยอกใช้ยาเพียแคมยาเพียแคมมีตัวยาเมทิลซาลิไซเลตน้ำมันยูคาลิปตัสเมนทอลและยูจินอนใช้ทานวดเพื่อบรรเทาอาการปวดเมื่อยกล้ามเนื้อเคล็ดขัดยอกหลังจากการเล่นกีฬาหรือออกกำลังกายเมื่อรู้สึกปวดเมื่อยกล้ามเนื้อเคล็ดขัดยอกนึกถึงยาเพียแคมยาเพียแคมจากนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
1: เพลงนี้จากน้องลำไยหายทองคำมอบให้สิ่งรถบรรทุกเผ่าซาทุกคันที่ของเต็มท้ายกระจายยังเต็มถังเจอผู้สาวอาจทำให้ใจสั่นแต่ถ้าเจอเนินชันรับรองไม่ถอนตอ
2: ซ่อมบังอยู่เด้ออยากจะลอกเธอเจอบรรทุกเธอก็วันไว้แรงแรงแซงถึกได้ใจเห็นแล้วน้ำลายซอ
1: สิงบรรทุกต้องน้ำมันเครื่องเผาซ่าลองไลฟ์โกพลัสสูตรใหม
3: ่เผาซ่าล็อกเครื่องพลังหนุ่มให้คุณไปอยู่ยาว
4: Pulsar
5: ปวดท้องเนื่องจากมีกรดมากในกระเพาะอาหารจุกเสียดท้องขึ้นท้องเฟ้ออาการเหล่านี้บรรเทาด้วยเบลสิตฟอร์ดยาน้ำลดกรดอะลูมิเนียมแมกนีเซียไซเมทิโคนเป็นยาสามัญประจำบ้านเบลสิตฟอร์ดรสมินมีจำหน่ายตามร้านขายยาร้านเอ็กซ์ต้าใน 7-Eleven และร้านยาแผนปัจจุบันทั่วไปอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาจาก
6: ไบโอฟาร์มเพื่อนคู่สุขภาพ

0: สบู่ไมด้าสูตรซัมเปอร์ 2.5% ช่วยลดการสะสมเชื้อราและแบคทีเรียที่เป็นสาเหตุของอาการคันลดการกลับมาเป็นซ้ำจากเชื้อราด้วยสบู่ไมด้า
1: ไมด้าไม่คัน
2: งานสำคัญต้องใช้เสียง เมื่อเสมหะกวนคออาการไอกวนใจได้เวลา ขับเสมหะด้วยยาอมบรรเทาอาการไอมะขามป้อมตราธงทองอย่าลืมยาอมบรรเทาอาการไอมะขามป้อมตราธงทองย้ำตราธงทองแก้ไอขับเสมหะหาซื้อง่ายที่ 7-Eleven และร้านขายยาชั้นนำทั่วไปและทานเมื่อมีอาการไอด้วยยาน้ำเชื่อมแก้ไอมะขามป้อมตราธงทองย้ำตราธงทองไอไม่กวนใจอ
3: ยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cord Connectแอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
4: สบู่บอมสินอาบน้ำด้วยสบู่บอมสินกลิ่นตัวหายกลิ่นกายหอมพดพื้นคันไม่มีใช้สบู่บอมสินของนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
5: มีจำหน่ายแล้วที่7-Eleven

0: ดยสิรินทรานิยากร
1: เพื่อชีวิตฮิตติดหัวใจ
2: ฟังนะคะสำหรับเพื่อชีวิตฮิตติดหัวใจแต่อย่าตอนนี้อยากให้ฟังเรื่องนี้ก่อนเรื่องที่น่าเป็นห่วงมากๆและวันนี้เวลานี้ผ่านมาหลายปีมากแล้วกับเรื่องราวของมิจฉาชีพที่เข้ามาในรูปแบบหลายๆรูปแบบนะคะโดยผ่านโทรศัพท์มือถือของเราซึ่งมันเป็นเรื่องที่เราเตือนกันตลอดเวลาเราบอกกันบอกต่อกันตลอดเวลาแต่บางครั้งความพลั้งเผลอก็เกิดขึ้นได้จังหวะนั้นเนี่ยมันเป็นเรื่องเหมือนเราคล้อยตามมันมีวิธีการโน้มน้าวให้เราได้หลงไปด้วยอ่ะอันนี้คือสิ่งที่น่าเป็นห่วงมากๆดังนั้นสำนักงานกสทช.ค่ะซึ่งห่วงใยตรงนี้มากๆเลยเตือนประชาชนให้ระวัง SMS หลอกลวงนะคะที่มิจฉาชีพมักแอบอ้างเป็นหน่วยงานรัฐธนาคารบริษัทขนส่งหรือผู้ให้บริการต่างๆเพื่อหลอกให้กดลิงก์ดาวน์โหลดแอปหรือกรอกข้อมูลส่วนตัวและข้อมูลทางการเงินวิธีสังเกตง่ายๆนะคะก็คือตรวจสอบชื่อผู้ส่งหากสะกดผิดใช้อักษรแปลกๆหรือส่งจากเบอร์มือถือรวมถึงข้อความที่ใช้ภาษาผิดปกติและสร้างความตกใจเช่นบัญชีคุณจะถูกระงับนะมีพัสดุตกค้างนะหรือแจ้งว่าได้รับรางวัลไอ้ตรงนี้เนี่ยมันเป็นอะไรที่แบบหลอกล่อให้เราเชื่อได้ง่ายๆเลยนะเพราะฉะนั้นให้สงสัยไว้ก่อนค่ะว่าอาจเป็นมิจฉาชีพสำนักงานกสทช.ย้ำนะคะว่าหน่วยงานของรัฐจะไม่ส่งลิงก์ผ่าน SMS ให้ประชาชนและไม่ควรกดลิงก์ที่ไม่น่าเชื่อถือเพราะอาจเป็นเว็บไซต์ปลอมเพื่อขโมยข้อมูลนะคะหากได้รับ SMS ที่น่าสงสัยอย่ากดลิงก์เด็ดขาดไอ้ที่ส่งลิงก์มาให้กดทั้งหลายทั้งปวงเนี่ยไม่ต้องไปกดอย่าเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลคือของเราเนี่ยข้อมูลอะไรของเราไม่ต้องไปส่งให้เขาทั้งนั้นรหัสผ่านหรือรหัส OTP นะคะแล้วก็ควรที่จะตรวจสอบกับหน่วยงานเจ้าของบริการโดยตรงพร้อมขอให้บุตรหลานช่วยแนะนำผู้สูงอายุในครอบครัวค่ะเพื่อป้องกันการตกเป็นเหยื่อของมิจฉาชีพทางออนไลน์นะคะอันนี้คือสิ่งที่น่าเป็นห่วงมากๆบางทีผู้ใหญ่รับข้อความมาแล้วก็ไปเผลอไปเข้าใจผิดๆนะคะแล้วมันก็จะมีวิธีการโน้มน้าวให้เราได้ทำตามซึ่งตัวเองก็เจอค่ะแต่เราก็เอ๊ะแล้วไงเรามีคนเตือนแล้วก็เตือนตัวเองเสมอเลยว่าถ้ามันแปลกๆไม่ใช่ญาติโกโหติกาของเราแม้แต่ว่าจะเป็นคนที่มันอ้างว่าจำได้ไหมนั่นนี่นู่นอะไรอย่างเงี้ยค่ะโทรมาเออพี่เป็นอย่างนั้นอย่างนี้เสร็จแล้วเราก็อ๋อพี่เหรอคะคนนี้ใช่ไหมโอ้โหมันเข้าทางเลยก็คือไปส่งให้มันเองอ่ะเพราะฉะนั้นเราไม่ต้องอยากรู้

0: ันนี้คือสิ่งที่ต้องเขาเรียกว่าต้องจัดการที่ตัวเราเองไม่ต้องอยากรู้ทั้งสิ้นไม่ต้องไปสนใจทั้งสิ้นเพราะอะไรเพราะว่าพวกนี้แน่นอนมันต้องเอาความเขาเรียกว่าเป็นความเป็นปุถุชนอะรักโลภโกรธหลงมีอยู่แล้วเอามาเป็นตัวล่อเพราะฉะนั้นไม่ต้องไปอยากได้ค่ะไม่มีอะไรที่มันมาได้ง่ายแบบฟรีๆแบบง่ายๆหรอกนะคะคือต่อให้เราจะไปด่ามันขนาดไหนคือมันไม่สนใจอ่ะมันขอให้มันได้เถอะอันนี้แหละคือสิ่งที่เราต้องระมัดระวังนะคะเป็นห่วงนะคะทุกคนเลยอ่ะเดี๋ยวเราไปพักฟังข่าวต้นชั่วโมงสักครู่นะคะชั่วโมงหน้าเราจะฟังพาเรทเพลงไม่ใช่พาเรทเพลงฮิตที่10ภาคที่ให้แนะนํา022481366แล้วก็ได้ฟังเพื่อชีวิตฮิตติดหัวใจด้วยค่ะ
1: เพื่อชีวิตฮิตติดหัวใจ
2: ขณะนี้เวลา 11 นาฬิกา 22 ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95 ปล่อยได้ใจกระเป๋าร่วมกับ
3: ท้องเสียปวดท้อง
4: แน่นท้อง
3: มองหาย
5: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
2: เสนอข่าวต้นชั่วโมงจากสำนักข่าวไทย
6: ขณะนี้เวลา 11 นาฬิกาต่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยดาราการทองลิ่มรัฐบาลเผยเร่งระบายน้ำกทม.ปริมณฑลคาดคลี่คลายใน 2-3 วันพรุ่งนี้ขนส่งสาธารณะเดินหน้าเต็มระบบนายเอกภพเพียรพิเศษโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีกล่าวแถลงถึงสถานการณ์น้ำท่วมว่าฝนในพื้นที่กรุงเทพมหานครปริมาณลดลงแล้ววันนี้จะมีการแจ้งเตือนระดับน้ำที่สูงขึ้นในลำคลองแม่กลองโดยเฉพาะพื้นที่จังหวัดกาญจนบุรีราชบุรีและสมุทรสงครามเนื่องจากเขื่อนศรีนครินทร์และเขื่อนวชิราลงกรณ์หยุดระบายน้ำไป2วันและมีปริมาณน้ำเพิ่มเติมเข้ามาซึ่งอาจจะมีฝนตกอยู่เล็กน้อยวันนี้อาจจะมีการเปิดให้มีการระบายน้ำออกจากเขื่อนทั้ง2เขื่อนซึ่งน้ำจะลงสู่ลำคลองแม่กลองในระยะเวลาประมาณ3วันทำให้ระดับน้ำเพิ่มสูงขึ้นอีกประมาณ1เมตรสำหรับจังหวัดเพชรบุรีกรมชลประทานได้มีการหน่วงน้ำเพื่อลดผลกระทบต่อประชาชนในพื้นที่ปัจจุบันความจุของอ่างเก็บน้ำอยู่ที่ 90% ซึ่งยังมีพื้นที่ความจุรับน้ำได้หากไม่มีฝนเพิ่มก็จะอยู่ในการบริหารจัดการได้ส่วนพื้นที่ภาคตะวันออกของประเทศไทยต้องเฝ้าระวังที่จังหวัดปราจีนบุรีอำเภอกบินบุรีขอให้ยกของขึ้นที่สูงส่วนจังหวัดระยองจะมีฝนตกหนักที่อำเภอแกลงและมีมวลน้ำจากเขื่อนประแสล้นสปริงเวย์เข้าสู่ตัวเมืองจึงต้องเฝ้าระวังและติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดในส่วนการระบายน้ำที่จังหวัดสมุทรปราการกรมชลประทานได้ติดเครื่องระบายน้ำเพิ่มเติมโดยจะมีการระบายน้ำออกไปยังอ่าวไทยเพิ่มมากขึ้นส่วนในพื้นที่กทม.ปัจจุบันยังมีระดับน้ำที่ท่วมถนนอยู่เกิน30เซนติเมตรรถเล็กไม่สามารถผ่านได้6จุดส่วนใหญ่อยู่ในโซนถนนรามคำแหงจากพระราม9ถึงแยกลำสาลีถนนศรีนครินทร์จากถนนพัฒนาการถึงซอยสุขุมวิท77อ่อนนุชถนนนวมินทร์ถนนพหลโยธินถนนลาดพร้าวจากซอยลาดพร้าว101ถึงแยกบางกะปิถนนสุวินทวงศ์จะใช้เวลา 2-3 วันในการระบายน้ำหากไม่มีฝนตกลงมาเพิ่มชัยชนกเผยกรมอุตุสื่อสารดีขึ้นแต่ต้องดีมากกว่านี้นายชัยชนกชิดชอบรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมกล่าวถึงความคืบหน้าหลังจากนายกรัฐมนตรีให้นโยบายกรมอุตุนิยมวิทยาเรื่องการสื่อสารให้ประชาชนเข้าใจง่ายว่าเป็นสิ่งที่พยายามทำมาระยะหนึ่งแล้วเบื้องต้นสิ่งที่กรมอุตุปรับเปลี่ยนคือแนวทางการโพสต์ซึ่งฟีดแบคดีขึ้นแต่ตนอยากให้ดีกว่านี้และไม่ใช่แค่เรื่องของระยะเวลาที่ถี่ขึ้นตามสถานการณ์วิกฤตส่วนข้อวิจารณ์เรื่องการแจ้งข้อมูลล่าช้าต้องไปตรวจสอบเหตุผลโดยปกติกรมอุตุจะแจ้งเร็วที่สุดเท่าที่ทำได้แม้ข้อมูลจะไม่ 100% แต่ถือว่ามั่นใจได้มากเพื่อไม่ให้เกิดความวิตกกังวลและเบื้องต้นได้มีการประชุมไปแล้วสิ่งที่กรมอุตุแจ้งคือการพยากรณ์ซึ่งมีโอกาสที่จะมีการเปลี่ยนแปลงเป็นข้อมูลที่จะทราบล่วงหน้า2สัปดาห์ก่อนหน้านี้แต่เมื่อถึงปัจจุบันก็มีโอกาสคลาดเคลื่อนได้ทุกคนจึงรอข้อมูล1สัปดาห์หรือ3วันก่อนเพื่อความมั่นใจซึ่งได้อธิบายไปว่าหลังจากนี้จะต้องมีการสื่อสารล่วงหน้าบอกไปตรงๆว่าข้อมูลปัจจุบันเป็นอย่างไรและมีโอกาสที่จะเกิดอะไรขึ้นเพื่อให้ประชาชนมีทางเลือกในการเตรียมตัวล่วงหน้าว่าจะดำเนินการแค่ไหนอย่างไรสำหรับภาษาที่ใช้ในการสื่อสาร

0: นายชัยชนกกล่าวว่าการสื่อสารเรื่องปริมาณน้ำจะทำให้ง่ายขึ้นแต่การแนะนำว่าจะดำเนินการอย่างไรเป็นหน้าที่ของกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทร.ส่งเรือผลักดันน้ำเสริมช่วยนครนายกอีก10ลำพลเรือตรีปารัตน์รัตนชัยพันธ์โฆษกกองทัพเรือเปิดเผยว่าช่วงเช้าวันนี้กองทัพเรือได้ส่งเรือผลักดันน้ำเข้าไปเพิ่มเติมที่จังหวัดนครนายกอีก10ลำตามที่จังหวัดร้องขอหลังเมื่อวานนี้ได้มีการส่งไปที่จังหวัดนครนายกแล้ว10ลำรวมเป็นทั้งหมดขณะนี้20ลำอย่างไรก็ตามกองทัพเรือพร้อมเตรียมพร้อมเรือผลักดันน้ำไว้ทั้งสิ้นจำนวน100ลำดังนั้นขณะนี้ยังเหลืออีก80ลำหากพื้นที่ใดมีความต้องการความช่วยเหลือก็สามารถติดต่อขอเรือผลักดันน้ำได้ที่กองทัพเรือโดยจะกองทัพเรือพร้อมสนับสนุนหากได้รับการร้องขอจากจังหวัดต่างๆและอยู่ในแผนการระบายน้ำ
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: สนับสนุนโดยยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันราคาไม่แพงใช้นิดเดียวปากสะอาด
3: นี่ไม่ใช่ข่าวต้นชั่วโมงไม่ใช่ข่าวด่วนแต่เป็นข่าวดีดีสำหรับผู้ที่มีอาการเสียวฟันเพราะวันนี้ยาสีฟันเทพไทยเขามีสูตรช่วยลดการเสียวฟันแถมยังดีต่อเหงือกป้องกันฟันผุลดคราบฟันลดกลิ่นปากในราคาที่ไม่แพงอย่างขนาด70กรัม120บาทใช้ได้นานเกือบ6เดือนเพราะใช้แค่นิดเดียวยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันช่วยลดเสียวฟันได้ดีในราคาที่ไม่แพงเลยครับ
4: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
5: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาร์เซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
6: เสียงกรุ๊ปไผ่ตรงไปตรงมาเวิร์กช็อปกระบวนท่าบริหารร่างกายให้ห่างไกล NCD ฟังประสบการณ์สุดพีคของคนที่เกือบไม่รอดแต่กลับมาได้รู้ลึกในพลังของสมุนไพรเสริมภูมิให้แข็งแรงเปิดตำราปรับทุกมื้อของคุณให้ห่างไกลโรคโดยนักกำหนดอาหาร
7: ถ้าไม่อยากให้หวยออกที่คุณห้ามพลาดกับกิจกรรมเสวนาภาษาหมอตอนกินอยู่เป็นหนีโรค NCD อย่าปล่อยให้ป่วยแล้วตัดพ้อว่ารู้อย่างนี้3ตุลาคมนี้เช้าถึงเย็นที่โรงแรม The Emerald รัชดาจองด่วนก่อนเต็มที่ LINE @ thinking radio

0: ีมาสนับสนุนโดยน้ำพริกเผาพันท้ายหนักเครื่องอร่อยคำไหนคำนั้น
1: มาค่ะสำหรับเพลงเพื่อชีวิตที่ติดหัวใจก็เพลงกำลังใจส่งไปให้ของวงโฮปนะคะตอนนี้ทุกคนที่ได้รับความเดือดร้อนก็ต้องการกำลังใจแล้วก็กำลังในเรื่องของอาหารการกินด้วยนะคะถ้าว่าคนที่กำลังได้รับความเดือดร้อนอยู่ก็คงได้รับทั้งน้ำใจแล้วก็ทั้งในส่วนที่จะทำให้ทุกอย่างผ่านไปด้วยดีจากคนที่อยู่รอบๆด้วยนะคะรวมทั้งที่เราอยู่กันตรงนี้ก็ขอส่งกำลังใจเช่นกันมาถึงช่วงพาเรทเพลงฮิต45ค่ะแนะนำเพลงอะไรกันเอ่ยสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะได้ยินไหมเอ่ยสวัสดีค่ะอ้าวทำไมถึงไหมสวัสดีค่ะถ้าไม่ได้ยินค่ะสวัสดีค่ะ
2: สวัสดีครับน้องศรีนทาคนสวย
1: ปากหวานจ้าแล้วนี่ไปรออยู่แถวไหนคะเนี่ย
2: สบายดีนะครับ
1: สบายดีค่ะตอนนี้ลุง935ไปรออยู่ตรงไหนอยู
2: ่ลุงมาจากลาดพร้าวแล้วลุงขี่รถมาแล้ว
1: ไม่แล้วน้ำเนิ่มเป็นยังไงบ้างตอนนี
2: ้อ๋อน้ำมันถ้าเป็นถนนใหญ่นะก็น้ำก็ไม่ค่อยเยอะแต่ถ้าเข้าซอยตามซอยนี่น้ำก็จะเยอะ
1: โอ้โหแล้ววิ่งไปส่งผู้โดยสารได้อะคะ
2: เราไม่มีใครไปเราก็ต้องไป
1: เอาแล้วมันไม่เสี่ยงกับการที่น้ำจะแล้วรถจะดับเหรอคะ
2: ลุงเป็นช่าง
1: เอาเหรอแล้วช่างแล้วป้องกันแล้วป้องกันไว้เรียบร้อย
2: โอ้ยซ่อมได้หมดอะทุกยี่ห้อ
1: ไม่ใช่แล้วในที่เราวิ่งไปเนี่ยมันจะป้องกันยังไงเพื่อไม่ให้รถดับอะคะ
2: อ้าวรถลุงมันเกียร์กระปุกไม่ได้เกียร์ออโต
1: ้อ๋อมันก็เลยเกียร์กระปุกกับเกียร์ออโต้เนี่ยมันต่างกันเหรอคะมันหมายถึงว่าในการป้องกันน้ำต่างกันเหรอลุงก็สามารถ
2: เกียร์กระปุกมันก็ข้อมันก็ไปได้เรื่อยๆแต่ถ้าเกียร์ออโต้มันก็ต้องมันเร่งเครื่อง
1: แต่นี่คือตั้งแต่น้ำท่วมมันไม่ได้หยุดเลยเหรอคะหรือเพิ่งจะวิ่งวันนี
2: ้ไปบ้านน้องสาวบ้านน้องสาวน้ำท่วมเหมือนกันอยู่หลักสี่
1: ตอนนี้แล้วตอนนี้เป็นไงคะหลักสี
2: ่ก็ดีขึ้นแล้ว
1: ดีขึ้นแล้วตอนนี้อยู่ที่บริเวณไหนของประเทศไทยลาดพร้าวเหรอคะ
2: มา5แยกลาดพร้าวแล้ว
1: มีน้ำเยอะไหมคะตอนนี
2: ้ก็ไม่เยอะหรอกครับ
1: แต่ก็ยังมีน้ำท่วมขังอยู่ใช่ไหมคะ
2: ใช่ครับ
1: เพราะวันก่อนเห็นพี่เขาส่งมาตรงลาดพร้าวแถวๆลาดพร้าว80อะไรตรงนั้นนะโอ้เท่ากับเกาะกลางเลยน้ำเท่าเกาะกลางเลย
2: ครับเดี๋ยวแป๊บนึงนะสักครึ่งนาทีก่อนเดี๋ยวคุยกับผู้โดยสารก่อนกลางจะลง080 อาคารออมส
1: ิน
2: โอ้ยได
1: ้
2: ย
1: ิน โอ้ยอย่าให้เขาได้ยินสิเดี๋ยวได้ยินเลขบัญชีเดี๋ยวเขาจะไปขโมย
2: 080460
1: อ้าวจะเสียงดังทำไมเนี่ยปิดเสียงก่อนปิดเสียงอย่าให้เขาได้ยิน
2: เฮ้ย080460
1: ปิดเสียงก่อนได้ไหมปิดเสียงให้เขาได้ยินของเราอ่ะปิดก่อนได้ไหมอ้าวคุณผู้ฟังขออภัยค่ะระหว่างนี้ก็ขับรถด้วยส่งผู้โดยสารด้วยแล้วก็อยากฟังเพลงด้วยเอาซีลุง935ของเรา
2: เป็นเพลง
1: เรียบร้อยยังคะ
2: เรียบร้อยแล้วค่ะ
1: โอเคมาก็ตอนนี้ยังมุ่งหน้าไปรับไหนต่อ
2: ก็มุ่งมาไปเรื่อยๆเมื่อวานก็ไปสำรวจน้ำทุกที่แหละไปสำรวจน้ำ
1: โหแล้วตอนนี้ถ้าเกิดคนต้องการให้เข้าไปรับอ่ะลุง935บอกเบอร์เขาได้ไหมอ่ะ
2: รับที่ไหน
1: เอาสมมติว่าเขาเนี่ยเขาต้องการจะไปไหนแล้วก็หาแท็กซี่ไม่ได้เพราะตอนนี้บอกเลยว่ารถแท็กซี่หายากมาก
2: แถวไหนฮะตรงแถวรามแผงลาดพร้าวเนี่ยจะหายากเพราะว่าแท็กซี่จะจอดตามจุด
1: อ๋อเหรอ
2: น้ำมันก็เมื่อกี้ไปก็ครึ่งตะล้อแค่นั้นเองเข้าไปในซอยนิดนึงแล้วน้ำมันยังขังอยู่แต่ถ้า
1: แล้วถ้าเกิดว่าพี่ถ้าหากว่าลุง935จะไปใช้รับบริการคุณลูกค้าเนี่ยรับไหมทางโทรศัพท์เนี่ย
2: รับคนที่คนพิเศษคนไม่พิเศษไม่ได้จอดจง
1: อ้าว
2: ถ้าคนป่วยรับไม่เสียตังค์ด้วย
1: ม่ใช่แล้วเราจะโทรศัพท์ไปบอกได้ยังไงล่ะก็เราต้องมีเบอร์โทรศัพท์ให
2: ้ค่ะก็เรามีเบอร์ของเราอยู่แล้วไงของมีเบอร์ของลุงอยู่แล้วไง
1: ก็ลุงบอกไม่ได้เหรอ
2: ได
1: ้ฮะ
2: 080
1: อ่า080
2: ลุงก็อยากจะบอกแต่บางคนก็โทรมาชอบแบบโทรมาแบบอะไรมาหลอก
1: มาจีบเหรอมาจีบเหรอ
2: โทรมาหลอกโทรมาโน่นนี่พอเห็นหน้าตาลุงแล้วก็ชอบโทรมาอยู่เรื่อยๆลุงก็เลยมันก็อยากจะนั่น
1: อ๋อไม่อยากรับว่างั้นกลัวเขาจะมาหลอกหลอกลุงว่างั้น
2: ไม่ใช่กลัวมาหลอกกลัวมาจีบกลัวมาแซว
1: อ๋อกลัวมาจีบลุง
2: โ
1: อ้ยลุงรุ่นนี้แล้วใครจะมาจีบลุง
2: ก็ยังเอากันอยู่แหมพูดไปแหมหลายคนแหมมีคนบางคนแต่ลุงไม่เอาเองอ
1: ่
2: ะ
1: อันนี้ดีดีโอ้ยหล่อเลือกได้เอางี้ดีกว่าไม่บอกเบอร์ก็ได้ใ
2: ช่ไม่หล่อขี้เละ
1: เหรออ๋อขี้เละแต่นิสัยดีว่างั้นบอกเขาสิ
2: ใช่ใช่นิสัยด
1: ี
2: มาก
1: ดีมากโอ้ยดีมากเลยดีกว่าคุณลุงก็สามารถนิสัยหล่อไม่ใช่ไม่หล่อแต่นิสัยขี้เละแต่นิสัยดีมากด้วยเนี่ยจะฟังเพลงอะไรครับวันนี้
2: น่านฟ้ากาฬสินธุ์ฝากใจไปกับนก
1: ฝากใจไปกับนกตอนนี้คือจะไปฝากด้วยตัวเองไม่ได้แล้วมันมีอุปสรรคเยอะ
2: ฝากให้ทุกคนเลยเป็นกำลังใจให้ทุกคนแต่จะขอเตือนว่าคนที่น้ำท่วมอยู่แล้วนะก็พยายามช่วยไปก่อนตอนนี้จะไปว่านายกเลยเพราะมันผ่านไปแล้วว่าไปก็ไม่มีประโยชน์และอีกอย่างก็ขอเตือนว่าเวลาเราแจกข้าวไปแล้วเนี่ยอย่าไปเป็นโจรเลยเขาก็ลำบากแย่อยู่แล้วแล้วคุณยังไปซ้ำเติมอะไรพวกนี้มันไม่ดี
1: โอ้โหไอ้พวกเดี๋ยวก่อนถ้าถามลุงก่อนว่าโจรมันมีสำนึกป่ะล่ะ
2: พายเรือไปปีนบ้านเขาอย่างเงี้ยมันไม่ใช่คุณก็กินข้าวที่เขาแจกคุณเขากินด้วยกันแต่คุณก็ยังจะไปเป็นโจร
1: ก็แค่อวยพรเพื่อมันตกน้ำตายก็แค่นั้นเอง
2: ไม่น้ำเป็น
1: โดนว่าน้ำเป็นเอางี้ป่ะเดี๋ยวเพลงนี้เรามอบให้ทุกคนเลยเน
2: า
1: ะ
2: น้ำได้พวกนี
1: ้เดี๋ยวลุงมาจะคุยอย่าจีบกันเยอะเดี๋ยวถ้าหลงละเริงแค่นี้ก็หลงแย่แล้วเอาป่ะไปเดี๋ยวเรามาขอบคุณผู้สนับสนุนกันหน่อย
2: ได้เดี๋ยวขอบคุณให้เลย
1: ขอบคุณ
2: น้ำพริกเผาหนักเครื่อง
1: ยังสิแล้วผักเผาอะไรก่อนน้ำพริกเผาพันท้าย
2: น้ำพริกเผาพันท้ายหนักเครื่องอร่อยคำไหนคำนั้น
1: ครับผมคุณลุง935ขี้เละแต่นิสัยดีมากขอบคุณมากไปไหนให้ปลอดภัยนะคะไม่ต้องไปหลงคารมสาวนะเพราะเขาจะมาหลอกเอาตังค
2: ์เก็บตัวมาถึงป่านี้แล้วจะไปหลงอะไรแก่แล้ว
1: ดีแล้ว
2: เก็บตัวมาที่2ปีแล้วแก่แล้ว
1: ดีแล้วดีแล้วกระโปรงได้แล้วนี่กระโปรงได้แล้วดีแล้วดีแล้วไปถ้างั้นก็ขับรถไปตั้งใจดีๆเดี๋ยวรถดับนะคะ
2: ขอให้แข็งแรงนะสุภาพแข็งแรงนะคุณสุภาพ
1: เช่นกันค่ะเช่นกันขอบคุณมากค่ะแข็งแรงไปไหนปลอดภัยนะคะ
2: มีอะไรก็เรียกใช้ได้

านก็ใครที่ป่วยก็ส่งฟรีนะเนี่ยคือน้ำใจคนเราคือมันอิ่มก็แค่อิ่มนะคุณผู้ฟังนะเราได้สังคมเราที่มีคนเราก็มีน้ำใจแบบนี้ถือว่าเยอะนะเพียงแต่เขาก็ไม่ได้มาประกาศให้เห็นนะก็ขอให้มีเยอะๆมากๆนะคะเราจะได้อยู่กันแบบมีรอยยิ้มเริ่มกันด้วยแต่เพลงอำนาจแห่งความคิดถึงเนาะสำหรับความคิดถึงที่ใครมีถึงคนที่รักและห่วงใยนะคะก็ขอส่งเพลงตรงนี้ไปให้กับทุกคนที่อยู่ไกลกันแล้วก็ขอให้มีกำลังใจที่แข็งแกร่งในการสู้ชีวิตต่อไปด้วยนะคะขอบคุณผู้สนับสนุนค่ะน้ำพริกขาวพันท้ายนะเครื่องอร่อยคำไหนคำนั้นค่ะ

0: คิดสิมาสนับสนุนโดยน้ำพริกเผาพันท้ายหนักเครื่องอร่อยคำไหนคำนั้น
1: โจคิวฮิต
2: สนับสนุนโดยแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอ
3: สำหรับสี่เพลงในพาเรทเพลงฮิตที่สี่ภาคนะคะก็เรื่องของความคิดถึงทั้งปวงเลยอำนาจแห่งความคิดถึงยุ่ยยากเยอะความคิดถึงกำลังเดินทางโกไข่กับนายสนค่ะตามคำแนะนำนะคะแล้วก็มาขอโทษที่คิดถึงก็จักรพันธ์ปิดท้ายด้วยฝากใจไปกับนกที่แนะนำมาทางโทรศัพท์ขอบคุณผู้สนับสนุนในช่วงเวลาพาเรทเพลงฮิตที่สี่ภาคค่ะน้ำพริกเผาพันท้ายหนักเครื่องอร่อยคำไหนคำนั้นนิดนึงค่ะคุณผู้ฟังคะเรื่องราวของพันท้ายนรสิงห์เนี่ยนะคะก็จะมีสิ่งดีๆมาฝากกันนะคะก็ติดตามฟังกันนิดนึงเพราะว่าอะไรอ่ะพูดถึงพันท้ายนรสิงห์แล้วเนี่ยนะคะสูตรลับความอร่อยง่ายๆสำหรับแม่บ้านเลยนะคะกับน้ำพริกเผาตราพันท้ายนรสิงห์ที่ผลิตจากวัตถุดิบคุณภาพดีผ่านกรรมวิธีการผลิตที่สะอาดอย่างพิถีพิถันนะคะหนักเครื่องด้วยพริกแห้งหอมแดงและกระเทียมนะคะไม่ว่าจะไปใช้ปรุงผัดต้มหรือทำเมนูไหนก็หอมอร่อยเข้มข้นมีให้เลือกลิ้มลองกันถึง4รสชาติด้วยกันนะคะกับสูตรน้ำพริกเผาเผ็ดน้อยสูตรเผ็ดกลางสูตรเผ็ดมากแล้วก็สูตรพิเศษโดยเฉพาะกับน้ำพริกเผาสูตรต้มยำเลือกสรรได้ตามใจชอบเลยนะคะแต่รับรองว่าทุกสูตรนั้นใครทำก็อร่อยใครกินก็ติดใจน้ำพริกเผาตราพันท้ายนรสิงห์อร่อยคำไหนคำนั้นค่ะมีวางจำหน่ายแล้วนะคะที่ร้านสะดวกซื้อห้างสรรพสินค้าและร้านค้าชั้นนำทั่วประเทศปลายฝนต้นหนาวแล้วนะคะแต่ฝนก็ยังกระหน่ำอยู่เขามีกิจกรรมค่ะเขาบอกว่าขอเชิญมาพบกับเกมประจำเดือนตุลาคม2569นะคะกับกิจกรรมที่มีชื่อว่าเติมเต็มความอร่อยกับน้ำพริกเผาปริศนาทำยังไงเขาบอกว่าให้จงทายว่าจงทายว่าจากภาพจับคู่เรียงขวดน้ำพริกเผาเผ็ดมากให้เต็มครบสมบูรณ์แค่นี้ก็มีสิทธิ์ลุ้นรับของรางวัลมากมายเลยนะคะจากทางพันท้ายนรสิงห์จำนวน15รางวัลช่องทางละ5รางวัลรางวัลละ1เซตก็จะมีผ้ากันเปื้อน1ผืนแล้วก็ชาเมลามีน1ใบนะคะสามารถร่วมสนุกได้ตั้งแต่วันที่1ถึง15ตุลาคมนี้ร่วมสนุกได้ทางไหนบ้างทาง Facebook ค่ะ Facebook พันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้นนะคะที่เป็นภาษาไทยเลยพิมพ์พันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้นถ้า Instagram ค่ะเป็นภาษาอังกฤษค่ะพันท้ายนรสิงห์ .official นะคะสะกด PANTAINORASING .official นะคะทาง TikTok ทาง TikTok ภาษาอังกฤษเหมือนกันพันท้ายนรสิงห์ .official นะคะอย่าลืมค่ะที่จะติดตามกิจกรรมดีๆจากทางพันท้ายนรสิงห์กันค่ะสนุกสนานแล้วก็ยังมีเพลงในพาเรทเพลงที่15ให้ฟัง4เพลงต่อเนื่องกันด้วยนะคะเอามาถึงตรงนี้กันบ้างนะคะวันนี้จ่อคิวฮิตลูกชายอีกคนหนึ่งของธามาเพลงชื่อว่าสุดสนานแฟนทิมสุดสนานแฟนทิมไอแมนพิสิทธิ์พงษ์นะคะฟิชชิ่งกับอ้นพานุวัฒน์สังกัดเท้าคำสิงโปรดักชั่นค่ะคำร้องทำนองไอแมนพิสิทธิ์พงษ์นวลบุญมานะคะแล้วก็เรียบเรียงโดยก้างปืนโตขอบคุณสำหรับการสนับสนุนในช่วงจ่อคิวฮิตด้วยนะคะขอบคุณแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอราคาเบาๆท้าให้ลองยอดขายกว่า300ล้านซองค่ะ

0: ซื้อมอเตอร์ไซค์ได้รับประกันแค่3ปีน้อยแบบปะ
1: ยามาฮ่ารับประกัน5ปี
0: ซื้อมอเตอร์ไซค์ทุกครั้งอย่าลืมถามหารับประกัน5ปีนะครับ
1: 5ปียามาฮ่า5ปี
2: ไอ้เที่ยงกินอะไร
3: ยำยำพี่ครับใหญ่เกินครับ
4: หอม
5: เฮ้ยคุ้มคูณ2เข้มข้นเหมือนเดิมคุ้มเกิดครับหมูสับก็มีนะยำยำบิ๊กครับอัพไซด์ให้อร่อยเกินครับ
6: ยำยำชิโนโมโต
7: น้องครับเปิดบัญชีให้พี่หน่อยเดี๋ยวพี่ให้ 3,000 ไม่ต้องทำอะไรเลย
8: แค่เปิดบัญชีใช่ไหมได้เงินง่ายๆแบบนี้ก็ดีนะ
9: หยุดก่อนบัญชีที่คุณเปิดอาจถูกนำไปใช้หลอกลวงและฟอกเงินจนคุณกลายเป็นบัญชีม้าโดยไม่รู้ตัวอย่าเห็นแก่เงินไม่กี่พันแต่ถูกปรับหลักแสนแถมเสี่ยงติดคุกเสียอนาคตเพราะการให้ยืมขายหรือเปิดบัญชีให้คนอื่นมีโทษจำคุกไม่เกิน3ปีปรับไม่เกิน 300,000 บาทอย่าขายอย่าเปิดบัญชีให้ใครด้วยความห่วงใยจากศูนย์ AOC 1441กระทรวงดีอี
2: ไอ้เที่ยงกินอะไร
3: ยำยำพี่ครับใหญ่เกินครับ
4: หอม
5: เฮ้ยคุ้มคูณ2เข้มข้นเหมือนเดิมคุ้มเกิดครับหมูสับก็มีนะยำยำบิ๊กครับอัพไซด์ให้อร่อยเกินครับ
6: ยำยำชิโนโมโต
10: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหนM-Cord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
0: อย่าลืมซื้อมอเตอร์ไซค์ให้คุ้มค่าต้อง
1: ยามาฮ่า

0: ดยสิรินทรานิยากร
1: สนับสนุนโดยรถจักรยานยนต์ยามาฮ่ามากกว่าคุ้มค่ากว่ายามาฮ่ารับประกันนานถึง5ปีสนับสนุนโดย DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158
2: สนับสนุนโดย DPA หรือสถาบันคุ้มครอง
3: กันเน
2: า
3: ะ
2: ฝากคุณเราคุ้มครองสนับสนุนโดย DPA

0: นะคะ
1: เป็นบทเพลงในเพื่อนเพลงหวานส่งไปดอกไม้ป่าค่ะปี2525ของคุณผู้สนับสนุนในช่วงเพื่อนเพลงหวานค่ะ DBA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158เดี๋ยวพักฟังข่าวกันช่วงยาวๆค่ะแล้วจะกลับพบกับท่านต่ออีกครึ่งชั่วโมงท้ายค่ะ
2: สนับสนุนโดย DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158
3: ขณะนี้เวลา12นาฬิกา22ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจก็เบาร่วมกับ
4: ท้องเสียปวดท้อง
5: แน่นท้อง
4: มองหาย
6: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
3: เสนอข่าวต้นชั่วโมงจากสำนักข่าวไทย
7: ตะกร้อทีมเดี่ยวชายไทยล้างตาเสือเหลืองมาเลเซียเอาชนะ2เซตรวดคว้าเหรียญทองไปครองสำเร็จย้ำแชมป์สมัยที่7 Open AI ระงับการเปิดตัวโมเดล AI รุ่นใหม่หลังจากมีคำเตือนว่า AI สามารถทำลายล้างมนุษยชาติได้ทั้งหมดติดตามได้ในข่าวภาคเที่ยงวันนี้สวัสดีค่ะ
8: สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ฟังทุกท่านเข้าสู่ช่วงสรุปข่าวภาคเที่ยงโดยทีมข่าวสำนักข่าวไทยนะคะวันนี้คุณผู้ฟังอยู่กับคุณพจนาถนะธนากุลดิฉันดาราการทองลิ่มค่ะยังอยู่กันที่เรื่องของน้ำท่วมกันนะคะช่วงวันนี้นะคะที่จังหวัดระยองนี่ตอนนี้เห็นว่ามีแดดออกกันแล้วนะคะแต่ว่าเมื่อคืนนี้ฝนตกหนักค่ะเมื่อเช้านี้ทีมข่าวก็ไปที่อำเภอแกลงนะคะหลังจากที่เมื่อวานนี้ไปที่อำเภอบ้านค่ายมาค่ะปกติแล้วเนี่ยนะคะจากอำเภอบ้านค่ายมาอำเภอแกลงเนี่ยถ้าน้ำไม่ท่วมเนี่ยก็จะเดินทางประมาณชั่วโมงเศษค่ะแต่ว่าวันนี้ทีมข่าวใช้เวลากว่า3ชั่วโมงกว่าจะถึงจุดที่อำเภอแกลงนะคะเพราะว่ามีน้ำท่วมอยู่หลายจุดค่ะโดยเฉพาะบางจุดเนี่ยมีคอสะพานขาดเมื่อช่วงตีสี่นะคะรถยกสูงของชาวบ้านในพื้นที่เนี่ยขับตกลงไปในหลุมคอสะพานที่ขาดกว้าง4เมตรเมื่อตอนตี5ค่ะสะพานนี้เป็นสะพานเส้นทางถนนเขาจอกนะคะเส้นทางหลักสู่เขาชะเมาอยู่ในพื้นที่หมู่9ตำบลกระแสบนอำเภอคลองประแสจังหวัดระยองค่ะซึ่งเมื่อคืนนี้ก็มีฝนตกหนักในพื้นที่ด้วยนะคะทีมข่าวได้เข้าสู่พื้นที่อำเภอแกลงค่ะแล้วก็มาพบกับเส้นทางที่มีน้ำท่วมตอนนี้เจ้าหน้าที่กรมทางหลวงก็ได้กั้นพื้นที่เกิดเหตุเพื่อไม่ให้รถผ่านนะคะจะได้ไม่ตกลงไปซ้ำอีกนะคะกระแสน้ำก็ยังไหลเชี่ยวอยู่ค่ะชาวบ้านในพื้นที่ต่างมาเฝ้าสังเกตการหลายคนก็เดินทางต้องจอดรถทิ้งไว้เพราะไม่ทราบว่าคอสะพานขาดสอบถามชาวบ้านบอกว่ารถที่ตกลงไปในหลุมยกขึ้นมาแล้วตั้งแต่7โมงเช้าสภาพหน้ารถพังยับเลยนะคะคนขับปลอดภัยดีค่ะเจ้าของรถเนี่ยเป็นแม่ค้าตลาดนัดที่ออกไปตั้งแต่ช่วง5ทุ่มซึ่งก็ยังไม่เกิดเหตุนะคะขับออกไปได้ตามปกติค่ะโดยช่วงตี5ขับกลับบ้านไม่รู้ว่าคอสะพานขาดค่ะก็เลยเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นนะคะโดยเส้นทางนี้เป็นเส้นทางหลักที่ชาวบ้านอีก6หมู่บ้านใช้สัญจรกันอยู่ค่ะอีกจุดหนึ่งก็คือเส้นทางชุมแสงเขาชะเมานะคะจุดนี้มีน้ำท่วมสูงมาตั้งแต่2ถึง3วันก่อนแล้วค่ะเส้นทางก็ยังสัญจรไม่ได้อยู่นะคะมีรถจมน้ำแล้วก็ยังไม่สามารถจะกู้ขึ้นมาได้เพราะว่ากระแสน้ำยังไหลแรงค่ะชาวบ้านบางส่วนที่เดินทางออกมาจากพื้นที่อย่างเจ้าของสวนที่เดินทางมาจากชลบุรีบอกว่าทราบนะคะว่าน้ำท่วมก็เลยเดินทางมาเพื่อจะมาดูสวนของตนเองในพื้นที่ด้านในแต่พอมาถึงก็พบว่าไม่สามารถจะผ่านเข้าไปได้ค่ะอย่างไรก็ตามก็พยายามที่จะหาเส้นทางเพื่อเข้าไปที่สวนให้ได้เพราะกังวลว่าจะเสียหายค่ะอีกจุดหนึ่งก็คืออ่างเก็บน้ำคลองระโอกหรือว่าอ่างเขาจุดที่มีน้ำล้นนะคะกำแพงด้านข้างอาคารระบายน้ำล้นหรือว่าหูสปริงเวย์กรมชลประทานซ่อมแซมชั่วคราวสำเร็จแล้วค่ะหลังจากฝนตกหนักทำให้น้ำเกินความจุแล้วก็กัดซะจนกำแพงเสียหายล่าสุดระดับน้ำลดลงไม่มีน้ำล้นอ่างแล้วนะคะยืนยันว่าคันเขื่อนอย่างมั่นคงพร้อมติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดค่ะส่วนจุดที่อ่างเก็บน้ำประแสนะคะน้ำยังคงไหลล้นสปริงเวย์อย่างต่อเนื่องซึ่งจะส่งผลกระทบต่อพื้นที่ท้ายน้ำโดยได้มีการแจ้งเตือนประชาชนให้ยกของขึ้นที่สูงซึ่งทางกรมชลประทานยืนยันว่าตัวอ่างเก็บน้ำอย่างมั่นคงแข็งแรงดีค่ะ
7: ส่วนในพื้นที่อีกหลายจังหวัดนะคะอย่างเช่นที่จังหวัดชัยนาทค่ะทางกรมชลประทานก็ได้ชะลอน้ำเหนือเขื่อนเจ้าพระยาจังหวัดชัยนาทเพื่อที่จะลดผลกระทบในพื้นที่ท้ายเขื่อนโดยตอนนี้ค่ะปริมาณน้ำเหนือเขื่อนอยู่ที่ 2,564 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีระดับน้ำสูงขึ้น25เซนติเมตรล้นตลิ่งเข้าท่วมพื้นที่ทางการเกษตรและบ้านเรือนของประชาชนในตำบลธรรมมูลตำบลบ้านกล้วยตำบลท่าชัยอำเภอเมืองรวมไปถึงที่ตำบลศิลาด่านตำบลคุ้งสำเภานะคะตำบลท่าฉนวนและอำเภอมโนรมตำบลมะขามเฒ่าอำเภอวัดสิงห์รวมกว่า100หลังคาเรือนระดับน้ำท่วมสูง 30-50 เซนติเมตรชาวบ้านหมู่ที่4ตำบลธรรมมูลค่ะก็บอกว่าน้ำขึ้นเร็วมากเข้าท่วมพื้นที่ในหมู่บ้านตอน 3:00 พอ 5:00 น้ำสูงถึงเข่าบางจุดสูงถึงเอวค่ะก็ต้องรีบนำรถยนต์ขนข้าวของสัตว์เลี้ยงไปอยู่บนถนนบริเวณหน้าวัดป่าเจ้าพระยาแม่น้ำเจ้าพระยาก็ล้นตลิ่งท่วมที่ประดิษฐานหลวงพ่อใหญ่พระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์ของเมืองชัยนาทเช่นเดียวกันกับบริเวณเขื่อนเรียงหินค่ะหน้าจวนผู้ว่าถูกน้ำท่วมสูงประมาณ30เซนติเมตรเทศบาลเมืองชัยนาทก็ได้มีการตัดกระแสไฟฟ้าเตือนประชาชนห้ามลงเล่นน้ำเนื่องจากกระแสน้ำไหลแรงแล้วก็อาจจะเป็นอันตรายได้ค่ะทางนี้กรมชลประทานมีแผนชะลอน้ำเหนือเขื่อนเพิ่มขึ้นเนื่องจากคาดการณ์ว่าจะมีปริมาณน้ำที่ไหลผ่านเขื่อนเจ้าพระยาเพิ่มขึ้นอยู่ที่2,200 ถึง 2,400 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีค่ะขอให้ประชาชนริมสองฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยาด้านเหนือเขื่อนเจ้าพระยาจังหวัดชัยนาทจังหวัดอุทัยธานีพื้นที่ลุ่มต่ำบางส่วนที่นครสวรรค์เตรียมรับสถานการณ์น้ำที่เพิ่มสูงขึ้นด้วยพระนครศรีอยุธยาล่าสุดค่ะก็เริ่มมีแนวโน้มรุนแรงขึ้นนะคะหลังจากที่เขื่อนพระราม6ปรับเพิ่มการระบายน้ำจากแม่น้ำป่าสักสู่พื้นที่ท้ายเขื่อนส่งผลทำให้ระดับน้ำแม่น้ำป่าสักเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องกระทบต่อชุมชนที่อยู่นอกแนวคันกั้นน้ำในพื้นที่อำเภอท่าเรืออำเภอนครหลวงและอำเภอพระนครศรีอยุธยาโดยเฉพาะพื้นที่ชุมชนริมแม่น้ำป่าสักที่ต้องเร่งเตรียมรับมือค่ะขณะที่เทศบาลตำบลท่าเรือซึ่งอยู่ติดกับแม่น้ำป่าสักเจ้าหน้าที่ก็นำธงแดงมาปักไว้เตือนประชาชนพื้นที่ริมน้ำและพื้นที่นอกแนวคันกั้นน้ำเร่งขนย้ายสิ่งของและทรัพย์สินขึ้นไปไว้ที่สูงหลังจากตอนนี้ระดับน้ำเพิ่มสูงขึ้นเหลืออีก10เซนติเมตรก็จะเอ่อล้นตลิ่งเข้าท่วมเทศบาลตำบลท่าเรือได้มีการเตรียมกระสอบทรายเสริมแนวป้องกันน้ำท่วมค่ะรวมไปทั้งจัดเตรียมเรือสำหรับให้ประชาชนในเขตเทศบาลที่ได้รับผลกระทบใช้ในการเดินทางขนย้ายสิ่งของหากมีน้ำเพิ่มสูงมากขึ้นส่วนที่ตลาดสดท่าเรือพ่อค้าแม่ค้าก็เริ่มมีการขนย้ายสินค้าอุปกรณ์การค้าออกจากพื้นที่แล้วนะคะหลังจากที่มีการประกาศแจ้งเตือนเรื่องสถานการณ์น้ำในขณะเดียวกันค่ะเทศบาลตำบลท่าเรือจัดเตรียมพื้นที่ตลาดชั่วคราวเอาไว้รองรับเพื่อให้ผู้ค้าสามารถย้ายออกไปจำหน่ายสินค้าในช่วงที่ตลาดเดิมได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมซึ่งที่พระนครศรีอยุธยาได้รับผลกระทบเพิ่มขึ้นเป็น11อำเภอตอนนี้มีประชาชนเดือดร้อน 34,000 ครัวเรือนและมีผู้เสียชีวิต1รายค่ะส่วนอ่างทองเองนะคะเทศบาลเมืองอ่างทองมีการตั้งเครื่องสูบน้ำขนาดใหญ่ซึ่งได้รับการสนับสนุนจากกรมชลประทานปภ.กรมโยธาธิการและผังเมืองไปวางในตลอดแนวแม่น้ำเจ้าพระยาพร้อมเร่งเสริมแนวคันกั้นน้ำด้วยการตั้งแท่งแบริเออร์ปูทับด้วยแผ่นพลาสติกเพื่อป้องกันน้ำล้นตลิ่งเข้าท่วมในพื้นที่เศรษฐกิจฝั่งตะวันตกและศูนย์ราชการฝั่งตะวันออกของแม่น้ำเจ้าพระยาค่ะหลังจากที่ระดับน้ำเพิ่มสูงอย่างต่อเนื่องโดยเขื่อนเจ้าพระยาก็มีการปรับเพิ่มปริมาณการระบายน้ำสู่พื้นที่ท้ายเขื่อนเพื่อรองรับมวลน้ำจากทางตอนเหนือส่งผลทำให้พื้นที่ลุ่มต่ำริมแม่น้ำเจ้าพระยาในเขตเทศบาลเมืองอ่างทองเสี่ยงต่อการเกิดน้ำท่วมฉับพลันเจ้าหน้าที่ก็ทำการอุดท่อระบายน้ำตลอดแนวตั้งเครื่องสูบน้ำ24ชั่วโมงเพื่อระบายน้ำออกจากพื้นที่หลังจากเขื่อนเจ้าพระยาระบายน้ำ 2,000 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีค่ะส่วนบริเวณหน้าศาลากลางจังหวัดอ่างทองระดับน้ำก็สูง8เมตร4เซนติเมตรนะคะจากระดับตลิ่ง9เมตร90เซนติเมตรหน่วยงานที่เกี่ยวข้องออกประกาศเตือนประชาชนที่อยู่แนวนอกคันกั้นน้ำริมฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยาให้ยกของขึ้นที่สูงและเฝ้าติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดค่ะ
8: ช่วงนี้พักกันสักครู่ก่อนนะคะช่วงหน้ามาติดตามสถานการณ์น้ำท่วมในกรุงเทพค่ะที่แฟลตคลองจันแม้ว่าวันนี้จะมีแดดออกแล้วแต่ว่าน้ำยังไม่ลดลงเลยนะคะช่วงหน้ามาติดตามกันค่ะ
2: ข่าวภาคเที่ยงสำนักข่าวไทยสนับสนุนโดยปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
0: 4.8 วินาทีที่ใช้หอมแก้มคนข้างๆ 4.8 นาทีที่คอหาคนที่คิดถึง
5: คิดถึงนะคะ
9: 4.8 ชั่วโมงที่ขับรถกลับไปกอดคนที่เรารัก
0: 4.8 ปีที่ได้เติมพลังจากเขาม
9: ีคนอยู่ข้างๆเวลาไหนก็มีความสุขตลอด48ปีปตท.พร้อมอยู่เคียงข้างคนไทยเป็นพลังงานที่มั่นคงเพื่ออนาคตที่ยั่งยืนของเราปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่าง

0: ละเอียดและแพ็กเกจเช่าเวลาได้ที่02-201-6512หรือ089-499-0909 M-COT Radio Network พลังของคลื่นวิทยุเชื่อมโยงทุกการสื่อสารสู่ผู้ฟังทั่วไทย
1: มาดูสถานการณ์น้ำที่กรุงเทพมหานครนะคะที่แฟลตคลองจันทน์ค่ะวันนี้มีแดดออกแล้วนะคะแต่ว่าปริมาณน้ำยังไม่ลดลงเลยด้านในของแฟลตชาวบ้านบอกว่ายังคงท่วมสูงถึงระดับอกค่ะหลายคนต้องขนย้ายของมาข้างนอกเพื่อไปอาศัยที่อื่นหลายๆคนบอกนะคะว่าน้ำเริ่มเน่าแล้วก็เริ่มส่งกลิ่นแล้วการใช้ชีวิตก็ยากลำบากค่ะประชาชนต้องใช้เรือเป็นหลักนะคะก็ผูกเรือไว้ระหว่างตัวอาคารกับถนนเพื่อให้ประชาชนใช้เป็นแนวในการสัญจรทั้งการออกไปข้างนอกรวมถึงการรับน้ำและอาหารส่วนบริเวณทางเข้าแฟลตด้านหน้าซอยเสรีไทย5น้ำก็ยังท่วมสูงถึงระดับอกค่ะทำให้การเข้าออกยังต้องใช้เรือเพียงช่องทางเดียวทีมข่าวไปพูดคุยกับชาวบ้านที่ยังพักอาศัยในด้านในนะคะบอกว่าตอนนี้สิ่งที่เป็นปัญหาหลักก็คือเรื่องไฟกับน้ำค่ะเพราะว่ายังมีทั้งผู้สูงอายุเด็กเล็กที่ยังอาศัยในพื้นที่ส่วนเรื่องอาหารการกินมีเจ้าหน้าที่มาดูแลมากขึ้นถ้าเทียบกับช่วงวันแรกๆนะคะส่วนไฟฟ้าเนี่ยเจ้าหน้าที่ก็จะจ่ายไฟให้ในช่วงประมาณ16:00 ถึง 17:00 และห้ามไม่ให้ประชาชนที่อยู่ภายในออกนอกพื้นที่เพื่อป้องกันเรื่องไฟรั่วค่ะผลกระทบตอนนี้ที่ชาวบ้านเจอนะคะนอกจากการเดินทางที่ลำบากแล้วก็ยังมีเรื่องการทำงานเพราะหลายคนไม่สามารถออกไปทำงานได้ตามปกติรวมถึงเรื่องของสภาพจิตใจค่ะหลายคนต้องเห็นทรัพย์สินตัวเองได้รับความเสียหายโดยเฉพาะรถยนต์รถจักรยานยนต์ที่จอดอยู่ใต้ตึกซึ่งถูกน้ำท่วมทั้งหมดนะคะไม่เพียงเท่านี้ค่ะชาวบ้านอีกหลายคนก็บอกนะคะว่าบริเวณด้านในน้ำยังไม่ลดลงเลยจะเข้าออกก็ลำบากและตอนนี้น้ำเริ่มนิ่งแล้วก็เริ่มส่งกลิ่นแล้วด้วยอยากจะให้มีเจ้าหน้าที่มาสูบออกค่ะเพื่อให้สามารถเข้ามาเก็บขยะในพื้นที่ได้โดยเร็วนะคะอีกเรื่องที่ชาวบ้านกังวลก็คือเรื่องฝนที่ตกอยู่ทางภาคเหนือเพราะเกรงว่ามวลน้ำจะไหลมาเพิ่มในพื้นที่ภาคกลางถ้ายังไม่เร่งระบายน้ำที่ท่วมขังอยู่ในขณะนี้กลัวว่าสถานการณ์จะแย่หนักกว่าเดิมค่ะจากการพูดคุยกับหลายๆคนที่อาศัยอยู่ภายในนะคะบอกว่าวันนี้เริ่มใจชื้นขึ้นแล้วเพราะว่ามีแดดออกแต่ก็ยังไม่รู้ว่าสถานการณ์หลังจากนี้จะเกิดอะไรขึ้นฝนจะตกลงมาซ้ำไหมหรือว่าสถานการณ์น้ำจะดีขึ้นไหมแต่ว่าเท่าที่เห็นตอนนี้เนี่ยเห็นเจ้าหน้าที่กู้ภัยยังทำงานกันอย่างเต็มที่ในการช่วยเหลือประชาชนค่ะนี่คือสถานการณ์ล่าสุดที่แฟลตคลองจันทน์เขตบางกะปินะคะส่วนอีกที่นึงค่ะเคหะร่มเกล้าลาดกระบังวันนี้สถานการณ์โดยรวมน้ำเริ่มลดลงแล้วนะคะจากวันก่อนประมาณ10เซนค่ะแต่ว่าโดยเฉลี่ยทั้งพื้นที่น้ำก็ยังท่วมสูงนะคะตั้งแต่130-160เซนติเมตรประชาชนส่วนใหญ่ต้องใช้วิธีเดินลอยคอออกจากที่พักไปที่บิ๊กซีเคหะร่มเกล้าซึ่งเป็นจุดที่มีการให้ความช่วยเหลือจุดหลักนำเอาสิ่งของช่วยเหลือโดยเฉพาะอาหารปรุงสุกกลับไปบริโภคภายในบ้านค่ะเพราะว่าจนถึงตอนนี้บางจุดในการให้ความช่วยเหลืออย่างเข้าถึงลำบากนะคะอย่างไรก็ตามค่ะวันนี้เริ่มมีการปรับแผนความช่วยเหลือแล้วนะคะโดยใช้รถยกสูงเข้าไปในพื้นที่เพื่อขนถ่ายผู้คนและนำสิ่งของช่วยเหลือให้ประชาชนที่อยู่ในแฟลตที่มีน้ำท่วมสูงมากค่ะส่วนบริเวณถนนลาดพร้าวมุ่งหน้าบางกะปินะคะหลายจุดก็ยังมีน้ำท่วมขังค่ะช่วงแรกเลยเนี่ยจะเป็นช่วงลาดพร้าว85ถึงลาดพร้าว93น้ำท่วมประมาณฟุตบาทนะคะหรือว่าประมาณหน้าแข้งค่ะช่วงนั้นรถจักรยานยนต์ยังสามารถสัญจรได้แต่พอถัดมาอีกเล็กน้อยตั้งแต่ช่วงลาดพร้าว101อันนี้ยังมีน้ำท่วมขังบนถนนระดับหัวเข่าอันนี้รถเล็กสัญจรไม่ได้แล้วนะคะชาวบ้านลาดพร้าวร้อยเอ็ดบอกว่าน้ำเริ่มท่วมมาตั้งแต่ช่วงเย็นวันศุกร์ค่ะช่วงแรกน้ำยังใสอยู่นะคะแต่พอวันเสาร์ที่ผ่านมาก็เริ่มขุ่นมากขึ้นทำให้เวลาเดินทางออกจากบ้านไปไหนมาไหนต้องสังเกตแนวสีเหลืองบนฟุตบาทแล้วก็พยายามเดินให้เป็นแนวตรงป้องกันไม่ให้เดินตกหลุมหรือว่าจุดที่มีพื้นต่างระดับค่ะและเมื่อ2วันก่อนระดับน้ำสูงถึงเอวเลยนะคะแต่วันนี้น้ำลดลงมาเหลือประมาณครึ่งแข้งแล้วคาดว่าประมาณ 1-2 วันสถานการณ์น่าจะดีขึ้นค่ะส่วนภายในบ้านนะคะชาวบ้านเริ่มทยอยทำความสะอาดแล้วก็เคลียร์ดินโคลนที่ถูกน้ำพัดเข้ามาคาดว่าจะใช้เวลาประมาณ 1-2 วันก็จะทำความสะอาดเรียบร้อยค่ะอย่างไรก็ตามสิ่งที่ชาวบ้านยังเป็นห่วงก็คือเรื่องอาหารและของใช้จำเป็นเพราะว่าตอนนี้ร้านค้าหลายแห่งยังไม่สามารถเปิดขายได้ทำให้คนในชุมชนหาซื้ออาหารค่อนข้างลำบากแต่ก็โชคดีที่เพื่อนบ้านช่วยทำอาหารมาแบ่งปันกันนะคะส่วนการจราจรบนถนนลาดพร้าวรถโดยสารประจำทางยังวิ่งรับส่งผู้โดยสารตามปกติส่วนรถจักรยานยนต์ส่วนใหญ่เลือกวิ่งบนฟุตบาทค่ะเนื่องจากระดับน้ำบนพื้นผิวถนนสูงเกือบจะท่วมท่อไอเสียของรถแล้วค่ะ
2: ขณะที่ทางผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครนายชัชชาติสิทธิพันธ์ค่ะก็พูดถึงสถานการณ์น้ำในพื้นที่นะคะว่าภาพรวมเริ่มคลี่คลายหลังจากที่ฝนหยุดตกน้ำก็ลดระดับลงค่ะซึ่งการพยากรณ์อากาศก็ยังไม่พบว่าจะมีฝนตกลงมาเพิ่มอย่างในหมู่บ้านชินเขตก็เริ่มแห้งลงแล้วเช่นเดียวกับคลองเปลมประชากรส่วนใหญ่แทบจะไม่มีปัญหาส่วนลาดพร้าวสถานการณ์ถือว่าดีขึ้นแม้ว่ายังท่วมขังอยู่ในบางจุดนะคะอย่างเช่นรามอินทราซอย5แล้วก็ที่ราบ11ส่วนคลองแสนแสบค่ะตอนนี้ก็เริ่มลดลงโดยเฉพาะช่วงต้นคลองไปจนถึงใกล้วัดเทพลีลาทำให้กทมสามารถเร่งระบายน้ำจากพื้นที่โดยรอบมากยิ่งขึ้นแฟลตคลองจันทน์ก็เริ่มดีขึ้นตามลำดับค่ะซึ่งพื้นที่ที่ยังน่าเป็นห่วงก็คือกรุงเทพฝั่งตะวันออกโดยเฉพาะลาดกระบังเนื่องจากคลองประเวศบุรีรัมย์มีระยะทางยาวคดเคี้ยวทำให้การระบายน้ำต้องใช้เวลาส่วนสายใหม่ต้องติดตามน้ำจากรอยต่อปทุมธานีอย่างใกล้ชิดค่ะถนนสายหลักหากไม่มีฝนตกลงมาเพิ่มใน2วันก็คาดว่าจะแห้งนะคะประมาณ 90% กลับมาสัญจรได้ตามปกติแต่ว่าถนนสายรองตามซอยหมู่บ้านใช้เวลามากกว่าบางแห่งเป็นพื้นที่ลุ่มต่ำมีน้ำท่วมขังก็ต้องระมัดระวังอย่างเช่นถนนรามคำแหงเสรีไทยนวมินทร์แล้วก็หลวงแพ่งค่ะส่วนกรอบเวลา7วันที่ระบุไว้ก็ย้ำว่าเป็นเป้าหมายการเร่งทำงานในพื้นที่หนักไม่ได้หมายความว่ายืนยันว่าน้ำจะลดลงในทุกจุดภายใน7วันเนื่องจากต้องรอดูปริมาณฝนระดับน้ำในคลองประกอบการและบางพื้นที่ค่ะน้ำท่วมสูงเข้าสู่ 3-4 วันแล้วกทม.ก็จะเร่งจัดการน้ำบนถนนก่อนจากนั้นก็ระดมเครื่องสูบน้ำไปช่วยในชุมชนหมู่บ้านที่ยังมีน้ำท่วมขังแม้ว่าหลายพื้นที่ระดับน้ำลดลงแต่จุดที่ต้องติดตามมีมากกว่า40จุดโดยเฉพาะคลองประเวศบุรีรมย์คลองแสนแสบตอนบนช่วงแรกของการสูบน้ำระดับน้ำในคลองอาจจะลงช้าเพราะว่ามีน้ำจากพื้นที่ข้างเคียงไหลมาเติมต่อเนื่องแต่เมื่อระดับคลองลดลงมากพอก็จะทำให้การสูบน้ำออกจากพื้นที่ชุมชนเป็นไปด้วยความรวดเร็วมากยิ่งขึ้นและทางกทม.ค่ะใช้เรือช่วยผลักดันน้ำในคลองแสนแสบไปยังระบบระบายน้ำแล้วก็วางแผนเพิ่มเครื่องสูบน้ำในพื้นที่ชุมชนประสานทั้งหน่วยงานรัฐเอกชนเพื่อขออุปกรณ์ที่เหมาะกับแต่ละจุดค่ะในส่วนของน้ำเหนือกับน้ำทะเลหนุนก็ติดตามอยู่นะคะเพราะว่าทางกรมชลประทานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมาร่วมทำงานกับทางกรุงเทพมหานครตอนนี้ยังไม่ได้น่ากังวลค่ะต่อระบบการระบายน้ำในเมืองแต่ก็ยังต้องเฝ้าระวังในพื้นที่ที่เป็นชุมชนอยู่นอกแนวคันกั้นน้ำริมแม่น้ำเจ้าพระยารวมไปถึงน้ำจากตอนเหนือที่อาจไหลเข้ามาเติมในกรุงเทพฝั่งตะวันออกแต่ยืนยันว่ายังไม่ถึงขั้นต้องอพยพค่ะทางด้านการช่วยเหลือประชาชนก็มีการปรับระบบการส่งอาหารในพื้นที่คลองจันทน์และจุดอื่นๆที่ได้รับผลกระทบเพราะว่ามีความต้องการที่ต้องการความช่วยเหลือแต่ละจุดมีความชัดเจนมากยิ่งขึ้นหากสำนักงานเขตจะเตรียมอาหารไม่เพียงพอให้โรงเรียนในสังกัดสำนักการศึกษาช่วยผลิตและส่งเข้าไปแล้วก็ปรับเส้นทางการขนส่งไปถึงพื้นที่โดยตรงลดขั้นตอนที่ส่งต่อไปหลายทอดยังมีชุมชนหมู่บ้านอาคารที่ลึกเข้าไปยังพื้นที่น้ำท่วมอาจยังได้รับความช่วยเหลือไม่ทั่วถึงนะคะทางกทม.ค่ะก็มีการติดตามข้อมูลจากสำนักงานเขตคำร้องขอบนสื่อสังคมออนไลน์เพื่อตรวจสอบส่งความช่วยเหลือไปแต่ละจุดขณะเดียวกันค่ะก็ต้องการรถยกสูงขนาดสูงเรือขนาดเล็กเพิ่มเติมเพื่อเข้าถึงซอยแคบๆหรือว่าพื้นที่ห่างไกลได้โดยเฉพาะกรุงเทพฝั่งตะวันออกสำหรับพื้นที่ที่น้ำลดแล้วก็เริ่มมีการทำความสะอาดแต่ปัญหาที่เตรียมรับมือคือปัญหาขยะสะสมน้ำขังและมีเรื่องของยุงในชุมชนนะคะซึ่งสิ่งที่จำเป็นตอนนี้มีนมผงผ้าอ้อมส่งให้ประชาชนก็ค่อนข้างยากลำบากนะคะซึ่งทางผู้ว่าก็ทิ้งท้ายว่าเข้าใจความรู้สึกของประชาชนที่บ้านถูกน้ำท่วมแล้วก็ไม่พอใจต่อสถานการณ์โดยหน้าที่ของกทม.คือเร่งกระจายความช่วยเหลือให้กับผู้ที่ได้รับผลกระทบในทุกจุดพร้อมขอให้ผู้ที่ยังเข้าไม่ถึงความช่วยเหลือแจ้งรายละเอียดมานะคะในพื้นที่รวมไปถึงช่องทางการติดต่อเพื่อให้เจ้าหน้าที่ได้ติดตามให้การช่วยเหลือได้ค่ะ
1: วันนี้มีการประชุมครม.นะคะซึ่งนายกรัฐมนตรีก็พูดก่อนเข้าประชุมว่าจะให้บรรดารัฐมนตรีกระจายกันลงพื้นที่ส่วนนายกจะลงพื้นที่ใดนั้นไม่ได้ตอบคำถามนี้ค่ะเดี๋ยวช่วงหน้ามาติดตามกันค่ะ
0: ข่าวภาคเที่ยงสำนักข่าวไทยแก้ปัญหาทุกจุดหยุดทุกอาการปวด
3: โอ้ย
0: สุกายะยานวดคลายเส้นกลิ่นกาสลองตำรับวัดโพช่วยคุณได้เมื่อคุณซื้อสุกายะยานวดคลายเส้นกลิ่นกาสลองขนาด12 ml 8ขวดแถมฟรียานวดคลายเส้นกลิ่นกาสลองขนาด3 ml 6ขวดทันทีในราคา999บาทโทร02-114-3990จัดส่งฟรีทั่วประเทศสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย

0: นี้ไม่มีกลุ่มฝนแล้วค่ะทำให้การระบายน้ำมีประสิทธิภาพแต่ปัจจุบันยังมีระดับน้ำที่ท่วมถนนอยู่เกิน30เซนติเมตรรถเล็กไม่สามารถผ่านได้เพียงแค่6จุดเท่านั้นนะคะส่วนใหญ่ก็อยู่ในโซนถนนรามคำแหงจากพระราม9ถึงแยกลำสาลีถนนศรีนครินทร์จากถนนพัฒนาการถึงซอยสุขุมวิท77หรือว่าซอยอ่อนนุชถนนรัชวมินทร์ถนนพหลโยธินถนนลาดพร้าวจากซอยลาดพร้าว101ถึงแยกบางกะปิถนนสุวินทวงศ์แล้วก็กรุงเทพฝั่งตะวันออกที่ยังมีน้ำท่วมหลายจุดนะคะกทม.ก็เร่งระบายน้ำอย่างเต็มที่ค่ะประมาณ51ล้านลูกบาศก์เมตรต่อวันเลยนะคะมาดูถึงเรื่องของการเร่งระบายน้ำนะคะซึ่งกทม.ก็คาดว่าน่าจะใช้เวลาประมาณ 2-3 วันค่ะถ้าไม่มีฝนตกลงมาเพิ่มนะคะและวันนี้ก็จะมีการแจ้งเตือนระดับน้ำที่สูงขึ้นในลำคลองแม่กลองโดยเฉพาะพื้นที่จังหวัดกาญจนบุรีราชบุรีสมุทรสงครามซึ่งในวันนี้อาจจะมีฝนตกอยู่เล็กน้อยค่ะแต่เนื่องจากเขื่อนศรีนครินทร์และเขื่อนวชิราลงกรณ์หยุดระบายน้ำไป2วันและมีปริมาณน้ำเพิ่มเติมเข้ามานะคะวันนี้อาจจะมีการเปิดให้มีการระบายน้ำออกจากเขื่อนทั้ง2เขื่อนซึ่งน้ำก็จะลงไปสู่ลำน้ำแม่กลองใช้เวลาประมาณ3วันค่ะทำให้ระดับน้ำเพิ่มขึ้นอีกประมาณ1เมตรแล้วก็ย้ำนะคะว่าพื้นที่ที่ยังต้องเฝ้าระวังก็คือริมแม่น้ำแม่กลองจังหวัดกาญจนบุรีราชบุรีและสมุทรสงครามและเตรียมพร้อมยกของขึ้นที่สูงด้วยค่ะส่วนพื้นที่ภาคตะวันออกของประเทศไทยนะคะแม้ว่าปริมาณน้ำฝนจะลดน้อยลงแต่ก็ยังมีส่วนที่ต้องเฝ้าระวังยังมีจังหวัดปราจีนบุรีอำเภอกบินบุรีซึ่งเมื่อวานเนี่ยผ่านจุดน้ำท่วมสูงสุดไปแล้วนะคะถ้าวันนี้ฝนตกน้อยลงปริมาณน้ำก็จะลดลงค่ะซึ่งน้ำที่ไหลจากอำเภอกบินบุรีก็จะเข้าสู่อำเภอเมืองปราจีนบุรีในวันนี้ขอให้ประชาชนในเขตอำเภอเมืองเตรียมรับมือเพราะว่าน้ำสามารถจะล้นแนวคันกั้นน้ำได้ทางจังหวัดก็แจ้งเตือนประชาชนไปแล้วนะคะส่วนที่ระยองก็จะมีฝนตกหนักที่อำเภอแกลงและมีมวลน้ำจากเขื่อนประแสที่ล้นจากสปินเวย์เข้าสู่ตัวเมืองอันนี้ก็ต้องระวังติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดเหมือนกันค่ะส่วนนายกรัฐมนตรีนะคะเมื่อเช้านี้เป็นประธานการประชุมคณะรัฐมนตรีค่ะแต่ว่าก่อนที่จะประชุมนะคะนายกก็ให้สัมภาษณ์สั้นๆบอกว่าจะให้บรรดารัฐมนตรีกระจายกันลงพื้นที่ค่ะส่วนนายกจะลงพื้นที่ใดไม่ได้ตอบคำถามนี้นะคะนาด้านนายพัฒนาพร้อมพัฒน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขพร้อมด้วยนายแพทย์พีรยุทธสานุกูลผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมสุขภาพวันนี้นำเอายาป้องกันโรคฉี่หนูมาแจกให้รัฐมนตรีในที่ประชุมครม.ค่ะเพราะว่าช่วงนี้รัฐมนตรีหลายคนลุยน้ำลงพื้นที่ช่วยเหลือประชาชนนะคะส่วนนายสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์พูดถึงมาตรการช่วยเหลือชาวนาไร่ละ 1,000 บาทบอกว่านายกเนี่ยได้ให้บรรจุวาระนี้เข้าสู่ที่ประชุมครม.ค่ะก็จะครอบคลุม 230,000 ครัวเรือนวงเงิน 1,150 ล้านบาทนะคะซึ่งก็จะช่วยชาวนาที่รอคอยโครงการนี้อยู่ค่ะด้านนายสุรศักดิ์พันธ์เจริญวรกุลรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาพูดถึงปัญหากระเป๋าสัมภาระผู้โดยสารที่พบว่าการลำเลียงกระเป๋าเฉพาะสายการบินไทยนั้นมีปัญหานะคะเนื่องจากไปรับบริการขนกระเป๋าของสายการบินในเครืออื่นด้วยก็ทำให้ผู้โดยสารต้องรอกระเป๋ามากกว่า 5-6 ชั่วโมงค่ะเบื้องต้นมีการขอกำลังทหารกว่า100นายไปช่วยขนแล้วนะคะแล้วก็จะนำส่งให้นักท่องเที่ยวไปยังโรงแรมที่พักและบ้านต่อไปนายสุรศักดิ์ย้ำตำหนิผู้บริหารสายการบินไทยที่ไปรับผิดชอบสายการบินในเครืออื่นด้วยนะคะด้วยการนำเจ้าหน้าที่ของสายการบินไทยไปช่วยเหลือสายการบินอื่นในเครือเพื่อหลีกเลี่ยงค่าปรับอีกทั้งเมื่อกระทรวงกลาโหมนำกำลังพลไปช่วยก็ไม่มีอาหารและที่พักค่ะนายพลพีสุวรรณฉวีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยน้อมรับกระแสวิจารณ์กรณีสั่งปิดประตูระบายน้ำเขื่อนขุนด่านปราการชนนครนายกยืนยันแค่หารือเรื่องชะลอน้ำเพื่อช่วยประชาชนไม่ได้สั่งปิดหรือว่ามีเจตนาปิดถาวรแต่พาดหัวข่าวอาจจะดูรุนแรงว่ามท.2สั่งปิดเขื่อนค่ะ
1: ส่วนกรมอุตุนิยมวิทยานะคะก็มีการปรับการสื่อสารให้ดีขึ้นค่ะอย่างเช่นโพสต์ล่าสุดของกรมอุตุนิยมวิทยาเมื่อ30นาทีที่ผ่านมานะคะก็มีการโพสต์บอกว่าหัวจะปวดแดดยังไม่ทันอุ่นฝนรอบใหม่จองคิวแล้วค่ะแม้คาดว่าไม่แรงเท่ารอบที่ผ่านมาแต่ช่วง 5-10 ตุลาคมนี้ฝากตามข่าวกันทีๆนิดนึงนะนี่ก็คืออ่านตามที่เขาโพสต์ไว้เลยนะคะเพราะว่าเป็นการปรับแนวทางการสื่อสารให้เข้าใจง่ายเข้าถึงประชาชนมากขึ้นแต่ในฝั่งของนายชัยชนกชิดชอบรัฐ ฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมก็พูดถึงความคืบหน้านะคะหลังจากที่ทางกรมอุตุได้ปรับการสื่อสารก็เป็นสิ่งที่พยายามทำมาเป็นระยะหนึ่งแล้วค่ะเบื้องต้นสิ่งที่ปรับก็คือแนวทางการโพสต์ซึ่งฟีดแบคดีขึ้นค่ะแล้วก็อยากจะให้ดีมากขึ้นกว่านี้ด้วยไม่อยากแค่เป็นเรื่องของระยะเวลาที่ถี่ขึ้นตามสถานการณ์วิกฤตเท่านั้นเมื่อถามว่ามีข้อวิจารณ์ว่ากรมอุตุแจ้งข้อมูลล่าช้าเพราะว่าแจ้งหลังจากเกิดเหตุแล้วมีการแก้ไขปัญหาหรือ

0: ไม่นายชัยชนกบอกว่าต้องไปตรวจสอบเหตุและผลของกรมอุตุว่าเป็นอย่างไรปกติแล้วค่ะจะมีการแจ้งเร็วที่สุดเท่าที่จะทำได้แม้ข้อมูลจะไม่ได้ 100% แต่ก็ถือว่ามั่นใจมากๆเพื่อไม่ให้เกิดความวิตกกังวลเบื้องต้นได้ประชุมไปแล้วนะคะซึ่งทางกรมอุตุก็แจ้งก็คือการพยากรณ์อากาศซึ่งมีโอกาสที่จะเปลี่ยนแปลงเป็นข้อมูลที่ทราบล่วงหน้า2สัปดาห์ก่อนหน้าแต่เมื่อปัจจุบันมีโอกาสคลาดเคลื่อนได้ทุกคนจึงรอข้อมูล1สัปดาห์หรือ3วันก่อนเพื่อความมั่นใจซึ่งก็อธิบายไปนะคะว่าหลังจากนี้ก็จะต้องสื่อสารล่วงหน้าบอกไปตรงๆว่าข้อมูลปัจจุบันเป็นอย่างไรมีโอกาสเกิดอะไรขึ้นได้บ้างเพื่อให้ประชาชนนั้นมีทางเลือกในการเตรียมตัวล่วงหน้าที่จะดำเนินการอะไรอย่างไรค่ะส่วนภาษาที่ใช้มีการปรับเปลี่ยนให้สื่อสารได้เข้าใจมากขึ้นนะคะก็แนะนำว่าต้องดำเนินการอย่างไรเป็นหน้าที่ของทางปภ.ด้วยและก็หน่วยงานที่เกี่ยวข้องด้วยนะคะเมื่อถามว่าจะมีการสร้างความมั่นใจของกรมอุตุได้อย่างไรเพราะว่าตอนนี้ประชาชนก็เชื่อบางเพจมากกว่าคุณชัยชนกบอกว่าเป็นสิ่งที่ต้องพิสูจน์ตัวเองค่ะยืนยันว่าข้อมูลของทุกเพจที่เผยแพร่นำมาจากข้อมูลของกรมอุตุหลังจากนี้สิ่งที่กรมอุตุจะต้องทำคือกล้าสื่อสารกับประชาชนรวมถึงปรับแนวทางการสื่อสารให้ละเอียดขึ้นยกระดับบุคลากรและเทคโนโลยีซึ่งไม่ว่าจะเกิดวิกฤตหรือไม่เกิดวิกฤตก็เป็นนโยบายที่สั่งการมาตลอดค่ะ
1: มาดูเรื่องเอเชียนเกมกันบ้างนะคะวันนี้ทัพไทยได้เพิ่มอีก1เหรียญทองในการแข่งขันเซปักตะกร้อประเภททีมเดี่ยวชายรอบชิงชนะเลิศที่สนามนากอย่าซิตี้มิสุโฮปาร์คค่ะทีมชาติไทยแชมป์6สมัยพบมาเลเซียคู่ปรับสำคัญแชมป์3สมัยนะคะทีมไทยส่งกฤษณพนนทโคตรเป็นตัวเสิร์ฟธนพลซับเย็นเป็นตัวทำและวุฒินันท์คำสนอเป็นตัวชงค่ะส่วนมาเลเซียก็ส่งคู่แข่งขันของตนเองลงแข่งขันนะคะเซตแรกเกมสูสีค่ะแต่ว่าไทยได้การขึ้นฟาดของธนพลซับเย็นทำคะแนนออกนำไปก่อน9-5จากนั้นเป็นทีเด็ดของลูกเสิร์ฟของกฤษณพงษ์นนทโคตรที่ทำคะแนนให้ไทยทิ้งห่างและชนะไป15-9ก็2เซตนะคะไทยเปิดเกมดีด้วยการเสิร์ฟของกฤษณพงษ์ค่ะมาเลเซียพยายามแก้เกมด้วยการเปลี่ยนแบ็คและตัวฟาดใหม่แต่ก็ยังพลิกสถานการณ์ไม่ได้สุดท้ายทีมตะกร้อไทยเอาชนะมาเลเซียไปได้ที่15-8นะคะรวมชนะไป2-0เซตได้เหรียญทองไปครองเป็นแชมป์สมัยที่7และล้างตามาเลเซียได้สำเร็จหลังจากแพ้มาในประเภททีมชุดค่ะหลังจบการแข่งขันกฤษณพงษ์บอกว่าหลังจากแพ้มาเลเซียในประเภททีมชุดก็พยายามหาข้อผิดพลาดแล้วก็ปรับแก้ไขและขอมอบเหรียญนี้ให้กับคนไทยทุกคนค่ะ
0: มากันที่ข่าวต่างประเทศค่ะ OpenAI ระงับการเปิดตัวโมเดล AI รุ่นใหม่ GPT 6.1 Asta นะคะเนื่องจากว่ากังวลเรื่องของความปลอดภัยโดย OpenAI ผู้ผลิต ChatGPT ยืนยันว่าจะไม่เปิดตัวการใช้งานในโมเดลรุ่นใหม่ GPT 6.1 Astra ระบุว่าโมเดลล่าสุดยังขาดประสิทธิภาพในด้านการทำงานในขอบเขตที่ได้รับอนุญาตและวิธีการสื่อสารจึงต้องทำให้แน่ใจว่าการพัฒนาโมเดลมีความปลอดภัยไม่ว่าจะเป็นภายในบริษัทหรือส่งมอบให้กับผู้ใช้งานเพื่อให้มีมาตรฐานความปลอดภัยที่สูงมากค่ะซึ่งโมเดลปัญญาประดิษฐ์ GPT 6 Astra นี้เป็นผลิตภัณฑ์เรือธงที่มีความเชี่ยวชาญพิเศษทางด้านการให้เหตุผลที่ซับซ้อนดำเนินการต่างๆได้อย่างอิสระที่ OpenAI กล่าวว่าทำการวิจัยหลายปีเป็นการลงทุนครั้งใหญ่แต่มาตรการรักษาความปลอดภัยของบริษัทกำลังถูกตรวจสอบอย่างหนักหลังจากเมื่อมิถุนายนที่ผ่านมาโมเดล OpenAI แฮกเว็บไซต์และระบบของรัฐบาลออสเตรเลียด้วยตัวของมันเองค่ะมีการละเมิดข้อมูลคล้ายคลึงกับของ AI รายอื่นหลายครั้งจนในช่วงไม่กี่สัปดาห์ที่ผ่านมาผู้นำด้าน AI ระดับสูงหลายคนรวมถึงนายแซมอัลแมนจาก OpenAI เองก็เรียกร้องให้มีการชะลอการพัฒนาลงการตัดสินใจของ OpenAI ที่ระงับการเปิดตลาดถือว่าเป็นครั้งแรกของผู้พัฒนา AI รายใหญ่ที่ยกเลิกการปล่อยเวอร์ชันใหม่เนื่องจากกังวลด้านความปลอดภัยค่ะทางด้านสมเด็จพระสันตะปาปาเลโอที่14ก็แนะนำว่าควรที่จะพิจารณาคำเตือนของผู้เชี่ยวชาญว่าปัญญาประดิษฐ์อาจจะเป็นภัยคุกคามต่อมนุษยชาติในอนาคตอย่างจริงจังทรงเรียกร้องให้ผู้นำทางการเมืองบริษัทเทคโนโลยีภาคประชาสังคมศึกษาความเสี่ยงอย่างต่อเนื่องตรวจสอบให้แน่ใจนะคะว่าปัญญาประดิษฐ์นั้นจะไม่พัฒนาไปถึงจุดที่ทำลายมนุษยชาติและยังทรงวิจารณ์ผู้ที่ปฏิเสธคำเตือนนี้ว่าเป็นคำหลอกลวงค่ะ
1: หมดเวลาของสรุปข่าวภาคเที่ยงแล้วค่ะคุณพจนาธนธนากุลดิฉันดาราการทองลิ่มลาไปก่อนค่ะ
0: สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะ
2: นี่สนับสนุนข่าวโดย
3: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิโกวันละเม็ดเฮโมวิโกกลมสีทอง
4: อุจฉาน้ำมันหมดเกลี้ยงจนรถดับ

0: มีผลเสียหรือไม่สนับสนุนโดยบางจากไฮดีเซล S แรงทุกถังมีตังเหลือเติมเลยที่ปั๊มบางจากวิสัชนามีโอกาสทำให้ปั๊มน้ำมันเชื้อเพลิงเสียหายเพราะปั๊มจะมีความร้อนสะสมและอาจดูดตะกอนจากก้นถังเข้าสู่ระบบเชื้อเพลิงซึ่งอาจทำให้ไส้กรองหัวฉีดหรืออุปกรณ์ในระบบเชื้อเพลิงอุดตันและเกิดความเสียหายได้สนับสนุนโดยบางจากไฮดีเซล S แรงทุกถังมีตังเหลือเติมเลยที่ปั๊มบางจาก
1: 10 20 30 40อันนั้น30อันนี้40อันนั้น30อันนี้40
2: เอออะไร30อะไร40อ่ะ
1: ก็น้ำจิ้มสุกี้กวางตุ้งพันท้ายอ่ะสิสูตรลดน้ำตาล 40% ลดเกลือโซเดียม 30% อร่อยเด็ดเหมือนเดิมเพิ่มเติมคือความใส่ใจไม่ว่าจะทานกับเมนูไหนก็อร่อยครบจบในขวดเดียวน้ำจิ้มสุกี้กวางตุ้งพันท้ายลดน้ำตาล 40% ลดเกลือโซเดียม 30% อร่อยถูกใจใครๆก็ชอบพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้น
3: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบา
4: เริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AECออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคมเชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95สนับสนุนโดยกาแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
5: ไวไวว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าว
0: DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158เมื่อเสมหะกวนคออาการไอกวนใจได้เวลาขับเสมหะด้วยมะขามป้อมตราธงทองย้ำตราธงทอง
6: น้องครับเปิดบัญชีให้พี่หน่อยเดี๋ยวพี่ให้ 3,000 ไม่ต้องทำอะไรเลย
7: แค่เปิดบัญชีใช่ไหมได้เงินง่ายๆแบบนี้ก็ดีนะ
8: หยุดก่อนบัญชีที่คุณเปิดอาจถูกนำไปใช้หลอกลวงและฟอกเงินจนคุณกลายเป็นบัญชีม้าโดยไม่รู้ตัวอย่าเห็นแก่เงินไม่กี่พันแต่ถูกปรับหลักแสนแถมเสี่ยงติดคุกเสียอนาคตเพราะการให้ยืมขายหรือเปิดบัญชีให้คนอื่นมีโทษจำคุกไม่เกิน3ปีปรับไม่เกิน 300,000 บาทอย่าขายอย่าเปิดบัญชีให้ใครด้วยความห่วงใยจากศูนย์ AOC 1441กระทรวง DE

0: นุนโดย
1: บำรุงร่างกายบำรุงโลหิตบำรุงประสาทเฮโมวิทยาบำรุงร่างกายเม็ดสีแดงอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา

0: นุนโดยบำรุงร่างกายบำรุงโลหิตบำรุงประสาทเฮโมวิทยาบำรุงร่างกายเม็ดสีแดงอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาสนับสนุนโดยกาแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
1: ว้ายว้ายว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าว DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158และเมื่อเสมหะกวนคออาการไอกวนใจได้เวลาขับเสมหะด้วยมะขามป้อมตราธงทองย้ำตราธงทอง
2: เป็น4เพลงใน2ช่วงค่ะเริ่มกันตั้งแต่มหานครออนไลน์ฮิตนะคะตามคำแนะนำเลยวันนี้ขอบคุณทางสายโทรศัพท์ที่แนะนำมาทั้งมุ่ยจากศรีนครินทร์นะคะได้ฟังไปแล้วเนาะแล้วก็มีคุณฉันทนารังสิตคุณนันท์น้องนันจากเพชรบูรณ์เมื่อสักครู่คุยกันแล้วแล้วก็มีใครอีกคุณหนุ่ยสมุทรปราการคุณสมหมายจากสามโคกแล้วก็ลุง935นะคะซึ่งก็คุยไปแล้วเหมือนกันขอบคุณที่แนะนำเพลงกันค่ะให้ฟังกันตั้งแต่ล่องเรือหารักที่แอลยอดรักสลักใจนะคะแล้วก็ตามมาด้วยขายงัดค่ะพี่ยงสอนชัยเมฆวิเชียนตามมาด้วยเพลง History ค่ะเรื่องราวของการถูกทิ้งนี่แหละน้องก็เจ็บแหละเป็นแผลใหม่ค่ะเสียงร้องของหมิวนะคะเป็นการ cover จากเสียงร้องต้นฉบับคือจินตราภูลาภตามมาด้วยเพลงให้ตายไปกับใจน้องต่ายอรไทยที่จบไปเมื่อสักครู่นะคะขอบคุณผู้สนับสนุนช่วงเพลง History ค่ะบำรุงร่างกายบำรุงโลหิตบำรุงประสาทเฮลโมวิทยาบำรุงร่างกายเม็ดสีแดงอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยานะคะกิจกรรมมหานครแฟมิลี่ค่ะก็คงจะอีกไม่นานเกินรอที่เราจะได้ไปพบกันแต่ตอนนี้คือเรื่องราวที่เราจะต้องส่งกำลังใจให้กับพี่น้องของเราที่กำลังได้รับความเดือดร้อนและได้ข่าวมาอีก2วัน3วันน้ำเหนือจะไหลมาถึงกรุงเทพแล้วนะคะเพราะฉะนั้นใครที่ฟังอยู่ก็ต้องเตรียมตัวนะคะในการที่จะต้องเขาเรียกว่าอะไรป้องกันเอาไว้ก่อนในเรื่องของการจะเอาของหนีน้ำก่อนไหมที่พื้นที่ที่เคยท่วมอยู่นะคะก็อย่าประมาทตรงนี้นะคะก็อยากให้ทุกคนได้ระมัดระวังเอาไว้ป้องกันไว้ก่อนไม่งั้นพอมาถึงตัวแล้วปุ๊บจวนตัวแล้วมันจะอาจจะแก้ไขไม่ทันก็ยังต้องส่งกำลังใจให้อย่างต่อเนื่องนะคะนับดาวขอบคุณมากนะจ๊ะบอกเพราะทุกเพลงขอบคุณทุกคนที่ชอบบทเพลงที่ค่ะเปิดไปด้วยหากเพลงไหนไม่ได้ฟังกันก็อย่าโกรธนะคะพรุ่งนี้สิบโมงเช้าเราจะกลับมาเจอกันสำหรับกิจกรรมมหานครแฟมิลี่ติดตามกันนะคะว่าจะไปที่ไหนอะไรยังไงรายละเอียดคงจะได้ทราบกันแล้วค่ะแต่ขอบคุณมากสำหรับการสนับสนุนเนี่ยถ้าไม่มีผู้ใหญ่ใจดีตรงนี้เราคงไม่มีกิจกรรมตรงนี้ค่ะขอบคุณกาแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทยวายวายว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าวและ DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158และเมื่อเสมหะกวนคออาการไอกวนใจได้เวลาขับเสมหะด้วยมะขามป้อมตราธงทองย้ำนะคะต้องตราธงทองค่ะ
0: มหานครแฟมิลี่สนับสนุนโดยกาแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
1: ว้ายว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าว DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158และเมื่อเสมหะกวนคออาการไอกวนใจได้เวลาขับเสมหะด้วยมะขามป้อมตราธงทองย้ำตราธงทอง
0: มหานครสุปนิ
2: วันนี้เราจะทิ้งท้ายด้วยเพลงนี้ค่ะน้องกุ้งนะคะแล้วก็น้องทอยกับเพลงงานวัดบ้านเรานะคะก็ที่แนะนำมาด้วยสนุกสนานกันเลยทีเดียวนะคะเราต้องทำจิตใจให้ร่าเริงเบิกบานเสมอค่ะคุณผู้ฟังใครที่เจอปัญหาก็ขอให้ผ่านวิกฤตไปให้โดยเร็วที่สุดนะคะแล้วก็ขอให้มีกำลังกายกำลังใจที่แข็งแกร่งวันนี้เดินทางไปไหนปลอดภัยทุกที่เลยนะคะติดร่มไปด้วยไม่รู้ฝนจะมาอีกไหมนะคะใครค้าขายอะไรตรงไหนก็เงินทองไหลมานะชาลิติพี่แท็กซี่ค่ะผู้โดยสารเยอะๆนะถึงที่หมายด้วยความปลอดภัยค่ะเป็นห่วงทุกคนค่ะและพรุ่งนี้เรากลับมาเจอกันสิบโมงเช้าเดี๋ยวน้องหมีดูแลคุณผู้ฟังต่อนะคะทาลาไปแล้วโชคดีมีความสุขทุกคนเลยค่ะสวัสดีค่ะ

0: า 13 นาฬิกาต่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยพจนาถ ธนากุลติดธงแดงเขื่อนพระราม6เตือนท้ายเขื่อนระดับน้ำสูงขึ้นนายวิทยาแก้วมีอธิบดีกรมชลประทานกล่าวว่าวันนี้เขื่อนพระราม6ระบายน้ํา 647.25 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีอยู่ในเกณฑ์ธงแดงหรือดับระดับวิกฤตซึ่งกำหนดไว้เมื่อมีการระบายน้ำมากกว่า550ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีหลังปริมาณน้ำที่ไหลเข้าสู่แม่น้ำป่าสักเพิ่มขึ้นการระบายน้ำในระดับดังกล่าวจะทำให้ระดับน้ำในแม่น้ำป่าสักท้ายเขื่อนพระราม6เพิ่มสูงขึ้นจึงแจ้งเตือนประชาชนในพื้นที่ลุ่มต่ำและชุมชนริมแม่น้ำป่าสักโดยเฉพาะในพื้นที่อำเภอท่าเรือจังหวัดพระนครศรีอยุธยาและพื้นที่ใกล้เคียงให้เฝ้าระวังระดับน้ำยกสิ่งของขึ้นที่สูงหลีกเลี่ยงกิจกรรมบริเวณริมตลิ่งโดยกรมชลประทานประเมินว่าการระบายน้ำในช่วง600ถึง700ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีจะทำให้ระดับน้ำท้ายเขื่อนเพิ่มขึ้นจากเดิมประมาณ1เมตรถึง1เมตร20เซนติเมตรขณะเดียวกันเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์มีปริมาณน้ำในอ่าง 891.26 ล้านลูกบาศก์เมตรหรือคิดเป็น 102.27% ของระดับเก็บกักขณะที่มีน้ำไหลเข้าอ่างวันละ 52.95 ล้านลูกบาศก์เมตรและคาดการณ์ในช่วง7วันข้างหน้าจะมีน้ำไหลเข้าอ่างต่อเนื่องรวมประมาณ370ล้านลูกบาศก์เมตรจึงจำเป็นต้องทยอยเพิ่มการระบายน้ำตามแผนเพื่อควบคุมระดับและปริมาณน้ำในอ่างให้อยู่ในเกณฑ์ที่เหมาะสมสำหรับแม่น้ำเจ้าพระยาปริมาณน้ำท่ายังเพิ่มขึ้นโดยสถานี C2 จังหวัดนครสวรรค์วันนี้มีน้ำไหลผ่าน 2,038 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีเพิ่มจาก 1,904 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีเมื่อวานนี้ถนนแจ้งวัฒนะเริ่มเข้าสู่ภาวะปกติผู้สื่อข่าวรายงานสภาพการจราจรบริเวณถนนแจ้งวัฒนะฝั่งขาเข้าปากเกร็ดมุ่งหน้าหลัก4รถวิ่งได้ตามปกติเหลือเพียงบริเวณปากซอยแจ้งวัฒนะ10ยังคงมีน้ำท่วมขังสูงโดยมีเจ้าหน้าที่ตำรวจจราจรกลางคอยอำนวยความสะดวกก่อนเข้าวงเวียนบางเขนระยะทางประมาณ200เมตรใช้ได้เพียงช่องทางขวาเพื่อเข้าวงเวียนขณะที่ถนนแจ้งวัฒนะด้านขาออกวงเวียนบางเขนมุ่งหน้าถนนวิภาวดีรังสิตยังคงมีปริมาณน้ำท่วมขังอยู่ในช่องด้านซ้ายรถเล็กยังต้องใช้ความระมัดระวังระยะทางประมาณ500เมตรเชียงรายกองกำลังผาเมืองปะทะกลุ่มขบวนการลำเลียงยาเสพติดวิสามัน9ศพพลตรีสาธิตไวยนนท์ผู้บัญชาการกองกำลังผาเมืองผู้อำนวยการศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดกองกำลังผาเมืองมอบให้พันเอกสุพันร้อยพุทธผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจทัพเจ้าตากกองกำลังผาเมืองฝ่ายปกครองเจ้าหน้าที่ตำรวจสภ.แม่ฟ้าหลวงพร้อมด้วยเจ้าหน้าที่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมกันตรวจสอบพื้นที่ปะทะระหว่างกองร้อยทหารม้าที่1มีเฉพาะกิจทัพเจ้าตากกองกำลังผาเมืองกับกลุ่มผู้ลำเลียงยาเสพติดโดยตรวจยึดของกลางยาไอซ์ประมาณ172กิโลกรัมวิสามันฝ่ายตรงข้ามได้9ศพโดยการปะทะครั้งนี้หลังจากเจ้าหน้าที่จัดกำลังเฝ้าระวังตามแนวชายแดนอย่างต่อเนื่องจนกระทั่งเวลา 20:10 นาทีวันที่28กันยายนพบกลุ่มบุคคลต้องสงสัยประมาณ 15-17 คนเดินมาตามเส้นทางภูมิประเทศพร้อมสะพายกระสอบดัดแปลงต้องสงสัยจึงได้แสดงตัวขอตรวจค้นแต่กลุ่มบุคคลดังกล่าวใช้อาวุธปืนไม่ทราบชนิดและขนาดยิงใส่จึงเกิดการปะทะประมาณ10นาทีก่อนที่กลุ่มคนร้ายจะล่าถอยไปผลการปฏิบัติฝ่ายเจ้าหน้าที่ปลอดภัยขณะที่กลุ่มขบวนการลักลอบลำเลียงยาเสพติดเสียชีวิต9ศพพร้อมตรวจยึดกระสอบดัดแปลง16กระสอบภายในบรรจุยาเสพติดให้โทษประเภท1ไอซ์น้ำหนักกระสอบละประมาณ17กิโลกรัมรวมน้ำหนักยาเสพติดอยู่ที่ประมาณ272กิโลกรัม
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: ชนนีพันปีหลวงสิริปวงประชานศบทสีสิริกิจก้องเกิดฟ้าบารมีสิริสวงสถิตทวีนิรันเทิงน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการผู้บริหารพนักงานและลูกจ้างบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
3: จะ ดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาเซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
1: หรือเพลง AEC ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคมเชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95
4: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย Mcord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน Mcord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
5: เคยรู้สึกไหมว่าอดีตบางแห่งกำลังรอให้เรากลับไปค้นหาเตรียมแพ็คกระเป๋าแล้วออกเดินทางย้อนเวลาไปด้วยกันในกิจกรรมสุดพิเศษเสน่ห์วิถีศรีสัชนาลัย
6: Thinking Radio ถ้าคุณปลดล็อกเสน่ห์เมืองเก่าที่ยังคงมีชีวิตเดินลัดเลาะอุทยานประวัติศาสตร์ศรีสัชนาลัยตื่นตาตื่นใจกับภูมิปัญญาอันประณีตชมขั้นตอนการทำทองรูปพรรณโบราณแล้วไปสูดอากาศบริสุทธิ์สัมผัสวิถีสโลไลฟ์กับการท่องเที่ยวเชิงเกษตรณโฮมสเตย์บ้านนาต้น
5: ห้ามพลาดกับเวิร์กช็อปวาดลวดลายบนเครื่องสังคโลกด้วยมือของคุณเองเดินทางไปกับอาจารย์ณจุลภัทรสอนพนมวรรณณอยุธยาผู้เชี่ยวชาญด้านประวัติศาสตร์ศิลปวัฒนธรรมและโบราณคดีที่จะพาคุณเที่ยวให้สนุกและรู้จักเมืองเก่าให้ลึกมากกว่าเดิม
6: 7-9 ตุลาคมนี้ที่นั่งมีจำนวนจำกัดจองเลยที่ LINE @ thinking radio

0: ยหมีคณัตชัย
1: มาราธอนสนับสนุนโดย Pausa Long Life Go Plus สูตรใหม่เพื่อรถบรรทุกใหม่ช่วยปกป้องเครื่องยนต์จากความร้อนไม่มีถอนต่อ
2: Pausa

0: สนับสนุนโดย Pausa Long Life Go Plus สูตรใหม่เพื่อรถบรรทุกใหม่ช่วยปกป้องเครื่องยนต์จากความร้อนไม่มีถอนต่อ Pausa
1: ขอบคุณด้วยนะครับขอบคุณสิงกระบะต้อง Pausa Hypermax นะฮะด้วยฟิล์มฮีทการ์ดนะฮะช่วยปกป้องเครื่องยนต์จากความร้อนช่วยลดการเสียดสีนะครับเอาวันนี้ก็จัดไปสวยๆนะครับลูกพี่3เพลงนะครับมีพ่อเนื้อทองนะฮะจากน้องเปาปาวลีนะครับมีขอฝากเพลงแทนใจจากน้องกุ้งสุทธิราชฮะแล้วก็มีรักเก่าที่บ้านเกิดนะ

จากพี่เอกเอกชัยศรีวิชัยนะก็ต้องกราบสวัสดีด้วยนะครับชาวคณะทุกท่านนะที่ตอนนี้ฟังอยู่ทางวิทยุนะครับหรือว่าเข้ามาจ้องตากันทาง LTM AFM 95ที่แฟนเพจของเรานะก็ยินดีต้อนรับทุกท่านเลยนะใครที่มาส่งแล้วก็อย่าลืมฝากกดไลค์นะครับ

ใสนะก็เรียกว่าเป็นเรื่องราวดีๆนะครับนะก็คิดว่าหลังจากนี้เนี่ยนะครับน้ำที่เข้าไปท่วมขังในหมู่บ้านหลายๆหมู่บ้านนะครับในกรุงเทพแล้วก็ปริมณฑลเนี่ยจะค่อยๆลดลงนะครับเอาใจช่วยมากๆเลยผมก็ยังส่งพลังอยู่แล้วก็คิดว่าแฟนๆรายการของเราเนี่ยก็ยังส่งพลังส่งกำลังใจนะครับแล้วก็ต่างจังหวัดเป็นหลายจังหวัดที่ตอนนี้ยังประสบปัญหานะครับน้ำท่วมขังอยู่นะครับนะก็อดทนฮะผมคิดว่าเราน่าจะผ่านมันไปได้นะครับเพราะตอนนี้ก็เริ่มดีนะครับเฉพาะวันนี้นี่แดดเริ่มมาแล้วก็ถือเป็นนิมิตหมายที่ดีนะครับวันนี้ผมก็ขออนุญาตโฟนอินอีก1วันนะครับเดี๋ยวพรุ่งนี้ผมก็จะไปจัดรายการตามปกติละนะฮะก็ยินดีต้อนรับชาวคณะทุกท่านเลยนะครับเดี๋ยวตอนนี้ผมมาทักทายลูกพี่ที่เคารพกันก่อนนะตอนนี้มีพี่ขาวมาแล้วนะครับบอกว่าตากผ้าไม่ถึงชั่วโมงแห้งหอมชื่นใจหอมกลิ่นแดดนะครับโอ้โหสุดยอดมากเลยครับพี่ขาวครับมีพี่กุลมาแล้วนะครับพี่สายชนนะครับนะพี่หนูริงบอกว่าแดดออกแต่น้ำยังไม่ลดนะครับนะเอาเป็นกำลังใจให้พี่หนูริงด้วยนะครับพี่สายชนด้วยนะน้ำยังร้อนอยู่นะครับพี่เอสเบเกอรี่นะครับมีพี่สายพินตอนนี้ก็มาแล้วนะครับนะแล้วก็มีเดี๋ยวนะสปิเกอร์รัวๆนะครับคุณแพทนะครับมียายออสนะครับพี่สมใจพี่กิมหลีนะครับนะคุณวีนานะครับมาแล้วนะครับชาวคณะของเราก็เข้ามารัวสติกเกอร์แก้เครียดกันได้นะครับพี่ประคองนะครับพี่กฤษมนก็ยินดีต้อนรับชาวคณะทุกท่านเลยนะฮะเดี๋ยวผมเปิดอีกหนึ่งเพลงนะครับตอนนี้ชาวคณะก็กดเข้ามาจองสายหน้าใหม่ได้เลยที่เบอร์นี้นะครับ022481366ย้ำ022481366แจกดเข้ามาจองสายหน้าใหม่เลยนะจ๊ะ

0: นับสนุนโดยใหม่ย่ำย่ำบิ๊กคัพอัพไซด์ให้อร่อยเกินครับ
1: ขอบคุณด้วยนะครับในช่วงของสายชิลฮิวใจนะขอบคุณย่ำย่ำอัพไซด์อิ่มอร่อยเข้มข้นเหมือนเดิมใหม่ย่ำย่ำบิ๊กคัพอัพไซด์ให้อร่อยเกินครับ1สายมาแล้วสวัสดีครับ
2: สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับพี่มรกต
2: แก้วค่ะ
1: ครับตอนนี้ทำอะไรอยู่ครับพี่
2: คุยสายกับเฮียหมีอยู่ค่ะ
1: ครับก่อนหน้านี้สัก2ชั่วโมงแล้วครับพี
2: ่ทำไมเสียงเซ็กซี่จัง
1: เอ้ามันก็ธรรมดาครับพี่ยิ่งอายุมากก็ยิ่งเซ็กซี่เป็นธรรมดาครับพี่ครับ
2: บ้านเอื้ออาทรของถนนเนี่ยโอ้โหน้ำท่วมพี
1: ่โอ้ตอนนี้ยังเยอะอยู่ไหมครับพี่ครับ
2: ยังถึงเอวอยู่ค่ะเราไม่มีทีมงานไหนมาช่วยเลยเมื่อวันอาทิตย์มรกตก็เลยไลฟ์สดเลยไลฟ์สดไอ้เนี่ยไลฟ์วิดีโอสดแล้วก็บอกไม่มีทีมงานไหนมาช่วยเลยเราเป็นกระบอกเสียงให้คนในบ้านเอื้อแล้วตอนนี้พอไลฟ์วิดีโอตอนเช้าปุ๊บมาเลยตอนนี้มากันเลย
1: ดู
2: เฟซมรกตแล้วเขามากันเลย
1: ครับ
2: มาเป็นกระบอกเสียงให้เขาแต่เราอ่ะยังมีข้าวกินแต่ว่าคนอื่นเนี่ยเราก็เลยช่วยคนอื่นด้วยนะ
1: ครับครับแต่ตอนนี้อาหารเข้าไปถึงแล้วนะพี่มรกตนะ
2: ค่ะเข้าไปแล้วค่ะ
1: โอ้ดีจังเลย
2: มาทำงานก็ลุยน้ำมาค่ะแล้วพอดีมรกตก็เลิกงานวันเสาร์ตอนเย็นไม่มีรถกลับไม่มีรถผ่านเลยพอดีเห็นรถไอเนี้ยเพื่อไทยอ่ะเขาจะไปสำนักงานเขาพอดีก
1: ็
2: เลยโบกอยู่ตรงโรงเรียนวัดองเงินนะคะแล้วก็โบกตรงนั้นถ้าไม่ได้รถเพื่อไทยก็สงสัยจะแย่อยู่เหมือนกันนะคะกว
1: ่
2: าจะไปถึงบ้านก็ประมาณ 4-5 ทุ่มแล้วมั้ง
1: โอ้นะครับก็มันเป็นช่วงที่ยากลำบากนะพี่มรกตเนาะช่วงนี้ก็ต้องอดทนเน
2: า
1: ะ
2: ใช่
1: ครับ
2: ยังมีดูแลตัวเองด้วยนะคะเป็นหวัดเหรอ
1: ขอบคุณครับใช่ครับเป็นหวัดครับตอนนี้หัดคัดลายมืออยู่ครับหวัดครับตอนนี้ เอาได้พี่มรกตวันนี้อยากฟังเพลง
2: เกษมความสันค่ะจดหมายฉบับสุดท้ายค่ะมอบให้ทุกเสียงทุกสายเลยค่ะและเฮียหมีด้วยแล้วก็น้องหลังไมค์ด้วยค่ะพูดเพาะค่ะ
1: ได้เลยครับวันนี้ขอบคุณพี่มรกตมากเลยนะ
2: ใช่แล้วก็คนฟังเพลงขึ้น95ทั่วโลกเลยค่ะทั่วประเทศเลยค่ะ
1: ได้เลยครับให้ชาวคณะเต็มวงได้ครับขอบคุณมากเลยนะครับ
2: บอกทุกคนสู้ๆค่ะ
1: สู้ๆครับพี
2: ่ค่ะ
1: ครับผมเราจะสู้ไปด้วยกันครับพี
2: ่ค่ะ
1: ครับผมสวัสดีครับ
2: ค่ะโอเคค่ะ

0: นับสนุนโดยเยี่ยมยำอัพไซด์ให้อิ่มอร่อยเข้มข้นเหมือนเดิมใหม่เยี่ยมยำบิ๊กคัพอัพไซด์ให้อร่อยเกินครับ
1: มหานครไลฟ
0: ์สนับสนุนโดยสบู่ลามาโซนมีซัลเฟอร์ 2.5% ช่วยลดแบคทีเรียเชื้อราผิวคันกลิ่นกาย

0: นับสนุนโดย
1: ลามาโซนครีมมีตัวยาโคตรไทรมาโซนใช้รักษาโรคน้ำกัดเท้าฮ่องกงฟุตกลากเกลื่อนเชื้อราลามาโซนครีมเวชภัณฑ์คุณภาพจากนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
2: ขอบคุณคันอาการคันที่มีสาเหตุมาจากเชื้อรากลากเกลื่อนโรคน้ำกัดเท้าโรคเชื้อราที่เล็บหรือหนังศีรษะใช้ลามาโซนครีมลามาโซนครีมมีตัวยาโครไตรมาโซนเวชภัณฑ์คุณภาพจากนิวเจริญฟาร์มาซูติคอลนะครับนะอันที่จบไปครับผมแม่ค้าออนไลน์นะจากน้องนันอนันต์นะครับน้องนับดาวก็เคยขอไว้นะฮะแล้วก็เป็นบรรยากาศคอนเสิร์ตนะฮะวันแรงงานแห่งชาตินะครับที่ตลาดเสริมสุขบางบ่อด้วยนะครับอ้าวมาครับลูกพี่ตอนนี้ผมมีของดีเอามาฝากกันนะครับชาวคณะตั้งใจฟังหรือเปล่านะต้องตั้งใจฟังก่อนนะครับนะอ่ะนะฮะลูกพี่เคยสงสัยไหมนะฮะว่าถ้าวันหนึ่งนะครับสถาบันการเงินที่เราฝากเงินไว้เนี่ยเกิดปัญหาจนถูกเพิกถอนใบอนุญาตนะครับหรือว่าที่เราเนี่ยเคยได้ยินว่าถูกปิดกิจการนะครับเงินฝากของเราจะเป็นยังไงนะครับแต่ก็ไม่ต้องกังวลไปนะครับเพราะว่านี่คือหน้าที่ของสถาบันคุ้มครองเงินฝากนะครับหรือ DPA นะฮะที่จะเข้ามาทำหน้าที่จ่ายเงินคุ้มครองนะครับให้กับผู้ฝากสูงสุดไม่เกิน1ล้านบาทต่อ1คนนะฮะต่อ1สถาบันการเงินนะครับโดยนับรวมทุกบัญชีเงินฝากในธนาคารเดียวกันนะครับที่สำคัญคือความคุ้มครองนี้เกิดขึ้นโดยอัตโนมัติฮะทันทีที่ลูกพี่เปิดบัญชีนะครับไม่ต้องสมัครไม่ต้องยื่นเอกสารนะครับแล้วก็ไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้นนะครับปัจจุบันนะครับมีสถาบันการเงินที่อยู่ภายใต้ความคุ้มครองถึง33แห่งนะฮะนะครับครั้งต่อไปนะที่ไปธนาคารนะครับหรือว่าใช้โมบายแบงกิ้งนะครับลองมองหาสัญลักษณ์ DPA นะครับ Protecting Your Deposit นะครับเงินฝากคุณเราคุ้มครองนะฮะแล้วก็ต้องขอเตือนกันด้วยนะครับว่าถ้ามีใครแอบอ้างชื่อนะครับสถาบันคุ้มครองเงินฝากนะครับโทรมาขอข้อมูลส่วนบุคคลนะครับอ้างว่าให้สมัครนะเพื่อรับการคุ้มครองนะครับหรือว่าเรียกเก็บค่าธรรมเนียมนะก็ขอให้รู้ไว้เลยนะว่านั่นคือมิจฉาชีพแน่นอนนะครับสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมนะครับได้ที่ศูนย์ข้อมูลคุ้มครองเงินฝากนะครับโทร1158นะฮะหรือว่าเว็บไซต์สถาบันคุ้มครองเงินฝากนะครับ www.dpa.or.th นั่นเองนะครับนะเอาดูเวลานะครับน่าจะได้อีก1เพลงนะก่อนที่เราจะเข้าสปอตนะฮะ

ที่ไม่ได้มาแค่ว้าวเดียวแต่มาให้ลองแบบว้าวว้าวว้าวว้าวว้าวที่ซุปยิ่งซุปยิ่งว้าวรสกระดูกหมูพริกไทยดำว้าวเผ็ดร้อนแบบแห้งมิติใหม่รสหมูผัดยี่หร่าว้าวไฟลุกด้วยพริกโกสเปปเปอร์ในรสไก่กรอบซอสเผ็ดลองความอร่อยได้แล้ววันนี้กับบะหมี่ว้าวสำเร็จ

0: ก่อนใครทั้งแกงกะหรี่ญี่ปุ่นชีสและโคเรียนสไปซี่ซีฟู้ด
1: ผมแห้งผมเสียผมแตกลายผมพังกลับมาปังได้ด้วยกรีนไบโอซูเปอร์ทรีทเมนต์ครีม
0: ดียังไงหรอ
1: กรีนไบโอผมสวยดูแพงในราคาเบาๆกล้าท้าให้ลองด้วยยอดขายกว่า300ล้านซอง
0: โอ้ดีจัง
1: กรีนไบโอมีให้เลือกถึง5สี5สูตรทั้งทรีทเมนต์สูตรซองสีน้ำเงินสีเขียวสีส้มทองสีชมพูและชมพูสระผมซองสีแดงโปรดระวังสินค้าลอกเลียนแบบของแท้ต้องกรีนไบโอเท่านั้น
2: ยูโฮมฉลอง43ปีแจก10ล้านลุ้น iPhone 18 Pro Max ลุ้นรับสินค้าฟรีทุกวันใหม่ยูโฮมแอปแจกใหญ่5ล้านพอยต์โหลดเลยวันนี้ถึง28ตุลาคมที่ยูโฮมทุกสาขาและออนไลน์โทร1746รวมสนับสนุนโดย Rowell Dewalt Pumpkin My Dear Hisense Mitsubishi Heavy Duty Stihl Eltron TOA Nip

0: ซ้ำๆทุบตรงจอหน้ารำคาญนี้ด้วยสีรองพื้นเบเยอร์ด่วนๆๆคืนชีพผนังกดสั่งซื้อสีรองพื้นเบเยอร์เลยวันนี้จะได้
1: จบปัญหาได้ตรงจุด
2: น้องครับเปิดบัญชีให้พี่หน่อยเดี๋ยวพี่ให้ 3,000 ไม่ต้องทำอะไรเลย
3: แค่เปิดบัญชีใช่ไหมได้เงินง่ายๆแบบนี้ก็ดีนะ
4: หยุดก่อนบัญชีที่คุณเปิดอาจถูกนำไปใช้หลอกลวงและฟอกเงินจนคุณกลายเป็นบัญชีม้าโดยไม่รู้ตัวอย่าเห็นแก่เงินไม่กี่พันแต่ถูกปรับหลักแสนแถมเสี่ยงติดคุกเสียอนาคตเพราะการให้ยืมขายหรือเปิดบัญชีให้คนอื่นมีโทษจำคุกไม่เกิน3ปีปรับไม่เกิน 300,000 บาทอย่าขายอย่าเปิดบัญชีให้ใครด้วยความห่วงใยจากศูนย์ AOC 1441กระทรวงดีอีย
5: าเพียแคมสรรพคุณใช้ทาถูนวดเพื่อบรรเทาอาการปวดเมื่อยกล้ามเนื้อเคล็ดขัดยอกยาเพียแคมของนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล

ก่อนหน้านี้นะครับฮักไอ้จงโปนะจากพี่ฝนคณสุนทรนะฮะแล้วก็ทักทายชาวคณะนะครับพี่สิริพรป้าปุนะครับมีแม่ต้อยนะครับพี่สายชนเจเดซี่ป้านุ่นนะครับพี่เนชนกนะพี่อนุพงศ์คุณวุฒิชัยนะครับพี่พิเชษนะครับพี่ประคองพี่อรุณแสงสอนพี่พรทิพย์พี่สะอาดนะครับมีพี่สมพรนะครับมีแม่แมวสายไหมคุณชนกพรด้วยนะครับมีพี่แพนนะครับแล้วก็มีทางคอมเมนต์ของเรานะครับพี่ขวัญเรือนนะครับพี่ละอายนะครับพี่หนูริงนะครับเสี่ยเปี๊ยกนะครับชาวคณะของเรานะก็เข้ามาโรสติ๊กเกอร์กันอยู่ก็ยินดีต้อนชาวคณะทุกท่านเลยนะครับเดี๋ยวช่วงหน้าครับลูกพี่เดี๋ยวเรามาคุยกันในช่วงของพาเรทที่เบอร์นี้นะครับ022481366ย้ำ022481366แจ๊กกดเข้ามาจองสายในช่วงของพาเรทนะครับนะเดี๋ยววันนี้เลือกงานจากพี่ปูพงษ์สิทธิ์นะกับเพลงแค่นั้นจ้ะ

0: วันที่โชคชะตา
1: ขณะนี้เวลา14นาฬิกา22ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจกระเป๋าร่วมกับ
2: ท้องเสียปวดท้อง
1: ขณะนี้เวลา14นาฬิกาต่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยพจนาถนะธนากุลน้ำท่วมแฟลตคลองจันลดลงเพียงเล็กน้อยสถานการณ์น้ำท่วมแฟลตคลองจันแม้ช่วงเช้ายังไม่มีฝนตกลงมาเพิ่มเติมแต่ระดับน้ำในพื้นที่ยังสูงและลดลงเพียงเล็กน้อยโดยด้านในแฟลตยังคงสูงถึงระดับหน้าอกทำให้การเดินทางเข้าออกอาคารยังไม่สามารถทำได้ตามปกติประชาชนต้องพึ่งพาเรือในการสัญจรขณะเดียวกันวันนี้มีโรงครัวพระราชทานเข้ามาช่วยจัดเตรียมอาหารและนำไปแจกจ่ายให้กับประชาชนเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนยังคงมีประชาชนจากนอกพื้นที่นำสิ่งของจำเป็นเข้ามาช่วยเหลือทั้งน้ำดื่มสบู่สมุนไพรเพื่อชำระล้างสิ่งสกปรกหากต้องเดินลุยน้ำรุฑพลเผยย้ายผู้ต้องขังเรือนจำกบิลบุรีเรียบร้อยดีรับอาคารเรือนจำส่วน

0: กลางและส่วนภูมิภาคหลายจุดได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมแต่ยังไม่ถึงขั้นต้องเคลื่อนย้ายพลตำรวจโทรุฑพลนวรัตน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมให้สัมภาษณ์ถึงการเคลื่อนย้ายผู้ต้องราชทัณฑ์ออกจากเรือนจำกบิลบุรีจังหวัดปราจีนบุรีหลังจากประสบเหตุน้ำท่วมว่าในส่วนกรมราชทัณฑ์มีเรือนจำส่วนกลางในพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลประมาณ7แห่งรวมถึงอาคารของกรมราชทัณฑ์ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์น้ำท่วมแต่ยังสามารถบริหารจัดการได้โดยไม่ต้องมีการย้ายผู้ต้องขังสำหรับเรือนจำที่มีปัญหาในส่วนภูมิภาคที่ได้รับผลกระทบหนักคือที่กบิลบุรีและลพบุรีซึ่งเรือนจำกบิลบุรีมีการย้ายผู้ต้องขังไปที่สระแก้วประมาณ 300-400 คนส่วนเรือนจำลพบุรีได้รับการรายงานว่าไม่จำเป็นต้องย้ายแม้จะมีปัญหาเรื่องน้ำท่วมแต่ยังอยู่ในพื้นที่เดิมได้เมื่อถามว่าความเสียหายของเรือนจำมีส่วนใดต้องซ่อมแซมบ้างพลตำรวจโทรุฑพลกล่าวว่าต้องมีการซ่อมแซมเพราะเท่าที่ได้รับรายงานพบความเสียหายหลายจุดที่น่าเป็นห่วงคือที่กบิลบุรีต้องมีการเคลื่อนย้ายผู้ต้องขังด้วยจึงต้องใช้ความระมัดระวังทั้งความปลอดภัยและระวังการหลบหนีด้วยซึ่งจากการได้รับรายงานก็เรียบร้อยดีวัดสายไหมเปิดแจกทรายทำแนวกั้นน้ำบรรเทาความเดือดร้อนชุมชนลำลูกกาพระครูโสพลพัทรเวชหรือหลวงพ่อออสเจ้าอาวาสวัดสายไหมตำบลคูคตอำเภอลำลูกกาจังหวัดปทุมธานีห่วงใยประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์อุทกภัยสั่งการให้จังหวัดจัดเตรียมทรายไว้ช่วยเหลือผู้ประสบภัยในพื้นที่และชุมชนใกล้เคียงเปิดให้ประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนจากน้ำท่วมนำกระสอบมาตักทรายไปใช้ป้องกันน้ำบรรเทาสถานการณ์เบื้องต้นโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายพร้อมยืนยันว่าหลวงพ่อสั่งมาเติมทรายเข้ามาอีกไม่อั้นเพื่อให้ผู้มีความจำเป็นสามารถนำทรายไปใช้ได้อย่างทั่วถึงสำหรับทรายที่วัดจัดเตรียมไว้ประชาชนสามารถไปใช้ทำแนวกั้นน้ำอุดจุดรั่วซึมหรือป้องกันน้ำไหลเข้าบ้านในช่วงสถานการณ์ยังไม่คลี่คลายซึ่งทางวัดขอให้ประชาชนเดินทางมารับทรายเตรียมกระสอบและอุปกรณ์ที่จำเป็นมาเองเพื่อความสะดวกและรวดเร็วในการนำไปใช้งาน
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: สนับสนุนโดยยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันราคาไม่แพงใช้นิดเดียวปากสะอาด
3: นี่ไม่ใช่ข่าวต้นชั่วโมงไม่ใช่ข่าวด่วนแต่เป็นข่าวดีดีสำหรับผู้ที่มีอาการเสียวฟันเพราะวันนี้ยาสีฟันเทพไทยเขามีสูตรช่วยลดการเสียวฟันแถมยังดีต่อเหงือกป้องกันฟันผุลดคราบฟันลดกลิ่นปากในราคาที่ไม่แพงอย่างขนาด70กรัม120บาทใช้ได้นานเกือบ6เดือนเพราะใช้แค่นิดเดียวยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันช่วยลดเสียวฟันได้ดีในราคาที่ไม่แพงเลยครับ
4: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
5: สนับสนุนโดย
6: อะไรดีบุ๋มก็ว่าดีสบู่เบนเนททุกสูตรเน้นคุณภาพอุดมด้วยสารสกัดจากธรรมชาติให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเจนบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
7: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาร์เซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสะดวกช็อปที่ช็อปมาเนีย
8: ตราธงทอง
9: คืนนั้นเลยที่เงินเดือนเข้าหายจัดจากคาตาเลยพี
10: ่นี่ไม่ใช่เรื่องลี้ลับหยุดโดนดอกเบี้ยแพงหลอนทุกเดือนมารีไฟแนนซ์บ้านกับออมสินดอกเบี้ยคงที่ปีแรกเริ่มต้น 0.99% ต่อปีผ่อนชิวๆปีแรกเริ่มต้นล้านละ 2,900 บาทต่อเดือนยื่นกู้เลยที่ www.gsb.or.th หรือแอป MyMo วันนี้ถึง15ตุลาคม69กู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงอยู่ระหว่าง 0.990% ถึง 5.975% ต่อปีเดือนไทยอื่นๆเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
11: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิต
12: แรงทุกครั้งแล้วก็มีตังเหลือแรงทุกครั้งแล้วก็มีตังเหลือกลางจากไฮดีเซล SSSS
13: วิ่งไกลๆ

0: จากไฮดีเซลเอสแรงทุกถังมีตังเหลือเติมเลยที่บางจาก
1: ปวดท้องเนื่องจากมีกรดมากในกระเพาะอาหารจุกเสียดท้องขึ้นท้องฟ

0: การเหล่านี้บรรเทาด้วยเบลซิตฟอร์ดยาน้ำลดกรดอลูมิเนียมแมกนีเซียไซเมทิโคนเป็นยาสามัญประจำบ้านเบลซิตฟอร์ดรสมิ้นมีจำหน่ายตามร้านขายยาร้านเอ็กซ์ต้าใน 7-Eleven และร้านยาแผนปัจจุบันทั่วไปอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาจาก
1: ไบโอฟาร์มเพื่อนคู่สุขภาพ
2: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cod Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cod Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
3: โอมความปวดจงคลายความสบายจงมา
4: สุกกายะยานวดคลายเส้นกลิ่นกาสลองตำรับวัดโพภาษาสมุนไพรสดสกัดเข้มข้นดูแลปัญหากล้ามเนื้อเส้นเอ็นและกระดูกเนื้อบางเบาซึมลึกไม่เหนียวเหนอะหนะหอมละมุนผ่อนคลาย
2: วันนี้เพียง999บาทรับขนาด12กรัม8ขวดแถมขนาด3กรัมอีก6ขวดโทร02-114-3990ค่าจะส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนียร์

0: โดยหมีคณัตชัย
1: พาเรตเพลงฮิตฮิตสิฮับ
2: สนับสนุนโดยน้ำพริกเผาพันท้ายหนักเครื่องอร่อยคำไหนคำนั้น
3: เอาละครับในช่วงของพาเรตนะตัวนี้หนึ่งสายมาแล้วสวัสดีครับ
4: สวัสดีค่ะเฮีย
3: สวัสดีครับพี่กอบกุลนะ
4: ค่ะ
3: ครับตอนนี้เป็นยังไงบ้างพี่ลาดพร้าว101
4: โอ้โหสาหัสอยู่ค่ะแต่ตอนนี้ดีขึ้นหน่อยแล้วค่ะ
3: ครับโอ้เห็นภาพที่เขาลงในโซเชียลนี่โหดมากเลยนะแถวนั้นนะ
4: โอ้โหโหดโอ้โหตั้งแต่เกิดมาไม่เคยเจอแบบนี้ค่ะ
3: มันสูงถึงระดับไหนครับพี่กอบคุณครับ
4: เลยเข่าขึ้นมาเยอะเลยค่ะ
3: อ๋อครับครับแล้ว
4: บางที่ก็ถึงใกล้แต่บางที่ก็ถึงหน้าอกอ่ะเดินลัดไปซื้อของไง
3: โอ้ก็ค่อนข้างสูงมากเลยเนาะพี่เนาะ
4: สูงสูงค่ะ
3: ครับครับแล้วตอนนี้เป็นยังไงบ้างครับตอนนี้น้ำเริ่มลดลงมาหรือยังครับพี
4: ่ที่หน้าบ้านลดแล้วค่ะแต่ข้างนอกยังไม่ลดนะ
3: โอ้มันยังมีโซนในบ้านเราที่ลดลงแต่ด้านนอกก็ยังแบบหนาแน่นอยู่เลยเนาะ
4: ด้านนอกยังไม่ลดค่ะแต่หน้าบ้านเนี่ยลดแล้ว
3: ครับแล้วพวกอาหารการกินที่เราออกไปซื้อที่ตลาดอะไรได้ไหมครับพี
4: ่มันออกไปไม่ได้ค่ะมันน้ำมันเต็มหมดน้ำมันเต็มหมดรถก็ออกไม่ได้รถต้องเอาออกไปจอดตั้งแต่คืนวันศุกร์อ่ะออกไปจอดข้างนอก
3: ครับ
4: ยังดีอ่ะที่ว่ายังตุนได้ข้าวสารได้พวกอาหารไว้หน่อยนึงก่อนน้ำท่วม
3: เมื่อคืนนี้ก็มี
4: เมื่อคืนนี้มีหน่วยไหนไม่ทราบว่าที่เขาเอาไว้นั่นเอาข้าวกล่องมาแจก
3: ครับ
4: ก็ยังมันเทาไปได
3: ้ครับพี่ๆที่เป็นกู้ภัยที่แบบไปแจกอาหารพี่ๆน้องๆที่โดนน้ำท่วมอยู่จริงๆลาดพร้าว101ข้างในเนี่ยก็ยังท่วมค่อนข้างสูงอยู่ก็สามารถเข้าไปแบ่งปันอาหารได้นะครับพี่
4: ค่ะ
3: นะครับโอ้ส่งกำลังใจให้พี่ขอบคุณนะอดทนนะ
4: โอ้ขอบคุณค่ะขอบคุณทุกแรงใจเลยค่ะที่ส่งกำลังใจมาให
3: ้ครับครับเดี๋ยวฟังเพลงเดี๋ยวเต้นได้นะพี่นะไม่เครียดนะ
4: ไม่เครียดแล้วค่ะ
3: ส่งพลังส่งพลังครับครับครับวันนี้พี่กอบคุณอยากฟังเพลงครับ
4: อื่นเขาหนักกว่าเราเยอะค่ะ
3: ครับเราก็สู้ๆเนาะพี่โน
4: ้ค่ะมันต้องสู้อย่างเดียวแหละค่ะ
3: ครับครับนะเอาเป็นกำลังใจให้กันนะครับ
4: วันนี้ขอบคุณมากค่ะเฮีย
3: ยินดีมากๆครับอยากฟังเพลงอะไรดีครับพี
4: ่แรงใจหน้าจอค่ะ
3: น้องไรอันนะ
4: ค่ะ
3: ได้เลยครับรบกวนพี่กอบคุณช่วยขอบคุณผู้สนับสนุนให้ผมหน่อยนะ
4: ค่ะ
3: เดี๋ยวผมนำทาง

0: ให้ครับพี
1: ่ค่ะ
0: น้ำพริกเผาพันท้าย
1: น้ำพริกเผาพันท้าย
0: หนักเครื่อง
1: หนักเครื่อง
0: อร่อยคำไหนคำนั้น
1: คำนั้นค่ะ
0: อ
1: ้
0: าวเป๊ะเลยครับชุดนี้มอบให้ใครดีครับพี
1: ่มอบให้ทุกเสียงทุกสายเลยค่ะให้ลุง935แล้วก็ให้คุณเอ่งบึงกลุ่มด้วยค่ะ
0: ครับ
1: ค่ะ
0: อันนี้เต็มวงหรือยังครับพี
1: ่ให้เฮียให้น้องหลังไมค์ด้วยค่ะ
0: น้องเมย์ด้วยนะครบเต็มวงเลยนะ
1: ค่ะ
0: ขอบ
1: ค
0: ุ
1: ณมากนะคะเฮีย
0: อะไรนะครับพี
1: ่ขอบคุณมากค่ะ
0: โอ้ยินดีมากๆขอบคุณเช่นกันนะพี่นะดูแลสุขภาพด้วยนะ
1: ค่ะ
0: ครับผม
1: สวัสดีครับ
0: สวัสดีครับ

0: คิดสีภาพ
1: สนับสนุนโดยน้ำพริกเผาพันท้ายหนักเครื่องอร่อยคำไหนคำนั้น
2: ขอบคุณน้ำพริกเผาพันท้ายหนักเครื่องอร่อยคำไหนคำนั้นนะครับอ้าวมาครับลูกพี่นะฮะในช่วงของพาเรทชั่วโมงที่2นะครับอยู่กับผมหมีธนชัยวันนี้ก็เป็นเรื่องราวเกี่ยวกับโทรศัพท์สื่อรักนะครับผมมีแรงใจหน้าจอนะจากน้องไรอันโชเบอร์ไม่โชว์ใจนะครับพี่หญิงดวงจันทร์นะครับมีหน้าจอรอสายนะครับตายอรทัยนะฮะแล้วก็มีงานจากหลวงไก่นะครับแค่โทรมาบอกว่าคิดถึงนะครับนะอ้าวยินดีต้อนรับชาวคณะทุกท่านเลยนะครับเดี๋ยวตอนนี้ฮะลูกพี่เดี๋ยวมีของอร่อยเอามาฝากกันชาวคณะตั้งใจฟังนะใครที่กำลังหิวนะหรือว่ากำลังมองหานะครับมื้ออร่อยนะที่ทั้งอิ่มนะครับแล้วก็คุ้มนะครับอันนี้แนะนำเลยครับยำยำบิ๊กคัพนะเป็นบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปนะครับถ้วยใหญ่ขึ้นนะเพิ่มทั้งเส้นนะครับแล้วก็เครื่องเนี่ยแบบคูณ2นะครับแล้วก็รสชาติเนี่ยเข้มข้นนะครับในแบบฉบับยำยำนะครับในราคาเพียง22บาทเท่านั้นนะตอนนี้ฮะลูกพี่มีให้เลือก2รสชาตินะครับ1คือรสหมูสับนะฮะที่กลิ่นนี่หอมนะครับหมูนะครับน้ำซุปเนี่ยกลมกล่อมนะพร้อมเนื้อสัตว์แล้วก็ไข่เพิ่มคูณ2นะครับ2คือรสต้มยำกุ้งน้ำข้นนะครับที่รสชาติเนี่ยเปรี้ยวเลยนะครับเปรี้ยวแซ่บเข้มข้นนะครับหอมเครื่องต้มยำนะฮะพร้อมกุ้งอบแห้งนะครับเพิ่มคูณ2นะครับให้เต็มอิ่มในทุกคำนะฮะแล้วก็สะดวกมากๆนะครับแค่เติมน้ำร้อนนะครับเพียงแค่3นาทีนะก็พร้อมอร่อยได้ทันทีนะครับไม่ต้องฉีกซองเครื่องปรุงให้ยุ่งยากด้วยนะครับยำยำบิ๊กคัพนะฮะอิ่มใหญ่นะครับอร่อยเต็มคัพนะราคาเพียง22บาทนะตอนนี้ก็ลองได้แล้ววันนี้ที่ร้านค้าทั่วไปนะครับแล้วก็ร้านสะดวกซื้อใกล้บ้านคุณนะครับนะอ้าวเดี๋ยวต่อไปนะครับเดี๋ยวเราจะไปฟังจ่อคิวฮิตกันนะครับนะช่วงของจ่อคิวฮิตก็ต้องขอบคุณด้วยนะฮะขอบคุณแชมพูแล้วก็ทรีทเมนต์ผม Green Bio นะครับราคาเบาๆท้าให้ลองยอดขายกว่า300ล้าน2นะครับก็เดี๋ยวจะเป็นงานจากน้องเวียงแล้วก็น้องเน็กนะครับโอ้โหโจ๊ะมากครับชุดนี้บอกเลยเต้ยโศกให้โลกฟ้อนนะครับนะก็อัลบั้มนะเต้ยโศกให้โลกฟ้อนสังกัดแกรมมี่โกด้วยนะฮะคำร้องทำนองพี่พานุวัฒน์วิเศษวงศานะฮะแล้วก็เรียบเรียงพี่จินนี่ฟูไทยนะครับและเสร็จแล้วก็เดี๋ยวไปฟังนะฮะในช่วงของเพลงฮิตติดชาร์ตกันต่อเลยจ้ะ
0: จอคิวฮิต
3: สนับสนุนโดยแชมพูและทรีทเมนต์ผม Green Bio

องเพลงนะครับในช่วงของเพลงฮิตติดชาร์ตนะครับนี่คือคนึงนิดนะจากน้องปรางนะครับล่าสุดตอนนี้ก็อยู่ในฮิตที่4นะครับโอ้ยก็ถือว่าขึ้นมาสูงมากเลยนะฮะแล้วก็ก่อนหน้านี้นะครับงานวัดบ้านเรานะครับน้องกุ้งฟิชเชอริงกับน็อตทอยนะตอนนี้ก็อยู่ในฮิตที่7นะก็เป็นเพลงที่ติดค้างนะครับพี่ขวัญเรือนกับพี่จิตนะขอมานะครับเราก็จัดให้นะครับเดี๋ยวตอนนี้เรามาทักทายชาวคณะที่เคารพกันบ้างนะครับที่เข้ามากดไลค์กดหัวใจกดหัวเราะนะครับผมนะฮะก็เดี๋ยวมาทักทายกันนะมีพี่ขาวดอนนะครับมีพี่ดวงเดือนอ่อนบางพี่สุวิมลนะครับน้องออยมาเหินนะครับพี่วันวิสาน้องกัญญาพี่วรนันท์นะครับพี่ละไอพี่กัลยาพี่วันดีพี่ทองแหลมนะครับมีน้ำเมพี่ทิวาพี่มยุรีนะคุณวารุณีพี่ประเทียนนะคุณชัตพรนะมีพี่รุ่งรุ่งพี่นิสานาพี่บุญเรือนนะครับพี่กีแซ่เบนะมีพี่อาเซียนนะครับพี่ประเพณพี่กล้วยชูไพรพี่สุนิสาพี่พัพพลอยพี่วันดีพี่สุจินดานะครับนะตอนนี้ครับชาวคณะเดี๋ยวเราไปพักกันสักครู่หนึ่งครับ

0: ดยหมีคณัตชัย
1: เติมไอเดียใหม่ๆให้ทุกเช้าสดใสกว่าเดิมเติมพลังบวกพร้อมเปลี่ยนทุกงานยากให้เป็นเรื่องง่ายเติมความสุขที่ยืนยาวด้วยรสชาติที่คุ้นเคยให้เขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟไทยมาตรฐานสากลพิถีพิถันทุกขั้นตอนการผลิตและรสชาติที่เป็นเอกลักษณ์ให้เราอยู่กับคุณในทุกช่วงเวลาเขาช่องรถแท้กาแฟไทย
2: เสียงเพียว

0: ชุ่มคอต้องยาอมสมุนไพรเสียงเพียวอ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับผลิตภัณฑ์ก่อนใช้ใบอนุญาตโฆษณาเลขที่ HB417/69A
1: ไอ้เจ๊งกินไร
2: ยำยำพี่ครับใหญ่เกินครับหอม
3: เฮฟพุ่งคูณ2เข้มข้นเหมือนเดิมคุ้มเกินครับหมูสับก็มีนะยำยำบิ๊กครับอัพไซด์ให้อร่อยเกินครับ
4: ยำยำชิโนโมโต
5: เพื่อนแท้คือคนที่อยู่ด้วยกันในทุกย่างก้าวเพื่อนที่ร่วมวางแผนเพื่อความฝันในวันที่คุณเริ่มต้นทำงานเพื่อนที่ช่วยให้คุณมีบ้านเพื่อวางรากฐานชีวิตเพื่อนที่เติมเต็มรอยยิ้มให้กับครอบครัวที่คุณรักเพราะชีวิตต้องการเพื่อนที่ไว้ใจได้ทอ.ส.พร้อมอยู่เคียงข้างในทุกช่วงเวลาของการมีบ้านมากกว่าการปล่อยกู้ทอ.ส.คือเพื่อนคู่คิดเรื่องบ้าน Beyond Housing Bank
1: ไอ้เท่งกินไร
2: ยำยำพี่ครับใหญ่เกินครับ
3: หอมเฮฟพุ่งคูณ2เข้มข้นเหมือนเดิมคุ้มเกินครับหมูสับก็มีนะยำยำบิ๊กครับอัพไซด์ให้อร่อยเกินครับ
4: ยำยำชิโนโมโตะ
6: บนถนนวันนี้กระบะซิ่งเร่งแรงแซงเกือบไม่รอดหลังวิ่งงานยาว3ชั่วโมงติดจนเครื่องร้อนสั่นเป็นเจ้าเข้าเร่งยังไงก็ไม่ขึ้นเรื่องนี้ต้องถึงพี่หนุ่มกันชัย
7: สิงกระบะต้องน้ำมันเครื่องพาวซ่าไฮเปอร์แม็กซ์สูตรใหม่ช่วยปกป้องเครื่องยนต์จากความร้อนเครื่องเดินเรียบไม่

0: บู่ไมด้าสูตรซัมเปอร์ 2.5% ช่วยลดการสะสมเชื้อราและแบคทีเรียที่เป็นสาเหตุของอาการคันลดการกลับมาเป็นซ้ำจากเชื้อราด้วยสบู่ไมด้า
1: ไมด้าไม่คัน
2: ได้ยินเสียงนี้เมื่อไหร
3: ่มากินข้าวเร็วลูก
4: เย้
2: ก็รู้ว่าถึงบ้านแล้ว
4: น่าทานจังครับแม่
2: เพราะทุกมื้อคือตัวแทนของคำว่ารัก ส่งต่อรักให้กันเตาแก๊ส Lucky Flame
5: งานสำคัญต้องใช้เสียง เมื่อเสมหะกวนคออาการไอกวนใจได้เวลา ขับเสมหะด้วยยาอมบรรเทาอาการไอมะขามป้อมตราธงทองอย่าลืมยาอมบรรเทาอาการไอมะขามป้อมตราธงทองย้ำตราธงทองแก้ไอขับเสมหะหาซื้อง่ายที่ 7-Eleven และร้านขายยาชั้นนำทั่วไปและทานเมื่อมีอาการไอด้วยยาน้ำเชื่อมแก้ไอมะขามป้อมตราธงทองย้ำตราธงทองไอไม่กวนใจ
6: โอ้ยกลิ่นของโปรดผมแน่เลย
2: นี่แหละภาษารัก
3: กะเพรากับกรอบที่คุณชอบมาแล้วค่ะ
2: ที่บ้านเราใช้บอกกันมาเสมอ เพราะทุกมื้อคือตัวแทนของคำว่ารักส่งต่อรักให้กันเตาแก๊ส Lucky Flame
7: น้องครับเปิดบัญชีให้พี่หน่อยเดี๋ยวพี่ให้ 3,000 ไม่ต้องทำอะไรเลย
3: แค่เปิดบัญชีใช่ไหมได้เงินง่ายๆแบบนี้ก็ดีนะ
8: หยุดก่อนบัญชีที่คุณเปิดอาจถูกนำไปใช้หลอกลวงและฟอกเงินจนคุณกลายเป็นบัญชีม้าโดยไม่รู้ตัวอย่าเห็นแก่เงินไม่กี่พันแต่ถูกปรับหลักแสนแถมเสี่ยงติดคุกเสียอนาคตเพราะการให้ยืมขายหรือเปิดบัญชีให้คนอื่นมีโทษจำคุกไม่เกิน3ปีปรับไม่เกิน 300,000 บาทอย่าขายอย่าเปิดบัญชีให้ใครด้วยความห่วงใยจากศูนย์ AOC 1441กระทรวง DE

0: ดยหมีคณัตชัย
1: สนับสนุนโดยรถจักรยานยนต์ยามาฮ่ามากกว่าคุ้มค่ากว่ายามาฮ่ารับประกันนานถึง5ปี

0: นับสนุนโดย DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158และ
1: 73ปีทอส Beyond Housing Bank มากกว่าการปล่อยกู้คือเพื่อนคู่คิดเรื่องบ้าน
2: คุณ DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158และ73ปีทอส Beyond Housing Bank มากกว่าการปล่อยกู้คือเพื่อนคู่คิดเรื่องบ้านนะครับอันนี้จบไปเมื่อสักครู่นี้นะครับรักน้องคนเดียวจากพี่สอนนะครับนะเดี๋ยวมาทักทายชาวพระทางหลังไมค์กันบ้างนะครับมีพี่นีรัชดานะครับมีคุณพลอยบางกอกใหญ่นะครับมีน้องแชมป์นะครับมีป้ายามีพี่กุลสมุทรปราการนะครับพี่เน่งบึงกลุ่มนะครับพี่ติ๋มหนองจอกมีตาออนจังหวัดตากนะฮะแล้วก็มีน้องปลายฟ้าขอนแก่นนะครับพี่วาสนาประเวศนะฮะแล้วก็มีพี่กอบกุลนะครับก็ยินดีต้อนรับชาวคณะทุกท่านเลยนะครับเดี๋ยวชั่วโมงนี้ส่งท้ายนะครับเพื่อนเพลงหวานนะด้วยงานจากพี่หนุ่มเสกนะครับรักเป็นดั่งต้นไม้นะครับชั่วโมงหน้าชาวคณะอยากฟังเพลงไหนก็เลือกเพลงเข้ามาเลยนะจ๊ะ

0: นับสนุนโดย DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158และ
1: 73ปีทอ.ส. Beyond Housing Bank มากกว่าการปล่อยกู้คือเพื่อนคู่คิดเรื่องบ้าน

0: โดยหมีธนัชชัยขณะนี้เวลา 15:22 ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจกระเป๋าร่วมกับ
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
0: เสนอนี้เวลา 15:00 นต่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยพจนาถ ธนธนากุลการไฟฟ้านครหลวงจ่ายกระแสไฟฟ้าเคหะชุมชนคลองจันทน์เคหะร่มเกล้าแล้วเร่งตรวจสอบความปลอดภัยระบบไฟฟ้าพื้นที่น้ำท่วมนางสาวพลอยทะเลรัศมีแสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าจากสถานการณ์น้ำท่วมขังในเคหะชุมชนคลองจันทน์เขตบางกะปิและเคหะร่มเกล้าส่งผลทำให้เกิดความกระทบต่อประชาชนผู้อยู่อาศัยรัฐบาลมอบหมายการไฟฟ้านครหลวงเข้าตรวจสอบความปลอดภัยจ่ายกระแสไฟฟ้าคืนให้ครบถ้วนเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนขณะนี้สามารถจ่ายกระแสไฟฟ้ากลับคืนได้ครบแล้วตั้งแต่ชั้น2ขึ้นไปเพื่อความปลอดภัยสำหรับพื้นที่ที่มีระดับน้ำท่วมสูงการไฟฟ้านครหลวงได้ปลดอุปกรณ์จ่ายไฟฟ้าเป็นการชั่วคราวเพื่อป้องกันอันตรายก่อนจะเร่งตรวจสอบและทยอยจ่ายกระแสไฟกลับคืนเมื่อสภาพพื้นที่มีความปลอดภัยจนกว่าจะสามารถจ่ายไฟฟ้าได้อย่างครบถ้วนโดยนายกรัฐมนตรีสั่งการกำชับให้เจ้าหน้าที่การไฟฟ้านครหลวงเร่งดำเนินการยึดความปลอดภัยของประชาชนและเจ้าหน้าที่เป็นสำคัญแนะนำประชาชนให้ช่างผู้ชำนาญตรวจสอบระบบไฟฟ้าเครื่องใช้ไฟฟ้าปลั๊กสวิตช์ไฟและอุปกรณ์ที่เคยถูกน้ำท่วมก่อนนำกลับมาใช้งานคมนาคมเร่งการบินไทยเคลียร์สัมภาระตกค้างเล็งถกบอร์ดด่วนวางแผนรับมือนายสิริพงษ์อังคสกุลเกียรติรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมกล่าวถึงปัญหากระเป๋าสัมภาระผู้โดยสารการบินไทยตกค้างสะสมที่ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิว่านายชัยเอี่ยมสิริประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษ

0: จัดการบินไทยจำกัดมหาชนชี้แจงว่าสาเหตุสำคัญมาจากภาวะขาดแคลนบุคลากรหลังพนักงานจำนวนมากได้รับผลกระทบจากสถานการณ์น้ำท่วมขณะนี้การบินไทยได้เปิดรับความช่วยเหลือจากหลายหน่วยงานแล้วและแจ้งว่าจะเร่งจัดส่งสัมภาระตกค้างให้แล้วเสร็จภายในวันนี้ขณะที่กระทรวงคมนาคมเห็นว่าควรเร่งเปิดประชุมคณะกรรมการหรือบอร์ดการบินไทยเพื่อทบทวนปัญหากำหนดแนวทางแก้ไขและวางมาตรการรองรับไม่ให้เกิดซ้ำสำหรับกระเป๋าที่ตกค้างผู้โดยสารได้แจ้งให้จัดส่งเจ้าหน้าที่จะดำเนินการส่งไปตามชื่อและที่อยู่ที่ระบุไว้ส่วนผู้โดยสารที่ประสงค์มารับเองจะมีการคัดแยกรวบรวมไว้เรื่องการชดเชยผู้โดยสารเป็นหน้าที่โดยตรงของการบินไทยหากเลือกไม่ดูแลผู้โดยสารผลกระทบและความเสียหายทางธุรกิจจะย้อนกลับมาที่บริษัทเองอย่างไรก็ตามสิ่งที่กระทรวงต้องการเห็นมากกว่านี้คือการบริหารจัดการที่รวดเร็วความรับผิดชอบต่อผู้โดยสารและการสื่อสารอย่างตรงไปตรงมาโดยเฉพาะในช่วงที่ประชาชนได้รับผลกระทบจังหวัดราชบุรีเร่งอพยพชาวบ้านริมฝั่งแม่กลองและลำน้ำสาขาหลังได้รับการแจ้งเตือนเพิ่มการระบายน้ำล่าสุดน้ำเริ่มเข้าพื้นที่วัดมหาธาตุวรวิหารพระอารามหลวงแล้วจันยาแก้วนุ้ยรายงานค่ะ
1: นางสาวธิติลักษณ์คำพาผู้ราชการจังหวัดราชบุรีได้บูรณาการทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งช่วยเหลือประชาชนที่กำลังประสบอุทกภัยบริเวณริมแม่น้ำแม่กลองโดยเฉพาะชุมชนที่อาศัยอยู่แถวชุมชนวัดมหาธาตุวรวิหารเขตเทศบาลเมืองหลังจากได้รับแจ้งเตือนจะปรับเพิ่มการระบายน้ำเป็น 2,000 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีและอาจจะปรับเพิ่มอีกเป็น 3,000 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีขอให้ประชาชนที่อาศัยอยู่ริมแม่น้ำแม่กลองริมคลองสาขาพื้นที่ลุ่มต่ำในพื้นที่อำเภอบ้านโป่งอำเภอโพธารามอำเภอเมืองอำเภอบางแพอำเภอดำเนินสะดวกอำเภอวัดเพลงอำเภอปักท่อออกจากบ้านเรือนโดยเฉพาะเด็กผู้ป่วยผู้สูงอายุซึ่งขณะนี้มวลน้ำได้เริ่มเข้าบริเวณวัดมหาธาตุวรวิหารพระอารามหลวงซึ่งมีพระปรางสมัยทวาราวดีชุมชนใกล้เคียงโดยน้ำได้เริ่มไหลเข้ายังท่อระบายน้ำและเอ่อล้นขึ้นบนถนนในเขตเทศบาลเมืองราชบุรีแล้วบางจุดขณะที่ประชาชนเขตเทศบาลวิตกกังวลว่าอาจจะเกิดน้ำท่วมใหญ่เหมือนเมื่อครั้งปี2539ที่ผ่านมาเนื่องจากขณะนี้ปริมาณน้ำจากระดับน้ำแม่กลองสูงถึง4เมตรคงเหลืออีกประมาณ 1.10 เมตรก็จะถึง 5.10 เมตรเท่ากับระดับน้ำท่วมใหญ่เมืองราชบุรีเมื่อปี2539อย่างไรก็ตามหลายหน่วยงานทั้งทหารอาสาสมัครรักษาดินแดนเจ้าหน้าที่มูลนิธิได้ช่วยกันขนย้ายสิ่งของที่จำเป็นและนำผู้สูงอายุผู้ป่วยไปยังที่พักชั่วคราวเพื่อความปลอดภัยและขอให้ประชาชนคอยติดตามข่าวสารอย่างใกล้ชิดจันยาแก้วนุ้ยสำนักข่าวไทยอสมทรายงานจากจังหวัดราชบุรีค่ะ
2: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทยสิริหน้าชนนีพันปีหลวงสิริปวงประชานศบทสีสิริกิจก้องเกริกฟ้าบารมีสิริสวงสถิตทวีนิรันเทิงน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการผู้บริหารพนักงานและลูกจ้างบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
3: เนื่องจากมีกรดมากในกระเพาะอาหารจุกเสียดท้องขึ้นท้องเฟ้ออาการเหล่านี้บรรเทาด้วยเบลซิดฟอร์ดยาน้ำลดกรดอะลูมิเนียมแมกนีเซียไซเมทิโคนเป็นยาสามัญประจำบ้านเบลซิดฟอร์ดรสมินมีจำหน่ายตามร้านขายยาร้านเอ็กซ์ต้าในเซเว่นอีเลเว่นและร้านยาแผนปัจจุบันทั่วไปอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาจาก
4: ไบโอฟาร์มเพื่อนคู่สุขภาพ
5: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาร์เซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสรุปช็อปที่ช็อปมาเนีย
6: ข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน MCOT Connect แค่แอปเดียว เชื่อมทุกข่าวสาร

เอาละครับลูกพี่มหานครออนไลน์ฮิตนะครับตอนนี้ก็ชั่วโมงที่3นะครับอยู่กับผมหมีคณัชชัยนะครับมี2เพลงนะครับฝนเทลงมาจากกาเน็ตนะครับอันนี้ฟังเอาความบันเทิงนะครับไม่ได้ลงมาจริงๆนะครับนะอ่ะแล้วก็มีเด็กดอยป่วนเมืองจากน้องไม้นะครับ2เพลงนะครับเดี๋ยวตอนนี้เรามาฟังพยากรณ์อากาศนะครับวันนี้ไม่ค่อยห่วงนะครับลูกพี่เพราะว่าผมมองไปแล้วผมเห็นแสงแดดนะครับดีๆนะครับวันนี้ท้องฟ้าแจ่มใสนะใครที่ซักผ้าไม่ว่าจะเป็นผ้านวมนะครับผ้าเช็ดตัวผ้าขนหนูหนาๆนะครับวันนี้น่าจะแห้งสดชื่นมากๆเลยนะครับนะอ่ะมาครับพยากรณ์อากาศวันนี้นะครับไปดูที่ภาคเหนือนะครับก็มีเปอร์เซ็นต์ฝนตก 60% นะครับนะแล้วก็อากาศร้อนสุดอยู่ที่33องศานะครับภาคอีสานนะครับมีฝนฟ้าคะนองประมาณ 30% นะฮะร้อนสุดอยู่ที่34องศานะครับภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองประมาณ 40% นะครับอุณหภูมิร้อนสุดอยู่ที่34องศานะครับไปที่ภาคตะวันออกนะฮะมีเปอร์เซ็นต์ฝนตก 40% นะครับร้อนสุดอยู่ที่33องศานะครับแล้วก็กรุงเทพแล้วก็ปริมณฑลนะครับวันนี้มีเปอร์เซ็นต์ฝนตก 40% นะฮะอากาศร้อนสุดอยู่ที่นะครับร้อนสุดนะครับ34องศานะครับภาคใต้ฝั่งอ่าวไทยนะครับมีเปอร์เซ็นต์ฝนตก60% นะครับร้อนสุดอยู่ที่35องศานะครับนะแล้วก็ภาคใต้ฝั่งอันดามันนะครับนะก็มีเปอร์เซ็นต์ฝนตก 60% ร้อนสุดนะครับอยู่ที่35องศาจ้า

นุนโดยบำรุงร่างกายบำรุงโลหิตบำรุงประสาทเฮโมวิทยาบำรุงร่างกายเม็ดสีแดงอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา

0: นุนโดยบำรุงร่างกายบำรุงโลหิตบำรุงประสาทเฮโมวิทยาบำรุงร่างกายเม็ดสีแดงอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
1: ฮิสตอรี่นะครับในช่วงนี้นะฮะก็ต้องขอบคุณด้วยนะฮะขอบคุณบำรุงร่างกายบำรุงโลหิตบำรุงประสาทเฮโมวิทยาบำรุงร่างกายเม็ดสีแดงอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยานะครับนะฮิสตอรี่มีชื่อชุดว่าแค่เจ้าลาก็สั่นไปทั้งใจนะครับแผ่นดินไหวในใจไอ้นะครับพี่ต้าต่อจวอนะฮะแล้วก็มีไอ้ตายสี่หอยนำโบนะครับเพชรสหรัฐนะครับนะมาครับพี่ทักทายชาวคณะกันหน่อยที่มากดไลค์กดหัวใจกดโอบกอดนะฮะมีพี่จรัสนะพี่ธยามนนะครับมีพี่พันนีพี่จิราวันนะครับมีพี่นนท์นะครับพี่หน่อไม้นะครับมีพี่อ้อไรอันนะครับพี่สุรภานะครับมีคุณบูนนะมีคุณอุศดาวิทย์นะครับพี่ไพศาลพี่สอนจินดารัตน์นะครับพี่พนัทท่านนายพลพี่ลันนาพี่ประพัฒน์พี่หย่อนสวรรค์นะครับพี่กิมหลีนะครับพี่พัทรดาพี่ลำดวนเจ้าพี่กับแก้วนะครับมีพี่มนพี่อนันต์นะครับมีน้องบีมนะครับน้ำเมพี่หนูริงนะครับพี่ทิพพรพี่เวยนายนะครับพี่อรพินนะฮะแล้วก็พี่สุครีมพี่สายพินพี่ถาปกรพี่ยายเกศแก้วพี่ทศพลพี่พรทิพย์นะฮะแล้วก็มีพี่ชนินพี่สุขสันต์ด้วยนะครับก็ยินดีต้อนรับชาวคณะทุกท่านเลยนะครับเดี๋ยวมาฟังเพลงกันต่อนะฮะเดี๋ยวมีงานจากน้องการทัศนะกับพี่กัณฑพัฒน์นะฮะเสมือนดวงใจนะมีกลางหัวใจจากน้องแอ๊กนะฮะแล้วก็แต่ปางก่อนน้องหญิงกับน้องโอ๊ตนะครับแล้วก็ตามด้วยเพลงช้างเผือกนะจ๊ะ

0: นับสนุนโดยสีรองพื้นเบเยอร์บอกลาปัญหาเชื้อราลอกพองชื้นรีโนเวทบ้านใหม่ทั้งทีต้องจบให้ตรงจุด
1: ขอบคุณสีรองพื้นเบเยอร์บอกลาปัญหาเชื้อราลอกพองชื้นรีโนเวทบ้านทั้งทีต้องจบให้ตรงจุดนะครับนี่คือหนุ่ม60นะจากลุงแดงประเทศไทยนะครับชาวคณะก็แซวกันยับเลยนะครับว่าใคร60บ้างไม่มีนะครับตอนนี้ชาวคณะของเรามีแต่เด็กๆทั้งนั้นเลยนะครับเดี๋ยวตอนนี้เราไปคุยกันในช่วงของมหานครแฟมิลี่กันครับ
2: มหานครแฟมิลี
3: ่สนับสนุนโดยกาแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
4: วายวายว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าว
0: DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158และเมื่อเสมหะกวนคออาการไอกวนใจได้เวลาขับเสมหะด้วยมะขามป้อมตราธงทองย้ำตราธงทอง
1: ขอบคุณกาแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทยไวๆว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าวและ DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158เมื่อเสมหะกวนคออาการไอกวนใจได้เวลาขับเสมหะด้วยมะขามป้อมตราธงทองนะครับก็ติดตามกันนะว่ากิจกรรมในเดือนหน้าจะเป็นอะไรนะครับชาวคณะก็ต้องติดตามอย่างใกล้ชิดจริงๆนะที่แฟนเพจของเราก็ได้นะครับที่ LTM FM 95จ้าม
2: หานครแฟมิลี่
3: สนับสนุนโดยกาแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
4: วายวายว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าว
0: DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158และเมื่อเสมหะกวนคออาการไอกวนใจได้เวลาขับเสมหะด้วยมะขามป้อมตราธงทองย้ำตราธงทอง

0: พลงนี้จากน้องลำไยหายทองคำมอบให้สิงรถบรรทุกเผ่าซาทุกคันที่ของเต็มท้ายแต่ใจยังเต็มถังเจอผู้สาวอาจทำให้ใจสั่นแต่ถ้าเจอเนินชันรับรองไม่ถอนตอ
1: ซ่อมบังอยู่เด้ออยากจะลอกเธอเจอบรรทุกเธอก็วันไว้แรงแรงแซงอึดได้ใจเห็นแล้วน้ำลายซอ
0: สิงบรรทุกต้องน้ำมันเครื่องเผ่าซาลองไลฟ์โกพลัสสูตรใหม
2: ่เผ่าซาลอกเครื่องพลังหนุ่มให้คุณไปอยู่ยาว
3: Pulsar
4: น้องคะเปิดบัญชีพี่หน่อยเดี๋ยวพี่ให้ 3,000 ไม่ต้องทำอะไรเลย
5: แค่เปิดบัญชีใช่ไหมได้เงินง่ายๆแบบนี้ก็ดีนะ
6: หยุดก่อนบัญชีที่คุณเปิดอาจถูกนำไปใช้หลอกลวงและฟอกเงินจนคุณกลายเป็นบัญชีม้าโดยไม่รู้ตัวอย่าเห็นแก่เงินไม่กี่พันแต่ถูกปรับหลักแสนแถมเสี่ยงติดคุกเสียอนาคตเพราะการให้ยืมขายหรือเปิดบัญชีให้คนอื่นมีโทษจำคุกไม่เกิน3ปีปรับไม่เกิน 300,000 บาทอย่าขายอย่าเปิดบัญชีให้ใครด้วยความห่วงใยจากศูนย์ AOC 1441กระทรวง DE
7: รู้หรือไม่ซักผ้าตอนกลางคืนช่วยลดค่าไฟได้เครื่องซักผ้า1ครั้งใช้ไฟประมาณ400ถึง 1,000 วัตต์หรือเกือบ1หน่วยไฟถ้าบ้านคุณซักผ้าตอนกลางคืนอุณหภูมิต่ำกว่าตอนกลางวันเครื่องไม่ต้องทำงานหนักทำให้ใช้ไฟฟ้าน้อยลงคลิกง่ายๆซักผ้าตอนกลางคืนและซักให้เต็มถังในครั้งเดียวช่วยลดการใช้พลังงานของบ้านและช่วยให้เครื่องทำงานคุ้มค่ามากขึ้นเรื่องเล็กๆที่หลายคนไม่รู้แต่ช่วยลดค่าไฟได้จริง
8: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
9: เคลียร์คิวคุณหรือยังไปเช็คอินรับพลังมงคลเปิดปีมาแม่กันแบบปัง
10: ๆ Mute on Tour Glam and Glow ปฏิหารล้านนา
9: ร่วมทริปสุด Exclusive ไปกับอาจารย์คทาชินบัญชรบนเส้นทางปาฏิหาริย์ล้านนาเชียงใหม่ลำพูนทำพิธีสะเดาะเคราะห์สืบชะตารับมงคลอธิษฐานจิตเพื่อความรุ่งเรืองณพระธาตุดอยสุเทพไหว้พระเสริมสิริมงคลที่วัดพระธาตุธริพุนชัยส่งต่อความสุขเติมรอยยิ้มรับลมหนาวบนม่อนแจ่มพร้อมดื่มด่ำความสวยงามของปราสาทดอกไม้สุดตระการตาออกเดินทาง 27-29 พฤศจิกายน 2569 บินสบายไปเติมพลังกายรับพลังใจในราคาสุดคุ้มเพียง 29,99 บาทจากราคา 21,999 บาทถึง15ตุลาคมนี้พร้อมรับของมงคลจากอาจารย์คทาทุกท่านจองที่นั่งสอบถามโปรแกรมได้ทาง LINE @medone07 หรือโทร0814986322
11: อย่าลืมซื้อมอเตอร์ไซค์ให้คุ้มค่าต้อง
12: ยามาฮ่ารับประกัน5ปี
11: ซื้อมอเตอร์ไซค์ทุกครั้งอย่าลืมถามหารับประกัน5ปีนะครับ
12: 5ปี

บ้างไฟแสนนะจ๊ะพีเสด็จนะครับแหมเวลาก็หมดไวจริงๆนะฮะก็เดี๋ยวช่วงหน้านะครับอยู่กับน้องโอ๊ตสุดหล่อกันต่อนะครับเพียฝากไว้นะว่าให้ทำความดีนะครับให้เหมือนกับเกลือที่รักษาความเค็มนะฮะแล้วเดี๋ยวต่อไปนะฮะความดีทั้งหมดที่เราทำนั้นก็จะกลับมารักษาเรานะครับเฮียรักทุกคนนะจุ๊บจุ๊บนะครับวันนี้ก็ลากันไปด้วยเพลงนี้นะครับงานจากพี่หนูมิเตอร์นะฮะกับเล็กซ์เลนนะครับบาปบุญนะครับนะก็ฝากไว้ด้วยเพลงเท่านี้นะครับนะก็เดี๋ยวพรุ่งนี้เจอกันนะครับรักแน่จุ๊บๆสวัสดีจ้า

0: ขณะนี้เวลา16นาฬิกา22ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจกระเป๋าร่วมกับ
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
0: เสนอข่าวต้นชั่วโมงจากสำนักข่าวไทย
4: ขณะนี้เวลา16นาฬิกาค่ะต่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยกฤติยาสินธุวราวันครม.ไฟเขียวงบกลาง 4,000 ล้านบาทเยียวยาน้ำท่วมทั่วประเทศนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเปิดเผยภายหลังการประชุมคณะรัฐมนตรีว่าวันนี้ที่ประชุมได้อนุมัติงบกลางรายการสำรองจ่ายกรณีฉุกเฉินโดยจำเป็นเร่งด่วนปี2569โดยใช้งบกลางที่เหลืออยู่มาตั้งสำรองเพื่อใช้สำหรับการช่วยเหลือเยียวยาประชาชนทั่วประเทศประมาณ 4,000 ล้านบาทซึ่งน่าจะเพียงพอสำหรับการช่วยเหลือเยียวยาและแก้ไขปัญหาน้ำท่วมยืนยันว่าการบริหารสถานการณ์อุทกภัยหรือภัยธรรมชาติมีรองนายกรัฐมนตรีที่กำกับดูแลแต่ละภาคและได้แต่งตั้งเพิ่มเติมให้พลโทอดุลบุญธรรมเจริญรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมเป็นตัวแทนของคณะรัฐมนตรีดูพื้นที่กรุงเทพมหานครที่ประชุมคณะรัฐมนตรีเห็นชอบโครงการระบายน้ำในเส้นทางชายนาฏป่าสักอ่าวไทยวงเงินกว่า 160,000 ล้านบาทใช้เวลา8ปีหากโครงการนี้ผ่านเรียบร้อยจะทำให้การป้องกันน้ำท่วมทั้งเขตภาคกลางกรุงเทพมหานครและปริมณฑลจะมีประสิทธิภาพมากขึ้นที่สำคัญคือเรื่องการกักเก็บน้ำซึ่งงบประมาณ 160,000 ล้านบาทมีเงินกู้ด้วยตำรวจเร่งเคลียร์รถตกค้าง477คันเปิดเส้นทางรับวันทำการกทพ.ขอรถจอดทางพิเศษรีบย้ายวันเกิดอุบัติเหตุพลตำรวจตรีธวัชมุงสง่ารองผู้บัญชาการตำรวจนครบาลเปิดเผยภาพรวมการคืนพื้นผิวจราจรบริเวณที่มีน้ำท่วมขังหลังสถานการณ์เริ่มคลี่คลายว่าขณะนี้ตำรวจเร่งเคลื่อนย้ายรถที่จอดเสียและรถที่จอดขีดขวางการจราจรหลังสถานการณ์น้ำท่วมในหลายพื้นที่ของกรุงเทพมหานครเริ่มคลี่คลายโดยแบ่งรถที่ต้องเร่งจัดการออกเป็น2กลุ่มกลุ่มแรกคือรถที่จอดเสียจากน้ำท่วมได้ประสานภาคเอกชนนำรถขนาดใหญ่รถไลท์และอุปกรณ์ที่มีความพร้อมเข้าช่วยเหลือเนื่องจากรถและอุปกรณ์ของตำรวจมีข้อจำกัดในการเข้าพื้นที่ที่ยังมีน้ำท่วมสูงส่วนกลุ่มที่2คือรถที่ยังสามารถใช้งานได้แต่เจ้าของนำไปจอดทิ้งไว้ในจุดที่อาจจะกีดขวางเส้นทางโดยเฉพาะบริเวณทางขึ้นลงสะพานและเส้นทางยกระดับตำรวจขอความร่วมมือเจ้าของรถที่สามารถเคลื่อนย้ายได้ให้นำรถออกจากจุดดังกล่าวโดยเร็วเพราะบางจุดเหลือจอดอยู่เพียงคันเดียวเบื้องต้นตำรวจมี

0: ข้อมูลรถตกค้างในพื้นที่กรุงเทพมหานครประมาณ477คันแต่ตัวเลขดังกล่าวยังไม่รวมรถที่จอดอยู่ตามตรอกซอกซอยรถที่ยังจมอยู่ในพื้นที่น้ำท่วมรวมไปถึงรถที่จอดอยู่ตามแฟลตหรือชุมชนซึ่งเจ้าหน้าที่จะเร่งสำรวจและจะทำข้อมูลเพิ่มเติมด้านนางชินนาถคุณเจริญรองผู้ว่าการปฏิบัติการการทางพิเศษแห่งประเทศไทยหรือกทพ.เปิดเผยว่ากทพ.ได้ประสานตำรวจและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อประชาสัมพันธ์ขอความร่วมมือประชาชนที่นำรถไปจอดบนทางพิเศษให้เร่งเคลื่อนย้ายออกจากพื้นที่โดยเร็วเพื่อความปลอดภัยของผู้ใช้ทางเนื่องจากขณะนี้การจราจรบนทางพิเศษเริ่มกลับมาใช้งานได้และรถที่สัญจรบนทางพิเศษใช้ความเร็วค่อนข้างสูงหากมีรถจอดอยู่บนเส้นทางโดยเฉพาะจุดที่ยังมีน้ำท่วมขังอาจจะทำให้เกิดอันตรายและเกิดอุบัติเหตุได
1: ้ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทยสิริหน้าชนนีพันปีหลวงสิริปวงประชานศบทศรีสิริกิจก้องเกิดฟ้าบารมีสิริสวงสถิตทวีนิรันดร์เทอญน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการผู้บริหารพนักงานและลูกจ้างบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
2: สนับสนุนโดย
3: อะไรดีบุ๋มก็ว่าดีสบู่เบเนตทุกสูตรเน้นคุณภาพอุดมด้วยสารสกัดจากธรรมชาติให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเจนภูมิคอนเฟิร์มนะคะ
4: ปวดท้องเนื่องจากมีกรดมากในกระเพาะอาหารจุกเสียดท้องขึ้นท้องเฟ้ออาการเหล่านี้บรรเทาด้วยเบลซิตฟอร์ดยาน้ำลดกรดอลูมิเนียมแมกนีเซียไซเมทิโคนเป็นยาสามัญประจำบ้านเบลซิตฟอร์ดรสมิ้นมีจำหน่ายตามร้านขายยาร้านเอ็กซ์ต้าใน 7-Eleven และร้านยาแผนปัจจุบันทั่วไปอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาจาก
5: ไบโอฟาร์มเพื่อนคู่สุขภาพ
6: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย NECA Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาร์เซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ NECA Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
7: เริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC
8: ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคมเชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95
9: ไม่การเปิดตู้เย็นทิ้งไว้อาจทำให้ค่าไฟเพิ่มขึ้นแบบไม่รู้ตัวเพราะทุกครั้งที่เราเปิดตู้เย็นความเย็นจะไหลออกทันทีตู้เย็นต้องใช้พลังงานมากขึ้นเพื่อทำความเย็นกลับมาการเปิดตู้เย็นบ่อยหรือเปิดค้างไว้แล้วคิดว่าจะหยิบอะไรดีทำให้ตู้เย็นเราใช้ไฟเพิ่มขึ้น 5-10% ทริคง่ายๆคิดก่อนเปิดหยิบให้ครบแล้วปิดทันทีแค่เปลี่ยนในใส่เล็กๆค่าไฟก็ลดลงได้จริง
10: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกั

0: โดยโอ๊ตคณิต
1: คิดมาราธอนสนับสนุนโดยพาวซ่าลองไลฟ์โกพลัสสูตรใหม่เพื่อรถบรรทุกใหม่ช่วยปกป้องเครื่องยนต์จากความร้อนไม่มีถอนต่อ

0: ตอนรับด้วย3งานเพลงนะครับกับช่วงเวลาของฮิตมาราธอนวันนี้ก็เปิดมาด้วยรักพี่ไข่นุ้ยงานจากดาใต้ปลายพญาดอกดาราครับโอมทับ5ถูกแนะนำเข้ามาทั้งทางหลังไมค์รวมไปถึงทาง Facebook Live สด LTM FM 95นะครับและปิดท้ายด้วยงานจากน้องแนนซี่ท็อปไลน์หรือว่าน้องกุหลาบร้อยรัศมีอิจฉาตายายครับในช่วงเวลาของฮิตมาราธอนต้องขอบพระคุณสิงกระบะต้องพาวซ่าไฮเปอร์แม็กด้วยฟิล์มฮีทการ์ดช่วยปกป้องเครื่องยนต์จากความร้อนช่วยลดการเสียดสี
1: สนับสนุนโดย Pausa Long Life Go Plus สูตรใหม่เพื่อรถบรรทุกใหม่ช่วยปกป้องเครื่องยนต์จากความร้อนไม่มีถอนต่อ Pausa
0: สวัสดีคุณฟังด้วยนะครับทั้งกรุงเทพปริมณฑลรวมไปถึงคุณฟังที่รับฟังผ่านทางเครือข่ายวิทยุของอสมท MCOT Radio Network ในขณะนี้นะครับก็ส่งสัญญาณขยายความสุขผ่านทางลูกทุ่งมหานครพลัสนะครับส่วนช่องทางการขอเพลงครับหมายเลขโทรศัพท์022481366ครับ022481366 SMS พิมพ์ข้อความแล้วส่งมาที่หมายเลข4689400 Facebook ก็ค้นหาคำว่า LTM FM 95นะสวัสดีด้วยนะครับพี่กุลจากสมุทรปราการวันนี้แวะมาฝากเพลงขอกำลังใจหนูเล็กกากานะครับฝากมอบให้ FC ทุกท่านรวมไปถึงพี่อุไรปราบปรามด้วยนะบอกว่าอยากจะส่งกำลังใจผ่านเสียงเพลงของพี่หนูเล็กกากาขอกำลังใจก็เพิ่มเติมเข้ามาทาง Facebook Live สดเมื่อต้นชั่วโมงนี้นะครับและทักทายไปถึงหนึ่งสาวนะฮะจากชลบุรีแวะมาฝากเพลงสุดแขนทศกัณฐ์การทัศนะบอกว่ารับฟังอยู่ค่ะทางช่องแอร์นี่นะอ่ะก็ทักทายกันด้วยสำหรับวันอังคารแบบนี้29กันยายนกันแล้วนะครับความเครียดความกังวลใจหลากหลายท่านก็อาจจะมีอยู่แล้วก็เป็นผู้ประสบภัยไม่ว่าจะโดยตรงหรือว่าทางอ้อมนะครับทั้งนี้ทั้งนั้นก็ต้องผ่านไปด้วยดีแล้วกันนะใครได้ติดตามข่าวสารก็โอ้โหความเดือดร้อนนะที่หนักๆ นี่ก็หลายพื้นที่จริงๆนะฮะโดยเฉพาะที่ฝั่งทางแฟลตคลองจันนะรวมไปถึงฝั่งเคหะร่มเกล้าใช่ไหมที่ยังติดตามแล้วก็รู้สึกว่าโอ้โหหนักหน่วงกันเลยนะหลายอาคารนะครับส่วนทาง Facebook Live สดครับนี่แวะมาส่งกำลังใจแล้วก็ขอเพลงบอกว่าจะได้ผ่อนคลายความตึงเครียดอย่างน้อยๆมันก็เป็นอีกโมเมนต์หนึ่งนะสัก 3-4 นาทีได้ฟังเพลงผ่อนคลายอยู่กันไปซึ่งกันและกันนะฮะก็อยู่เป็นเพื่อนซึ่งกันและกันกันไปคุณปริตาครับบอกว่าน้องโอ๊ตวันนี้มาครบทีมแล้วค่ะยินดีด้วยนะพี่ต้อยพี่มะลิเดินทางมาได้แล้วเพราะว่าหลายพื้นที่ก็น้ำเริ่มค่อนข้างทยอยลดลงบ้างแล้วนะนี่คุณนิตยาบอกว่าสวัสดีค่ะน้องโอ๊ตซอยมหาดไทยตอนนี้น้ำลดแล้วจ้ายินดีด้วยครับพี่ฝั่งทางพี่ปูกัญญารัตน์ก็แวะมาส่งข่าวตอนนี้น่าจะเป็นไข่ไก่แล้วน้องโอ๊ตแต่ก็น้ำลดลงแล้วอ่ะยินดีด้วยแล้วกันนะฮะก็ติดตามข่าวสารอย่างใกล้ชิดรวมไปถึงผู้ที่อยู่ริมฝั่งแม่น้ำต่างๆนะก็ทางราชการเริ่มประกาศกันบ้างแล้วฝั่งผมนี่แหละนะนนทบุรีใกล้กับแม่น้ำเจ้าพระยาเลยอ่ะก็ต้องติดตามข่าวสารกันไปแต่ช่วงนี้มาผ่อนคลายครับอยากฟังเพลงไหนหรือจะแวะมาส่งกำลังใจให้ซึ่งกันและกันนะถึงแม้ว่าชีวิตจริงเราจะเครียดแต่ถ้าเราฟังเพลงแล้วก็ผ่อนคลายสัก 2-3-4 นาทีว่ากันไปนะคุณฟังนะสู้ๆๆๆขอกำลังใจกันสักหน่อยครับผมหนูเล็กกากะฟิชเชอรี่กับน้องวินวรพัฒน์เพลงนี้ก็ถูกแนะนำเข้ามาแบบแทบจะทุกช่วงนักจัดรายการเลยสวัสดีไปถึงพี่ประโมทจากตราดครับ

0: นับสนุนโดยใหม่ย่ำย่ำบิ๊กคัพอัพไซด์ให้อร่อยเกินครับ
1: หนึ่งสายหน้าใหม่มารออยู่แล้วสวัสดีครับ
2: สวัสดีค่ะคุณโอ๊ตกันยิดคิดเสมอ
1: โอ้โหคิดเสมอหรือคิดเสมอครับพี่วาสนา
2: จ
1: ้
2: า
1: แซวแซวแซวแม่อยากได้ยินเสียงหัวเราะจากคุณผู้ฟังวันนี้แถวแถวประเวศเป็นยังไงบ้างฮะสถานการณ์พี่วาสนา
2: แห้งไปเมื่อวานนี้จ้าถนนเสริมพระเกียรติเนี่ยเพิ่งแห้งไปเมื่อวานนี้เองจ้า
1: อ๋อแล้วของกินอาหารการกินก็ยังมีอยู่นะได้อยู่เน
2: า
1: ะ
2: โอ้เลยสบายมาก
1: โอเคดีแล้วดีแล้วนะอ่ะยังไงเดินทางไปไหนก็ระมัดระวังเพิ่มเติมสักนิดนึงเนาะช่วงนี้
2: จ้าตอนนี้ยังหยุดงานอยู่ลูกน้องบ่นหาแล้วเนี่ยโทรมาถามอะไรจะมาทำงาน
1: เออดีแล้ววันนี้ฝากเพลงอะไรมาหน้าไมค์พี่วาสนา
2: เพลงตีสามของบอสเทียพงจ้า
1: ครับมอบให้ใครบ้างครับ
2: มอบให้ทุกเสียงทุกสายแล้วแฟนก็ฮาทุกคนให้น้องหลังไมค์ด้วยนะคะบอกว่าน้องไมค์ขอบคุณมากน้องน่ารักมากมากแล้วก็คิดแล้วก็เฉพาะคุณโอ๊ตที่แก่หล่อและน่ารักด้วยค่ะ
1: โอ้โหแม่ชมขนาดนี้นะพี่วาสนาผมจะรบกวนนิดนึงเนื่องจากสถานการณ์แบบนี้นะหลายท่านหลายครัวเรือนก็ได้รับความลำบากจริงๆเลยนะส่งกำลังใจสักนิดนึงเป็นตัวแทนคุณผู้ฟังส่งกำลังใจให้ซึ่งกันและกันสักหน่อยพี
2: ่ขอให้สู้ๆนะคะทุกคนก็มีความลำบากเหมือนกันชีวิตจะต้องเดินไปต่อค่ะจะลำบากยังไงก็ขอให้ใจอย่าท้อจิตใจเจ้าพันนันที่เชื่อมแข็งและเป็นกำลังใจให้ซึ่งกันและกันจ้า
1: ขอบพระคุณจริงๆพี่วาสนานะเดี๋ยวฟังเพลงไปด้วยกันนะครับยังไงดูแลสุขภาพครับ
2: ค่ะคุณโอ๊ตด้วยนะคะ
1: ครับพี่วาสนาสวัสดีครับ
2: สวัสดีจ้าน
1: ี่นะครับขอบพระคุณด้วยนะครับ1สายหน้าใหม่สำหรับชั่วโมงนี้16:36 นกับช่วงเวลาของสายชิลฮิวใจครับขอบพระคุณยำยำอัพไซด์อิ่มอร่อยเข้มข้นเหมือนเดิมใหม่ยำยำบิ๊กคัพอัพไซด์ให้อร่อยเกินครับ

0: นับสนุนโดยเยี่ยมยำอัพไซด์ให้อิ่มอร่อยเข้มข้นเหมือนเดิมใหม่เยี่ยมยำบิ๊กคัพอัพไซด์ให้อร่อยเกินครับ
1: มหานครไลฟ
0: ์สนับสนุนโดยสบู่ลามาโซนมีซัลเฟอร์ 2.5% ช่วยลดแบคทีเรียเชื้อราผิวคันกลิ่นกาย
2: มหานครไลฟ์ครับขอบคุณสบู่ลามาโซนมีซัลเฟอร์ 2.5% ช่วยลดแบคทีเรียเชื้อราผิวคันกลิ่นกายนะในสถานการณ์แบบนี้ก็มีจังหวะชุลมุนนะฮะก็อยากจะทักไปหาแฟนเก่าอยู่บ้างว่าเอ๊ะที่บ้านเนี่ยน้ำท่วมหรือเปล่าดังนั้นแล้วขอมอบเพลงนี้ให้เขาสักหน่อยละกันผัวเก่าครับงานจากสอนสินชัย
3: ขอบคุณครับขอบคุณสำหรับน้ำใจเชื่อรับผ่านถึงชาวพิการชาวอำเภอในพงความสุขใจนะครับ
4: เอาขอเสียงผัวเก่าหน่อย

0: ไลฟ์สนับสนุนโดย
1: ลามาโซนครีมมีตัวยาโคไตรมาโซนใช้รักษาโรคน้ำกัดเท้าฮ่องกงฟุตกลากเกลื่อนเชื้อราลามาโซนครีมเวชภัณฑ์คุณภาพจากนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล

0: ื่องจากมีกรดมากในกระเพาะอาหารจุกเสียดท้องขึ้นท้องเฟ้ออาการเหล่านี้บรรเทาด้วยเบลซิตฟอร์ดยาน้ำลดกรดอะลูมิเนียมแมกนีเซียไซเมทิโคนเป็นยาสามัญประจำบ้านเบลซิตฟอร์ดรสมิ้นมีจำหน่ายตามร้านขายยาร้านเอ็กซ์ต้าในเซเว่นอีเลเว่นและร้านยาแผนปัจจุบันทั่วไปอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาจาก
1: ไบโอฟาร์มเพื่อนคู่สุขภาพ
2: ผมแห้งผมเสียผมแตกลายผมพังกลับมาปังได้ด้วยกรีนไบโอซูเปอร์ทรีทเมนต์ครีม
3: ดียังไงหรอ
2: กรีนไบโอผมสวยดูแพงในราคาเบาๆกล้าท้าให้ลองด้วยยอดขายกว่า300ล้านซอง
3: โอ้ดีจัง
2: กรีนไบโอมีให้เลือกถึง5สี5สูตรทั้งทรีทเมนต์สูตรซองสีน้ำเงินสีเขียวสีส้มทองสีชมพูและแชมพูสระผมซองสีแดงโปรดระวังสินค้าลอกเลียนแบบของแท้ต้องกรีนไบโอเท่านั้น
4: เสียงเพียวมี

0: ชุ่มคอต้องยาอมสมุนไพรเสียงเพียวอ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับผลิตภัณฑ์ก่อนใช้ใบอนุญาตโฆษณาเลขที่ HB47/69A
1: อยากมีบ้านหรือรีไฟแนนซ์ไม่ต้องกังวลเรื่องค่าใช้จ่ายแฝงอีกต่อไปเพราะ73ปีทอสพร้อมเคียงข้างให้คุณมีบ้านแบบสบายใจไร้กังวลกับสินเชื่อทอส73ปีบิยอนดอกเบี้ยเริ่มต้นเพียง 0.73% ต่อปีดอกเบี้ยและเงินงวดตามพิเศษ72งวดเซฟ

0: จากไฮดีเซลเอสแรงทุกถังมีตังเหลือเติมเลยที่บางจาก
1: ได้ยินเสียงนี้เมื่อไหร
2: ่มากินข้าวเร็วลูก
3: เย้
1: ก็รู้ว่าถึงบ้านแล้ว
3: น่าทานจังครับแม่
1: เพราะทุกมื้อคือตัวแทนของคำว่ารัก ส่งต่อรักให้กันเตาแก๊สลัคกี้เฟลม
4: งานสำคัญต้องใช้เสียง เมื่อเสมหะกวนคออาการไอกวนใจได้เวลา ขับเสมหะด้วยยาอมบรรเทาอาการไอมะขามป้อมตราธงทองอย่าลืมยาอมบรรเทาอาการไอมะขามป้อมตราธงทองย้ำตราธงทองแก้ไอขับเสมหะหาซื้อง่ายที่ 7-Eleven และร้านขายยาชั้นนำทั่วไปและทานเมื่อมีอาการไอด้วยยาน้ำเชื่อมแก้ไอมะขามป้อมตราธงทองย้ำตราธงทองไอไม่กวนใจ
5: โอ้ยกลิ่นของโปรดผมแน่เลย
1: นี่แหละภาษารัก
2: กะเพรากับกรอบที่คุณชอบมาแล้วค่ะ
1: ที่บ้านเราใช้บอกกันมาเสมอ เพราะทุกมื้อคือตัวแทนของคำว่ารักส่งต่อรักให้กันเตาแก๊สลัคกี้เฟลม
6: ลามาโซนครีมมีตัวยาโคไตรมาโซนใช้รักษาโรคน้ำกัดเท้าฮ่องกงฟุตกลากเกลื่อนเชื้อราลามาโซนครีมเวชภัณฑ์คุณภาพจากนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
7: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิตสมาร์ทโซเชียลแบงก์ for all life

ทิ้งท้ายกับทอมดันดีครับต่อแก่แม่เฒ่าในช่วงของเพื่อชีวิตที่ติดหัวใจนะครับเดี๋ยวกลับมาเจอกันชั่วโมงหน้าครับพร้อมหนึ่งสายหน้าใหม่ในช่วงพาเรตเพลงฮิต

0: ขณะนี้เวลา 17 นาฬิกา 22 ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95 ปล่อยได้ใจเขาเบาร่วมกับ
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
0: เสนอข่าวต้นชั่วโมงจากสำนักข่าวไทย
4: ขณะนี้เวลา 17 นาฬิกาค่ะต่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยกฤติยาสินธุวราวันครม.ไฟเขียวงบกลาง 1,200 ล้านบาทอุ้มเด็กตกค้าง 14,000 คนไม่ให้หลุดระบบการศึกษานายพรดอนปริศนานาฏกุลรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยภายหลังการหารือร่วมกับสภา นักศึกษาและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องถึงแนวทางการแก้ปัญหาสภาพคล่องของกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษาหรือกยศ.หลังได้รับทราบปัญหาเมื่อประมาณ 2-3 สัปดาห์ที่ผ่านมาโดยระบุว่านายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีนายเอกนิตินิติธรรมประภารองนายกรัฐมนตรีให้ความสำคัญและกำชับเร่งด่วนให้แก้ไขปัญหาดังกล่าวเพื่อไม่ให้นักเรียนและนักศึกษาต้องหลุดออกจากระบบการศึกษาเนื่องจากขาดแคลนคุณทรัพย์เนื่องจากขาดแคลนทุนทรัพย์กยศ.เผชิญปัญหาการขาดสภาพคล่องเนื่องจากมีผู้ยื่นคำขอกู้ยืมกว่า 700,000 รายแต่ระบบไม่สามารถจัดสรรวงเงินให้ได้อย่างทั่วถึงส่งผลให้นักเรียนนักศึกษากว่า 14,000 คนที่ยื่นเรื่องเข้ามาต้องตกอยู่ในสถานะรอคอยจึงนำวาระเข้าสู่ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีและเห็นชอบให้นำงบกลางมาสนับสนุนและเสริมสภาพคล่องอย่างเร่งด่วน 1,200 ล้านบาทเพื่อนำไปสมทบและเติมเต็มให้กยศ.เพื่อให้นักเรียนนักศึกษาที่ยื่นขอกู้ไว้ 14,000 คนศึกษาต่อได้ทันทีกทม.เร่งริกคลีนนิ่งหลังน้ำรถระดมกำลังเคลียร์ขยะน้ำท่วมขยะชิ้นใหญ่ทั่วพื้นที่นายพรพรหมวิกิเศษรองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครลงพื้นที่ติดตามการทำความสะอาดครั้งใหญ่หรือบิ๊กคลีนนิ่งบริเวณถนนเพชรบุรีเตรียมความพร้อมก่อนเปิดทำการทำงานและการเดินทางตามปกติในวันพรุ่งนี้และตรวจติดตามการเก็บขยะชิ้นใหญ่และขยะจากน้ำท่วมณโรงเรียนวัดใหม่ช่องลมเขตห้วยขวางและชุมชนเคหะท่าทรายเขตหลักสี่สำหรับการบริหารจัดการขยะหลังน้ำลดโดยพื้นที่ที่ยังมีน้ำท่วมขังสำนักงานเขตจะประเมินความต้องการประสานกำลังสนับสนุนจากส่วนกลางเช่นเรือหรืออุปกรณ์ที่จำเป็นเพื่อช่วยขนย้ายขยะออกจากพื้นที่ส่วนพื้นที่ที่น้ำลดแล้วประชาชนจะเริ่มนำขยะชิ้นใหญ่เฟอร์นิเจอร์เครื่องใช้ไฟฟ้าและสิ่งของที่ได้รับความเสียหายจากน้ำท่วมออกจากบ้านจึงต้องเร่งจัดจุดรวบรวมและจัดเก็บที่ให้เร็วที่สุดสำหรับชุมชนขยะท่าทรายเขตหลักสี่มีประมาณ 1,400 ครัวเรือนประชาชนได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมและนำขยะมารวมจำนวนมากกทม.ได้จัดเตรียมรถและเจ้าหน้าที่เข้าดำเนินการขนย้ายกทม.จะใช้แนวทางจับคู่เขตช่วยเขตประสานสำนักงานเขตที่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมน้อยกว่าเข้ามาสนับสนุนพื้นที่ที่มีขยะเพิ่มขึ้นขณะเดียวกันเร่งแก้ปัญหารถยนต์ที่จอดกีดขวางการจราจรมอบหมายให้ฝ่ายเทศกิจทั้ง50เขตสำรวจและรายงานจุดที่มีรถกีดขวางการสัญจรเบื้องต้นมีการเคลื่อนย้ายรถมากกว่า 1,000 คันรัฐบาลขยายเวลาประกาศพื้นที่ความมั่นคง19อำเภอชายแดนใต้ต่ออีก1ปีถึง30กันยายน2570นางสาวลลิดาเพลิดวิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าคณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบผลการประเมินสถานการณ์และอนุมัติขยายระยะเวลาการประกาศพื้นที่ปรากฏเหตุการณ์อันกระทบต่อความมั่นคงภายในราชอาณาจักรตามพระราชบัญญัติการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร2551ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้รวม19อำเภอ4จังหวัดออกไปอีก1ปีตั้งแต่1ตุลาคม2569ถึง30กันยายน2570เพื่อให้การบริหารจัดการพื้นที่และการดูแลความปลอดภัยของประชาชนเป็นไปอย่างต่อเนื่องพื้นที่ทั้ง19อำเภอประกอบไปด้วยจังหวัดนราธิวาส3อำเภอได้แก่ยี่งอแว้งและสุขิรินทร์จังหวัดปัตตานี7อำเภอได้แก่ยะริ่งบรรณเรศมายอไม้แก่นทุ่งยางแดงกระพอและแม่ลานจังหวัดยะลา5อำเภอได้แก่เบตงยะหารามันกาบังและกรงปีนังและจังหวัดสงขลา4อำเภอได้แก่นาทวีจนะเทพาและสะบ้าย้อย
2: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
5: สีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันราคาไม่แพงใช้นิดเดียวปากสะอาดและ
6: กรุงเทพประกันภัยแค่คุณทุกย่างก้าว
7: นี่ไม่ใช่ข่าวต้นชั่วโมงไม่ใช่ข่าวด่วนแต่เป็นข่าวดีดีสำหรับผู้ที่มีอาการเสียวฟันเพราะวันนี้ยาสีฟันเทพไทยเขามีสูตรช่วยลดการเสียวฟันแถมยังดีต่อเหงือกป้องกันฟันผุลดคราบฟันลดกลิ่นปากในราคาที่ไม่แพงอย่างขนาด70กรัม120บาทใช้ได้นานเกือบ6เดือนเพราะใช้แค่นิดเดียวยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันช่วยลดเสียวฟันได้ดีในราคาที่ไม่แพงเลยครับ
8: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
9: มากก็ความอุ่นใจคือความสะดวกที่พร้อมย่อทุกเรื่องประกันภัยรถยนต์ไว้ในมือคุณแอปพลิเคชัน Bangkok Insurance เชื่อมต่อความสะดวกให้ลูกค้ากรุงเทพประกันภัยแจ้งจุดเกิดเหตุง่ายผ่านแชร์พิกัดเคลมง่ายผ่านวิดีโอคอลติดตามสถานะการเคลมและอื่นๆครบทุกเรื่องประกันภัยรถยนต์แอปพลิเคชัน Bangkok Insurance จากกรุงเทพประกันภัยแค่คุณทุกย่างก้าว
10: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาร์เซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
11: โอมความปวดจงคลายความสบายจงมา
12: สุกายะยานุ่ยคลายเส้นกลิ่นกาสลองตำรับวัดโพผสานสมุนไพรสดสกัดเข้มข้นดูแลปัญหากล้ามเนื้อเส้นเอ็นและกระดูกเนื้อบางเบาซึมลึกไม่เหนียวเหนอะหนะหอมละมุนผ่อนคลาย
13: วันนี้เพียง999บาทรับขนาด12กรัม8ขวดแถมขนาด3กรัมอีก6ขวดโทร02-114-3990ค่าจะส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
14: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบา
15: เริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AECออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคมเชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95
16: อย่าลืมซื้อมอเตอร์ไซค์ให้คุ้มค่าต้อง
17: ยามาฮ่า

0: โดยโอ๊ตคณิต
1: พาเรทเพลงฮิตฮิตสิฮะ
2: สนับสนุนโดยน้ำพริกเผาพันท้ายหนักเครื่องอร่อยคำไหนคำนั้น
3: กลับมาสู่ชั่วโมงนี้นะครับ17นาฬิกากับอีก9นาทีพาเรทเพลงฮิตฮิต4ภาค1สายรอพูดคุยกันอยู่แล้วด้วยสวัสดีครับ
4: สวัสดีจ้าน้อง
3: ครับผมเรียนสายอยู่กับคุณอะไรครับ
4: พี่มุ้ยสินังคารินจ้าน
3: ี่รีเสียงวิทยุลงนิดนึงนะพี่มุ้ยนะเสียงมันสะท้อนนะครับผมโอ้โหวันนี้พี่มุ้ยจากศรีนครินนะมาแข่งคู่กับป้าเฮียงนะ
5: ป้าเฮียงนะ
4: จ้า
3: วันนี้ฝากเพลงอะไรมาหน้าไมค์ครับ
4: หล่อจังของพี่พึ่งจ้ะ
3: หือหล่อจังของแม่พึ่งนะครับผมแล้วสถานการณ์ตรงนั้นแถวๆพี่มุ้ยกับป้าเฮียงเป็นไงบ้างฮะ
4: ยังไม่ท่วมหัวใจอย่างเดียว
3: ครับโอเคนะเดี๋ยวเปิดเพลงให้นะเดี๋ยวมาขอบคุณผู้สนับสนุนกันเลยนะพี่มุ้ยนะ
4: จ้า
3: ครับขอขอบคุณน้ำพริกเผาพันท้าย
4: ขอขอบคุณน้ำพริกเผาพันท้าย
3: หนักเครื่อง
4: หนักเครื่อง
3: อร่อยคำไหนคำนั้น
4: อร่อยคำไหนคำนั้น
3: ครับผมมาเดี๋ยวฟังเพลงด้วยกันนะครับแล้วมอบให้ใครเป็นพิเศษเพิ่มเติมไหม
4: ก็ให้น้องโอ๊ตนะ
3: โอ้โหให้ผมนะแล้วทุกเสียงทุกสายเนาะ
4: น้องโอ๊ตแล้วก็น้องเพชร
3: ได้เลยครับพี่มุ้ยโอเคเดี๋ยวฟังเพลงมาด้วยกัน
4: จ้ะก็น้องโอ๊ตจะดูแลตัวเองดีนะอากาศมันเปลี่ยนแล้ว
3: ครับพี่มุ้ยขอบพระคุณมากครับ
4: ครับผม
3: สวัสดีครับผมหนึ่งสายหน้าใหม่นะฮะในช่วงเวลาของพาเรทเพลงฮิตฮิต45มาเริ่มต้นเดี๋ยวเพลงมันๆกันเลยนะคุณฟัง

0: สิบเพลงต่อเนื่องครับในช่วงเวลาพาเรทเพลงฮิตก็เกี่ยวกับความหล่อนะซึ่งพี่มุ้ยและป้าเฮียงจากศรีนครินทร์ฝากเข้ามาทางหน้าใหม่เมื่อสักครู่นี้นะครับเปิดมาด้วยอื้อหือหล่อจังแม่พึ่งพุ่มพวงดวงจันทร์ครับแฟนใครไม่มีป้ายแขวนกันจากสามสาวซูเปอร์วาเลนไทน์นะเจนนุ่นโบและต่อด้วยหล่อระยะสุดท้ายพี่ส้มสุดาศรีรำดวนครับและปิดท้ายด้วยต้นข้าวเขมนาหรือว่าต้นข้าวอาสยามกับเพลงออกหมายจับกับช่วงของพาเรทเพลงฮิตฮิตสี่ภาค
1: เพลงฮิตฮิตสี่ภาค
2: สนับสนุนโดยน้ำพริกเผาพันท้ายหนักเครื่องอร่อยคำไหนคำนั้น
0: สวัสดีทาง SMS เพิ่มเติมด้วยนะครับมีเบอร์ลงท้ายด้วย449บอกว่าสวัสดีจ้าและทักทายท่านต่อไปพี่รุ่งครับผมบอกว่าสวัสดีน้องโอ๊ตทางนี้ยิ้มได้แล้วน้ำลดลงบ้างแล้วแล้วก็ขอส่งแรงใจให้หลายพื้นที่ที่ยังคงลำบากกันอยู่ฝากเพลงโอ้ดวงใจน้องเมธิชามอบให้ F495 ทุกท่านสวัสดีไปถึงพี่บัวขาวแก๊งนางฟ้า

นี่ไปด้วยกันนะจ๊ะนี่ขอบพระคุณพี่บัวขาวด้วยเนาะเบอร์ลงท้ายด้วย96นี่ฝากเพลงน้ำตาฟ้าของ3โทนลุงก็ตลาดมหาสินครับฝากเพลงเซิร์งโนบิตะของน้องไรอันกาดบัณฑิตเข้ามาส่วนทางหลังใหม่ครับพี่หนุ่มน้องแต้สุพรรณพี่นันเพชรบูรณ์พี่ประโมทจากตากนะตราดนะครับผมพี่เหน่งบึงกลุ่มด้วยป้ายาสมุทรปราการพี่สุดยอดจักเลยคุณแม่กอบกุลลาดพร้าว101ครับผมเดี๋ยวช่วงนี้มอบให้ทางไลฟ์สดกันก่อนนะเขากำลังรออยู่เขาบอกว่าเตรียมจะเข้าเวรอีกเป็นสาวพยาบาลสวยไม่สวยแล้วแต่พิจารณาค่ะแต่พี่ชื่อพอเพียงแล้วก็อยากให้เธอพอใจมอบให้คุณยายด้วยนะคุณยายพอเพียงครับ

0: ที่นูมิเตอร์ครับผมไรอ้อยคอยรักแม่กับคุณและพร้าวละหนึ่งฝากมาทางหลังใหม่นะ
1: จอคิวฮิต
2: สนับสนุนโดยแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอ
0: จอคิวฮิตครับขอขอบคุณแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอราคาเบาๆท้าให้ลองยอดขายกว่า300ล้านซองครับเพลงใหม่ที่เราจะแนะนำชั่วโมงนี้งานจากนุชวิลาวันภายใต้สังกัดค่ายภูชัยเรคคอร์ดครับอกหักส่งทางเพลงนี้เมื่อวานพี่นุชก็ได้มาฝากเพลงแนะนำพูดคุยกันถึงห้องส่งด้วยตนเองเลยนะโชว์สปิริตเลยเกินเพราะว่าก็ได้รับผลกระทบเช่นกันเรื่องการเดินทางนะฮะแต่ก็มาถึงห้องส่งแบบว่าได้มานั่งคุยกันยาวๆเลยทีเดียวนะพูดคุยเกี่ยวกับที่มาที่ไปเกี่ยวกับเพลงนี้ซึ่งเพลงนี้ครับได้ปราบประกาศจากอาจารย์พานุวัฒน์วิเศษวงศาก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งท่านที่ได้ร่วมงานกับพี่นุชอยู่เป็นประจำนะครับการเรียบเรียงดนตรีเพลงนี้ครับอาจารย์จินนี่ภูไทยเพลงนี้ก็มีความพิเศษไฮไลท์อีกหนึ่งเรื่องราวก็คือการสอดแทรกเรื่องราวทำนองสารพันยะนะฮะก็อาจารย์จินนี่เป็นคนเขียนเนื้อเองด้วยนะทั้งนี้ทั้งนั้นครับใครที่ยังไม่ได้ฟังกันครับอกหักส่งทาง

0: โดยโอ๊ตคณิต
1: จำชื่อนี้ไว้นะครับเพราะสักวันคุณอาจจำเป็นต้องใช้นิวเจริญพาราใช้บรรเทาปวดลดไข้นิวเจริญพาราตัวยาพาราเซตามอล500มิลลิกรัมบรรเทาปวดลดไข้ใช้นิวเจริญพาราของนิวเจริญฟาร์มาซูติคอลอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
2: เติมไอเดียใหม่ๆให้ทุกเช้าสดใสกว่าเดิมเติมพลังบวกพร้อมเปลี่ยนทุกงานยากให้เป็นเรื่องง่ายเติมความสุขที่ยืนยาวด้วยรสชาติที่คุ้นเคยให้เขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟไทยมาตรฐานสากลพิถีพิถันทุกขั้นตอนการผลิตและรสชาติที่เป็นเอกลักษณ์ให้เราอยู่กับคุณในทุกช่วงเวลาเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
1: โรคน้ำกัดเท้าฮ่องกงฟุตคันตามง่ามมือง่ามเท้าอันเนื่องมาจากเชื้อรากลากเกลื่อนเชื้อราใช้ลามาโซนครีมลามาโซนครีมมีตัวยาโคตรไตรมาโซนใช้รักษาโรคน้ำกัดเท้าฮ่องกงฟุตกลากเกลื่อนเชื้อราลามาโซนครีมเวชภัณฑ์คุณภาพจากนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
3: ว้าวว้าวว้าวว้าวว้าวว้าวว้าวที่ไม่ได้มาแค่ว้าวเดียวแต่มาให้ลองแบบว้าวว้าวว้าวว้าวว้าวที่ซุปยิ่งซูดยิ่งว้าวรสกระดูกหมูพริกไทยดำว้าวเผ็ดร้อนแบบแห้งมิติใหม่รสหมูผัดยี่หร่าว้าวไฟลุกด้วยพริกโกสเปเปอร์ในรสไก่กรอบซอสเผ็ดลองความอร่อยได้แล้ววันนี้กับบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอย่าลืมไว้ว้าวสองรสก่อนหน้าที่ว้าวมาก่อนใครทั้งแกงกะหรี่ญี่ปุ่นชีสและโคเรียนสไปซี่ซีฟู้ด
4: ปวดท้องเนื่องจากมีกรดมากในกระเพาะอาหารจุกเสียดท้องขึ้นท้องเฟ้ออาการเหล่านี้บรรเทาด้วยเบลซิตฟอร์ดยาน้ำลดกรดอลูมิเนียมแมกนีเซียไซเมทิโคนเป็นยาสามัญประจำบ้านเบลซิตฟอร์ดรสมินมีจำหน่ายตามร้านขายยาร้านเอ็กซ์ต้าในเซเว่นอีเลเว่นและร้านยาแผนปัจจุบันทั่วไปอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาจาก
5: ไบโอฟาร์มเพื่อนคู่สุขภาพ
6: โหนถนนวันนี้กระบะซิ่งเร่งแรงแซงเกือบไม่รอดหลังวิ่งงานยาว3ชั่วโมงติดจนเครื่องร้อนสั่นเป็นเจ้าเข้าเร่งยังไงก็ไม่ขึ้นเรื่องนี้ต้องถึงพี่หนุ่มกันชัย
7: สิงกระบะต้องน้ำมันเครื่องพาวซ่าไฮเปอร์แม็กซ์สูตรใหม่ช่วยปกป้องเครื่องยนต์จากความร้อนเครื่องเดินเรียบไม่สะดุด
6: เชื่อพี่หนุ่มเครื่องไม่นวง
7: กระบะเร่งแรงแซงขาดสิงกระบะใช้พาวซ่าไฮเปอร์แม็กซ์
8: พาวซ่า

0: สบู่ไมด้าสูตรซัมเปอร์ 2.5% ช่วยลดการสะสมเชื้อราและแบคทีเรียที่เป็นสาเหตุของอาการคันลดการกลับมาเป็นซ้ำจากเชื้อราด้วยสบู่ไมด้า
1: ไมด้าไม่คัน
2: น้องครับเปิดบัญชีให้พี่หน่อยเดี๋ยวพี่ให้ 3,000 ไม่ต้องทำอะไรเลย
3: แค่เปิดบัญชีใช่ไหมได้เงินง่ายๆแบบนี้ก็ดีนะ
4: หยุดก่อนบัญชีที่คุณเปิดอาจถูกนำไปใช้หลอกลวงและฟอกเงินจนคุณกลายเป็นบัญชีม้าโดยไม่รู้ตัวอย่าเห็นแก่เงินไม่กี่พันแต่ถูกปรับหลักแสนแถมเสี่ยงติดคุกเสียอนาคตเพราะการให้ยืมขายหรือเปิดบัญชีให้คนอื่นมีโทษจำคุกไม่เกิน3ปีปรับไม่เกิน 300,000 บาทอย่าขายอย่าเปิดบัญชีให้ใครด้วยความห่วงใยจากศูนย์ AOC 1441กระทรวง DE

0: โดยโอ๊ตคณิต
1: สนับสนุนโดยรถจักรยานยนต์ยามาฮ่ามากกว่าคุ้มค่ากว่ายามาฮ่ารับประกันนานถึง5ปีสนับสนุนโดย DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158
2: ในช่วงของเพลินเพลงหวานครับขอขอบคุณ DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158ครับผมช่วงนี้ทิ้งท้ายกับตามคำขอพี่ยาจากอ่อนนุชฝากมานะฐานไฟเก่าพี่ไม่ค่อยได้ใช้แล้วแหละพอดีพี่ใช้แก๊สถือว่าต้องใช้ไม่เงินตายครับทิ้งท้ายช่วงนี้

0: นับสนุนโดย DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158
1: ขณะนี้เวลา18:22 ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจกระเป๋าร่วมกับ
2: ท้องเสียปวดท้อง
3: แน่นท้อง
2: มองหา

0: จิตอาสาจิตของการเป็นผู้ให้กับสังคมจิตของการเสียสละเพื่อผู้อื่นโดยไม่หวังสิ่งตอบแทน
1: การเป็นจิตอาสาการได้ทำอะไรเพื่อผู้อื่นก็เป็นการทำความดีที่ทำให้เราสุขใจนะครับเอาความรู้ความสามารถที่เรามีไปช่วยผู้อื่นได้ทำประโยชน์เพื่อสังคมครับ
2: MCOT Radio Network ร่วมสร้างสังคมจิตอาสาสังคมที่สร้างความสุขใจทั้งผู้ให้และผู้รับ
3: รู้หรือไม่การเปิดตู้เย็นทิ้งไว้อาจทำให้ค่าไฟเพิ่มขึ้นแบบไม่รู้ตัวเพราะทุกครั้งที่เราเปิดตู้เย็นความเย็นจะไหลออกทันทีตู้เย็นต้องใช้พลังงานมากขึ้นเพื่อทำความเย็นกลับมาการเปิดตู้เย็นบ่อยหรือเปิดค้างไว้แล้วคิดว่าจะหยิบอะไรดีทำให้ตู้เย็นเราใช้ไฟเพิ่มขึ้น 5-10% ทริคง่ายๆคิดก่อนเปิดหยิบให้ครบแล้วปิดทันทีแค่เปลี่ยนนิสัยเล็กๆค่าไฟก็ลดลงได้จริง
4: M-Cord Radio Network ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
2: จิตกุศลของการให้ที่ยิ่งใหญ่ให้เลือดให้ชีวิตเลือดที่ได้จากการบริจาค 77% ใช้ทดแทนการเสียเลือดกระทันหันเช่นจากการผ่าตัดอุบัติเหตุคลอดบุตรและอีก 23% ใช้ในการรักษาโรคเลือดเช่นโรคทาลัสซีเมียและเลือดไหลไม่หยุดเป็นต้น M-Cord Radio Network ขอเชิญร่วมกันบริจาคโลหิตเพื่อให้มีปริมาณเพียงพอในการช่วยเหลือชีวิตเพื่อนมนุษย์ด้วยกัน100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง2มุมข่าว
5: สวัสดีครับท่านผู้ฟังครับพบกับคุณอันชลิพรผมไพศาลใน2มุมข่าวนะครับคุณอันครับสวัสดีครับ
6: สวัสดีค่ะ
5: ครับ
6: สวัสดีค่ะ
5: พบกันช่วงเย็นนะครับวันนี้ปลอดโปร่งทั้งวันมีแดดแต่ว่าสลับครึ้มๆบ้างแต่ว่าไม่เจอฝนนะอันนี้แถวบ้านผม
6: คุณเดียวกันค่ะ
5: คุณนันก็น่าจะเหมือนกันนะฮะ
6: เรียกว่าร้อนได้เลยค่ะ
5: ครับแล้วที่ลือกันว่าที่พูดกันว่าเดี๋ยวมันจะเข้าช่วงที่น้ำทะเลหนุนแล้วก็ถ้าเขาจะปล่อยน้ำจากเขื่อนเจ้าพระยาลงมาเพิ่มขึ้นเนี่ยเป็น 2,000 ลูกบาศก์เมตรอะไรเงี้ยนะฮะผมเห็นมีสื่อเขาพาดหัวข่าวนะรัฐบาลเผยคนกรุงไม่ต้องห่วงน้ำเจ้าพระยาล้นท่วมยืนยันเอาอยู
6: ่เอาอีกแล้วขอร้องได้ไหมตัดใช้ภาษาที่มันภาษาที่มันเป็นภาษาที่มันเป็นบาดแผลมันเป็นรอยหรือว่าเขาเจตนาใช้ภาษา
5: ไม่เขาคงไม่ใช่สื่อ
6: มันมีผลนะพี่ภาษามันมีผลค่ะการที่คุณทรงศักดิ์ใช้คำนี้มันทำให้อัลกอริทึมของคุณยิ่งลักษณ์อ่ะมันถูกลบไปอ่ะ

0: มันจะมีบัญญัติใหม่ขึ้นมาใช่ไหม
1: เมื่อก่อนเนี้ยถ้าคุณคิดว่าน้ำท่วมเอาอยู่เนี่ยมันจะขึ้นเป็นคุณยิ่งรักพูด
0: ครับ
1: แล้วก็คอมเมนต์อะไรต่อมีอะไรเป็นอารมณ์ของคนที่เหตุการณ์ตอนน้ำท่วมปี54ที่พุ่งไปที่คุณยิ่งรักพูดคำว่าเอาอยู่แต่พอคุณทรงศักดิ์มาพูดปุ๊บเนี่ยของคุณทรงศักดิ์เนี่ยจะลบจะไล่ของคุณยิ่งรักออกไปหมดเลยค่ะ
0: เป็นไปได้
1: จะมีประโยชน์มากจะมีประโยชน์มากกับคุณยิ่งรัก
0: เป็นคลื่นลูกใหม่นะ
1: ใช่ค่ะมันจะไล่คุณยิ่งรักไปแล้วคุณยิ่งรักคุณทรงศักดิ์เนี่ยจะเป็นเจ้าของคำนี้เองค่ะ
0: ครับที่ทำเนียบรัฐบาลวันนี้นายเอกภพเพียรพิเศษโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีแถลงภายหลังการประชุมคณะรัฐมนตรีถึงข้อสั่งการนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีมหาดไทยโดยตอนหนึ่งเนี่ยบอกว่าขณะนี้รัฐบาลก็ได้เร่งเผยแพร่ข้อมูลนะว่าทางชลประทานได้ปล่อยน้ำเขื่อนเจ้าพระยาเพิ่มเป็น 2,200 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีซึ่งก็จะกระทบกับพื้นที่อยุธยาอ่างทองสิงห์บุรีแต่ยืนยันว่าระดับแม่น้ำเจ้าพระยาในพื้นที่กรุงเทพมหานครยังรองรับได้ 1.8 เมตรคนกรุงไม่ต้องห่วงแล้วก็สื่ออะไรแปลความว่าอย่างนี้ก็แสดงว่าเอาอยู่แต่เจ้าตัวให้
1: ไม่ได้พูดคำว่าคำนี
0: ้แบบแต่คนกลุ่มไม่ต้องห่วงไม่มีปัญหาเพราะว่ายังรับได้ตั้งเมตร80นะสำหรับกรุงเทพนะเพราะกรุงเทพเขามีคันเนี่ยแต่รู้สึกผมได้ยินผู้ว่าเขาบอกแต่ถ้านอกคันก็เรียบร้อยนะ
1: ใช่ค่ะ
0: นอกคันก็ท่วมนะก็ต้องไปสำรวจดูว่าของท่านอยู่ในคันหรือว่านอกคันคันกั้นน้ำนะครับ
1: ค่ะพวกที่อยู่นอกคันทุกวันนี้ก็หนักกันอยู่แล้ว
0: ครับ
1: ถ้าดูปริมาณน้ำที่ปล่อยลงมาจากเขื่อนเจ้าพระยาเนี่ยมันยังอยู่ห่างไกลจากเหตุการณ์ตั้งแต่ปี54มากค่ะ
0: ก็น่าจะครึ่งหนึ่งก็สูงสุดของปี54 4,000 กว่า
1: ค่ะที่เรากำลังจะปล่อยสูงสุดกับ 4,000 กว่าแต่โดยเฉลี่ยอยู่ที่วัน 3,000 ไปปลายแต่ที่เราปล่อยอยู่ตอนนี้ที่เขื่อนเจ้าพระยามันอยู่ที่ประมาณ 2,000 ต้นๆเอง
0: 2,200
1: ค่ะ 2,000 ต้นๆเพราะฉะนั้นยังห่างไกลจากปี54แต่ถามว่าท่วมไหมก็คนที่ท่วมซ้ำซากเขาจะรู้อยู่แล้วล่ะว่ามันจะเกิดขึ้นตามแนวคันกั้นน้ำนะคะส่วนกรุงเทพมหานครวันนี้พี่พิสารได้รับ
0: ได้รับเขาได้รับเขาบอกคัน
1: ไหมฮะ
0: คันคลองอะไรแตกก็ได้ให้เตรียมยกของขึ้นที่สูงอะไรอย่างนี้นะผมว่ามันก็มีรถคันหนึ่งจอดอยู่แล้วก็ตู้เย็นสองตู้ไม่รู้จะยกยังไงนึกไม่ออกกันก็เลยคิดว่าเอาละถ้ามันมาก็คงจะปล่อยจมมาซื้อใหม่แล
1: ้
0: ว
1: เวลาเขาเตือนแบบนี้เขาบอกว่าคันกั้นน้ำตรงคลองหกวาแต่ตอนที่เขากำลังพยายามเสริมเข้าไปขอให้คนที่อยู่บริเวณรอยติดต่อระหว่างกรุงเทพกับจังหวัดปทุมธานีดังมีเขตดังต่อไปนี้ก็คือเขตสายไหมเขตคลองสามวาใช่ไหมคะและเขตอะไรอีกนะคะหนองจอกมีนบุรีสายไหมคลองสามวาหนองจอกมีนบุรีให้ระวังระดับน้ำจะสูงขึ้นโดยเฉพาะคนที่อยู่ริมคลอง
0: ค
1: ่ะก็โอเคก็ดิฉันก็จะถอดบทเรียนไปเรื่อยๆว่าคำแจ้งแบบนี้ภัยมันจะถึงเราไหมนะก็ดิฉันไม่เชื่อใครดิฉันจะถอดบทเรียนนั่นเอง
0: ค่ะก็โอเค
1: ดิฉันจะถอดบทเรียนวันนี้นะพี่ไพศาลวันนี้เนี่ยถนนในซอยน้ำไม่ลดเลยค่ะเพราะฉะนั้นบทเรียนที่ดิฉันได้ก็คือว่าถนนเมนลงก่อนถนนซอยเอาไว้ทีหลังวันนี้เรียนถอดบทเรียนได้แล้วไม่มีน้ำลงเลยน้ำเหมือนเดิมค่ะ
0: ก็สายหลักๆเขาก็อย่างผู้ว่าเขาบอกอ่ะ2วัน3วันส่วนบรรดาชุมชนหมู่บ้าน7วัน
1: เขาพูดอย่างนี้ค่ะพี่วิสาเขาให้ตัวเลขเหมือนเดิมตลอดเลยค่ะ7วันกับ2วันเมื่อวานเขาพูดก็7วันในซอยถนนหลัก2วันถอยมาวันนี้ก็ยัง7วันเหมือนเดิมถ้าเกิดพรุ่งนี้เขาพูดว่า7วันเหมือนเดิมอ่ะพี่วิสาค่ะ
0: ก็แสดงว่านู่นนะฮะไปกลางเดือนตุลาค่อยวันรุ่นก
1: ัน ก็ไม่ต้องไปลอยกระทงที่ไหนลอยกระทงในซอยก็แล้วกัน
0: เป็นไปได้เป็นไปได้รอลมหนาวมาพร้อมกับน้ำลดเลยล่ะ
1: อันนี้ไม่ได้โกรธนะแต่ว่าเบื่อหน่ายการพูดอะไรที่มันไม่มีเหตุผลนะคะเมื่อวานนี้7วันแล้ววันนี้มันจะ7วันได้ยังไงคะมันก็ต้องลดลงหน่อยไหมคะ
0: ก็มันยังน้ำมันยังไม่รู้จะไปไหนได้นะ
1: ค่ะ
0: ตอนนี้
1: มีคนวิพากษ์วิจารณ
0: ์
1: มีคนวิพากษ์วิจารณ์คุณชัชชาติแล้วก็คุณชัชชาติเคยเป็นอาจารย์อยู่ที่จุฬาใช่ไหมคะ
0: คณะวิศวะจุฬา
1: ค่ะท่านก็เป็นอาจารย์ที่จุฬาค่ะรองศาสตราจารย์ดร.ดุษฎีถ่ายตะคุท่านThai Academic Urban Planner and Former Faculty Member of Faculty of อยู่คณะสถาปัตย์ค่ะท่านเป็นคนที่น่าจะสอนเรื่องผังเมืองใช่ไหมคะ Urban Planner เนี่ยนะคะ
0: ใช่ใช่ผังเมือง
1: ใช่ค่ะผังเมืองอาจารย์รองศาสตราจารย์ดร.ดุษฎีถ่ายตะคุจากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยได้เขียนถึงท่านผู้ว่าชัดชาติซึ่งก็เคยเป็นอาจารย์ที่จุฬาด้วยกันบอกเรียนท่านผู้ว่ากทมดิฉันไม่เคยวัดผลงานของผู้ว่าจากเวลาที่ตื่นออกจากบ้านหรือจำนวนชั่วโมงที่ยืนแช่น้ำตื่นออกจากบ้านตีสี่ตีห้าไปยืนแช่น้ำมาละหกเจ็ดชั่วโมงเนี่ยไม่นับนะฮะในยามวิกฤตที่ทรัพย์สินและชีวิตของประชาชนแขวนอยู่บนเส้นได้เมืองต้องการผู้บัญชาการที่ตัดสินใจเชิงยุทธศาสตร์ไม่ใช่ผู้ว่าผู้บริหารที่ตระเวนตรวจหน้างานเพื่อแลกภาพความทุ่มเทหากผู้ว่าลงไปยืนอยู่หน้างานตั้งแต่เช้าจนมืดขอถามคำเดียวว่าใครคือคนที่คุมภาพรวมอยู่ที่ศูนย์บัญชาการใครเป็นคนเคาะจัดลำดับความเร่งด่วนของพื้นที่เสี่ยงทั้ง50เขตใครคุมจังหวัดเชื่อมต่อระหว่างสำนักระบายน้ำกรมชลประทานการไฟฟ้าและทีมกู้ภัยและใครคือคนที่กล้าตัดสินใจสั่งยกระดับการเตือนภัยเพื่อให้ประชาชนมีเวลามากพอที่จะย้ายรถและยกของหนีน้ำได้ทันกรมอุตุพยากรล่วงหน้าชัดเจนหลายวันคำถามที่สังคมต้องการคำตอบจึงไม่ใช่ผู้ว่าลุยน้ำเก่งแค่ไหนแต่คือหลังได้รับสัญญาณเตือนกทม.มีคำสั่งปฏิบัติการเชิงรุกอะไรออกคำสั่งเมื่อไรและระบบเตือนภัยส่งถึงมือชาวบ้านก่อนที่น้ำจะไหลเข้าบ้านกี่ชั่วโมงนี่คือวาระการทำงานสมัยที่สองแล้วค่ะประชาชนควรได้เห็นระบบเมืองที่ฉลาดขึ้นแม่นยำขึ้นและลดความสูญเสียได้จริงไม่ใช่ถูกบีบให้ชื่นชมความเหน็ดเหนื่อยของผู้บริหารทั้งที่ไม่มีใครตอบได้เลยว่าความเสียหายที่เกิดขึ้นซ้ำซากนี้จริงๆแล้วป้องกันได้มากกว่านี้หรือไม่กรุงเทพบริหารด้วยหยาดเหงื่อของผู้นำคนเดียวไม่ได้แต่ต้องบริหารด้วยประสิทธิภาพของระบบดิฉันพ่วงนิดนึงว่าข้อมูลทั้งหมดเนี่ยไม่ใช่วัดกันที่ตื่นกี่โมงแช่น้ำกี่โมงเช่นเดียวกันก็ไม่ได้วัดกันที่ต้องไปเยี่ยมมันทุกที่ทุกทางเพราะไม่งั้นไม่มีคนอยู่คอยบัญชาการในระดับรัฐบาลก็เช่นเดียวกันค่ะค่ะ
0: ก
1: ็ถูกวิพากษ์วิจารณ์ค่ะ
0: หนักหนักคุณชาติชาติโดนหนักแล้วก็ผมก็ยังคิดเลยว่าในช่วง คุณชาติชาติก็ยังไม่ได้ออกมาขอโทษหรือว่าอะไรยังไงเหมือนกับนายกนะ
1: นายกใช้คำว่าขออภัย
0: แต่ผมก็ยังคิดว่าถ้าทุกอย่างคลี่คลายแล้วเนี่ยคุณชาติชาติมีเวลานั่งทบทวนนะถ้าสมมุติว่าจะลาออกเปิดทางให้มีการเลือกตั้งใหม่เนี่ยผมว่าผมก็ไม่ได้เป็นเรื่องที่อะไรนะจะคือถ้าตัดสินใจได้ผมก็คิดว่ามันก็น่าจะเป็นการแสดงความรับผิดชอบได้แต่ในเฉพาะหน้าเนี่ยผม
1: การลาออกคุณชาติชาติจะเล่นการเมืองต่อไหมคะหลังครบวาระนี
0: ้สองสมัยนี่ผมก็คิดว่าไม่อ่านใจยาก
1: หนึ่งถ้าเขาจะเล่นการเมืองต่อคำว่าลาออกไม่มีสำหรับนักการเมืองไทย2ถึงไปเล่นการเมืองต่อก็ไม่ลาออกค่ะเพราะว่าต้องคิดถึงพวกที่ในกวนเดียวกันที่ยังอยู่ด้วย
0: มากัน
1: ไปลาออก
0: แล้วจะเลือกตั้ง
1: ไปลาออกรับผิดชอบอ้าวอย่างนี้เท่ากับพวกเราผิดบทดีแล้วพวกเราจะมีอนาคตยังไงไม่ได้เลยค่ะการเมืองไทยลาออกไม่ได
0: ้
1: ถ้าลาออกแล้วไม่ได้ผุดไม่ได้เกิดเลยค่ะ
0: ก็เพราะฉะนั้นก็โอเคก็ยังเป็นแบบก็เป็นนักการเมืองทั่วๆไปอยู
1: ่ใช่
0: การเมืองทั่วๆไปที่ก็พยายามเอาตัวรอดไปก่อน
1: มาตรฐานเนี่ยค่ะประเทศไทยไม่ไม่มีค่ะหนักกว่านี้ก็ไม่ออกค่ะ
0: ก็โทษนู่นโทษนี่ไปก่อน
1: ค่ะ
0: ใช่ไหมยกเว้นโทษ
1: นายพีรพัฒน์นายพีรพัฒน์ฝอยทองทนายความและโฆษกสภาทนายความในพระบรมราชูปถัมภ์ให้ความเห็นทางกฎหมายว่ากรณีประชาชนได้รับความเสียหายจากเหตุอุทกภัยและต้องการฟ้องร้องหน่วยงานที่เกี่ยวข้องสามารถยื่นฟ้องต่อศาลปกครองได้ค่ะแต่การจะฟ้องร้องเรียกค่าเสียหายได้ต้องพิจารณาก่อนว่าหน่วยงานนั้นมีอำนาจหน้าที่ตามกฎหมายในการป้องกันแก้ไขหรือแจ้งเตือนภัยหรือไม่รวมถึงต้องพิจารณาว่าหน่วยงานมีการละเลยต่อหน้าที่หรือปฏิบัติหน้าที่ล่าช้าเกินสมควรจนทำให้ประชาชนได้รับความเสียหายหรือไม่ใครที่คิดว่าอุตุไม่เตือนใครที่คิดว่าอุตุเตือนแล้วแต่กทม.ไม่ทำอะไรฟ้องได้ค่ะ
0: เลือกฟ้องได้
1: ถ้าอุตุไม่เตือนถ้าอุตุไม่เตือนฟ้องอุตุ
0: ครับ
1: ถ้าอุตุเตือนก็ฟ้องกทม.ถ้าพิสูจน์ได้ว่ากทม.ไม่ทำอะไรนะคะ
0: ครับ
1: ยกตัวอย่างการแจ้งเตือนภัยน้ำท่วมล่าช้าจะต้องตรวจสอบว่าหน่วยงานที่มีหน้าที่รับผิดชอบเกิดข้อผิดพลาดในขั้นตอนใดเหตุใดจึงไม่แจ้งเตือนประชาชนในเวลาที่เหมาะสมและความล่าช้านั้นมีความเชื่อมโยงโดยตรงกับความเสียหายที่เกิดขึ้นหรือไม่ตอนนี้ท่านฟังสองสามีภรรยาออกไปทำงานรถติดกลับบ้านวันนั้นเป็นวันที่แบบโลกาวินาศมากกลับมาถึงบ้านน้ำถึงเอวแล้วว
0: ันศุกร
1: ์ถ้าบอกเขาก่อนล่วงหน้าวันนั้นเขาอาจจะยกของขึ้นแล
0: ้
1: วเขาก็ไม่ไปทำงานวันนั้นทุกคนทำงานใช้ชีวิตปกติไม่มีใครยกของขึ้น
0: ต่างๆที่
1: แล้วก
0: ็
1: โลกาวินาศอยู่บนถนนที่กรุงเทพมหานครฟ้องได้หมดเลยค่ะฟ้องได้หมดประเด็นนี้นะคะอาจเข้าข่ายคดีที่อยู่ในอำนาจพิจารณาของศาลปกครองตามมาตรา9วรรคที่1วงเล็บ3แห่งพรบจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง2542ก็คือการทำกระทำละเมิดหรือความรับผิดอย่างอื่นของหน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐนะคะแล้วก็หากหน่วยงานที่มีหน้าที่ตามกฎหมายในการแจ้งเตือนภัยแต่ดำเนินการล่าช้าจนส่งผลให้เกิดความเสียหายต่อชีวิตร่างกายหรือทรัพย์สินประชาชนผู้ได้รับผลกระทบสามารถนำข้อเท็จจริงเข้าสู่กระบวนการพิจารณาของศาลปกครองได้ไปเอาคลิปที่คุณพลพีใช่ไหมคะคุณเจเศรษฐไทยเศรษฐให้สัมภาษณ์ที่ไทย PBS
0: อ
1: ่ะที่บอกว่า
0: ที่ว่าโทรไป
1: ผมถามกทม.แล้วเร่งแล้วผมถามแล้วว่าจะเตือนไม่เตือนนั่นแหละไปขอคลิปที่ไทย PBS เขาเลยเอาอันนั้นน่ะไปฟ้องได้ค่ะ
0: ครับ
1: ค่ะ
0: เดี๋ยวพักกันสักครู่ครับคุณอันเดี๋ยวกลับมานะครับ
1: ค่ะ
2: MCOT Radio Network เครือข่ายวิทยุอสมทภูมิภาคทั่วประเทศเปิดให้เช่าเวลาผลิตรายการวิทยุเลือกพื้นที่ออกอากาศได้ตามความต้องการเข้าถึงผู้ฟังที่หลากหลายกลุ่มทั่วประเทศให้ทุกนาทีบนคลื่นวิทยุสร้างโอกาสให้ธุรกิจของคุณสอบถามรายละเอียดและแพ็กเกจเช่าเวลาได้ที่022016512หรือ0894990909 MCOT Radio Network พลังของคลื่นวิทยุเชื่อมโยงทุกการสื่อสารสู่ผู้ฟังทั่วไทย
3: สารภาพว่าซะดีๆใครชอบยัดผ้าจนล้นถังเพราะกะซักทีเดียวจบหยุดก่อนรู้หรือไม่ว่าการยัดผ้าแน่นเอียดนอกจากจะซักไม่สะอาดแล้วมอเตอร์ยังทำงานหนักจนกระชากไฟแบบสุดๆแถมเสียงเครื่องพังอีกด้วยลองเปลี่ยนมาใส่ผ้าแค่3ใน4ของถังให้พอมีที่ว่างสะบัดคราบสกปรกได้เต็มที่เชื่อเถอะว่าผ้าจะหอมฟุ้งกว่าเดิมแถมช่วยเซฟค่าไฟและถนอมเครื่องให้ใช้ได้นานๆด้วยนะ
4: M-Code Radio Network ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
5: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง2มุมข่าว
0: เอาละครับมาคุยกันต่อครับคุณอันครับ
1: ค่ะ
0: มีเรื่องที่มันก็เชื่อมโยงกับเรื่องของอุทกภัย

0: ในกรุงเทพแล้วก็ปริมณฑลก็คือเรื่องการบินไทยนะซึ่งมีปัญหาทั้งเรื่องกระเป๋าผู้โดยสารตกค้างเครื่องบินดีเลย์แล้วก็ต้องมีการประกาศยกเลิกเที่ยวบินเพื่อทำให้บรรดาผู้โดยสารการบินไทยเนี่ยเคว้งคว้างกันจำนวนมากทีเดียวทั้งกระเป๋าดีเลย์ก็รอกระเป๋ากันแบบไม่มีอนาคตแล้วก็ไม่มีการแจ้งเครื่องบินดีเลย์ก็รอกันไปครึ่งวันค่อนวันเต็มวันนะแล้วก็จู่ๆเดินทางมาถึงสนามบินแล้วอ้าวยกเลิกเที่ยวบินนะฮะอันนี้เป็นเรื่องน่าปวดหัวคราวนี้ผมเห็นท่าทีของรัฐบาลสะท้อนผ่านรัฐมนตรีสองท่านนะคุณสุรศักดิ์คุณสุรศักดิ์นี่เป็น
1: ท่านเจริญวรกุลรัฐมนตรีกระทรวง
0: เที่ยวและกีฬาบอกเจอกับตัวเองเลยกระเป๋าค้างกระเป๋าตกค้าง
1: กับจากญี่ปุ่น
0: แล้วก็เอาทหารมาช่วยตอนนี้ก็ไม่มีข้าวเครื่องเลี้ยงที่อะไรต่างๆนะแล้วก็เนี่ยแบบโอ้โหแบบวิพากษ์วิจารณ์หนักมากเลย CEO ของการบินไทยเนี่ยถึงขั้น
1: ดีๆดีๆการบินไทย
0: ตำแหน่งใหม่เขาเป็น CEO

0: โอ้โหแบบวิพากษ์วิจารณ์หนักมากเลย CEO ของการบินไทยเนี่ยถึงขั้น
1: ดีดีดีดีการบินไทย
0: ตำแหน่งใหม่เขาเป็น CEO
1: เป็น CEO แล้วเหรอ
0: เขายกหลังนี่มาเขายกงานก็ให้ลาออกไปนะ
1: ใกล้หมดวาระแล้วถ้าไม่พร้อมทำงานก็ลาออก
0: คุณชายใช่ไหมชื่อคุณชายใช่ไหม
1: ชายเอี่ยมสิริ
0: ค่ะนายชายเอี่ยมสิริซึ่งประวัติก็เป็นลูกหม้อนะเป็นลูกหม้อแล้วก็เติบโตมาสายบัญชี
1: จบจากจบปริญญาตรีจาก ABAC จบปริญญาโท
0: บริหารธุรกิจจากเกษตร
1: จากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
0: ์ก็เป็นลูกหม้อทำงานอยู่การบินไทยจนขึ้นมาเป็น CEO ตามผังโครงสร้างใหม่หลังจากหลุดจากแผนฟื้นฟูนะก็เป็นตำแหน่ง CEOแล้วก็อีกคนหนึ่งก็คุณโต้งศรีสุเกตอ่ะรัฐมนตรีช่วยคมนาคม
1: สิริพงษ์อังคสกุลเกียรติอ
0: ันนั้นก็ไล่เลยไล่เลยบอกว่าไม่ควรจะอยู่ในตำแหน่งละคือผมเห็นสองรัฐมนตรีเนี่ยคือบอกเลยบอกว่าไม่มีความรับผิดชอบทำงานผิดพลาดไอ้แบบเนี้ยต้องพิจารณาตัวเองลาออกจะมาหน้าผมเติมจะมาด้านหน้าด้านอยู่ได้ยังไง
1: ใช้คำนี้เลยเหรอ
0: ไม่ใช่ผมเติมเองยกเว้นว่าคุณมาสมัครเป็นนักการเมืองอย่างพวกผมเนี่ยค่อยว่ากันไป
1: คือไอ้ที่สองท่านพูดเนี่ยก็จริงทุกอย่างแหละก็จริงทุกอย่างแหละเพราะว่ามันก็แย่มากจริงๆขออนุญาตใช้คำนี้นะคะแย่มากจริงๆ
0: ครับ
1: แย่ทุกอย่างแย่ทุกอย่างการรับมือจะอ้างว่าไม่สามารถที่จะไม่ก็คาดการแต่ไม่เคยคิดว่ามันจะแย่ขนาดนี้ใช่ไหมคะการแก้เฉพาะปัญหาเฉพาะหน้าก็แย่ไม่มีอะไรดีเลยเอางี้ดีกว่านะฮะความตุ่มต้องตุ่มเทอะไรอย่างเงี้ยการสื่อสารมันแย่มากแต่ที่บรรดานักการเมืองที่ไปด่าเขาอะถ้าประเมินผลงานของรัฐบาลก็แย่ไม่ต่างกันนะคะ
0: จะเข้าตัวไปนะวิจารณ์ไปแล้วจะเข้าตัว
1: คือไปด่า
0: เข้าใจปัญหาที่มันเกิดขึ้นมันหนักหนาสาหัสมากของการบินไทยครับ
1: แต่คนมันเหมือนคนสองหัวไปด่าคนสามหัวอะไรอย่างเงี้ยฮะ
0: ให้คนอื่นให้คนอื่น
1: คนสามหัวด่าคนสองหัวก็คือเหมือนคนสามหัวเรียกไปดูคนสองหัวว่าไอเนี้ยแปลกประหลาดนะฮะ
0: ครับ
1: ค่ะ
0: อันนี้วันนี้ออกโรงแล้วนะคุณชายเอี่ยมสิริมาตรวจหน้างานเลยแล้วก็แถลงเลยใช่แถลงยาวเลยชี้แจงยาวเลย
1: ค
0: ือยังไงก็คงจะต้องพยายามอยู่ให้พ้นให้ครบวาระเขาจะครบวาระมกรา
1: ใช่ค่ะ
0: อันนี้มันเดี๋ยวมันจะมีตุลาพฤศจิกาธันวาอีกประมาณสัก 3-4 เดือนก็คือผมเข้าใจนะออกก่อนกับอออยู่ครบวาระเนี่ยผมเข้าใจว่าโบนัสมันจะต่างกัน
1: อุ้ยมันเป็นเกียรติประวัติค่ะพี่ไพศาลเวลาที่เขาพ้นวาระเนี่ยมันต้องมี Hall of Fame ยิ่งใหญ
0: ่แล้วเขาง
1: านของการบินไทยในรอบปีที่ผ่านมาทำให้เกิดรายได้ไตรมาสนู้นไตรมาสนี้อะไรต่างๆมัน

0: ประเด็นการเมืองใดๆแต่เหตุเกินกว่าที่ประเมินจึงกระทบหนักเที่ยวบินดีเลย์เกือบ 100% เกิดกระเป๋าสินค้าตกค้างสะสมวันนี้ต้องยกเลิกเที่ยวบินอีก 30% บริการตามจำนวนแรงงานที่มีสรุปว่างั้นพยายามชี้แจงว่าอย่างนี
1: ้และอย่างเมื่อวานในที่เรียนดูข่าวเนี่ยเอาทหารไปยืนเก้ๆกังๆคนที่เข้าไปทำหน้าที่อ่ะเขาจะต้องมีใบอนุญาตนะคะพนักงานโหลดกระเป๋าเวลาที่จะโหลดกระเป๋าเข้าไปไม่ว่าจะเครื่องบินหรือว่าเรือ
0: ด้วย security แล้วมันหลายหน้าที
1: ่หลาย
0: หน้าที่มันต้องมีทักษะเฉพาะ
1: มันไม่ใช่แค่ทักษะด้วยค่ะพี่ไพศาลต้องมีเซอร์ติฟิเคตใบอนุญาตไม่ใช่เอาทหารไปยกกระเป๋าแล้ววางตรงไหนก็ได้การเรียงลงไปบนเรือการเรียงลงไปบนเครื่องบินอันนี้เป็นใบต้องมีใบอนุญาต
0: ไม่มันก็เกลี่ยเฉลี่ยน้ำหนัก
1: ไม่คือคนทำหน้าที่นี้ต้องมีใบอนุญาตด้วยไม่ใช่เอาทหารไปยกวางกันไปเหมือนแบกรถบรรทุกมันไม่ใช่อย่างนั้นนะคะและเนี่ยคนที่ทำหน้าที่ตรงนี้ปกติแล้วต้องมีหายไปครึ่งหนึ่งอะค่ะ
0: แต่มันก็เป็นเรื่องที่มันมีคำถามอยู่เยอะจริงๆนะว่ามันเป็นเรื่องว่าพนักงานหายไปเพราะติดน้ำท่วมเนี่ยเขาก็บอกว่าหนึ่งในสนามบินสุวรรณภูมิเนี่ยมันก็มีสายการบินเยอะแยะไปหมดแต่ดีเลย์มีปัญหากระเป๋าเฉพาะการบินไทยเจ้าอื่นไม่มีสายการบินอื่นปกติหมด
1: เขาให้เหตุผลอย่างนี้ค่ะหนึ่งก็คือว่าคนอื่นขึ้นลงไม่ได้เยอะเท่าการบินไทยเพราะว่าฐานของเราอยู่ที่กรุงเทพเพราะฉะนั้นของเราวันหนึ่งเป็นร้อยเที่ยวร้อยกว่าเที่ยวถูกไหมคะเพราะฉะนั้นการโหลดกระเป๋าขึ้นลงของเรามากกว่าสายการบินอื่นคนอื่นเขาไม่ได้เยอะเท่าเราสองเราเองมีทำสัญญาไว้กับสองเจ้าค่ะพี่นอกจากว่าเราทำสัญญาไว้กับสายการบินอื่นที่ต้องไปขนให้เขาเนี่ยเราทำสัญญาไว้กับการท่าด้วยสัญญาการท่า35ปีโหลดช้าดีเลย์ไงการท่าไม่ปรับแต่ถ้าไปโหลดให้สายการบินอื่นแล้วก็ส่งมอบช้าเขาปรับ
0: เพราะฉะนั้นต้องทุ่มเทไปทำที่ขึ้น
1: ไอ้ตรงที่โดนปรับไอ้ตรงที่ไม่โดนปรับช่างมัน
0: ผมก็คิดว่าอย่างนี้น่าจะเป็นเหตุผลหนึ่งที่ทำให้สายการบินอื่นซึ่งก็ใช้บริการส่วนหนึ่งจากการบินไทยใช่ไหมฮะเพราะว่าตอนนี้ที่สุวรรณภูมิเนี่ยผู้ให้บริการ Cloud Service เนี่ยมี2บริษัทคือการบินไทยกับบางกอกแอร์เวย์บางกอกแอร์เวย์เขาจะมีบริษัทลูกซึ่งเขาร่วมทุนกับกลุ่มอะไรไม่รู้ซึ่งเขาทำเรื่อง Cloud Service ทั่วโลกเนี่ยแต่ว่าเจ้าใหญ่เนี่ยคือการบินไทยของประกอบเอเวเข้าใจว่าประมาณแค่ 25% ของเขานี่ประมาณ 60-70% แล้วก็น่าจะจริงที่ว่าคนเขาพอหายปั๊บเขาเอาเฉพาะที่เขาจะโดนปรับจากพวกลูกค้าสายการบินต่างๆเขาเร่งให้แต่ตัวเขาเองเนี่ยไม่มีถ้าสมมติว่ามันเกิดความล่าช้ามีปัญหาในสัญญาที่ทำก็กับ AOT ปรับเขาไม่ได้อันเนี้ยเขาบอกว่าน่าจะเป็นจุดหนึ่งอันที่สองเนี่ยเขาบอกว่าถ้ามันมีปัญหาเรื่องว่าคนติดน้ำนะแล้วทำไมสนามบินดอนเมืองไม่เกิดทั้งที่สนามบินดอนเมืองมันก็น่าจะมีพนักงานก็น่าจะอยู่ในเขตพื้นที่ที่มันต้องน่าจะมีติดน้ำอยู่บ้างอยู่ปทุมธานีอยู่ลำลูกกาอยู่มาทางสายไหมอยู่อะไรใกล้ๆเลยนะมันก็จมน้ำทั้งนั้นนะแต่ที่ดอนเมืองไม่เป็น
1: สาเหตุเพราะอะไรคะ
0: มีวงในเขาบอกว่างี
1: ้ประท้วง
0: ไม่ใช่ฮะคือที่ดอนเมืองเนี่ยบริษัทที่ทำ Cloud Service เนี่ยคือบริษัทลูกของ AOT
1: ไม่ใช่การบินไทย
0: เดิมเนี่ยการบินไทยเขาทำแล้วก็พอย้ายไปเนี่ย AOT ก็เลยตั้งบริษัทลูกมาแล้วเขารับทำลูกค้าใหญ่เขาก็คือพวก Air Asia AOT เขาตั้งบริษัทลูกเขาทำเองเลย
1: ก็คือเป็นบริษัทที่เป็นส่วนหนึ่งของที่สุวรรณภูมิด้วยค่ะที่สุวรรณภูมิมี2บริษัทก็คือการบินไทยกับบริษัทลูกของ AOT
0: ยังไม่ได้เพิ่งมาได้ ส่วนที่

0: ที่สุวรรณภูมิเนี่ยพอเกิดสุวรรณภูมิปั๊บเนี่ยเขาให้การบินไทยเป็นเจ้าใหญ่เพราะที่ให้การบินไทยเป็นเจ้าใหญ่เนื่องจากตอนนั้นการบินไทยเป็นรัฐวิสาหกิจการให้ผลประโยชน์เรื่องนี้กับรัฐวิสาหกิจเนี่ยมันถึงมันได้ภาครัฐกรรมกรกรรมการที่เข้าไปนั่งเนี่ยก็ได้บนองบน
1: ได้แบ่งพันผลประโยชน์ในสุวรรณภูมิหมายถึงว่ามีเจ้าเดียวหรอคะคือการบินไทย
0: สุวรรณภูมิเนี่ยเดิมเนี่ยให้การบินไทยเจ้าเดียวแล้วต่อมาเนี่ยกลุ่มของบางกอกแอร์เวย์เนี่ยเขาได้แบ่งมาเพราะงานมันเยอะ
1: อ๋อเป็นบางกอกแอร์เวย
0: ์บางกอกแอร์เวย์เขาก็ทำมาแล้วเสร็จแล้วเนี่ยนะครับพอการบินไทยเขาล้มละลายแล้วเข้าแผนฟื้นฟูแล้วพอเข้าแผนฟื้นฟูปั๊บเขาปรับเนี่ยเขาไม่ได้เป็นบริษัทของไม่ได้เป็นรัฐวิสาหกิจต่อไปรัฐบาลมีหุ้นก็มีหุ้นถือว่าอยู่ในระดับเป็นหุ้นใหญ่อยู่แต่ไม่ใช่เจ้าของละ
1: ผ่านกระทรวงการคลัง
0: AOT รัฐบาลโดยกระทรวงคมนาคมเขาก็บอกถ้างั้นคุณก็ต้องไม่ได้พิสิทธิ์เขาก็เลยให้บริษัทลูกของการท่า AOT ซึ่งทำอยู่ที่ดอนเมืองอยู่แล้วเนี่ยให้มาได้สัญญาเพิ่มที่
1: สุวรรณภูมิ
0: สุวรรณภูมิเพิ่งลงนามกันไปในยุคคุณพิพัฒน์เนี่ยและกำลังจะเริ่มงานผมเข้าใจว่าน่าจะประมาณตุลาพฤศจิกายนกำลังจะเริ่มงานเพิ่งเซ็นสัญญาไปเท่ากับว่าจากนี้ไปเนี่ยสุวรรณภูมิจะมี3เจ้าที่ทำ Cloud Serviceนะโดย AOT เนี่ยจะไปแบ่งงานของทาง
1: การบิน
0: ไทยออกมาแต่ว่าของกลุ่มไอ้อันนั้นเขาสัดส่วนก็ประมาณ20
1: บางกอกแอร์เวย
0: ์บางกอกแอร์เวย์20กว่าเปอร์เซ็นต์เนี่ยเขามีลูกค้าเฉพาะเขาอะไรสายการบินยุโรปอะไรเขาเนี่ยเขาคงไม่ไปแต่จะมากินเค้กส่วนหนึ่งส่วนใหญ่เนี่ยจากการบินไทย
1: ของการบินไทย
0: เพราะนั้นมันเกิดอะไรขึ้นครับถ้าผมเป็นการบินไทยผมไม่เพิ่มพนักงานแล้วครับเพราะผมรู้ว่างานผมกำลังจะหายมันไม่ใช่เรื่องว่าคนงานติดน้ำอย่างเดียวครับผมลดคนมาเป็นลำดับเพราะผมรู้ว่าเดี๋ยวเนี่ยตุลาพฤศจิกาเนี่ยเจ้าใหม่เขาก็จะมาทำเพราะปัญหามันไม่ใช่เรื่องคนติดน้ำเพราะถ้าคนติดน้ำเนี่ยไอ้ที่ดอนเมืองเนี่ยมันต้องเกิดปัญหามันไม่เกิดเพราะปัญหามันเกิดจากว่า AOT เขาตั้งเอาบริษัทลูกเข้ามารับแล้วจะมาแบ่งแชร์ของการบินไทยการบินไทยเขาก็ต้องสเกลดาวน์ในส่วนงานส่วนนี้เขาจะไปยอมแบกต้นทุนเอาพนักงานไว้ทำไมส่วนหนึ่งก็เตรียมพนักงานอันนั้นก็เตรียมไปอยู่นั่นนะไปอยู่บริษัท AOT เตรียมลาออกจากการบินไทยไปอยู่ AOT เดี๋ยวก็จะเริ่ม
1: เพราะพวกนี้เป็นอันซอร์สอยู่แล้ว
0: ผมเข้าใจว่าเนี่ยน่าจะ1ตุลาด้วยซ้ำสัญญา
1: เป็นอันซอร์สอยู่แล้ว
0: เพราะมันน่าจะสัญญามันน่าจะ1ตุลาเพิ่งเซ็นถ้าว่าตอนอันเนี้ยน่าจะเขาบอกเชื่อว่าน่าจะเป็นสาเหตุหลัก
1: จำนวนคนไม่พออยู่แล้ว
0: คือจำนวนคนเนี่ยพูดง่ายๆว่า
1: น้อยลงอยู่แล้ว
0: คือถึงว่าติดน้ำยังไงเนี่ยคุณก็จ้างเอาส่งเอาซอร์สคุณโยกอะไรได้หมดแต่คุณไม่ทำเพราะคุณจะเซฟ
1: ไม่ใช่หมายความว่าไม่มีคนอยู่แล้วใช่ไหมคะ
0: คือมันพอถ้ามันมีปัญหาอย่างเงี้ยนะมันรีบดึงเอา
1: แสดงว่าไม่มีคนอยู่แล้วแสดงว่าเริ่มปลดคนออกไป
0: เป็นไปได้เขา
1: แต่ว่าเริ่มปลดคนออกไปแล้ว
0: ลดมาเป็นลำดับ
1: เพราะนี่มันเดือนกันยาแล้วถูกไหม
0: ใช่
1: แสดงว่าเริ่มปลดคนแล้ว
0: เนี่ยผมเห็นเนี่ยคุณกรจาติกาวันนี้เดี๋ยวพักกันก่อนสักครู่เดี๋ยวกลับมา
1: ค่ะ
2: รู้หรือไม่แค่เปลี่ยนจากขับรถคนเดียวมาชวนเพื่อนไปด้วยกันช่วยประหยัดค่าน้ำมันได้เกือบครึ่งนึงทุกวันปกติขับรถไปทำงานคนเดียวอาจเสียค่าน้ำมันวันละประมาณ100บาทแต่ถ้ามีเพื่อนร่วมทางแค่2คนหารค่าน้ำมันกันเหลือแค่50บาทต่อวันถ้าแชร์3ถึง4คนเหลือเพียงประมาณ25ถึง30บาทเท่านั้นเริ่มง่ายๆลองชวนเพื่อนร่วมงานที่มาทางเดียวกันผัดกันขับบ้างแชร์ค่าน้ำมันกันบ้างแค่ทำแบบนี้ไม่ต้องเปลี่ยนชีวิตเยอะแต่ช่วยให้เงินเหลือเป็นหลักพันต่อเดือนแถมช่วยประหยัดพลังงานชาติด้วยคาร์พูลทางเดียวกันไปด้วยกันประหยัดทั้งพลังงานและเงินในกระเป๋า
3: เต็มขอดเรดิโอเน็ตเวิร์กลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
4: ฟังข่าวได้

0: ทุกที่แค่มีแอป M-Cord Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 M-Cord HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว M-Cord News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play M-Cord Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ
1: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงสองมุมข่าว
2: สิบแปดนาฬิกาสามสิบห้านาทีคุยกันต่อครับคุณอันครับ
3: ค่ะเมื่อกี้พี่เพชรแสนพูด
2: คุณกรจะพูดถึงคุณกรเขาตั้งข้อสังเกต5ข้อนะข้อสังเกตที่1ท่วมเหมือนกันแต่เจ็บไม่เท่ากันผู้บริหาร AOT ยืนยันเองว่าปัญหาเกิดเฉพาะเที่ยวบินที่ใช้บริการภาคพื้นของการบินไทยผู้ให้บริการรายอื่นไม่มีปัญหาและที่ดอนเมืองซึ่งการบินไทยไม่ได้ให้บริการภาคพื้นพวก ground service เนี่ยนะหรือ ground handling เนี่ยก็ไม่ได้รับผลกระทบน้ำท่วมกรุงเทพครั้งนี้กระทบคนทำงานแทบทุกบริษัทคำถามคือทำไมรายหนึ่งรับมือได้อีกรายรับมือไม่ได้คุณก่อนตั้งข้อสังเกตข้อแรกนะข้อสังเกตที่2สัญญา35ปีที่ไม่มีค่าปรับ AOT เปิดเผยว่าสัญญาภาคพื้นของการบินไทยทำไว้ราว20ปีก่อนอายุ35ปีจะไปสิ้นสุดสัญญาประมาณปี2578และไม่มีเงื่อนไขค่าปรับหรือบทลงโทษกรณีบริการเสียหายหรือล่าช้ามีรายงานว่าสายการบินอื่นที่ว่าจ้างการบินไทยลำเลียงกระเป๋ากลับได้รับผลกระทบน้อยเป็นเพราะสัญญากับเขามีค่าปรับกรณีลำเลียงล่าช้าหรือไม่ข้อสังเกตที่3นี่ไม่ใช่ครั้งแรก AOT บอกว่านี่เกิดเป็นครั้งที่2แล้วที่เกิดปัญหาการบินไทยทำกระเป๋าล่าช้าลักษณะนี้ครั้งแรกคือช่วงโควิดและพยายามขอแก้สัญญาเพื่อใส่บทลงโทษมาตลอดแต่ทำไม่ได้เพราะต้องผ่านครม.และถ้าจะเข้าครม.เนี่ยในข้อสัญญากำหนดว่าจะต้องได้รับการยินยอมจากสองฝ่ายคู่สัญญา
3: จะต้องพร้อมใจกัน
2: ซึ่งแน่นอนว่าไม่มีคู่สัญญาคนไหนอยากเซ็นให้ตัวเองโดนปรับนะข้อสังเกตที่4ผู้โดยสารถูกทิ้งไว้กับความไม่รู้ผมได้รับรายงานโดยตรงจากผู้โดยสารว่าระหว่างรอไม่มีใครให้ข้อมูลว่ากระเป๋าอยู่ไหนจะได้เมื่อไหร่
3: ที่ดิฉันรับไม่ได้ที่สุดผู้โดยสาร
2: อ
3: ันนี้รับไม่ได้ที่สุดเลยการมีใครสักคนหนึ่งเนี่ยที่ให้คำตอบกับผู้โดยสารนะ
2: คือให้คุณไปกลับไปเข้าไปโรงแรมไปเลยอีก2วันหรืออีกวันนึงไปว่ากันเนี่ยเขาก็ยังโอเค
3: ค่ะไม่มีใครเลย
2: คราวนี้รอแล้วแบบมันก็เสียเวลารอแล้วก็รอมันรอไปเรื่อยแต่ละคนเนี่ยผมเห็นแล้วโอ้โหน่าตกใจมาเที่ยวกรุงเทพ
3: สามสัปดาห์
2: จะอยู่ที่กรุงเทพสัก3วัน4วันมาเสียเวลาซะตั้งวันนึงที่สนามบินอย่างเงี้ยมันหมดอารมณ
3: ์ผู้โดยสารต่างประเทศมีปัญหาเยอะมากค่ะ
2: ครับ
3: เยอะมาก
2: อ่ะแล้วก็สุดท้ายฮะข้อสังเกตที่5ทางออกที่ถูกเสนอเนี่ยก็ควรจะต้องตรวจสอบเช่นกันทางออกที่ AOT เสนอคือเพิ่มผู้บริการรายที่3คือบริษัทบริการภาคพื้นท่าอากาศยานไทยจำกัดหรือ AOT GAซึ่งเป็นบริษัทลูกของ AOT และก็บริหารอยู่ที่ดอนเมืองอยู่แล้ว
3: ซึ่งครม.
2: อนุมัติไปเมื่อวันที่9กันยาที่ผ่านมาเนี่ยให้2สัญญาคือทำทั้งเรื่องบริการภาคพื้นก็คือการเซอร์วิสแล้วก็ทำไอ้พวกคาร์โก้ด้วยนะผมเข้าใจว่าที่ดอนเมืองเนี่ยเขาจะได้แค่ภาคพื้นนะเขาไม่ได้คาร์โก้คาร์โก้จะได้
3: เป็นการบินไทย
2: ครับไม่ใช่เป็นการบินไทยเป็นของไม่ใช่ฮะ
3: บางกอกแอร์เวย์
2: บางกอกแอร์เวย์ไม่ใช่บางกอกแอร์เวย์ไอ้นี่ฮะแอร์เอเชียแอร์เอเชียเขาได้บริษัทลูกเขาได้คาร์โก้ที่ดอนเมืองก็ได้2สัญญาเลยคือได้ทั้งภาคพื้นแล้วก็ได้ทั้งคาร์โก้อายุสัญญา25ปีมูลค่ารวมราว 6.7 หมื่นล้านบาทและกำลังจะดำเนินการ

0: ผมเห็นด้วยว่าการแข่งขันเป็นเรื่องดีแต่ขอตั้งคำถามว่าสัญญาใหม่นี้มี KPI และค่าปรับที่ชัดเจนหรือไม่เปิดเผยต่อสาธารณะได้หรือไม่ก่อนลงนามเมื่อ AOT เป็นทั้งผู้ให้สัมปทานเป็นคู่สัญญาและเป็นผู้ถือหุ้น 49% ใน AOT GA ใครจะเป็นคนลงโทษถ้ารายใหม่บริการไม่ดี
1: AOT ตั้งบริษัทลูกมาทำงานให้ตัวเองเป็นทั้งเจ้าของเป็นทั้งลูกจ้างแล้วถ้าเกิดว่าทำงานผิดพลาดเหมือนการบินไทยเนี่ยที่ไม่มีค่าปรับเนี่ยก็แย่แล้วอันนี้กำลังจะเอาผู้เล่นรายที่3เข้ามาหนักกว่าการบินไทยอีกคนจ้างกับคนถูกจ้างคนละคนกันไอ้ที่คนจ้างคนถูกจ้างคนคนเดียวกัน
0: กินข้าวหม้อเดียวกัน
1: หนักกว่านะพี่วิญญาณ
0: เนี่ยคุณกรณ์ก็บอกว่านะคือเขาเรียกร้องว่าให้เปิดสัญญาของการบินไทยที่ทำไว้ตั้งแต่สมัยเป็นรัฐวิสาหกิจเนี่ยว่าทำไมถึงไม่มีค่าปรับไม่มีอะไรยังไงแล้วมีอะไรอื่นอีกไหมเปิดให้โปร่งใสเลยแล้วก็ขณะเดียวกันเนี่ยสัญญาใหม่ที่ AOT ทำกับ AOT GA เนี่ยก็ควรจะเปิดเผยในมาตรฐานเดียวกันกับที่เขาเรียกร้องให้เปิดเผยสัญญาครับการบินไทย Ground Service นะ
1: ถ้าเราแก้ปัญหาสัญญาที่ไม่มีบทลงโทษก็คือว่าถ้าหากว่า AOT GA เนี่ยใครจะเป็นคนลงโทษถ้ารายใหม่บริการไม่ดีถ้าเราแก้ปัญหาสัญญาที่ไม่มีบทลงโทษด้วยการเพิ่มผู้เล่นที่ก็ไม่มีบทลงโทษเข้มพอเราแค่ย้ายปัญหาไม่ได้แก้ปัญหาค่ะการบินไทยที่มีปัญหาเนี่ยก็สัญญาไปแล้ววิสาหกิจทำผิดก็ไม่มีค่าปรับเอาใหม่เอาผู้เล่นใหม่ทีนี้เอา AOT ตั้งบริษัทลูกมาทำเองเลยถ้าไม่มีค่าปรับเหมือนกันก็ไม่ต่างจากการบินไทยค่ะย้ายกระเป๋า
0: แล้วมันไม่ทำอะไรไม่ได้ด้วยเพราะมันก็เป็นคนต้องเป็นรัฐวิสาหกิจใช่ไหม
1: สิ่งที่อยากเห็นคือเปิดเผยสัญญาภาคพื้นทุกฉบับที่สุวรรณภูมิโดยเฉพาะเงื่อนไขมาตรฐานบริการสัญญาฉบับใหม่รวมถึง AOT GA และการต่ออายุสัญญาของ BFS ที่เพิ่งหมดอายุเมื่อ27กันยายน
0: BFS
1: อะไรคร
0: ับ
1: บางกอกเหรอไม่ใช่
0: ไม่ใช่ BFS บาฟไอ้ขายน้ำมันนะ
1: มันต้อง BAF ไม่ใช่หรอคะบาฟา
0: อ๋อ BFS อาจจะเป็นเนี่ยฮะอยากจะไปอาจจะเป็น
1: บางกอก
0: ของที่ร่วมหุ้นกับบางกอกแอร์เวย์ส
1: BFS ที่เพิ่งหมดสัญญาเมื่อ27กันยาต้องมี KPI เวลาส่งกระเป๋าและค่าปรับที่มีผลจริงผู้ให้บริการทุกรายต้องมีแผนรับมือภัยพิบัติที่ตรวจสอบได้ไม่ใช่ขอทหารเมื่อเกิดเรื่องใช่ทหารไม่ได้มีใบเซอร์ติฟิเคตในการไปโหลดกระเป๋าด้วยนะโหลดน้ำหนักบนฐานพวกนี้ต้องมีมาตรฐานการสื่อสารกับผู้โดยสารในภาวะวิกฤตช่องทางติดตามกระเป๋าต้องใช้ได้งานได้จริงและต้องแจ้งสิทธิการชดเชยให้ผู้โดยสารทราบโดยไม่ต้องร้องขอประสบการณ์สาธารณภัยแต่ละครั้งทำให้เห็นว่ายังขาดความเป็นมืออาชีพโดยเฉพาะรัฐและรัฐวิสาหกิจและต้นตอของหลายปัญหาก็คือผลประโยชน์และการขาดธรรมาภิบาลที่ดีเรื่องนี้ไม่ใช่เรื่องแค่การบริหารสนามบินไม่ใช่เรื่องแค่ที่ว่ากระเป๋าช้าคนที่ต้องรับผิดชอบเป็นบริษัทการบินไทยหรือใครเท่านั้นแต่ที่กำลังเป็นปัญหาใหญ่คือเป็นการทำลายประเทศชาติภาพพจน์ของประเทศชาติเสียหายภาพพจน์การท่องเที่ยวเสียหายมาตรฐานสนามบินของเราเสียหายเราได้รับมาตรฐานสนามบินอันดับ7นะคะพี่ไพศาลล่าสุดที่เขาประกาศอะไรกันออกมาเนี่ย Ground Service ได้อันดับ7ค่ะเสียหายย่อยยับหมดเลยไม่ว่าจะด้วยน้ำมือของใครก็แล้วแต่ประเทศชาติเสียหายย่อยยับมากค่ะจากที่ทำกันเนี่ย
0: BFS ใช่ฮะเป็นบริษัทร่วมทุนของบางกอกแอร์เวย์ BFS นี่คือบริษัทบริการภาคพื้นการบินกรุงเทพ Worldwide Flight Service จำกัดผู้ให้บริการภาคพื้นและคลังสินค้าของสนามบินสุวรรณภูมิได้สองสัญญา
1: อันนี้ก็คืออ๋อของสุวรรณภูมิ
0: ของสุวรรณภูมิไอ้ที่ว่ามันสักครู่ที่คุณอานบอก BFS ที่กำลังจะต่อสัญญาครับ
1: บริษัทน้ำมันเครื่องบินมันต้อง BAF
0: อันนั้นอันบาฟ

0: อันนั้นก็เข้าใจว่าเป็นบริษัทลูกน่าจะเป็นบริษัทลูกการท่าลูกการบินไทยไม่แน่ใจน่าจะเป็นบริษัทลูกของ
1: เดี๋ยวเราต้องพักกันอีกรอบใช่ไหมคะ
0: ครับพักสักครู่เดี๋ยวกลับมาครับ

0: สนใจติดต่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ผ่านทางคลื่นข่าว MCOT News โทร02-201-6373ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป MCOT Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 MCOT HDวิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว MCOT News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play MCOT Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ
1: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง2มุมข่าว
2: แล้วครับคุยกันต่อครับคุณอันครับ
3: ค่ะก็เปลี่ยนไปอีกเรื่องนึงก็แล้วกันนะคะตกลงว่าทีลมฟ้าอากาศหลุดทราบแล้วนะคะว่าเป็นใครค
2: ่ะเขาเปิดตัววันนี้จะแถลงแล้ว
3: ฮะตัวเขาจะแถลงด้วยเหรอคะ
2: เขาเปิดว่าเขาจะว่าเขาจะแถลงก็จะชี้แจงสองทุ่มได้ไงเนี่ย
3: วานิชจรอ๋อใช่เขาบอกว่าผมจะพูดว่าทำไมผมต้องเตือน120ชั่วโมงอะไรเงี้ยใช่ไหม
2: เปิดใจเขาจะเปิดใจครับ
3: ก็คือนายต่อศักดิ์วานิชขจรค่ะเป็นอดีตอธิบดีกรมอุตุนิยมวิทยาที่ดำรงตำแหน่งใช่ค่ะ
2: ธรรมดาที
3: ่รู้จักเหรอคะ
2: ไม่รู้จักแต่ว่าดูดิไม่ธรรมดาอดีตอธิบดีนะ
3: เป็นดีแค่นี้ก็จะออกมาเพราะบูลลี่กันเหลือเกินหาว่าเป็นพวกที่ชอบก๊อปคนอื่นมาแปะผิดถูกแก้ไขนู่นนี่นั่นอะไรอย่างเงี้ยคือดิสเครดิตมากอ่ะดิสเครดิตมากจนเด็กคิดว่าไม่ได้จะเสียแล้วอ่ะ
2: ลองที่อันนั้นก็แสดงว่าลูกน้องเก่าเนี่ยถ้าอยู่ในกรมอุตุมาก็ต้องเป็นลูกน้องเก่าใช่ม
3: ั้ยในต่อศักดิ์วณิชขจรอดีตที่เป็นดีดำรงตำแหน่งปีเดียวค่ะ1ตุลา53ถึง30กันยา54ก็ม
2: ี
3: การเป
2: ิ
3: ดเผย5354ก็
2: คือ
3: ช
2: ่
3: วงนั้นแหละ
2: น้ำท่วม
3: โอ้ก็เสียพอดีเลยกันยา54
2: ตุลาน้ำมานั่นแหละเปลี่ยนพอดี
3: ใช่โอ้ก็มีคนเปิดเผยหลายคนค่ะนี่จริงๆเป็นแฟนรายการแล้วนะคุณพนาเจอเพชรกฤษณราชใช่ไหมคะไม่รู้ยังดูรายการเราอยู่หรือเปล่าแล้วก็หลายๆท่านก็พูดชื่อเล่นชื่อทีค่ะ
2: ชื่อเล่นชื่อที
3: อดีตที่ต่อศักดิ์เนี่ยชื่อเล่นชื่อทีก็เป็นคนที่มีผลงานด้านอุตุนิยมวิทยามายาวนานได้รับการแต่งตั้งจากตำแหน่งรองอธิบดีขึ้นมาเป็นอธิบดีเมื่อปี53แล้วก็ในต่อศักดิ์ได้ข้อมูลกับสื่อเกี่ยวกับการพยากรณ์อากาศแล้วก็การนำเสนอข้อมูลสภาพอากาศโดยเน้นย้ำว่าการรายงานพยากรณ์อากาศจำเป็นต้องใส่ความรู้ด้านอุตุนิยมวิทยาและการอ่านแผนที่อากาศอย่างถูกต้องพร้อมแนะนำให้ประชาชนติดตามข้อมูลจากกรมอุตุนิยมวิทยาเป็นหลักค่ะพี่นายจารย์อดีตที่เป็นดีตกลงไม่ใช่เด็กเนิร์ดนะฮะ เราก็พลาดแต่เนี่ยเราไม่เข้าใจว่าท่านเป็นเด็กเนิร์ด
2: ไม่ใช่เป็นเด็กเนิร์ดแต่ว่าอย่างนี้ก็ถือเป็นเนิร์ดอย่างนึงคนจะตำแหน่งแล้วก็ยังติดตามยังดูนู่นดูนี่คำเคร่งอยู่
3: อ้าวก็คุณอะไรสมิทธ์ธรรมสโรจน์อ่ะ
2: ใช่อันนี้เขาเรียกยังประพฤติตนเป็นเนิร์ดอยู
3: ่อย่างเราเนี่ยพี่เมษาค่ะเรียนถามจริงๆเหอะถ้าสมมติวันใดที่เราไม่ได้มีหน้าที่เช้ามาต้องอ่านข่าวเย็นมาก็ต้องทำรายการแบบเนี้ยถามจริงว่าเราจะหยุดอ่านข้อมูลเลยเหรอฮะ
2: ไม่ฮะไม่หยุดหรอกครับแล้วเผลอๆท่านนั่งคุยกับใครเนี่ยก็จะนั่งอาจจะต้องมีการวิเคราะห์วิแคะอะไรไปด้วยไม่มีรายการแล้วก็ยังมีวงคุยไปเรื่อย
3: มันไม่มีวันหยุดได้หรอกค่ะก็เหมือนท่านน่ะเช้ามาท่านก็ดูแผนที่อากาศเห็นฟ้าเห็นเมฆกับไอ้เมฆนี่อะไรโมโดลิมบัสอะไรเมฆตั้งเมฆสูงเมฆอะไรมันเป็นธรรมชาติเราก็เหมือนกันค่ะพอเรานั่งฟังปุ๊บได้ยินรัฐมนตรีนี่พูดแล้วโอ้โหจัดเต็มเลยนะไม่พูดถึงพวกนักการเมืองพวกตัวเองบ้างเลยนะได้โอกาสแล้วเราก็มีความรู้สึกเราก็คิดได้อ่ะที่ไหนสาร
2: เนี่ยผมรู้สึกผม
3: ใกล้หยุดไม่ได้อ่ะ
2: ทราบว่าจะเห็นว่าจะชี้แจงช่วงประมาณสักสองทุ่มหรือไงเนี่ย
3: สองทุ่มสองทุ่มเห็นในเพจนะคะ
2: ว่าจะชี้แจงจะชี้แจงที่มาวัตถุประสงค์เจตนาลมอะไรเงี้ยเพราะว่ามันมีการไปวิพากษ์วิจารณ์อะไรกันเยอะแล้วก็เอาไปชนกับทาง
3: เป็นสีส้มอะไรอย่างเงี้ยเป็นเรื่องการเมือง
2: การแถลงของทางกรมอุตุเข้าอะไรเงี้ยนะ
3: ค่ะอายุ75แล้วค่ะเกษียณมา15ปีแล้วคนอายุ75ยังมีพลังมาเล่นโซเชียลและท้าทายในการเตือนภัยแบบเนี้ยไม่ได้ธรรมดานะพี่ไพศาล
2: ครับ
3: คนรุ่นนี้ที่ยังมีพลังทำอะไรแบบท้าทายสังคมอยู่เนี่ยหรือเขาเบื่อหน่ายที่ว่ากรมอุตุแบบว่าเห็นรุ่นน้องทำงานแล้วมันทำไมไม่ฉับไวไม่เตือนภัยให้มันก็เลยลุกขึ้นมาเตือนภัยเองตั้งแต่ตอนหาดใหญ่ก็รอบหนึ่งและนี่กรุงเทพก็รอบหนึ่งหรือเป็นการทำงานให้รุ่นน้องดูคะ
2: อาจจะ
3: ก็คิดได้นะ
2: อาจจะผมคิดว่าที่ตอนท่านไปอยู่เป็นอธิบดีรู้สึกไอ้สำนงสำนวนภาษาอะไรต่างก็เป็นอย่างนี้อยู่แล้วนี่ใช่ไหมแต่ว่าพอท่านไม่ได้เป็นอธิบดีรู้สึกท่านเวลาท่านสื่อสารอะไรดูมันตรงเป้าตรงประเด็นทันทีเลยนะ
3: ไม่ท่านอยู่แค่ปีนึงไอ้ตอนนั้นมันเกิดอะไรเราก็ไม่รู
2: ้
3: ตอนอุตุเนี่ยตอนช่วงปี54เนี่ยอุตุนิยมวิทยาไม่ได้มีปัญหานะคะป
2: ั
3: ญหาคือเขื่อนค่ะปัญหาคือนักการเมืองที่ไปสั่งให้เก็บ
2: น้ำ
3: ส
2: ั
3: ่งให้เก็บก่อนนักการเมืองไปสั่งให้เก็บก่อนเก็บจนถึงเวลาก็จำเป็นต้องปล่อยพอเขาปล่อยปุ๊บก็ไม่ยอมให้ปล่อยเข้าที่นาในจังหวัดของตัวเองตอนนั้นไม่ได้เกี่ยวกับอุตุพี่เอกสารหรือเกี่ยวนะที่มันไม่เกี่ยวนะ
2: ไม่มีโอตู
3: อันนั้นเป็นเรื่องนักการเมืองเป็นเรื่องนักการเมืองที่ไปคอนโทรล
2: น้ำเป็นเรื่องการระบ
3: าย
2: น้ำ
3: ของกรมชลประทาน
2: ใช
3: ่แล้ววันนี้ก็เกิดเรื่องขึ้นอีกกับคุณพลพีสุวรรณชวีไม่น่าเลย
2: เออรู้สึกมันจะมีคำอะไรนะอะไร
3: ไม่ใช่ที่ให้เด็กไปวิ่งเล่น
2: เออไม่ใช่เออมีเห็นจะมีคำพูดกันอยู่
3: ไม่ใช่ที
2: ่เจออาจารย์สีตางใช่ไหม
3: ดร.สิตางพิไลล่าค่ะเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านน้ำ
2: ที่เมื่อวานนี้เราก็ผมเอาความเห็นอาจารย์มาถ่ายทอดได้ฟังที่วิเคราะห์
3: อาจารย์
2: จากคณะวิศวะวิศวะ
3: เป็นอาจารย์ภาควิชาวิศวกรรมไม่ใช่ค่ะวิศวกรรมทรัพยากรน้ำชลประทานเนี่ยเมื่อก่อนเขาเรียกชลประทานใช่ไหม
2: ใช่วิศวะชลประทาน
3: ตอนนี้เขาเรียกว่าม
2: หาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
3: วิศวกรรมทรัพยากรน้ำคณะวิศวกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ค่ะข้าราชการน่าจะเป็นคนส่งคลิปมาให้อาจารย
2: ์
3: อาจารย์ปล่อยคลิปคุณพลพีที่ไปที่เขื่อนขุนด่านปราการชนที่จังหวัดนครนายกซึ่งเราเห็นภาพกันมา 2-3 วันแล้วล่ะว่าเขาต้องปล่อยน้ำที่แบบน่ากลัวมาก
2: ใช่แล้วก
3: ็มา
2: พวกรีสอร์ทพวกอะไรต่างๆก็น้ำท่วมกันเต็มไปหมด
3: แล้วก็ปรากฏว่าในคลิปนั้นน่ะก็ได้ยินเสียงคุณพลพีชัดเจนมากพี่น้ำมันเข้าเขื่อนเยอะไหมครับตอนนี้อ๋อถ้ามันเข้าแค่1/3แสดงว่ามันเข้าน้อยลงถ้ามันเข้าน้อยลงพี่ปล่อยน้ำให้มันลงสักนิดนึงได้ไหมครับสมมติพี่เคยปล่อยเท่านี้พี่ปล่อยมาสักครึ่งนึงก็ได้อุ๊ยชาวบ้านแม่งใจฟูคำนี้เลยนะฮะชาวบ้านท้ายเขื่อนแม่งใจฟูเลยภาษาที่รัฐมนตรีเขาคุยกับข้าราชการเรื่องพวกนี้มันไม่ใช่เรื่องต่อรองนะคะการปล่อยน้ำมากน้อยไม่ใช่เรื่องต่อรองเช่นเวลาที่จะขึ้นเครื่องบินหรือขึ้นเฮลิคอปเตอร์หรือว่าเรียนเคยนั่งเรือในแม่น้ำสารวินซึ่งน้ำเชี่ยวมากต่อรองขอเพิ่มอีกคนหนึ่งไม่ได้ค่ะตายทั้งลำไม่ใช่เรื่อง

0: ต่อรองคุณพลพีไปต่อรองเขาถ้าน้ำมันเข้าน้อยพี่ก็หยุดปล่อยสักนิดนึงให้น้ำมันเนี่ยชาวบ้านนั่งใจฟูเลยคลิปออกมาหมดเลย
1: ครับ
0: วันนี้แกก็แถลงที่ทำเนียบรัฐบาลบอกว่าผมไม่ได้สั่งให้ปล่อยจนแบบไม่ได้สั่งให้หยุดนานๆผมแค่ผมก็ฟังเขาหน้างานผมก็แค่แบบให้หยุดนิดนึงให้ชาวบ้านเขาผมไม่โง่ผมไม่ได้เรียนวิศวะมาแต่ผมไม่โง่นะที่ว่าสั่งให้หยุดปล่อยน้ำจนเขื่อนแตกนะครับไม่มีใครโง่พอทำเขื่อนแตกผมไม่ได้สั่งปิดถาวรนะคะแค่ชะลอน้ำชั่วคราวเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนเท่านั้นคลิปที่ออกมาเรียนก็ไม่แน่ใจว่าข้าราชการเขาส่งมาหรือนักข่าวที่ตามไปส่งมาให้แต่คลิปนี้มันแสดงให้เห็นถึงความอันตรายจริงๆที่อาจารย์สีตางพูดไม่ใช่ที่ที่ให้เด็กไปวิ่งเล่นต่อรองไม่ได้นะคะเรื่องบางอย่างต่อรองไม่ได้อ่ะ
1: ใช่มันต้องเป็นเรื่องที่ผู้ที่เขามีความรู้ความเชี่ยวชาญเขาเป็นคนพิจารณาตัดสินใจเพราะว่าถ้าไอ้ที่เขาต้องระบายเพราะว่ามันเพื่อไม่ให้เขื่อนมันแตกที่เราต้องปล่อยทีนี้ถ้าไปปรับลดมันก็เกิดมีปัญหา
0: ขึ้นมาเป็นสิ่งคลิปนี้เริ่มต้นแชร์จาก Facebook คุณเกรียงไกรกิติธเนศวรสสนครนายกค่ะที่ผ่านมาลง Facebook ตนเองเป็นช่วงที่คุณพลพีกำลังหารือกับเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง
1: อ้าวเขาเป็นพรรคอะไร
0: คุณพลพีเนี่ย
1: อ
0: ยู่พรร
1: คคุณพลพีนี่ก็ภูมิใจไทยแล้วคุณเกรียงไกรนี่เขาอยู่พรรคอะไร
0: สสหนุ่มนครนายกไม่ใช่พรรคเดียวกันเหรอฮะ
1: อาจจะอยู่พักเดียวกันนะผม
0: ทำไมเนี่ยครับยิ่งหนักเข้าไปเลยไม่ได้รู้เลยว่าที่แชร์ไป
1: อาจจะต้องการจะชื่นชมนะว่ามาอยู่หน้างานและติดตามงานดูแลทุกส
0: ิ่งต่อรองให้เขื่อนปล่อยน้ำน้อยลงได
1: ้ประชาชนจะได้ไม่เดือดร้อน
0: ฮะคือต้องการให้ประชาชนเห็นว่าน้ำที่ลดเนี่ยเพราะว่ารัฐมนตรีมาต่อรองนะ
1: รายการเขาก็ไม่กล้าวิพากษ์วิจารณ์เขาส่งให้อาจารย
0: ์ป้าน่าจะเป็นคุณเกรียงไกรถ่ายแล้วมาโพสต์เองค่ะ
1: น่าจริงไหมใช่มาถึงว่ารายการเขาก็ไม่กล้าวิพากษ์วิจารณ์ไงอาจารย์ก็นั่นเลยเหนื่อยลูกอันนี้ก็เป็นอะไรเขาเรียกอะไรลูกเทพทั้งนั้นใช่ไหมกลุ่มลูกเทพนี่นะ
0: ก็เห็นไปฟาดฟันกับพวกยูก็โอเคอยู่นะ
1: ครับโอ้ยไปพาก้มเจ้าหน้าที่ปกครองไปจับบ่อนดีกว่าอันนั้นไม่มีใครวิพากษ์วิจารณ์มากคนก็โอเคปรบมือให้ปราบปรามบายมุก
0: พักภูมิใจไทยพูดแล้วทำพลัสบวกไง
1: ฮะภูมิใจไทยด้วยกันใช่ไหมก็แสดงว่าเจตนาจะเชียร์กันอ่ะ
0: ใช่
1: ไม่ได้มีเจตนา
0: เชียร
1: ์เห็นว่าเข้าไปอยู่ในมุมที่ทางอาจารย์ก็คงจะเห็นแล้วว่าอ้าวแบบนี้มัน
0: ต่อรองได้ด้วย
1: มันไม่เข้าท่าละ
0: ปล่อยน้ำในเขื่อนที่มันต่อรองได้ด้วยหรือนี่ไงทำงานสำเร็จมีภาพเมื่อ1วันที่ผ่านมาเรือผักดันน้ำ30ลำเครื่องสูบน้ำแรงดันเรือท้องแบนยารักษาโรค 6,000 ชุดห้องน้ำฉุกเฉิน 1,000 ชุดไอคลิปอยู่ไหนอ่ะไม่เห็นคลิปเลยคลิปต่อรองอ๋อเห็นแล้วค่ะ2วันคุณเกรียงไกรกิติธเนศวรสสหนุ่มนครนายกแก้ไขปัญหาน้ำท่วมนำโดยท่านพลพีสุวรรณชวีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยท่านผู้ว่านครนายกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและสสหนุ่มเกรียงไกรกิติธเนศวรห่วงใยพี่น้องทุกท่านนี่เดี๋ยวกำลังปล่อยเสียงแล้ว แล้วก็ปล่อยเสียงแล้วก็เนี่ยปล่อยโอ้ยเท่มากเลยคลิปนี้ค่ะแล้วก็มีคนเข้ามาเขียนขอบคุณสำหรับพยานหลักฐาน มาส

0: ั่งปิดเขื่อนเพื่อน้ำจะล้นออกมาแล้วจนเขื่อนจะแตกสั่งสร้างภาพประเทศบ่อเจริญอุ๊ยประชาชนก็ไม่ได้เอาด้วยนะพี่ไพศาลคะประชาชนบอกว่ามาสั่งปิดเขื่อนเพื่อน้ำจะลดออกมาแล้วจนเขื่อนจะแตกแล้วนี่เอาอะไรมาประมวลผลแล้วก็มีคนใช่ค่ะเอาอะไรมาประมวลผลแล้วสั่งปิดเขื่อนมันเต็มก็ต้องปล่อยดีกว่าแตกเออคนเออใช่ใช่คนเขาโอเคนะคะปิดให้ใจชื้นเขื่อนแตกขึ้นมารับผิดชอบได้หรอ
1: ครับ
0: ค่ะค่ะ
2: เดี๋ยวพักอีกสักครู่อ่ะเดี๋ยวกลับมาครับ
0: ค่ะค่ะ
3: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง2มุมข่าวหนึ่งสถานีแม่ข่ายกับ41เครือข่าย MCOT Radio Network กระจายข่าวไปทั่วประเทศทุกต้นชั่วโมงคลื่นที่คนหัวแถวฟังมากที่สุดเพราะเราคือศูนย์กลางของข่าวสารที่เชื่อถือได้แบบไม่ต้องสงสัยคลื่นข่าวคุณภาพ MCOT News FM 100.5 รู้ทันรู้ลึกรู้จริงรู้ทุกสิ่งที่เป็นข่าว
4: รู้หรือไม่ปรับแอร์26องศาล้างแอร์ทุก6เดือนค่าไฟลดลง 10% เย็นเหมือนกันแต่แอร์ทำงานน้อยลงแถมช่วยลดค่าไฟเดือนละหลายร้อยบาทพลังงานก็ลดเงินก็เหลือช่วยชาติประหยัดพลังงานยังมีเงินเหลือไปกินชานมไข่มุกได้อีก
5: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์กลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
6: สนใจติดต่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ผ่านทางคลื่นข่าว MCOT News โทร02-201-6373
3: ร้อยจุดห้าคืบหน้าข่าว News Update ช่วง2มุมข่าว
2: สิบเก้านาฬิกาสองนาทีครับคุณอันครับ
0: มันอย่างนี้ค่ะพี่ไพศาลพูดเรื่องคลิปเมื่อกี้นิดนึงเขาไลฟ์เลยค่ะ
2: ต
0: อนที่
2: คือเจตนาเขาจะโชว์ผลงานนะเพราะว่าประชาชน
0: เขาไลฟ์เลย
2: ประชาชนนครนายกที่เขาอยู่ท้ายเขื่อนเขาเดือดร้อนไง
0: ใช่
2: น้ำมาท่วมรีสอร์ทเขาอะไรเขาเนี้ย
0: แล้วก็
2: แม่ค้าไม่ได้ทำมาค้าขาย
0: คนก็มีหลายหลากหลายนะคะเออให้มีเวลาหายใจหายคอกันบ้างให้เปิดเป็นเวลาสิครับน้ำจะท่วมน้อยจะได้ระบายให้ทันเออแล้วทำไมก่อนหน้านี้รู้ว่ามีพายุที่ไม่พร่องน้ำบริหารจัดการแบบไหนน้ำท่วมชนประธานมีความรู้ไหมจ้องแต่จะจับคนหาปลาในเขื่อนอ้าวนะคะอันนี้คนสลับถึงก็มีนะคะขอบคุณท่านเป็นผู้นำสุดยอดมีคนหนึ่งใครสั่งให้คนนั้นเซ็นลงนามรับผิดชอบด้วยถ้าเขื่อนแตกเขื่อนชำรุดรับผิดชอบไว้นะดิจิทัลฟุตพิ้นยังอยู่คำนวณให้ดีๆแม่นยำนะครับการปิดชั่วคราวเนี่ย อย่าให้เขื่อนแตกก็แล้วกันท่านคะเขื่อนแตกจะทำยังไงคนกลัวเขื่อนแตกจะมากกว่าค่ะ
2: ไม่ใช่หรอกเพราะมันทุกอย่างมันต้องมีหลักมันต้องมีหลักวิชามันอยู่ไม่สามารถที่จะทำอะไรได
0: ้
2: เอาเหตุผลเรื่องนั้นเรื่องนี้มายกมาเป็นข้ออ้างมันมีหลักทางวิศวกรรมเขาอยู่ประเด็นมันอยู่ตรงนั้น
0: แต่อยากทราบจริงๆเลยว่าข้าราชการทำตามหรือเปล่าพอดีคือไลฟ์มาเมื่อ2วันที่แล้วจริงๆสิ่งที่เราควรจะทราบว่าแล้วข้าราชการได้ทำตามที่เขาขอหรือไม่ฮะค่ะ
2: อาจจะรับปากกันไม่รู้ทำจริงเปล่านะเอ๊ะเมื่อวานนี้มีขอคุณนันโอเคไหมยังมีอะไรเพิ่มเติมไหมเรื่องเขื่อนขุนด่าน
0: ไม่มีแล้วค่ะดิฉันดู
2: ขุนด่านนี่ใช่ไหมนครนายก
0: นครนายกขุนด่านประกันชน
2: คือเมื่อวานเนี้ยที่คุณอันอ่านข่าวที่ว่าคุณชัยชนกชิดชอบเขาจะเอา
0: เกือบ500ล้านไปทำ
2: 497ล้านเนี่ย
0: ตกลงว่าไม่จริง
2: ตกลงว่าไม่จริงนะเป็นเฟคนิว

0: แล้วก็ปลัดอะไรต่างเขาบอกโอ้เนี่ยฟ้องได้เลยนะใครไปปล่อยข่าวอย่างเงี้ยว่าคุณชัยชนกเขาจะเอางบประมาณมาจ้างอะไรต่างเนี่ยแต่ผมว่ามันน่าจะมีเงื่อนงำอะไรอยู่นะ เพราะว่าจู่ๆเนี่ยมันไม่ใช่เฟกนิวธรรมดานะเพราะว่าวันนี้เนี่ยอธิบดีกรมอุตุนิยมวิทยาออกมาแถลงครับบอกว่ากรมอุตุจะแจ้งด่วนยุติความร่วมมือกับ tomorrow.io หลังทดลองใช้ฟรี7เดือนแต่ยังไม่สมบูรณ์
1: เป็นบริษัทสตาร์ทอัพสัญชาติอิสราเอล
0: เนี่ยที่ว่าเขาโอ้โหเขาจะมีไอ้แบบจำลองอะไรของเขาที่แบบมหัศจรรย์มากซึ่งเมื่อเช้านี
1: ้ระดับนาซา
0: ซึ่งเมื่อเช้านี้ผมก็จัดรายการกับคุณเอกพร
1: ครับ
0: ผมบอกว่าถ้าสมมุติว่าเรื่องนี้มันจริงนะคุณชัยชนกเนี่ยจะต้องหาทางลดจำนวนข้าราชการในกรมอุตุลงเพราะว่าอันเนี้ยมันเป็น AI ที่จะมาแทนพวกนักวิเคราะห
1: ์และข่าวเมื่อวานฉลาดข่าวเมื่อวานบอกว่าจะไม่ไปกระทบกับกรมอุตุเลย
0: ก็กลัวเขาโวยวาย
1: เมื่อวานข่าวเขียนอย่างนั้นเลยฮะเมื่อวานข่าวเขียนอย่างนั้นเลยฮะ
0: เพราะว่ามันใช้ AI มาคิดแทนนักวิเคราะห์ไงใส่ข้อมูลลงไปใส่แผนที่อากาศไปใส่อะไรไปข้อมูลอะไรไปมันจะคำนวณมาหมดเลยฝนละลอกนี้มาเนี่ยมันจะทำแบบจำลองนะมันจะตกหนักกี่มิลลิเมตรตกตรงพื้นที่ตรงไหนอะไรเงี้ยมันจะพยากรณ์ออกมาแบบแม่นยำเลยไอ้อย่างนั้นก็เอาไม่ต้องไปใช้นักวิเคราะห์ซึ่งจะต้องมาอ่านแผนที่จะต้องมาคาดการณ์จะต้องมาตัดสินใจอะไรต่างๆนะอันนี้ AI มันทำหน้าที่แทนเลยคุณเอกพรก็บอกว่าสงสัยต้องคุยกับท่านผู้การเพราะกำลังหาทางลดจำนวนข้าราชการลงอยู่แล้วก็ยังคุยกันเล่นๆนะอ้าวถ้ามาอย่างนี้อ๋อแสดงว่ากรมอุตุเขาปฏิเสธเลยไม่ทดลองใช้7เดือนแล้วไม่เวิร์ก
1: ปลัดดีอีบอกว่าไอ้ที่บอกว่าครม.อนุมัติแล้วเนี่ยเห็นชอบเป็นความร่วมมือระหว่างประเทศเพื่อยกระดับการพยากรณ์อากาศของไทยด้วยเทคโนโลยีดาวเทียมและปัญญาประดิษฐ์ใช้งบ497ล้านแล้วก็งบปี70ผ่านแล้วด้วยเนี่ยขอยืนยันว่าเป็นการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารอันเป็นเท็จบิดเบือนไปจากข้อเท็จจริงสร้างความเข้าใจผิดทำให้เกิดความสับสนในสังคมตามข้อเท็จจริงกระทรวงดีอีและหน่วยงานในสังกัดมีแผนพัฒนาแผนงานแล้วก็โครงการต่างๆมุ่งเน้นใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัยตามมาตรฐานสากลเป็นปกติเช่นเดียวกับประเทศอื่นๆในโลกนี้ก็ทำแล้วก็ในแต่ละปีก็มีแผนแล้วก็โครงการทดลองยกระดับให้เกิดประสิทธิภาพในการทำงานสูงสุดมีความร่วมมือในรูปแบบโครงการนำร่องเพื่อประโยชน์การพยากรณ์ให้ดีที่สุดทำมาตลอดนะฮะสำหรับไอ้โครงการความร่วมมือประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดาวเทียมและปัญญาประดิษฐ์ที่มีการใช้งานโดยองค์กรระหว่างประเทศที่มีชื่อเสียงเช่นนาซาหรือว่า NOAA ระยะเวลา3เดือนธันวาคม68ถึงกุมภาพันธ์69ไม่มีค่าใช้จ่ายปัจจุบันได้ครบกำหนดทดลองและแถลงผลการศึกษาจากประโยชน์ที่มีเทคโนโลยีดาวเทียมและปัญญาประดิษฐ์ในการช่วยวิเคราะห์และเชื่อมโยงข้อมูลอันเป็นความร่วมมือมาตั้งแต่รัฐบาลก่อนหน้าอ่ะเพราะมันธันวา68เนี่ยฮะนอกจากนี้เรายังมีการศึกษาพัฒนาเพื่อการพยากรณ์ใกล้เคียงกับเหตุการณ์จริงใช้เทคโนโลยีหรือรูปแบบอื่นไม่มีเลยเราพยายามพัฒนาก็จริงแต่ยังไม่มีไอ้เรื่องนี้ดิฉันว่านะพี่ไพศาลมันมีคนพยายามเข้ามาแล้วก็ให้ทดลองใช้ก่อน
0: ใช่7เดือนถ้า7เดือนก
1: ็ธันวาถึงกุมภาเองค่ะ3เดือน
0: 7เดือนก็รัฐบาลที่รัฐบาลรักษาการของคุณก็นี่แหละคุณชัยชนกนี่แหละเพราะคุณชัยชนกเขาก็เป็นดีอีอยู่เนี่ยเพราะว่าในทำเนียบรัฐบาลเนี่ยเปิดเผยข้อเท็จจริงเรื่องนี้ว่าอธิบดีกรมอุตุนิยมวิทยานางสาวสุกัญญานียวิชยชาญเนี่ยได้ทำบันทึกข้อความด่วนที่สุดลงวันที่14กรกฎาคม69รายงานสรุปผลการดำเนินงานตามนโยบายของนายชัยชนกชิดชอบรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ในการยกระดับการพยากรณ์เชิงพื้นที่รายละเอียดสูงโดยใช้เทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ต่อนายพัชระอนันตสินปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมก็แสดงว่าคุณชัยชนกเนี่ยเป็นคนที่ริเริ่มสั่งการผ่านไปทางคุณพัชระให้กรมอุตุนิยมวิทยาเนี่ยได้ทดลองร่วมมือกับทางTomorrow IO พอครบ7เดือนปั๊บคุณสุกัญญาเขาทำหนังสือกลับมาลงวันที่14กรกฎาคม69อ้างถึงคำไอ้ที่คุณชัยชนกได้สั่งให้ดำเนินการตามนโยบายเนี่ยยกระดับไอ้เรื่องการพยากรณ์เนี่ยนะโดยกรมได้ขอยุติการใช้งานแพลตฟอร์ม Tomorrow.io NationalResilience Platform เรียบร้อยแล้วหลังจากเสร็จสิ้นการทดลองใช้งานระบบพบว่ายังมีความไม่สมบูรณ์เพียงพอบันทึกข้อความระบุว่ากรมอุตุนิยมวิทยาได้ทำหนังสือด่วนที่สุดลงวันที่1ธันวาคม68ได้รายงานผลการให้ความร่วมมือจัดการภัยพิบัติทางด้านอุทกภัยโดยได้รับมอบหมายจากรัฐมนตรีกระทรวง DEมอบหมายให้กรมอุตุนิยมวิทยาประสานการให้ความร่วมมือกับบริษัท BPLC จำกัดซึ่งเป็นผู้แทนของ Tomorrow.io ประจำประเทศไทยใช้งานแพลตฟอร์มในการให้บริการข้อมูลด้านสภาพภูมิอากาศโดยใช้เทคโนโลยีดาวเทียมไมโครเวฟซาวเดอร์ซึ่งเป็นเทคโนโลยีใหม่ในการตรวจอากาศด้วยดาวเทียมเกี่ยวกับการทำ proof of conceptหรือ POC สนับสนุนข้อมูลจากระบบดาวเทียมผนวกกับข้อมูลกรมอุตุนิยมวิทยาวิเคราะห์สภาวะอากาศเลวร้ายเพื่อยกระดับและเสริมสร้างขีดความสามารถเชิงปฏิบัติในการตรวจจับการพยากรณ์การติดตามและการสื่อสารสภาพอากาศที่เป็นอันตรายในสภาวะวิกฤต
1: สรุปว่ามันเกิดอะไรขึ้นดีกว่าพี่ดิฉัน
0: อันนี้เราก็ไม่รู้แต่ว่าทางกรมอุตุเขาบอกมันไม่เวิร์กอ่ะก็ขอยกเลิกไปเอามาทดลองดูแล้วมันไม่เวิร์ก
1: ติงนักข่าวว่ามั่วทั้งหมดมันก็มีฝอยอยู่นะคะพี่เรสาน
0: ไม่มั่วหรอกครับมันมีข้อมูลเพียงแต่ว่าข่าวเนี่ยมันออกมาผมเข้าใจว่ามันน่าจะถูกปล่อยออกมาทางฝ่ายของ Tomorrow.io เนี่ยพอมันมีสถานการณ์นี้ขึ้นมาเขาก็ปล่อยข่าวว่าคุณชัยชนกเนี่ยเขาอยากได้อันเนี้ย
1: เอาจริงๆแล้วอยากได้เหรอ
0: เอ้าไม่อยากได้เลยสั่งให้อุตุทำทำไมอันนี้ก็เนี่ยเขารีเฟอร์ถึงเลยว่าเป็นนโยบายของคุณชัยชนกชิดชอบนะให้เอาเทคโนโลยี AI อะไรต่างๆเนี่ยมาใช้แล้วเนี่ยทดลองศึกษาดูเขาก็เอามาให้ทดลองฟรี7เดือน
1: ถ้าหากรัฐมนตรีอยากได้ทำไมกรมอุตุไม่สรุปไปเลยว่าเอาอะฮะดีแล้วนนมาสรุปว่าไม่เอาได้ยังไงอ่ะ
0: อันนี้เราก็ไม่ทราบ
1: เพราะในความจริงถ้าเขาอยากได้จริงเขาสั่งได้นะฮะ
0: ผมก็คิดว่าไอ้ไทย AI Passport ยังเดินหน้าได
1: ้แล้วอยู่ๆมาบอกไม่ดีเป็นเพราะอะไรอ
0: ่
1: ะ
0: ไม่ทราบเดี๋ยวรอดูว่าจะมีเจ้าใหม่หรือเปล่าผมไม่ทราบ
1: แล้วรู้ว่ามีเจ้าใหม่อยากจะเสียบเลยปล่อยตัวนี้ออกมาก่
0: อ
1: นเพราะว่ามันมีเรื่องประวัติของบริษัทที่อะไรออกมาด้วยนะฮะพี่เอกสารไม่ใช่ว่าแบบมีแค่ปล่อยข่าวว่าอนุมัติอย่างเดียว
0: มันเป็นสตาร์ทอัพยังเป็นพวกบริษัทสตาร์ทอัพนี่ใช
1: ่
0: ไหม
1: ใช่แล้วก็รู้สึกจะเป็นสัญชาติอิสราเอลพี่ฉันไม่ดูข่าว
0: ในข่าวบอกว่าเป็นสหรัฐแต่ว่าก็โอเคเรารู้อยู่
1: พี่ฉันได้ดูข่าวว่ามีคนไปแจกอาหารเขาบอกมีคนใจบุญไปแจกอาหารที่แฟลตคลองตันคลองจันหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยและภาพที่ฉันเห็นอะเป็นฝรั่งอ่ะเดือนและเป็นฝรั่งบุคลิกที
0: ่มารับอาหาร
1: ดู
0: มาไปแจก
1: ถ้าดิฉันคิดอ่ะมันเหมือนอิสราเอลมะพออิสราเอลเขาก็จะแค่ในทันเดียวหัวศีรษะเขาจะทุยอะไรของเขาเขาจะมีลักษณะบางอย่างของเขาในข่าวไม่ได้บอกว่าเป็นใคร
0: ไปดูที่ไหนคงจันทร์อ่ะย่านของจันทร์
1: ใช่ค่ะย่านของจันทร์อะไรเท่านั้น เราไม่เคยเห็นฝรั่งออกไปแจกอาหาร

0: แปลกตาเห็นภาพข่าวแล้วรู้สึกแปลกตาแต่ก็ไม่ได้บอกตามข่าวไม่ได้บอกว่าเป็นใครค่ะ
1: ครับเดี๋ยวพักอีกสักครู่ครับเดี๋ยวกลับมาครับ
0: ค่ะ
2: ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป Mcord Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 Mcord HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว Mcord News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play Mcord Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงสองมุมข่าว
1: สิบเก้านาฬิกาสิบห้านาทีครับมาคุยต่อฮะ
0: ค่ะพี่ไพศาลเห็นข่าวที่ต่อเนื่องจากเรื่องน้ำท่วมเนี่ยปรากฏว่ามีพวกนักท่องเที่ยวยกเลิกการจองเดินทางไปที่ประเทศไทยมีนัยยะสำคัญเลยนะพี่เพชรจีนเนี่ยโกลเด้นวีคเขาก็คือช่วงวันแห่งวันชาติเขา
1: เออตุลาเนี่ยใช่วันชาติเขา
0: ก็ยกเลิกค่ะ
1: สิบวันเลยนะผมก็หยุดสิบวัน
0: ยกเลิกคุณธเนศสุภรสหัดรังสีนายกสมาคมสมาพันธ์ท่องเที่ยวชลบุรีบอกว่าทางสมาคมเขาเนี่ยติดตามผลกระทบจากสถานการณ์น้ำท่วมแล้วมันก็ส่งผลต่อการเดินทางและความเชื่อมั่นของนักท่องเที่ยวข้อมูลของสมาชิกโรงแรมในพัทยาลูกค้าบางส่วนขอยกเลิกห้องพัก 10-20% ค่ะสะท้อนว่าปัจจัยการเดินทางและสถานการณ์เนี้ยมันมีผลต่อการตัดสินใจของนักท่องเที่ยวแล้วจะทำยังไงได้ฮะ
1: ครับ
0: จบกัน
1: แอปนี้ผมยังดูเห็นมีมติชนเขาบอกว่ากรณีโซเชียลมีการแชร์ข้อความว่าดร.สมิทธ์ ธรรมสโรจน์อดีตอธิบดีกรมอุตุนิยมวิทยาได้ออกมาเปิดเผยว่าเจ้าของเพจทีลมฟ้าอากาศคืออดีตผู้อำนวยการกรมอุตุนิยมวิทยาแห่งประเทศไทยนั้นวันนี้แหล่งข่าวจากกรมอุตุนิยมวิทยาให้สัมภาษณ์กับมติชนออนไลน์ว่ายืนยันว่าเพจทีไม่ใช่ทั้งดร.สมิธและไม่ใช่คนของกรมอุตุนิยมวิทยาอย่างแน่นอนเชื่อว่าเป็นนักศึกษาคนหนึ่งตกลงมาที่เป็นเด็กเนิร์ดอย่างนี้ผมว่านะเป็นนักศึกษาคนหนึ่งซึ่งก่อนหน้านี้ทางกรมอุตุนิยมวิทยาเคยมีความคิดจะเชิญมาทำความเข้าใจแต่เขาก็ไม่มาและกลายเป็นประเด็นเช่นนี้กันมาตลอดโดยส่วนตัวไม่รู้จักแต่ดูงานที่เขาเขียนแล้วหลายเรื่องไม่ตรงตามที่เขียนเอาไว้เลยขอตามความเข้าใจว่าข้อมูลที่กรมอุตุชี้แจงออกมาแต่ละเรื่องนั้นเป็นไปตามหลักวิชาการและมีการตรวจสอบกันตามขั้นตอนเมื่อถามว่าฝนตกหนักที่ผ่านมาจะทำให้ฤดูหนาวปีนี้หนาวกว่าทุกปีที่ผ่านมาหรือไม่แหล่งข่าวกล่าวว่าแหล่งข่าวในกรมอุตุรายนี้กล่าวว่าภาพรวมฝนทั้งปียังไม่ถือว่ามากเพราะหลายพื้นที่เช่นบุรีรัมย์นครราชสีมาบางพื้นที่ข้าวยังรอน้ำฝนอยู่เลยภาคกลางเช่นนครสวรรค์ก่อนหน้านี้ไม่นานก็ประกาศพื้นที่ภัยพิบัติภัยแล้งอยู่แต่ฝนกลับมาตกหนักที่กรุงเทพและภาพรวมความหนาวของฤดูหนาวที่กำลังจะมาถึงคาดว่าอุณหภูมิจะสูงกว่าปกติของอากาศหนาวประมาณ1องศาเซลเซียสตอบเลยไปถึงเรื่องอื่นด้วยอันนี้เขาบอกว่าเขาแหล่งข่าวจากกรมอุตุเขายังยืนยันว่าเป็นนักศึกษา
0: ที่ชื่อชยานนินอะไรนั่นน่ะอยู่ที่เป็นนักศึกษามอช
1: อที่มีการเปิดชื
0: ่อค่ะมีสองกระแสอันนั้นน่ะเห็นตั้งแต่กลางวันละแล้วก็มาล่าสุดที่คุณพนาเจือเพชรกฤษณราชอันนี้มันมีตัวตนเนี่ยฮะอันนั้นมันแหล่งข่าวอันนี้เติบตนบอกว่านายเป็นอดีตอธิบดีก็ไม่เป็นไรเป็นใครก็ได
1: ้ก็
0: ขอให้ชัดๆก็แล้วกัน
1: ของคุณพนาก็จะใกล้เคียงกับดร.สมิธว่าดร.สมิธบอกว่าเป็นผู้อำนวยการอดีตผู้อำนวยการกรมอุตุนิยมวิทยาประเทศไทยซึ่งผมก็คิดว่า
0: ไม่ใช่อธิบดีเหรอคะ
1: ไม่ใช่

0: ผมก็คิดว่าคุณสมิธเนี่ยตอนที่เขารับรายการคนนี้อาจจะเป็นผู้จัดการอยู
1: ่ซึ่งจะเป็นคนที่มีความรู้
0: ซึ่งถ้าอย่างนี้ก็แสดง
1: เวทพยากรในพวกนี้
0: ดูเฉพาะดูโดยตรงเลยเกี่ยวกับเรื่องงานพยากร
1: ค่ะพี่มีสารคะไอ้ที่มันคือเรื่องอะไรคะเนี่ย Next New เขาไปจับเรื่องเนี้ยสรรพกรส่งหนังสือบี้หนักถึงกรมพัฒนาธุรกิจเพื่อขอข้อมูลการจดทะเบียนให้ระงับการจดทะเบียนของบริษัทเกียรติเจริญชัยซึ่งเป็นบริษัทรับเหมาของคุณพ่อของคุณวรสิทธิ์เลียงประสิทธิ์รัฐมนตรีช่วยมหาดไทยให้ไปสอบแล้วก็เร่งรัดภาษีค้างบริษัทนี้เป็นของคุณพ่อคุณวรสิทธิ
0: ์
1: นะคะซึ่งบิดาคุณวรสิทธิ์สมาชิก
0: บิดาคุณวรสิทธิ์เขาเป็นนายกเทศมนตรีเทศบาลอะไรอยู่ที่สตูลนั่นแหละ
1: ชื่อสมเกียรติเดียงประสิทธ
0: ิ์ลุงเขาอาเขาเป็นนายกอบจใช่ไหม
1: ค่ะ
0: แล้วคุณพ่อเขาเป็นนายกเทศมนตรีเทศบาลอยู่ที่พื้นที่นั่นแหละครับ
1: Next Newsเขาบอกว่าเขาไปตรวจสอบพบว่าตั้งแต่3ปีที่แล้ว11กรกฎาคม66สรรพกรพื้นที่สตูลเนี่ยได้ทำหนังสือถึงพาณิชย์จังหวัดสตูลขอสำเนาหนังสือรับรองทะเบียนนิติบุคคลและระงับการจดทะเบียนเสร็จการชำระบัญชีรายบริษัทก็บริษัทรับเหมาก่อสร้างของเขาเนี่ยจากการตรวจสอบพบว่า67ถึง68กรมสรรพกรโดยพื้นที่สตูลเนี่ยทำหนังสือถึงผอ.กองข้อมูลธุรกิจกรมพัฒนาธุรกิจการค้าอย่างน้อย5ฉบับขอให้ระงับการจดทะเบียนเสร็จการชำระบัญชีเพราะว่าไม่ได้เสียภาษีค่ะอย่างไรก็ตามขณะนี้ไม่มีข้อมูลว่ากรมสรรพากรได้ดำเนินการตรวจสอบและเร่งรัดภาษีอากรค้างเสร็จสิ้นแล้วหรือไม่ค่ะพี่ไพศาลแต่เขาเนี่ยเป็นบริษัทคู่สัญญากับรัฐตั้ง38โครงการ459ล้านนะฮะ
0: มีปัญหาเรื่องภาษี
1: ใช่ไหมคะ
0: ใช่ก็ถ้ามีปัญหาเรื่องภาษีก็โดนแบ็คลิสต์ก็อย่างนี้แหละเขาก็ส่งสรรพากรเขาก็ส่งมาที่กรมธุรกิจการค้าเขาก็ดูคุณจะไปจดทะเบียนคุณจะไปทำอะไรต่างๆก็จะต้องถูกแบ็คลิสต์ไปครับ
1: แต่ว่าก็ได้งานภาครัฐอะไรอย่างเงี้ยตลอดนะฮะ
0: เขาอาจจะตั้งนิติบุคคลหลายบริษัทก็ได้คุณ
1: อ๋อ
0: คือไม่จำเป็นที่เขาต้องมีบริษัทเดียวแล้วก็มารับเหมาเขาอาจจะมีอะไรแต่ว่ามันมีบริษัทหนึ่งที่โดนเข้าไปแล้วเวลาไปมีบริษัทอื่นไปตั้งบริษัทอื่นไปรับเนี่ยเขาก็จะตรวจดูเลยว่าอ้าวมันเป็นผู้ถือหุ้นอะไรมันมากลุ่มเดียวกันหมดเลย
1: อ
0: ันเดิมก็ยังไม่จบเลยยังมีปัญหาเรื่องภาษีอยู่แล้วจะไปอย่างเงี้ยมันทำให้ทางสรรพากรเขาจะแจ้งไปที่กรมไอ้เศรษฐกิจการค้าเนี่ยให้อย่าเพิ่งไปอนุญาตในเรื่องของไอ้ทะเบียนการจัดตั้งบริษัทใหม
1: ่
0: นะถ้าผมตีความนะผมตีว่าอย่างนั้น
1: ก็เขาก็เป็นปัญหากันเยอะแต่เผอิญว่ามันเป็นบริษัทพ่อรัฐมนตรี
0: เนี่ยผมอันนี้ก็คือขุดหนังสือสรรพากร6ฉบับบี้หนักบริษัทรับเหมาพ่อวรสิทธิ์ปมค้างภาษีใช่ไหม
1: ค่ะ
0: แล้วก็มีหนังสือไปถึงกรมพัฒนาธุรกิจขอข้อมูลการจดทะเบียนและให้ระงับการจดทะเบียนบริษัทเกียรติชัยรับเหมาให้ระงับการจดทะเบียนเขาจะต้องไปทำไอ้เรื่องของส่งไอ้เรื่องของไอ้ข้อมูลอะไรต่างๆเนี่ยที่ต้องส่งให้กับทางกระทรวงพาณิชย์นะให้ระงับการรับจดทะเบียนต่างๆรับรองกรรมการทำอะไรเนี่ยมันจะต้องมีธุรกรรมที่จะต้องทำกับทางกระทรวงพาณิชย์นะ
1: ค่ะโอเควันนี้ครม.อนุมัติเงิน1,000 กว่าล้านให้เด็กไปเรียนหนังสือนะพี่อาจารย์

0: ก็ให้กยศใช่ไหม
1: กยศใช่ค่ะ
0: เพิ่มเติมไปอีกพันกว่าล้าน
1: ใช่
0: หรือว่าอย่างไรเพิ่มเติมไปใช่ไหม
1: 1,200ล้าน
0: แสดงว่าเพิ่มไปเพราะเดิมมัน7,000
1: อนุมัติจากงบกลางจาก

0: แก้ปัญหาเฉพาะหน้ากันไปเป็นครั้งๆนะ
1: เออไอ้คนกู้ไม่จ่ายหนี้ไม่จ่ายทำอะไรไม่ได้แล้วพี่ในสายกับดิฉันก็เสียภาษีให้เขาเอาไปใช้ทุกปีทุกปี
0: แต่ผมก็ยังไม่จบเดี๋ยววนมารอบหน้า
1: ทุกปีค่ะ2,000 ล้านทุกปีอ
0: ่
1: ะ
0: วนลูปครบมาปีนึงก็ต้องมาเจอกันครั้ง
1: ก็พวกเขาไปร่วมกันออกกฎหมายนี้จนทำให้เด็กไม่ใช้หนี
0: ้ครับ
1: ซึ่งดิฉันคิดว่าการเอาภาษีเราไปใช้โดยไม่ใช้หนี้ออกกฎหมายใหม่แจกเรียนฟรีไปให้มันจบๆถูกไหมคะคำว่ากองทุนมันไม่ใช่สภาพนี้เนี่ยรับไม่ได้ยิ่งไปดูเวลาที่พวกเขาแก้กฎหมายกันแล้วรับไม่ได้จริงๆค่ะเรื่องคุมเข้มค่าลดล่าเกิดขึ้นแล้วนะคะนายวิทยากรมณีเนี่ยที่ดีกรมการค้าภายในหลังจากที่มีการร้องเรียนมาที่เรียกค่ารถลากน้ำท่วมกันลายละหมื่นเนี่ยก็สั่งให้เจ้าหน้าที่สายตรวจกรมการค้าภายในลงตรวจพื้นที่อย่างเข้มงวดโดยเฉพาะที่เขาร้องเรียนว่ามีการขายสินค้าราคาสูงกว่าปกติค่ะพี่เวสาแล้วจะทำไงได้คะรถลากเนี่ย
0: ครับ
1: ให้แสดงป้ายราคาทำอะไรไม่ได้อะฮะ
0: ครับ
1: ดูละ
0: ในที่ประชุมคณะรัฐมนตรีวันนี้มีการรายงานผลตรวจสอบคุณสมบัติผู้ลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐปี2569หลังคณะทำงานสเตียร์ลิงมีมติเมื่อ27กันยายนที่ผ่านมาจากผู้ลงทะเบียนทั้งสิ้น18.82 ล้านคนผลตรวจสอบพบว่ามีผู้ผ่านคุณสมบัติ 11.22 ล้านคนหรือ 59.63% ของผู้ลงทะเบียนทั้งหมดขณะที่มีผู้ไม่ผ่านคุณสมบัติ 7.6 ล้านคนหรือ 40.37% โดยผู้ผ่านคุณสมบัติแบ่งเป็นผู้ผ่านจากการตรวจสอบรอบปกติ9,506,531 คนและผ่านเพิ่มเติมจากกระบวนการทบทวนสิทธิ์อีก 1,716,933 คนผลการตรวจสอบพบว่ามีผู้ผ่านคุณสมบัติ 11.22 ล้านคนหรือ 59.63% ของผู้ลงทะเบียนทั้งหมดขณะผู้ที่ไม่ผ่าน 7.6 ล้านคนหรือ 40.37 โดยผู้ผ่านคุณสมบัติแบ่งเป็นผู้ผ่านการตรวจสอบนี่ซ้ำนะทั้งนี้ก่อนหน้านี้รัฐบาลได้เปิดโอกาสให้ผู้ที่ไม่ผ่านคุณสมบัติและเห็นว่าข้อมูลอาจคลาดเคลื่อนหรือไม่เป็นปัจจุบันยื่นขอทบทวนสิทธิ์ผ่านช่องทางของโครงการโดยกระทรวงการคลังระบุว่าที่26สิงหาคม69มีผู้ยื่นทบทวน4,000,007จากผู้ไม่ผ่านคุณสมบัติเดิม9,000,003และขยายเวลายื่นทบทวนสิทธิ์ให้ถึงวันที่31สิงหาคม69นะฮะสำหรับผู้ผ่านเกณฑ์พบมากที่สุดจากการมีกรรมสิทธิ์ในรถยนต์เนี่ย3ล้านรองลงมาคือมีวงเงินสินเชื่อที่อยู่อาศัยเนี่ย 100,000 เกิน 100,000 บาท 2,400,000 มีรายได้เกิน 100,000 บาทต่อปี 1,600,000 และมีกรรมสิทธิ์ในอสังหาริมทรัพย์ 1,500,000 นะก็รวมไปเสร็จแล้วก็ยังต้องได้รับเงินสวัสดิการแห่งรัฐอีก 11.22 ล้านคนจากเดิมที่ก่อนที่จะทบทวนนี่คือ13ใช่ไหมประมาณ13ล้านกว่า
2: ๆที่จบไปเป็นรายการจาก FM 100.5 MCOT News Network ต่อไปขอเชิญรับฟัง10อันดับข่าวเด่นจากภูมิภาครายการมหานครรอบทิศจาก FM 95 MHz

0: กิจเสวภาคและจันแรมสัมพันธ์วิวัฒน
1: ์19:31นะครับต้อนรับนะครับมหานครรอบทิศนะครับคุณผู้ฟังจากทั่วไทยเลยนะครับเรื่องนี้ใครที่นะเพิ่งมาติดตามนะครับรับสัญญาณจากอสมทสวัสดีพี่ๆทุกท่านด้วยนะครับนะฮะวันนี้อยู่กับน้องด้งจามอนและพี่กล้วยจันแรมนะครับเราสองจอครับ
2: สองจอจ้อง
1: สองจอจ้อไม่หยุด
2: เ
1: พราะว่าถ้าจ้อจ้อหยุดเดี๋ยวเขาไม่ให้ตังค์นะฮะก็เลยต้องจ้อนิดนึงนะ
2: สองจอจ้อเป็นเรื่อง
1: ครับผมมาพี่ปุญญวัฒน์มาแล้วนะครับพี่สนองจากนครนะครับคนใต้ทางใต้เลยพี่นิวัฒน์สวัสดีนะครับขอบคุณมากครับพี่นะครับนะทักทายมาพี่จุ๊บแจงนะครับสวัสดีนะครับให้กำลังใจผู้ประสบอุทกภัยทุกท่านนะกำลังใจที่สำคัญนะพี่กล้วยนะ
2: สำคัญมากเลย
1: มันไม่รู้จะทำยังไงอ่ะมันหันหน้าไปทางไหนมันก็โอ้โหมืดมนนะฮะ
2: แต่ว่าเราเนี่ยก็จริงๆหลายพื้นที่นะก็ให้อยากให้ตื่นตัวอะไรเวลาเขาเตือนเราได้รับคำเตือนอะไรมาเนี่ยให้ตื่นตัวแต่อย่าเพิ่งตื่นตูม
1: ครับผม
2: ตื่นตัวก็พออย่าตื่นตูมเลยนะ
1: ผมว่าครั้งนี้คนจะใส่ใจคำเตือนของบรรดากรมอุตุหรือว่าเพจต่างๆเนี่ยมากขึ้นละ
2: พี่พูดก่อนเลยว่าไอ้ตอนเนี้ยเมื่อวานที่เราบอกไปที่ได้เรื่องเพจไอทีแท็กเพจทีอะไรเงี้ยจริงๆที่บอกต้นสมิธไม่ใช่นะคะเขาไม่ได้เป็นอดีตในกรมอุตุนิยมวิทยาเลย
1: เขาเป็นคนธรรมดาใช่ไหม
2: แต่เป็นคนธรรมดาเป็นเด็กหนุ่มคนหนึ่ง
1: เป็นเด็กคนธรรมดา
2: ซึ่งตัวเขาเองเนี่ยไปตอบแล้วนะคะมีคนไปโพสอะไรเงี้ยคนชื่อตาทีเนี่ยเขาก็ไปตอบไม่ใช่นะครับผมไม่ได้เป็นอดีตอธิบดีกรมอุตุคนไหนเลยไม่ใช่เลย
1: ขอบคุณเขามากขอบคุณเขามากนะครับที่ช่วยกัน
2: แต่ว่าเท่าที่รู้คือเขาจะเป็นเด็กหนุ่มจริงๆเนาะเขาไม่ได้แบบเขาก็แพะชนแกะอะไรมาตลอดเลยนะแต่คราวนี้แต่เป็นเด็กที่ว่าเก่งอะเป็นคนที่มีความรู้ระดับหนึ่งอะไรเงี
1: ้
2: ยแล้วมันบังเอิญเป็นประจบเหมาะกับช่วงนั้นพอดีอะเราก็คิดเป็นทางบวกอะอย่าไปคิดลบอะไรอย่างนี้มากอย่าคิดลบแต่ว่าถือว่าเป็นมิติที่ดีนะโด้งทำให้มีความตื่นตัวอย่างน้อยอย่างที่เราบอกกันไว้ว่าตัวหมุดตัวเขาก็ปรับตัวไง
1: ใช่ก็นี่แหละก็ทำให้ได้ทุกฝ่ายได้บทเรียนกันไปแล้วเราก็ต้องนะพยายามเก็บข้อมูลนะครับจากการเตือนของหน่วยงานภาครัฐด้วยนะครับมาเริ่มข่าวการวันนี้เดี๋ยวไปข่าวดีเรื่องของนักกีฬาไทยกันนะฮะ
3: มหานครรอบทิศอันดับ10
1: เขาบอกว่าทองประวัติศาสตร์คนแรกก่อนเลยพี่วิวกุลวุฒิ
2: ใช่แบดมินตันชายเดียว
1: โอ้เราไม่เคยได้เลยเอเชียนเกมเนี่ย
2: ไม่เคยได
1: ้หมูแม่เจ้านะครับก็ล่าสุด
2: แม่เจ้าเลย
1: เอาชนะนักตบนะครับจากสิงคโปร์นะฮะโลเคียนยิวไม่ได
2: ้เขาเป็นมือ2ของโลกมือใช่ไหมมือ2ของโลกไม่ใช่หรือ
1: หมายถึงวิวใช่ไหมพี
2: ่ใช่ใช
1: ่ใช่ใช่ก็เคยขึ้น1มาแล้วแต่ช่วงนี้ก็หล่นลงมานะครับเพราะฉะนั้นก็สมศักดิ์ศรีครับเจ้าวิวกลวุฒินะครับตบเอาชนะ2-0เกมนะครับ21-12 21-16โอ้โหนะลูกสุดท้ายเนี่ยเห็นเขาเฮกันลั่นเลยข้างล่างมาสักครู่ไอ้นั่นตีติดเน็ตไอ้คู่แข่งไอ้สิงคโปร์ครับพี่ ขออภัยคุณสิงคโปร์ตีติดเน็ตแม่เขาบอกอยากให้ปิดเกมแบบเราแบบตบลงมันได้เท่ๆไงแต่ไม่เป็นไรยังไงก็ได้ขอให้ได้แต้มนี้มานะครับก็สร้างประวัติศาสตร์นะครับคว้าเหรียญทองเหรียญแรกให้กับนักแบดมินตันสมาคมแบดมินตันนะครับเป็นเหรียญทองแรกในเอเชียนเกม
2: ครั้งนี้มีการทำลายสถิติเยอะนะอย่างวันนี้เป็นนิดที่ดูได้ดูวอลเลย์บอลชายแข่งกับทางทีมที่ขานก็ชนะนะชนะ3-0เลยตอนแรกพี่ก็เห็น
1: รอบอะไรแล้วพี่วอลเลย์ผู้ชายนี่รอบอะไรละ
2: วอลเลย์บอลชายรอบ8ทีมนะคะก็เราชนะน่าจะได้เข้ามั้งคะ8-4เนี่ยก็น่าจะได้เข้าเพราะว่าเราอยู่ในสายที่มีอิหร่านมีทีมที่ขาน
1: ม
2: ีอินโดนีเซียแล้วก็มีเรานะตอนนี้เราก็ชนะอินโดไปแล้วก็เราชนะกีกิสถานแพ้แต่อิหร่านอ่ะน่าจะเป็น2ทีมที่เข้ารอบ
1: ก็หมายว่าเราก็ได้เข้ายังอยู่ในเส้นทางลุ้น
2: ใช่วันนี้ตอนแรกแต่ว่าเซตแรกเนี่ยก็แบบวัวนี่ก็ใจหายเหมือนกันแล้วก็นำมาแล้วก็เอ๊แต่ในสุดก็ชนะไปทั้ง3เซตนะครับเมื่อวานเนี้ยพี่ก็สงสัยว่าทำไมเขาไม่ให้น้องหำนภาเดชลงอ๋อเขาจะเก็บเพื่อจะมาเจอเนี่ยคือรู้อยู่แล้วว่าอิหร่านคงจะยากอะไรอย่างเงี้ย

0: เขาก็ส่งน้องคนอื่นๆมาสลับอันนั้นก็จะได้อย่างเงี้ยน้องก็ได้ประสบการณ์ไปด้วยเนาะ
1: คร
0: ับ น้ำเชื่อมกันเนาะก็เชียร์กีฬาไปด้วยนะ
1: ก็วันนี้เจ้าวิวคว้าเหรียญทองเป็นเหรียญที่12ของทัพนักกีฬาไทย
0: ส่วนเหรียญทองที่11ใครรู้ไหม
1: ใครครับพี
0: ่อีสปอร์ตเออกีฬาอีสปอร์ตเนี่ยเขาบอกน้องๆที่เล่นเกมมันก็ทำเพื่อชาติได้เหมือนกันนะจ๊ะ
1: อืมครับผม
0: เออเป็นขยับแล้วนะรู้สึกว่าในลำดับของเหรียญทองของเราเนี่ยขยับจาก6ขึ้นเป็น5แล้วมั้ง
1: ครับ
0: ครับ
2: มหานครรอบทิศอันดับ9
1: อ่ะผมต่ออีกสักนิดหนึ่งพี่เจ้าวิวนะครับเจ้าบิวภูริพลนะฮะก็นำทัพนักวิ่งคราวนี้เป็นผัดผสม4คูณ100ผัดผสมก็คือมีผู้ชาย2คนผู้หญิง2คนนะครับวิ่งนะ1รอบนะคนละ100เมตร4คูณ100นะครับซึ่งทีมไทยของเราไม่เคยได้เหรียญประเภทนี้เหมือนกัน
0: ค่ะ
1: ไอประเภทผสมเนี่ยนะฮะเออนะครับก็วันนี้ไทยนะครับใช้ไม้1นะฮะไฟเตอร์นทวัฒน์เอี่ยมอุดมไม้2นี่นะฮะสุภานิชพูลเกิดนะครับแล้วก็ไม้3นี่เป็นเจ้าบิวนะครับภูริพลบุญสอนแล้วก็ไม้4เป็นน้องเบลจิราภัทรขานอ่อนตานะครับผู้ชายไม้1กับไม้3ผู้หญิงไม้2กับไม้4ปรากฏว่าไทยเราทำดีที่สุดนะครับได้เหรียญเงินคือบิวเนี่ยไม้3เนี่ยเขาแซงมาให้แล้วนะเขาแซงมาให้แล้วพอไม้4มาถึงน้องเบลเนี่ยว่าไม่ได้คือน้องเบลเนี่ยไปเจอคู่แข่งจีนคนนี้เขาก็เป็นแชมป์เหรียญทอง100เมตรหญิงเหมือนกันคืออารมณ์เรามีบิวใช่ไหมจีนเขามีเจ้คนนี้ขออนุญาตเรียกเจ้ไฝเพราะเขาจะเป็นสัญญาเขาจะมีไฝอยู่ตรงใต้ปากเขานะครับ
0: เรียกได้เขาไม่รู้หรอกเขาไม่ได้ฟังเราหรอก
1: เออแต่ไม่ได้ดูถูกอะไรเขาเก่งเจ้ไฝเนี่ยเขาเหมือนบิวเราอ่ะเขาคว้าทั้ง4คูณ100 4คูณ200มาเพราะฉะนั้นพอมาถึงมาสุดท้ายบิวแซงมาให้แล้วแต่ว่าเจ้ไฝนี่เขาแซงกลับเขาแซงน้องเบลกลับเพราะว่าเขาก็ถือว่าเขาเป็นตัวท็อปของวงการประเภทหญิงเหมือนกันก็เราก็เลยทำได้แค่เหรียญเงินนะครับก็ไม่เป็นไรก็ได้คนละ1ล้านบาทเหรียญทองได้2ล้านนะเหรียญเงิน1ล้าน
0: ดีอ่ะเมื่อวานเนี่ย4คน100ของผู้ชายได้ที่4อ
1: ่
0: ะ
1: นั้นพลาด
0: เห็นบอกเออเหมือนก็พลาดเหรียญไป
1: ส่วนที่เมื่อกี้พี่บอกว่าเขาชื่ออะไรนะคุณจอร์จชัวใช่ไหม
0: จอร์จชัว
1: เนี่ยเขาลง4คูณ400
0: เมื่อกี้ได้เห็นไหมพี่ปิดเสียงไว้เห็นแต่ภาพ
1: อันดับ4
0: ก็ไม่ได้ใช่
1: มั้ยก็พลาดไปอย่างน่าเสียดายเน
0: า
1: ะแต่จ
0: อชัวร์ไม่ว่าทําไมก็ถึงพลาดที่พลาดสีม่วงชมพู
1: เพราะอะไรพี
0: ่เขาบอกว่าตัวเขาเนี่ยเป็นคนที่ไม่ค่อยมั่นใจในตัวเองเวลาเขาพลาดเขาคาดเอวี่ไปแล้วคาดเอฟ้าไปแล้วเนี่ยเขาสึกเขามีความมั่นใจในตัวเองเพิ่มขึ้นอ่ะ
1: อ๋อเหรอ
0: เห็นว่าแต่ละคนเนี่ยมันก็มีเทคนิคอะไรต่างๆที่ไม่เหมือนกันเนาะ
1: ใช่
0: ต
1: ั
0: วเอดรามาเขาไม่มีธงชาติเนี่ยเขาก็ได้เคลียร์ไปเคลที่ระบบบิ๊กแบงไงบิ๊กแบงเป็นนายกสมาคมเขาเคลียร์ใจกันเรียบร้อยแล้วก็ไม่มีอะไรละ
1: ครับผม
0: เออก็ไม่เคลียร์ใจกันเรียบร้อยละ
2: มหานครรอบทิศอันดับ8
1: เดี๋ยวขอต่อเนื่องอีกสักอันพี่ต่อขอต่อเนื่องสักนิดนึงแล้วกันเพราะว่ามีข่าวจากน้องที่สำนักงานตำรวจมาบอกว่านี่นะท่านรองผบ.ตร.นะครับพลตำรวจเอกกรชัยคล้ายคลึงเนี่ยนะฮะท่านเนี่ยเตรียมที่จะผลักดันนะเจ้าบิวภูริพลเนี่ยนะครับ เข้าสู่นายตำรวจชั้นสัญญาบัตรนี่เพราะว่าถือว่า
0: ตอนนี้ก็เป็น10ตำรวจตรีอยู่ตอนนี้
1: ใช่เป็น10ตำรวจตรีอยู่ก็เดี๋ยวจะพูดง่ายๆขึ้นระดับในร้อยในร้อย
0: ร้อยตำรวจตรี
1: ใช่ถือว่าสร้างชื่อเสียงนะครับแล้วก็ความภาคภูมิใจให้กับประเทศไทยก็นักกีฬาหลายคนนะที่ทำได
0: ้บางคนเนี่ยดราม่าพวกทีมชาติเขาคนที่จะเข้าสู่ทีมชาติได้เนี่ยเขาต้องผ่านอะไรมาเยอะมากนะในการพยายามฝึกฝนมีวินัยในการซ้อมไปเป็นตัวแทนของชาติไม่ว่าจะเป็นนักฟุตบอลกีฬาอะไรก็ตามเนี่ยคือเขาให้สิทธิ์ในการที่เข้ารับราชการได้ซึ่งพี่ถือว่าคุณทำได้เหมือนเขาไหมอ่ะ
1: ก็ถือว่าเขาก็สร้างชื่อเสียงอีกด้านนึงนะก็เป็นรางวัลให้เขาอ่ะใช่
0: ต้องให้เขาต้องยอมให้เขาเลยแบบโอ้โห
1: ก็ลืมแล้วว่า
0: แค่ไหน
1: พวกนี้นะพี่เขาบางคนเขายอมออกจากโรงเรียนมาเนาะมาเรียนโฮมสคูลเรียนอะไรก็

0: ามอ่ะนะครับเพื่อที่จะมาเป็นนักกีฬาแล้วกีฬาเนี่ยอย่าลืมว่าวันหนึ่งเนี่ยพอร่างกายเราไม่ไหวอ่ะ
1: โอ้โห
0: คุณก็ไม่มีอาชีพนะเออเพราะฉะนั้นนี่แหละฮะก็สิ่งที่ผมว่าก็วินวินแฟร์นะเนี่ยทางสำนักงานตำรวจแห่งชาติก็เลยบอกว่าก็เดี๋ยวจะผลักดันนะครับผลักดันเจ้าบิวเนี่ยนะครับเพราะว่าถือว่าเป็นตำรวจที่มีความสามารถด้านกีฬาสร้างชื่อเสียงให้กับประเทศ
1: ค่ะ
0: ก็เตรียมมอบยศให้นะครับ
1: ดีใจด้วยน้องบิวน้องบิวเพิ่ง20 21มั้งใช
0: ่
1: ไหม
0: ใช่20 21
1: เฮ้ยก็คุณแม่ถ่ายรูปด้วยนั่นเดี๋ยวเป็นแฟนได้เลยนะ
0: เออคุณแม่ก็ยังดูสาวใช่ไหมเออใช่ไหม
1: คุณแม่สาวมาก
0: ครับผม
2: มหานครรอบทิศอันดับ7
1: อันดับ7นะคะนี่เลยเป็นราชบุรีบ้างราชบุรีนะแม่กลองนะ
0: ครับผม
1: ตอนนี้เนี่ยเขาบอกว่าคืนนี้เนี่ยทางสำนักงานชนรับประทานที่13แล้วก็ปภ.ที่ราชบุรีเนี่ยแจ้งเตือนว่าจะมีการปรับการระบายน้ำเพิ่มอีกเป็น 2,000 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีก็จะทำให้พื้นที่ที่อยู่ท้ายน้ำคืออำเภอท่าม่วงอำเภอท่ามะกาจังหวัดกาญจนบุรีอำเภอบ้านโป่งอำเภอโพธารามอำเภอเมืองอำเภอวัดเพลงอำเภอดำเนินสะดวกแล้วก็อำเภอใกล้เคียงของจังหวัดราชบุรีเนี่ยตลอดเลยไปถึงนู่นเลยอำเภออัมพวาจังหวัดสมุทรสงครามนะคะได้รับผลกระทบจากน้ำที่ระบายมานี่แหละนะคะโดยเฉพาะชาวบ้านที่อาศัยอยู่ริมสองฝั่งแม่น้ำแม่กลองตอนนี้เนี่ยก็มีการเร่งขนย้ายข้าวของขึ้นที่สูงบางคนก็มีการนำปูนไปโบกกั้นพื้นที่หน้าบ้านของตัวเองและเพื่อที่จะไม่ให้น้ำเข้าบ้านหรือไม่ก็นำกระสอบทรายไปวางกั้นขวางทางน้ำไว้เตรียมรับมือกับน้ำที่จะมาถึงในช่วงกลางดึกคืนนี้นะคะเพราะว่าเขาจะปล่อยน้ำมาประมาณที่ 2,000 ลูกบาศก์เมตรช่วงนี้เนี่ยอาจจะแตะที่ 3,000 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีนะเขาก็คาดว่ามวลน้ำจะมาถึงที่ราชบุรีเนี่ย5ช่วงถึงเที่ยงคืนนี้ค่ะคุณปุณวดีนบอมรบดีที่เป็นส.ส.ราชบุรีเนี่ยนะคะบอกว่าตอนนี้เนี่ยที่ห่วงคือเขื่อนแม่กลองมีการระบายน้ำเพิ่มสูงขึ้นนะคะบพ.ก็ส่งข้อความมาแล้วว่าจะแตะถึงระดับ 3,000 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีนะคะก็จะทำให้ระดับน้ำของเขื่อนแม่กลองที่ 2,000 ลูกบาศก์เมตรเนี่ยจะมาเจอกันที่อำเภอเมืองราชบุรีใช้เวลาเดินทาง 5-10 ชั่วโมงตอนนี้น้ำที่ปล่อยออกมายังไม่ถึงที่ราชบุรีชาวบ้านก็ต้องยกของขึ้นที่สูงกันก่อนนะคะตอนนี้ก็ต้องเกินก่อนนะคะอย่างที่บ้านที่เพชรบุรีเนี่ยจะต้องดูน้ำที่เขื่อนแก่งกระจานตอนนี้เนี่ยน้ำในเขื่อนแก่งกระจานเนี่ย 99% แล้วนะฮะเมื่อวานนี้ผู้ว่าพบชนกนะผู้ว่าเอ็นผู้ว่าพบชนกสลานุเคราะห์เนี่ยก็ไปตรวจดูที่นู่นนี่แล้วก็ไปคุยกับเจ๊อีด้วยนะอีเนี่ยคุณชัยวัฒน์นิมิตอินสอนนะโอ้เขาก็เป็นทำตัวเหมือนก็เป็นนักข่าวเลยนะเขาไปสัมภาษณ์กันที่สะพานจากนั้นต้องไปดูสิ่งเล็กๆเรียกว่าอะไรใช่ไหมมีสะพานที่ว่าตรงแก่งกระจาน
0: สะพานไม้ใช่ไหมพี่
1: ประมาณนั้นที่มันแบบคลาสสิกมากที่ต้องเดินชนน
0: ้
1: อง
0: น้ำใช่ครับผม
1: เขาไปยืนสัมภาษณ์เขาไปดูน้ำที่เขื่อนแก่งกระจานตรงนั้น
0: ตรงนั้นเขื่อนแก่งกระจานเหรอ
1: นั่นแหละเขื่อนแก่งกระจานแต่เรื่องนี้เขาถ่ายที่บ้านพี่เยอะนะคะมีทั้งสะพานประจานสะพานจอมเกล้าสะพานอะไรอย่างเงี้ยเออในช่วงที่แบบว่าที่จำในแม่น้ำเขาเป็นเชียร์เลดเดอร์เขากำลังแบบว่าเดินขบวนด้านหน้าลงของเดินขึ้นสะพานอ่ะค่ะโอ้คือต้องมีเรื่องสิ่งอะไรเรียกว่ารักแล้วก็แฟนฉันเนี่ยนะถ่ายที่บ้านที่เยอะมากเลยแถวชะอำแถวอะไรอย่างเงี้ยมันก็เลยแบบเห็นแล้ว
0: กลับ
1: ม
0: าถึงได้ละ
1: กลับมาสวยกลับมาสวยสวยกลับมานะคะก็คือตอนนี้เนี่ยน้ำที่เกินแก่งกระจาน 99% นะคะตอนนี้เขาก็เร่งระบายออกมามากขึ้นแล้วนะคะโดยการลงมาที่เกินเพชรเกินเพชรก็จะมาลงตามคลองชนรับประทานสาย1สาย2สาย3แล้วก็สิ่งที่สำคัญคือตอนนี้เมื่อสมัยลุงตู่ปี62นะคะพลเอกประวิตรอโนชาเนี่ยตอนนั้นเนี่ยที่มีข่าวว่าน้ำจะเข้าทั่วเมืองเพชรใช่ไหมคะโอ้ยเขาที่บอกว่าเขาขุดคลองธรรมดาคลองส่งน้ำเข้าหน้าธรรมดาเนี่ยกลายเป็นคลองระบายน้ำขนาดใหญ่นะคะซึ่งเรียกว่าคลองดี9ที่ท่ายางนี่แหละค่ะก็คือเขาก็เลยน้ำจากเขื่อนแก่งมาที่เขื่อนเพชรแล้วก็ลงมาที่ท่ายางไปที่หนองจอกไปที่คลองตะหนดน้อยแล้วก็ลงปึกเตียนลงอ่าวไทยไปนู่นเลยตอนเนี้ยวันเนี้ยเมื่อเย็นเนี้ยที่ให้หลานถ่ายมาให้ดูปรากฏว่าก็น้ำแรงแต่บอกเลยว่าให้เฝ้าระวังเฉยๆไม่ต้องยังไม่ต้องตื่นตูนะคะผู้ว่าเขาก็เตรียมพร้อมแล้ว

0: คือตอนนี้ทางราชการเนี่ยเขาสั่งการไปหมดแล้วนะให้เฝ้าระวังแล้วก็เตรียมเครื่องไม้เครื่องมือต่างๆแบบเนี้ยก็ติดตามข่าวทางการอย่างใกล้ชิดก็แล้วกันค่ะ
1: ครับผม
2: มหานครรอบทิศอันดับ6
1: แบบปิดเทอมกำลังจะเดินทางวางแผนหรือว่าไปเที่ยวนะครับญี่ปุ่นที่กรุงโตเกียวนะครับเผชิญฝนตกยาวนาน34วันแล้วนะครับทุบสถิติใหม่ในรอบ140ปีเลยนะวันนั้นผมเพิ่งเห็นคลิปนะครับมีคนไทยไปเที่ยวญี่ปุ่นตอนนี้แล้วเขาก็ลงว่าอย่ามาช่วงเดือนกยเพราะว่าเดินอยู่ริมถนนน่ะมันมีฝนตลอด
0: หนีไป
1: จีไปอย่ามาช่วงกันยาแล้วนี่ก็จริงนะฝนตก
0: ที่เขาแข่งขันกีฬาเอเชียนเกมเราก็เห็นฝนตกตลอดเลยนะ
1: โอ้ใช่ที่นากุย่าใช่ไหม
0: เขาวิ่งเนี่ยก็ตกตลอดนะขนาดที่เดินนากุย่าที่จังหวัดไอจิเนี่ย
1: เออใช่พื้นเปียกส่วนโตเกียวนี่34วันติดเข้าไปแล้วนะครับ
0: อ๋อเหรอ
1: เนาะแล้วก็ช่วงนี้เนี่ยก็ยังไม่มีวี่แววนะนี่ตุลาเข้าไปแล้วนะฮะยังมีฝนตกต่อเนื่องเลยนะครับใครไปก็เตรียมร่มเตรียมเสื้อกันฝนไปด้วยนะครับ
2: มหานครรอบทิศ
3: โดยจามอนกิจสวภาคและจันแรมสัมพันธ์วิวัฒน์
4: เติมไอเดียใหม่ๆให้ทุกเช้าสดใสกว่าเดิมเติมพลังบวกพร้อมเปลี่ยนทุกงานยากให้เป็นเรื่องง่ายเติมความสุขที่ยืนยาวด้วยรสชาติที่คุ้นเคยให้เขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟไทยมาตรฐานสากลพิถีพิถันทุกขั้นตอนการผลิตและรสชาติที่เป็นเอกลักษณ์ให้เราอยู่กับคุณในทุกช่วงเวลาเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
5: ว้าวว้าวว้าวว้าวไหวไหวว้าวที่ไม่ได้มาแค่ว้าวเดียวแต่มาให้ลองแบบว้าวว้าวว้าวว้าวว้าวที่ซุปยิ่งซูดยิ่งว้าวรสกระดูกหมูพริกไทยดำว้าวเผ็ดร้อนแบบแห้งมิติใหม่รสหมูผัดยี่หร่าว้าวไฟลุกด้วยพริกโกสเปเปอร์ในรสไก่กรอบซอสเผ็ดลองความอร่อยได้แล้ววันนี้กับบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอย่าลืมไวไวว้าวสองรสก่อนหน้าที่ว้าวมาก่อนใครทั้งแกงกะหรี่ญี่ปุ่นชีสและโคเรียนสไปซี่ซีฟู้ด
6: เพลงนี้จากน้องลำไยหายทองคำมอบให้สิ่งรถบรรทุกเผ่าซาทุกคันที่ของเต็มท้ายกระจายยังเต็มถังเจอผู้สาวอาจทำให้ใจสั่นแต่ถ้าเจอเนินชันรับรองไม่ถอนตอ
7: ซ่อมบังอยู่เด้ออยากจะลอกเธอเจอบรรทุกเธอก็วันไว้แรงแรงแซงอึดได้ใจเห็นแล้วน้ำลายซอ
6: สิ่งบรรทุกต้องน้ำมันเครื่องเผ่าซาลองไลฟ์โกพลัสสูตรใหม
8: ่เผ่าซาล็อกเครื่องพลังหนุ่มให้คุณไปอยู่ยาว
9: ยินดีที่ได้รู้จัก O-TOP Quadrant D ช็อปสนุกดีกับของดีจากชุมชนทั่วไทยพบสินค้าจากผู้ประกอบการกว่า500บูธชิมอร่อยกับ O-TOP ชวนชิมสินค้านาทีทองและมินิคอนเสิร์ตพร้อมใช้สิทธิ์ไทยช่วยไทย Plus 28กันยายนถึง2ตุลาคมนี้พบกันที่ D-Nice Market ชั้น2อาคาร B ศูนย์ราชการแจ้งวัฒนะยิ่งรู้จักยิ่งรู้สึกดีรวมสร้างโอกาสดีๆโดยกรมการพัฒนาชุมชนกระทรวงมหาดไทย
10: โอมความปวดจงคลายความสบายจงมา
11: สุกายะยานวดคลายเส้นกลิ่นกาสลองตำรับวัดโพภาษาสมุนไพรสดสกัดเข้มข้นดูแลปัญหากล้ามเนื้อเส้นเอ็นและกระดูกเนื้อบางเบาซึมลึกไม่เหนียวเหนอะหนะหอมละมุนผ่อนคลาย
12: วันนี้เพียง999บาทรับขนาด12กรัม8ขวดแถมขนาด3กรัมอีก6ขวดโทร02-114-3990ค่าจะส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
13: รู้หรือไม่ลดใช้ไฟเพียง 10% อาจทำให้มีเงินเหลือทุกเดือนบ้านทั่วไปในไทยจ่ายค่าไฟประมาณ 1,500 บาทต่อเดือนถ้าลดการใช้ไฟลงแค่ 10% ก็อาจประหยัดได้ประมาณ150บาททุกเดือนหรือเกือบ 1,800 บาทต่อปีเลยนะแล้วจะลดไฟ 10% ได้ยังไงเริ่มง่ายๆตั้งแอร์ที่26องศาล้างแอร์ทุก6เดือนแล้วก็ปิดไฟปิดปลั๊กเมื่อไม่ใช้งานแค่ปรับพฤติกรรมเล็กๆในบ้านค่าไฟก็ลดลงได้จริง
14: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเราม
2: หานครรอบทิศ
3: โดยจามอนกิจสวภาคและจันแรมสัมพันธ์วิวัฒน์
2: มหานครรอบทิศอันดับ5
1: ครับพินิวัฒน์อะไรเนี่ยเคยทำงานอยู่ที่หัวหินครับ

0: อ๋อครับพี่รับทราบนะครับอ๋อก็เลย
1: ไ
0: บ
1: ป
0: อกว่า
1: เลยค่ะไปเที่ยวเลยค่ะแก่งกระจานนะคะแล้วก็เลยไปเที่ยวที่โครงการช่างหัวมันด้วยเลย
0: ครับผ
1: เนี่ย
0: ม
1: พี่ก็คิดอยู่ว่ากลับบ้านคราวไหนจะขึ้นไปจะขึ้นไปทุกทีก็มีเหตุให้ไปนู่นไปนี่ไม่ได้ไปก็คือนะแต่บ้านที่ไปก็ไม่ไกลเท่าไหร่ประมาณ
0: ครับ
1: นี่10 กิโลได้เพราะอยู่ในอำเภอท่ายางนะคะโครงการช่างหัวมันอยู่ในอำเภอท่ายาง
0: พี่สนองบอกฟังทุกค่ำเลย
1: ขอบคุณค่ะ
0: คุณเชฟพงเชฟพงเจนีอร่อยซอย59บอกตอนนี้นะพวกผักเริ่มแพงแล้ว
1: เดี๋ยวจะกินเจแล้วด้วยดง
0: กินเจบวกน้ำท่วมเกี่ยวปะ
1: เอ้ยดงเราแถวสมทน้ำไม่มีน้ำขังใช่ไหม
0: ไม่มีแล้วครับพี่ตอนนี้แถวนี้อ้างไม่ได้แล้วนะจะไม่อ้างหัวหน้าว่าหนูติดน้ำท่วมค่ะพี่ไม่ได้แล้วพี่กลัวอย่าเผลอนะพรุ่งนี้หัวหน้ารู้นะนะครับ
1: อะไรอ้างอะไร
0: อ้างว่าน้ำท่วมมาไม่ได้ค่ะเข้าสองใบทองไม่ได้น้ำขังนี่ไม่ได้แล้วไม่ได้แล้วเพราะว่าแถวนี้แห้งหมดแล้ว
1: คุณโจระยองบอกว่าเพื่อนที่อยู่ระยองหลายคนได้รับผลกระทบน้ำท่วมใช่
0: เนาะเนาะเนาะมาดูบ้านหลังหนึ่งที่พิษณุโลกอันที่บ้านพังพี่แต่ว่าไม่ได้เกิดจากน้ำท่วมนะครับโอ้โหน่าสงสารจริงนะก็ปลวกกินบ้านจนบ้านพังเป็นบ้านมรดกของปู่ย่าให้มาแล้วทีนี
1: ้ไม้เหรอ
0: ใช่พี่เป็นบ้านไม้นะครับ อยู่ที่ตำบลบึงพระอำเภอเมืองจังหวัดพิษณุโลกนะครับสองสามีภรรยาตอนนี้มีฐานะยากจนด้วยก็อาศัยอยู่ในบ้านที่ตอนนี้คือถ้าใครไปเห็นล่ะเขาจะถามคำแรกเลยนี่บ้านเหรอคือแบบมันโดนปลวกกินจนแบบจนผุจนพังจนเก่าไปขอพอมอให้ช่วยพอมอบอกว่ามีงบแค่ 20,000 บาทที่เหลือเนี่ยคือลุงกับป้าต้องออกเองทีนี้ลุงกับป้าบอกโหฉันเนี่ยอาชีพก็คือรับจ้างขุดดินน่ะเงินหลักร้อยต่อวันน่ะนะครับลำพังแค่กินยังลำบากเลยจะเอาเงินที่ไหนไปซ่อมแซมบ้านได้ค่าจ้างวันละ250นะครับก็เลยวิงวอนให้ผู้ใจบุญเนี่ยนะครับถ้าเกิดว่าใครที่พอจะมีกำลังนะพี่เขาก็อยากขอความช่วยเหลือนะครับนะครับก็มีเลขบัญชีนะครับของธนาคารกรุงไทยเอาเบอร์โทรดีกว่าง่ายกว่านะครับ0805177596นะครับลองโทรศัพท์ไปนะว่าเราต้องการที่จะช่วยเหลือนะครับนะอันนี้มันเห็นผลเลยนะพี่กวยนะช่วยเหลือเรื่องที่อยู่อาศัยเนี่ยให้เขามีบ้านได้พักพิงในหน้าฝนแบบนี้นะครับ
2: มหานครรอบทิศอันดับ4
1: พูดถึงในเรื่องของน้ำท่วมเนี่ยมันก็มีอะไรให้เรายิ้มกันบ้างนะคะเราก็จะเห็นว่าเวลามีพวกน้ำท่วมที่ไหนคือหาดใหญ่หรือว่าที่ไหนก็มีไปตลอดเลยคือครอบครัวของคุณเปิ้ลนาคอน
0: ครับก็จะชอบทำบุญ
1: ชอบทำบุญนะก็เสียงถ้าเกิดคนเราที่เขาทำธุรกิจทำมาค้าขายแล้วเขาได้อยู่ได้ดีเนี่ยเขาก็พอเป็นเหลือเขาก็มาทำงานเพื่อตอบแทนสังคมอะไรเงี้ยเป็นตัวตั้งตัวตีนะเขาก็ลงไปช่วยน้ำท่วมนะคะที่หนึ่งนะคะปรากฏว่าไปเจอลูกสุนัขอะลูกหมานี่แหละนะคะลอยมากับน้ำเนี่ย6 ตัวช่วยได้แค่5 ตัวอีก1 ตัวตายเสียชีวิตไปนะคะแล้วคุณเปิ้ลนครก็เลยโพสต์ไปในเฟซบุ๊กว่าก็บอกว่าตามหาผู้ที่ช่วยรับเลี้ยง5 ตัวเนี้ยแล้วก็แท็กมาถึงแม่เก๋ชลดาอันนี้คือเขารับเลี้ยงสุนัขอยู่แล้วเนี่ยสุนัขจรจัดสุนัขอะไรเงี้ยแม่เก๋ชลดาเขาก็แท็กมาที่คุณเก๋บอกแม่เก๋อยู่ไหนมารับลูกด่วนมีน้องหมาลอยน้ำมา6 ตัวเสียชีวิตไป1 ตัวเก็บมาได้5 ตัวนะคะชาวแฟดที่อาศัยที่อยู่ในพื้นที่ก็ยังตะโกนขอให้เจ้าตัวเนี่ยช่วยนำลูกสุนัขไปเลี้ยงด้วยคือวิ่งไปแฟดของจัดอะนะตอนนี้เจ้าตัวก็เลยส่งภารกิจต่อให้แม่เก๋ชลดาให้มาช่วยรับลูกหมาน้อย5 ตัวไปดูแลฟูมฟักต่อได้ไหมนะคะแต่ล่าสุดเนี่ยนะคะคุณเปิ้ลก็โพสต์อัปเดตแหละนะคะบอกว่าเจ้าหมาน้อยตัวนี้วาสนาดีแท้ๆได้เจ้าของใหม่แล้วดีกรีไม่ธรรมดานะคะให้น้องโดงขายว่าจะเป็นใคร
0: โอ้ใครอ่ะพี่เปิ้ลเนี่ยเหรอ
1: พี่เปิ้ลก็บอกว่าตอนนี้มีเจ้าหมาน้อยเนี่ยลูกหมาตัวหนึ่งที่เป็นหนึ่งใน5ที่ว่ารอดชีวิตที่คุณเปิ้ลเขาช่วยมาได้ตอนแรกเขาแท็กมาที่คุณเก๋ชลดาให้ไปให้มาเอาไปดูแลตอนไปที่แต่ตอน

0: เนี่ยมีผู้ใจบุญหนึ่งคน
1: คือ
0: ต่อมาที่จะขอรับไปเลี้ยง
1: ครับ
0: ให้ทาย
1: โอ้ยจะไปรู้ได้ไงพี่มันต้องคนรักสัตว์แหละ
0: อ้าวนี่ก็แค่คุณหน่อยเป็นคนอยู่ในครม.
1: นายกอนุทิน
0: ไม่ใช่
1: ด็อกเตอร์เชน
0: ไม่ใช
1: ่พี่ถ้า30กว่าคนจะไปรู้เหรอพี่2ทุ่มครึ่งก็ไม่จบ
0: เฮ้ยหรอคนโทอดุลบุญธรรมเจริญ
1: โ
0: อ้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมนี่เฟซบุ๊กเขานะอดุลอเดนะอดุลอเด
1: คร
0: ับ
1: ผมอ๋อท่านรับเลี้ยงเลยเหรอ
0: เออเขาบอกว่าเนี่ยเราเปิ้ลนะก่อนเขาบอกว่าเป็นบุญของหนูแท้ๆทำบุญด้วยอะไรนะก็บาทน้อยฟ้าประทานจริงๆแล้วก็กราบขอบพระคุณสำหรับการรับเจ้าหมาน้อยไปดูแลคือในเรื่องน้ำท่วมเนี่ยในช่วงของกทม.แล้วเป็นคนโทรดูเป็นเจ้าภาพนะเห็นทางเขาแต่งตั้งขึ้นมา
1: ค่ะครับ
0: นี่แหละเป็นภาพน่ารักน่ารัก
2: มหานครรอบทิศอันดับ3
1: จะทิ้งท้ายกันด้วยเบรกนี้ด้วยข่าวนี้นะครับคุณผู้ฟังนะฮะใครที่ขี่มอเตอร์ไซค์ใครที่เป็นไรเดอร์เนี่ยอันเนี้ยอุทาหรณ์เลยแล้วผมว่าทุกคนเนี่ยชอบทำก็คือก้มไปดูมือถือไม่มองทางล่าสุดนะครับเสยกระบะชนท้ายกระบะนะครับได้รับบาดเจ็บที่ฉะเชิงเทราวันนี้นะครับแถวๆบางปะกงมอเตอร์ไซค์พุ่งชนท้ายกระบะน้องมอไซเนี่ยอายุ19เท่านั้นเองถามไปถามมาบอกขอโทษจริงๆครับผมมัวแต่ก้มไปดูมือถือจะไปส่งสินค้าจะไปดูว่าแผนที่อยู่ตรงไหนเออบางคนก็มัวแต่คุยออเดอร์เคลียร์ออเดอร์กันอยู่เนี่ยนะครับก้มไปเนี่ยไม่ได้มองรถหลังเลยขับมือเดียวสมาธิก็ไม่อยู่กับเนื้อกับตัวบางทีก็เบี่ยงออกมาเมื่อวานผมมึงหลบมอไซไปคันนึงก็อย่างเงี้ยเห็นเลยว่าก้มไปดูแต่มือถือนะครับแล้วก็รถเอียงออกมาก
0: ็
1: ดีว่าหลบทันนะครับอยากจะฝากเตือนแล้วกันทุกคนทุกคันนะครับนะชะลอหรือจอดดูก็ได้นะอย่าแบบขับไปดูไปจิ้มไปเสี่ยงมากนะคร
0: ับ จริงๆอ่ะพี่พูดถึงตัวเองเลยตัวเองก็เคยแบบรถมันก็วุ๊บออกมาตั้งแต่นั้นมาก
1: ็
0: พี่ไม่เอาเลยนะหรือไม่ถึงไม่ก็ถ้าเกิดระหว่างขับเนี่ยถ้าเกิดของอะไรตกอยู่ตกไปนะพี่ก็ไม่ก้มไปหยิบพี่ก็ปล่อยไปเลยอ่ะเพราะว่า
1: ถ
0: ู
1: กต้องเลย
0: โดน
1: ถูกต้องเลย
0: อุบัติเหตุเนี่ยมันเกิดขึ้นได้ตลอดเวลาเลยนะ
1: เยี่ยมมากถูกต้องเลยพี
0: ่โอ้แล้วสิ่งที่ขอบอกขอแชร์นะไม่บอกขอแชร์ว่าคนเราอ่ะทุกคนแหละถ้าคุณทำอะไรก็ตามเนี่ยให้มีสติก่อนแล้วค่อยสตาร์ทถ้าคุณสตาร์ทไปก่อนเนี่ยคุณจะไม่เห็นเลยว่าอะไรมันอยู่ข้างหน้าคุณสตาร์ทไปแล้วอ่ะ
1: แล้วที่พี่กล้วยเวลาของตกไม่ก้มไปใช่ไหมนะคุณผู้ฟังกระดูกหลังก้มไม่ไหว
0: เดี๋ยวเพิ่งเจอกันพรุ่งนี้ก่อนเจอพรุ่งนี้
1: โดนแน่พรุ่งนี้มาเนาะ
0: โดนแน่แน่พรุ่งนี้ไปสิคะ
1: ช่วยด้วย
0: เราหย
1: ุ
0: ดเราได้หยุดคอรมอเพราะมันหยุดได้สองวัน
1: โอเคโอเค
0: ให้เราขับไปกะ60 กิโลนะบ้านพี่อ่ะ
1: จ้าเดี๋ยวพรุ่งนี้มาเจอกันวันนี้ไปแล้วครับ
0: สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับ
2: มหานครรอบทิศ
3: โดยจามอนกิจสวภาคและจันแรมสัมพันธ์วิวัฒน์สนับสนุนข่าวโดย
4: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ด
2: เฮโมวิทโกกลมสีทอง
3: ขณะนี้เวลา20นาฬิกา22ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจกระเป๋าร่วมกับ
5: ท้องเสียปวดท้อง
6: แน่นท้อง
5: มองหาย
7: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
3: เสนอข่าวต้นชั่วโมงจากสำนักข่าวไทยกา
8: สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวในพระราชสำนัก
9: ข่าวในพระราชสำนักประจำวันอังคารที่29กันยายนพุทธศักราช2569พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีพระราชทานสิ่งของเยี่ยมครอบครัวเจ้าหน้าที่ที่เสียชีวิตจากการปฏิบัติหน้าที่ วันนี้เวลา 8:30 นาทีที่บ้านหมู่ที่4ตำบลสาก่ออำเภอสุไหงปาดีจังหวัดนราธิวาสพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้นายปุ่นช่วยหอมยามเย็นผู้ว่าราชการ

จังหวัดนราธิวาสเชิญตะกร้าสิ่งของพระราชทานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีไปมอบแก่ญาติอาสาสมัครทหารพรานชูการันลาเป๊ะที่บาดเจ็บสาหัสและเสียชีวิตในเวลาต่อมาจากเหตุคนร้ายใช้อาวุธปืนยิงใส่เจ้าหน้าที่ชุดปฏิบัติการจรยุทธ์ซึ่งออกปฏิบัติตามแผนยุทธการพิทักษ์ระแงะเหตุเกิดบริเวณบ้านภูจริงลือปะหมู่ที่4ตำบลเฉลิมอำเภอระแงะจังหวัดนราธิวาสเมื่อวันที่27กันยายน2569ในการนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงรับศพอาสาสมัครทหารพรานสุกรันไว้ในพระบรมราชานุเคราะห์โดยตลอดการได้รับพระราชทานพระมหากรุณาธิคุณในครั้งนี้ยังความปลื้มปิติและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณแก่ครอบครัว

0: นับสนุนข่าวโดย
1: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิโกวันละเม็ดเฮโมวิโกกลมสีทอง
2: มีเงินก้อนครับอนาคตต้องเตรียมครับตอนเกษียณอยากสบายครับถ้าต้องเสี่ยงกลัวครับไม่ได้ลุ้นเหงาครับ
3: นี่ค่ะได้ทั้งลุ้นได้ทั้งออมกับสลากออมสินพิเศษ5ปีซื้อง่ายเริ่มต้นแค่500บาทลุ้นรางวัลที่1 10ล้านบาททุกวันที่1และ16ของทุกเดือนรวม20ล้านบาทมีทั้งแบบใบสลากและดิจิทัลซื้อเลยที่แอป MyMo หรือธนาคารออมสินทุกสาขาตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปเงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
2: โดนครับซื้อครับ
4: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิต
5: โอมความปวดจงคลายความสบายจงมา
6: สุกายะยานุ่ยคลายเส้นกลิ่นกาสลองตำรับวัดโพผสานสมุนไพรสดสกัดเข้มข้นดูแลปัญหากล้ามเนื้อเส้นเอ็นและกระดูกเนื้อบางเบาซึมลึกไม่เหนียวเนอะหนาหอมละมุนผ่อนคลาย
7: วันนี้เพียง999บาทรับขนาด12กรัม8ขวดแถมขนาด3กรัมอีก6ขวดโทร02-114-3990ค่าจะส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
8: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบาเริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AECออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคมเชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95

0: โดยบอสธีรพงษ์
1: สนับสนุนโดย Palsa Long Life Go Plus สูตรใหม่เพื่อรถบรรทุกใหม่ช่วยปกป้องเครื่องยนต์จากความร้อนไม่มีถอนต่อ
2: Palsa

ดีครับผมยินดีต้อนรับทุกท่านนะครับเข้าสู่ LTM FM 95ลูกทุ่งมหานครนะครับสวัสดีพี่ๆทุกคนด้วยนะครับผมที่เข้ามารับชมทางไลฟ์สดนะครับวันนี้ต้องกราบขออภัยด้วยนะครับที่โหไม่สามารถไปห้องส่งได้นะฮะเมื่อวานนี้ก็ลุยน้ำโอ้โหไม่คิดไม่ฝันเลยเราก็คิดว่าน้ำมันจะลดนะฮะจริงๆมันก็ยังแบบอยู่เท่าเดิมนะฮะวันนี้ต้องขออภัยด้วยนะขออนุญาตโฟนอินหาพี่ๆทุกท่านด้วยนะครับที่เข้ามารับชมมาฟังนะทางไลฟ์สดนะครับยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์ให้หนุ่มน้ำมนต์กันด้วยนะครับวันนี้ก็อยู่กันยาวๆเช่นเคยครับจนถึง4 ทุ่มวันนี้พี่ๆคนไหนที่อาจจะฟังเพลงไหนนะครับก็สามารถเลยสามารถส่ง SMS นะครับมาขอเพลงได้เลยนะครับที่4689400นะฮะขอเพลงกันมาได้เยอะๆเลยนะวันนี้ใจดีเปิดเพลงให้ฟังแน่นอนนะครับเรื่อยๆนะครับทักทายพี่ๆทุกท่านด้วยนะครับที่เข้ามารับชมรับฟังนะครับช่วงนี้ก็เรื่อยๆครับทักทายทุกคนนะที่กินข้าวกินน้ำอาบน้ำเรียบร้อยเนาะเออเข้ามาฟังเพลงกับหนุ่มน้ำมนต์อยู่กันยาวครับวันนี้ก็นู่นแหละ4 ทุ่มไม่ไปไหนแน่นอนนะแต่วันนี้ต้องขออภัยจริงๆเนาะวันนี้สถานการณ์ต้องบอกว่าน้ำนี่ยังท่วมอยู่เลยนะครับยังท่วมขังอยู่เลยโดยเฉพาะแถวบ้านผมนี่โซนสมุทรปราการนี่ตอนนี้เป็นโอ้โหปักธงแดงไปแล้วทุกท่านบางบ่อนี่ก็ไปแล้วตอนนี้โหยบางบ่อนี่ยังท่วมอยู่เลยนะครับช่วงเมื่อเช้านี่ก็ประมาณ7 โมงตอนนี้ก็แถวซอยวัดบางบ่อนี่ก็ท่วมเลยฮะแล้วก็ถนนเทพรักษ์เหมือนกันเนาะทั้งตลาดตลาดเรือบินนะถ้าฝั่งผมก็จะเป็นหมู่บ้านออกทิศนะฮะออกทิศวิลล่านะฮะแล้วก็ทางไปทำงานด้วยนะฮะโอ้โหโดยเฉพาะเส้นนี้เลยเส้นนพรัตน์เส้นนพรัตน์นี่คือแบบสุดๆเลยนะฮะน้ำท่วมสูงมากฮะเคหะบางทีนี่ก็โอ้โหน้ำนี่ท่วมเป็นเมตรหนึ่งไม่คิดว่ามันจะลดตอนไหนนะคุณผู้ชมนะเราก็ลุ้นกันอยู่ไม่รู้ว่ามันจะโอ้ยจริงๆไม่อยากให้มันท่วมเนาะมันเสียหายหลายอย่างเนี่ยได้ยินข่าวๆไว้แววว่าแบบน้ำเหนือจะมาด้วยโอ้โหลุ้นกันเลยทีเดียวเนี่ยทั้งน้ำกลางก็ยังไม่ได้ลดเลยเนี่ยน้ำทะเลยังหนุนอีกโอ้โหจบเลยต้องรอดูต้องรอดูเลยฮะสำหรับใครที่อยู่โซนสมุทรปราการเนี่ยตอนนี้โอ้โหต้องบอกว่าต้องย้ำเลยว่าสมุทรปราการนี่ทุกตำบลนะครับจริงๆก็มี

0: อำเภอเทพรักษ์ก็ต้องระวังทุกตำบลเลยนะครับแล้วก็เขตพระประแดงด้วยเพราะว่าพระประแดงนี่น่ากลัวเพราะว่าติดแม่น้ำด้วยนะครับแล้วก็บางบ่อก็เหมือนกันครับทุกตำบลครับบางเสาธงก็เหมือนกันทุกตำบลตอนนี้ต้องเฝ้าระวังกันเลยนะในวันนี้เลยวันที่29เนี่ยจนถึงวันที่4ตุลาเนี่ยเพราะว่าอีกอย่างน้ำเหนือก็กำลังมาด้วยนะครับยังไงก็กักตุนไว้ก่อนนะจริงๆการไม่ได้อยู่แก้ผมว่ามันจะได้แบบไม่เกิดเหตุการณ์แบบที่ผ่านมาเนาะเออนะไม่เป็นไรครับตรงนี้ก็คอมเพลนกับหนูน้ำมนไปเรื่อยๆนะชิวๆยังไงก็อยากให้พี่ๆทุกคนเนาะเป็นกำลังใจให้พี่ๆอาสากู้ภัยหรือว่าพี่ๆศิลปินดารานะที่ตอนนี้กำลังลงช่วยเหลือพ่อแม่พี่น้องที่กำลังประสบปัญหากันอยู่นะฮะยังไงก็เป็นกำลังใจให้พี่ๆทุกคนยังไงก็ขอเพลงนึงเข้ามานะครับหรือว่าจะขอเพลงส่งกำลังใจให้กับพี่ๆทุกคนเลยก็ได้เช่นเดียวกันนะฮะสามารถส่ง SMS นะฮะมาขอเพลงได้เลยนะครับที่4689400นะครับหรือว่าจะโทรมาขอเพลงหน้าไมค์ก็ได้ช่วงหน้าหนุ่มน้ำมนต์ขออนุญาตเปิดสายหน้าไมค์นะครับใครที่อยากจะโทรเข้ามาขอเพลงนะฮะให้สิทธิ์สายแรกเลยนะฮะที่โทรเข้ามาขอเพลงครับโทรมาได้เลยครับที่เบอร์022481366นะฮะโทรเข้ามากันเยอะๆเลยนะหรือว่าพี่ๆที่กำลังรับชมทางไลฟ์สดนะสามารถเข้ามาขอเพลงได้เลยนะเข้ามาขอเพลงกันเยอะๆยังไงเดี๋ยวหนุ่มน้ำมนต์จัดให้แน่นอนเนี่ยผลงานเป็นไงที่ไม่ซ้ำเนาะแล้วก็ศิลปินไม่ซ้ำอะไรเงี้ยจัดให้แน่นอนยาวๆไปเลยวันนี้ครับก็อยู่กับหนุ่มน้ำมนต์เนี่ยในช่วงนี้ครับและที่สำคัญนะครับต้องบอกว่าช่วงพาเลทเพลงฮิปเนี่ยขออีกขออภัยครับช่วงฮิปมาราธอนนะฮะต้องขอขอบคุณด้วยนะครับกับสิงกระบะต้องโพซ่าไฮเปอร์แม็กด้วยฟิล์มฮีทการ์ดช่วยป้องกันเครื่องยนต์จากความร้อนช่วยลดการเสียดสีนั่นเองนะครับเอาละนะจ๊ะขอเพลงกันเข้ามาได้เลยครับช่วงหน้าหนุ่มน้ำมนต์รอรับสายทุกคนอยู่นะครับ
1: สนับสนุนโดย Pausa Long Life Go Plus สูตรใหม่เพื่อรถบรรทุกใหม่ช่วยปกป้องเครื่องยนต์จากความร้อนไม่มีถอนต่อ
2: Pausa

0: สนับสนุนโดยใหม่ย่อมย่อมบิ๊กคัพอัพไซด์ให้อร่อยเกินครับ
1: เอาละครับผมในช่วงของสายชิลฮิวใจนะครับโอ้โหก็ต้องขอขอบคุณด้วยนะครับกับยำยำอัพไซด์อิ่มอร่อยเข้มข้นเหมือนเดิมใหม่ยำยำบิ๊กครับอัพไซด์ให้อร่อยเกินครับเอาละครับช่วงนี้ครับสายหน้าไมค์พร้อมแล้วนะฮะอยู่ในสายกับหนุ่มน้ำมนต์กันเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับขออนุญาตสวัสดีทักทายกันหน่อยนะครับผมน้องสวัสดีครับ
2: ค่ะสวัสดีค่ะน้องรถหนุ่มน้ำมนต์
1: สวัสดีพี่นกด้วยนี่ฮะพี่นกจากสุพรรณเน
2: า
1: ะ
2: ใช่จ้า
1: โอ้โหพี่นกเป็นไงบ้างครับตอนนี้สุพรรณบุรีมีฝนไหมครับเนี่ย
2: ตอนนี้วันนี้ไม่มีจ้า
1: ไม่มีก็คือโอ้ก็แสดงเห็นเขาบอกว่ามันจะน้ำเหนือมาพี่นกระวังด้วยนะ
2: จ้า
1: เดี๋ยวนะครับวันนี้พี่นกโทรเข้ามาหน้าไมค์วันนี้ขอเพลงอะไรเข้ามานะครับวันนี
2: ้รักล้างลาลีจ้า
1: เพลงอะไรนะครับ
2: รักล้างลาดลี
1: อ๋อรักล้างลาดลีนะครับเพลงนี้พิเศษให้ใครบ้างครับพี
2: ่ให้กับพี่นนท์ตั้งแต่ให้กับพี่สวัสดิ์ท่านพี่สวัสดิ์ไอ้อ่างทอง
1: ครับผม
2: พี่ตาจ้าแล้วก็พี่มนัสนครธรรมศรีธรรมราชแล้วก็พี่หนันดิษฐ์ต่างๆจ้าแล้วก็พี่เศษให้หนุ่มหน้ามนคนหน้ากอดแล้วก็ให้น้องแป้งด้วยจ้า
1: โอ้ขอบคุณมากๆเลยนะครับยังไงเดี๋ยวหนุ่มน้ำมนต์จัดให้นะครับพี่โน้ตครับ
2: จ้า
1: ครับผมสวัสดีครับ
2: สวัสดีจ้า
1: เอาละครับผมสายหน้าไมค์นะจากพี่นกสุพรรณนั่นเองครับโอ้โหโทรเข้ามานะขอเพลงรักล้างราดลีนี่ครับก็เป็นผลงานเพลงที่ต้องบอกว่าเพราะอีกหนึ่งผลงานเพลงก็กันนะครับเพลงนี้จากพี่นกสุพรรณนะครับพิเศษให้ทั้งพี่หนุ่มน้องแต้พี่สุวัฒน์แล้วก็พี่วันวิจานะครับแล้วก็ทุกเสียงทุกสายกันเลยนะครับที่ติดตามรับชมรับฟังกันอยู่นะครับผมเอาละครับช่วงนี้เดี๋ยวเราไปฟังผลงานเพลงจากสายน้ำใหม่กันเลยนะครับผมรักล้างราดลีจ้า

0: สนับสนุนโดยยำยำอัพไซด์ให้อิ่มอร่อยเข้มข้นเหมือนเดิมใหม่ยำยำบิ๊กคัพอัพไซด์ให้อร่อยเกินครับ
1: มหานครไลฟ
0: ์สนับสนุนโดยสบู่ลามาโซนมีซัลเฟอร์ 2.5% ช่วยลดแบคทีเรียเชื้อราผิวคันกลิ่นกาย
2: จักกิมตกตก

0: สนับสนุนโดย
1: ลามาโซนครีมมีตัวยาโคตรไรมาโซนใช้รักษาโรคน้ำกัดเท้าฮ่องกงฟุตกลากเกลื่อนเชื้อราลามาโซนครีมเวชภัณฑ์คุณภาพจากนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
2: เอาละครับผมในช่วงของมหานครไลฟ์นะครับผมขอขอบคุณคันอาการคันที่มีสาเหตุมาจากเชื้อรากรากเกลื่อนโรคน้ำกัดเท้าโรคเชื้อราที่เล็บหรือหนังศีรษะใช้ลามาโซนครีมลามาโซนครีมมีตัวยาโครไตรมาโซนเวชภัณฑ์คุณภาพจากนิวเจริญฟาร์มาซูติคอลครับขณะนี้20:38 นนะฮะทักทายพี่ๆด้วยนะครับที่เข้ามารับชมรับฟังกันใหม่นะฮะอย่าเพิ่งไปไหนกันนะจ๊ะวันนี้อยู่กันยาวๆเลยครับจนถึง4 ทุ่มกันเลยทีเดียวเนี่ยทักทายพี่ๆด้วยเดี๋ยวช่วงนี้ทักทายทางไลฟ์สดกันหน่อยนะฮะสวัสดีครับพี่สิริพรด้วยนะฮะแล้วก็สวัสดีพี่รัตด้วยนะครับแล้วก็พี่ดาวนี่พี่ดาวมาแล้วทักทายทุกท่านด้วยแล้วก็น้องฟ้าใสนะครับสวัสดีครับแอดมินนะแก๊งเฝ้าดีเจของเรานะครับแล้วก็รวมไปถึงน้องอนัสการด้วยนี่ต้องบอกว่าแก๊งดีเจเลยนะครับแล้วก็พี่พัดด้วยนะครับสวัสดีทุกคนด้วยนะครับยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์ให้หนุ่มหน้ามนกันด้วยนะครับทุกคนก็ฟังเพลงเพราะๆนั่นแหละใครอยากฟังเพลงไหนก็แนะนำกันเข้ามาได้ครับหรือว่าส่ง SMS นะมาขอเพลงได้เลยครับที่468-9400นะครับหรือว่าจะโทรเข้ามาขอเพลงหน้าใหม่ก็โทรสามารถโทรเข้ามาได้เลยครับที่เบอร์02-248-1366นะครับผมหนูน้ำมนต์รอเปิดเพลงให้ฟังอยู่วันนี้เสียดายจังเลยวันนี้อาจจะผิดพลาดนิดหน่อยเนี่ยที่ไม่ได้ไปจัดรายการเพราะว่าน้ำยังท่วมอยู่เลยนะทุกคนขออภัยด้วยนะครับก็แต่พรุ่งนี้ผมก็จะพยายามหาทางไปให้ได้พรุ่งนี้พูดเลยนะฮะก็เดี๋ยวรอติดตามรับชมรับฟังกันนะครับแล้วก็สวัสดีพี่หนูเพียนด้วยนะครับพี่หนูเพียนส่งสติ๊กเกอร์มาโอ้โหขอบพระคุณมากๆเลยแล้วก็พี่หย่อนสวรรค์นะครับผมนี่พี่หย่อนสวรรค์มาแล้วนะฮะอะไรเนี่ยที่บ้านเรียกตุ๊กแกนั่นแหละพี่พัฒน์บอกว่าที่บ้านเรียกตุ๊กแกนี่จักกิ้มนี่ไงเอ๊ะมันเป็นภาษาอะไรนะภาษาเหนือป่ะผมไม่แน่ใจเหมือนกันเพราะว่าถ้าเป็นภาษาอีสานก็จะเอิ้นแบบขี้เกียมรู้จักไหมขี้เกียมแสดงว่าไม่รู้จักแน่ๆเลยน่าจะเป็นคนอีสานแหละถึงจะรู้จักเนาะคำว่าขี้เกียมคืออะไรนี่ไงน้องอนัสการบอกว่าแก๊งป่วนดีเจนี่ไงป่วนเมืองเลยว่าป่วนเมืองเลยป่วนเมืองแล้วก็เฝ้าดีเจด้วยขอบคุณพี่ดาวด้วยนะฮะที่กดไลค์กดแชร์ให้นะครับขอบคุณมากๆเลยนะครับแล้วก็สวัสดีพี่สลัดด้วยนะครับผมสวัสดีฮะFC ยังหนาแน่นเหมือนเดิมเลยฮะอยากฟังไปไหนก็แนะนำมาเลยนะฮะเดี๋ยวดูข้อมูลจัดให้แน่นอนเนี่ยสวัสดีน้องแชมป์ด้วยนะน้องแชมป์สีสุกเนี่ยที่เข้ามารับชมรับฟังเลยครับสวัสดีครับพี่บอสนี่จากทายน้ำแชมป์ด้วยจากสมุทรปราการน้ำท่วมนะตอนนี้คือมีแถวไหนน้ำท่วมบ้างนะตอนนี้นะกทมนี่แหละอาจจะมีแบบพัฒนาการใช่ไหมใครที่อยู่ในแถวพัฒนาการไงแล้วก็ทางเมกาบางนานี่แหละทางเรียกว่าประเวศนี่ประเวศเนี่ยก็ตอนนี้กำลังเห็นบอกว่าเมื่อวานนี้น้ำลดไปแล้วน้ำลดไปแล้วนะครับตอนนี้บางบ่อตอนนี้ยังหนักอยู่เลยนะครับทุกท่านใครที่อยู่บางบ่อโดยเฉพาะคุณยายนะคุณยายพอเพียงอยู่บางบ่อเหมือนกันนะแต่ไม่รู้ว่าอยู่ตรงไหนนะครับไม่รู้ว่าท่วมเยอะหรือเปล่านะแต่ที่สำคัญท่วมเยอะแน่ๆแหละเพราะว่ามันท่วมเป็นจุดเป็นจุดนะ

่อให้ฝนมันจะไม่ตกแล้วก็แต่น้ำมันยังขังอยู่นะเพราะว่ามันระบายยังออกระบายออกไม่ได้นะตอนนี้คือระบายมันก็เหมือนเดิมไงน้ำมันก็ยังแบบไม่อยู่เหมือนเดิมแต่ก็น่าจะบรรเทาลงนิดนึงแล้วแต่ต้องรอดูอีกทีนึงว่าที่เห็นข่าวบอกว่าจะมีแบบปล่อยน้ำออกมาเนี่ยต้องระมัดระวังด้วยเนาะคนที่อยู่แถวสมุทรปราการเนี่ยแล้วก็กรุงเทพมหานครหรือแถวปริมณฑลนครปฐมใช่ไหมนครปฐมมีอะไรบ้างอ่ะถ้าเป็นภาคกลางตอนบนบ้างจะเป็นราชบุรีต้องระวังด้วยครับเพราะว่าน้ำเหนือนี่น่ากลัวมากนะถ้าเกิดว่าน้ำกลางมันยังระบายออกไม่หมดแล้วมันผสมทบด้วยอะไรอย่างเงี้ยมันก็จะโอ้โหน้ำมันก็จะสูงขึ้นกว่าเดิมดีฮะและที่สำคัญนะช่วงน้ำทะเลช่วงนี้ก็ยังหนุนอยู่นะฮะแถวบางปะกงเนี่ยผมก็ต้องระมัดระวังดีๆฮะยิ่งอยู่แถวบางบ่อบางสะทงสุดประการเนี่ยโหนี่หนักเลยฮะใช่ไหมฮะสวัสดีพี่รัตพลด้วยนี่ฮะแอร์แบ็กซอยแอร์แบ็กใช่ตอนนี้หนักมากเลยมันยังไม่ลดเลยฮะซอยแอร์แบ็กเนี่ยแบกนะครับใช่หนักเหมือนกันเลยนะถ้าเป็นซอยนะตอนนี้ก็ถนนหลักโดยเฉพาะเส้นบางนาตราดนี่ก็มีเป็นโดยเฉพาะบางนาตราดขึ้นมาทางบางเสาธงนะก็มีแบบน้ำขังเป็นหย่อมๆเหมือนกันแล้วก็น้ำสูงเหมือนกันเนี่ยก็ลาดกระบังเคหะบางพลีนะครับใครที่อยู่แถวนั้นต้องโหอย่างว่าแหละมันเตรียมตัวไม่ทันจริงๆนะเอาไม่อยู่แล้วตอนนี้มันท่วมไปเลยอ่ะพอมันท่วมแล้วมันแบบมาแบบไม่ทันได้ตั้งตัวเลยนะแล้วที่สำคัญทาง FC ทางระยองนี่ตอนนี้ฝนก็ยังตกอยู่เลยฮะช่วงประมาณสักบ่ายสองบ่ายสามเนี่ยยังตกอยู่เลยฮะโหแล้วแบบน้ำมันทะลักเข้ามาเพราะว่ามันรับน้ำไม่ไหวมันก็เลยแบบทะลักเข้ามานี่น่ากลัวเหมือนกันนะนี่ก็ต้องรอดูอีกไม่รู้ว่าฝนมันจะมาอีกวันไหนผมไม่แน่ใจต้องพยายามติดตามพยากรณ์อากาศเรื่อยๆนะฮะพี่รัฐบอกว่าแก๊งซ่าคนน่ารักน้ำโดนขังไม่ออกใช่พี่คือในหมู่บ้านน่ะมันไม่ท่วมนะฮะหลายคนอาจจะมันก็ยังดีนะที่ในหมู่บ้านไม่ท่วมแต่ว่าประเด็นคือทางที่เราสัญจรไปมามันท่วมเลยมันไปไหนไม่ได้ก็เหมือนเราอยู่ในกรงนะตอนนี้มันไปไหนไม่ได้เลยถนนศรีนครินทร์ท่วมใช่ฮะตอนนี้มีถนนศรีนครินทร์ครับแล้วก็ทางแถวพัฒนาการตอนนี้ก็ยังมีน้ำที่แบบสูงอยู่นะฮะก็พยายามหลีกเลี่ยงเส้นทางก่อนนะตอนนี้ใครที่กำลังจะเดินทางไปบางกะปิอะไรอย่างเงี้ยลาดพร้าวก็ตอนนี้ก็ยังท่วมอยู่เหมือนกันนะครับเอาละนะช่วงนี้ฮะ20:44 นะขออนุญาตพักชมสิ่งที่น่าสนใจสักครู่นะฮะเดี๋ยวช่วงหน้ายังอยู่กับหนุ่มหน้ามนนะครับ

0: ติมไอเดียใหม่ๆให้ทุกเช้าสดใสกว่าเดิมเติมพลังบวกพร้อมเปลี่ยนทุกงานยากให้เป็นเรื่องง่ายเติมความสุขที่ยืนยาวด้วยรสชาติที่คุ้นเคยให้เขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟไทยมาตรฐานสากลพิถีพิถันทุกขั้นตอนการผลิตและรสชาติที่เป็นเอกลักษณ์ให้เราอยู่กับคุณในทุกช่วงเวลาเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
1: ไอ้เที่ยงกินไร
2: ยำยำพี่ครับใหญ่เกินครับ
3: หอม
4: เฮ้ยพุ่งคูณสองเข้มข้นเหมือนเดิมคุ้มเกินครับหมูสับก็มีนะยำยำพี่ครับอัพไซด์ให้อร่อยเกิน

0: ชุ่มคอต้องยาอมสมุนไพรเสียงเพียวอ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับผลิตภัณฑ์ก่อนใช้ใบอนุญาตโฆษณาเลขที่ HB417/69A
1: ไอ้เทียงกินไร
2: ยำยำพี่ครับใหญ่เกินครับ
3: หอมเฮิร์บคูณ2เข้มข้นเหมือนเดิมคุ้มเกินครับหมูสับก็มีนะยำยำพี่ครับอัพไซด์ให้อร่อยเกินครับ
4: พี่อ่านสคริปต์ตามนี้นะครับ Blue Plus แจกใหญ่ลุ้นล้านพอยต์3 2 1ครับ
5: ล้านล้านล้านล้านล้านล้านล้าน
4: ไม่ใช่พี่ Blue Plus แจกใหญ่ลุ้นล้านพอยต
5: ์ล้านล้านล้านล้านล้านล้าน
4: นี่แหละอาการลืมล้านไม่ลงเมื่อรู้ว่า Blue Plus แจกใหญ่ลุ้นล้านพอยต์แค่โหลดสมัคร Blue Plus ก็รับสิทธิ์ลุ้นล้านพอยต์ใช้เป็นส่วนลดน้ำมันปตท.คาเฟ่อเมซอนและร้านค้าในเครือ OR ได้ 200,000 บาทลุ้นสิทธิ์ได้ตั้งแต่1กันยา69ถึง31ตุลา69โหลดเลย
6: เวลากินของเผ็ดๆทีไรอ่ะก็นึกถึงอาบุฟเฟ่ต์ปิ้งย่างก็นึกถึงอาหรือกินอะไรดึกๆก็ยิ่งนึกถึงอา
7: อาที่ใครก็นึกถึงอาโมจินเยลฉลากม่วงฝาบรรเทาอาการแสบร้อนกลางอกจุกเสียดแน่นท้องเนื่องจากกรดไหลย้อนและอาหารไม่ย่อยออกฤทธิ์ภายใน5นาทีอาโมจินเยลทานง่ายคลายแสบร้อนกรดไหลย้อนนึกถึงอาโมจินเยลอาโมจินเยลฉลากม่วงฝาจากบริษัทมิลลิเมตรจำกัดอาชญากรใช้ยา
8: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย Mcot Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน Mcot Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android

0: 95
1: โดยบอสธีรพงศ
2: ์สนับสนุนโดยรถจักรยานยนต์ยามาฮ่ามากกว่าคุ้มค่ากว่ายามาฮ่ารับประกันนานถึง5ปี
3: เพื่อชีวิตฮิตติดหัวใจ
4: เอาละครับผมในช่วงของเพื่อชีวิตฮิตติดหัวใจนะตอนนี้ก็เดินทางเข้ามาสู่ในท้ายชั่วโมงแรกกันเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับวันนี้ขอบคุณทุกคนนะฮะอย่าเพิ่งไปไหนฮะขอเพลงมาได้เลยนะครับส่ง SMS มาขอเพลงกันเลยนะครับที่เบอร์4689400นะครับและที่สำคัญนะชั่วโมงที่2แล้วในช่วงของผลิตเพลงฮิตฮิต4ภาคนะฮะหนุ่มน้ำมนต์ขออนุญาตเปิดสายน้ำไม้หนึ่งสายครับสำหรับพี่ๆคนไหนอยากจะโทรเข้ามาขอเพลงนะฮะให้สิทธิ์สายแรกเลยนะฮะที่โทรเข้ามาขอเพลงครับสามารถโทรเข้ามาได้เลยที่เบอร์022481366นะฮะอย่าลืมนะครับ022481366นะฮะโทรเข้ามาขอเพลงกันได้เลยนะครับเอาละฮะในท้ายชั่วโมงแรกนะฮะขออนุญาตจัดงานเพลงเพื่อชีวิตนะฮะของน้าแอดคาราบาวสักเพลงหนึ่งแล้วกันนะฮะแล้วชั่วโมงที่2เจอกันใหม่นะครับผม

0: ขณะนี้เวลา 21 นาฬิกา 22 ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95 ปล่อยได้ใจเขาเบาร่วมกับ
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
0: เสนอข่าวต้นชั่วโมงจากสำนักข่าวไทยขณะนี้เวลา21 นาฬิกา

0: ่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยสสิธรกุวังคดิโลกเขื่อนเจ้าพระยาเตรียมเพิ่มระบายน้ำหลังกนช.เห็นชอบกรอบบริหารจัดการนายวิทยาแก้วมีอธิบดีกรมชลประทานกล่าวว่าคณะกรรมการทรัพยากรน้ำแห่งชาติหรือกนช.เห็นชอบกรอบบริหารจัดการน้ำท้ายเขื่อนเจ้าพระยาที่ 2,000 ถึง 2,500 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีเพื่อให้กรมชลประทานสามารถปรับการระบายน้ำให้สอดคล้องกับสถานการณ์น้ำเหนือโดยจะทยอยปรับเพิ่มแบบขั้นบันไดตามปริมาณน้ำที่ไหลลงมาจากจังหวัดนครสวรรค์ปัจจุบันเขื่อนเจ้าพระยายังคงระบายน้ำอยู่ที่ 2,000 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีขณะที่ปริมาณน้ำท่ายังเพิ่มขึ้นโดยสถานี C2 จังหวัดนครสวรรค์มีน้ำไหลผ่าน 2,038 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีเพิ่มจาก 1,904 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีเมื่อวานนี้และยังมีน้ำจากแม่น้ำสแกกรังและน้ำจากพื้นที่ข้างเคียงไหลเข้ามาสมทบทำให้ต้องติดตามปริมาณน้ำที่ไหลลงมาอย่างใกล้ชิดเพื่อประเมินการระบายผ่านเขื่อนเจ้าพระยาให้สอดคล้องกับสถานการณ์ขณะเดียวกันระดับน้ำหน้าเขื่อนเจ้าพระยาเพิ่มขึ้นอยู่ที่17เมตร66เซนติเมตรใกล้แตะเกณฑ์ควบคุมที่18เมตรหากระดับน้ำหน้าเขื่อนสูงขึ้นไปกว่านี้จะทำให้พื้นที่น้ำท่วมในจังหวัดนครสวรรค์อุทัยธานีและชัยนาทขยายเป็นวงกว้างจึงจำเป็นต้องพิจารณาปรับเพิ่มการระบายท้ายเขื่อนตามปริมาณน้ำที่ไหลลงมาขณะเดียวกันกรมชลประทานจะพยายามควบคุมการระบายไม่เกิน 2,200 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีเพื่อไม่ให้ประชาชนในพื้นที่ท้ายน้ำได้รับผลกระทบเร่งเคลียร์รถตกค้างเปิดการจราจรถนนลาดพร้าวเกือบ 100% เหลือบางจุดน้ำยังสูงรถเล็กผ่านไม่ได้สถานการณ์น้ำบริเวณถนนลาดพร้าวช่วงบริเวณซอยลาดพร้าว101ยังมีระดับน้ำท่วมขังอยู่บนพื้นผิวจราจรทำให้รถขนาดเล็กและรถยนต์ไฟฟ้าหลายคันต้องถอยรถกลับออกมาเนื่องจากปริมาณน้ำสูงแต่ยังมีรถโดยสารประจำทางและรถของหน่วยงานราชการคอยให้บริการประชาชนขณะเดียวกันพบเศษขยะทั้งถุงพลาสติกเศษกระดาษกันชนหน้ารถกระจายเกลื่อนพื้นถนนเจ้าหน้าที่เร่งเคลื่อนย้ายรถที่จอดเสียและรถที่จอดกีดขวางการจราจรโดยใช้รถเครนและรถยกทยอยเคลื่อนย้ายรถยนต์ออกจากบริเวณทางขึ้นสะพานยกระดับข้ามแยกหน้าเดอะมอลล์บางกะปิโดยจะนำรถเหล่านี้ไปจอดที่ลานจอดของตะวันนาขณะนี้เจ้าหน้าที่อยู่ระหว่างเคลียร์รถออกจากพื้นที่เพื่อเปิดการจราจรพลตำรวจตรีธวัชวงศ์สง่ารองผู้บัญชาการตำรวจนครบาลกล่าวว่าขณะนี้สามารถเปิดการจราจรได้เกือบ 100% แล้วโดยเส้นทางหลักหลายจุดกลับมาใช้งานได้ตามปกติส่วนจุดที่ยังมีน้ำท่วมขังระดับสูงรถเล็กอาจผ่านไม่สะดวกขณะที่บางจุดยังไม่สามารถผ่านได้เจ้าหน้าที่จึงแนะนำให้ประชาชนใช้เส้นทางเลี่ยงหรือสะพานข้ามแยกแทนการบินไทยเร่งแก้เที่ยวบินล่าช้าและสัมภาระตกค้างหลังน้ำท่วมกระทบการเดินทางของแรงงานภาคพื้นนายชายเอี่ยมสิริประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัทการบินไทยจำกัดมหาชนกล่าวว่าปัญหาการให้บริการเที่ยวบินและสัมภาระตกค้างที่ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิในช่วง2วันที่ผ่านมาส่วนหนึ่งเป็นผลจากสถานการณ์น้ำท่วมที่กระทบการเดินทางของพนักงานภาคพื้นทำให้พนักงานบางส่วนไม่สามารถเข้าปฏิบัติงานได้ตามปกติทำให้การให้บริการภาคพื้นไม่เพียงพอและเที่ยวบินที่ออกจากกรุงเทพล่าช้าเกือบทั้งหมดขณะเดียวกันภาพรวมการปฏิบัติงานภาคพื้นยังมีข้อจำกัดด้านกำลังคนโดยเฉพาะตำแหน่งที่ต้องใช้ทักษะและใบอนุญาตเฉพาะเช่นโหลดมาสเตอร์ซึ่งตามปกติควรมีประมาณ45คนแต่ปัจจุบันมีประมาณ20คนส่วนแรงงานภาคพื้นสำหรับขนย้ายสัมภาระมีประมาณ200ถึง300คนจากความต้องการมากกว่า500คนการบินไทยจึงปรับลดเที่ยวบินที่ออกจากกรุงเทพจากเดิมกว่า110เที่ยวบินต่อวันลงประมาณ30เที่ยวบินพร้อมปรับลดกำลังการผลิตโดยรวม 30-40% เพื่อลดภาระการปฏิบัติงานและให้เที่ยวบินที่เหลือกลับมาให้บริการได้ตรงเวลามากขึ้นรวมทั้งประสานผู้ให้บริการภาคพื้นรายอื่นเข้ามาช่วยแบ่งเบาภาระงานสำหรับสัมภาระตกค้างปัจจุบันมีประมาณ 5,600 ใบที่ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิการบินไทยเร่งนำสัมภาระตกค้างออกจากพื้นที่ภายในอาคารผู้โดยสารเพื่อแยกออกจากสัมภาระของเที่ยวบินใหม่พร้อมจัดพื้นที่ภายนอกอาคารให้ผู้โดยสารติดต่อรับสัมภาระด้วยตนเองและทั้งหมดเป็นข่าวจากสำนักข่าวไทยในช่วงนี้สสิธรกุวังคดิโลกรายงานค่ะ
1: สนับสนุนข่าวโดย
2: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ดเฮโมวิทโกกลมสีทอง
3: อุจฉาน้ำมันบางจากไฮดีเซล S เหมาะสำหรับรถประเภทใดสนับสนุนโดยบางจากไฮดีเซล S แรงทุกถังมีตังเหลือเติมเลยที่ปั๊มบางจาก
4: วิสัชนาใช้ได้กับทั้งรถเล็กและรถใหญ่ให้การขับขี่ตอบสนองดีทั้งทางเรียบและทางชัน
3: สนับสนุนโดยบางจากไฮดีเซล S แรงทุกถังมีตังเหลือเติมเลยที่ปั๊มบางจาก

0: บรรเทาอาการไอและขับเสมหะทานง่ายด้วยสมุนไพรจากธรรมชาติ 100% ยาแก้ไอผสมมะแว้งราไอยารา
1: ซื้อน้ำจิ้มไก่พันท้ายวันนี
2: ้
1: แถมฟรีน้ำจิ้มลูกชิ้นทอดปลาทอดกุ้งเกี๊ยวหมึกหมูเทมปุ
2: ระ
1: และสารพัดเมนูทอดในขวดเดียวเพราะน้ำจิ้มไก่พันท้ายจิ้มกับเมนูทอดไหนให้รสเปรี้ยวนิดหวานหน่อยอร่อยไม่เลี่ยนกินเมนูทอดเมื่อไหร่น้ำจิ้มไก่พันท้ายเลยอร่อยสุดทอดพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้น
2: เลิศอะ
3: โอ้มความปวดจงคลายความสบายจงมา
4: สุกายะยานวดคลายเส้นกลิ่นกาสลองตำรับวัดโพภาษาสมุนไพรสดสกัดเข้มข้นดูแลปัญหากล้ามเนื้อเส้นเอ็นและกระดูกเนื้อบางเบาซึมลึกไม่เหนียวเหนอะหนะหอมละมุนผ่อนคลาย
5: วันนี้เพียง999บาทรับขนาด12กรัม8ขวดแถมขนาด3กรัมอีก6ขวดโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย

0: ดยบอสธีรพงษ์
1: สนับสนุนโดยน้ำพริกเผาพันท้ายหนักเครื่องอร่อยคำไหนคำนั้น
2: เอาละครับผมกลับเข้าสู่ชั่วโมงที่2นะครับ21:08 นะฮะในช่วงของพาเลตเพลงฮิตฮิต4ภาคนะครับเอาละตอนนี้นะครับผมแสนน้ำใหม่อยู่ในสายกับหนุ่มน้ำมนต์เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับขออนุญาตสวัสดีทักทายกันหน่อยนะครับผมสวัสดีครับ
3: ครับสวัสดีครับดีเจหนุ่มน้ำมนต์นะครับ
2: พันลบใช่ไหมครับผม
3: ได้ครับพันลบพันลบ
2: พี่พันลบโทรมาจากที่ไหนเอ่ยวันนี้ครับ
3: หนองจอกครับหนองจอก
2: โอ้โหหนองจอกเป็นไงบ้างที่น้ำท่วมไ
3: ปเลยพี่ผมไม่มีปัญหาไม่ท่วมแต่เราโดนล้อมไปด้วยน้ำ
2: อ๋ออุ้ยก็เหมือนกันเลยพี่ก็คือแบบที่อยู่ไม่ท่วมแต่ว่ารอบๆก็คือไปได
3: ้ไปได้ล้อมร้อยหมดทุกทาง
2: ก็คือน้ำก็มันเริ่มลดเลยนะพี่ที่หนองจอก
3: ไม่ไม่ถ้าอะไรที่หนองจอกไม่ลดนะครับมันมีแต่เพิ่มปริมาณขึ้นมา
2: อ๋อมันมีแต่เพิ่มปริมาณขึ้นมาใช่ไหมพี่วันนี้ก็อะไรปกติแล้วพี่เนาะวันนี
3: ้แต่เราปกติประกาศเตือนมาอีกว่าน้ำเหนือลงมาอีกคลองของวาที่เลยหนองจอกไปก็ยังน้ำมาแล้ว
2: น่ากลัวเหมือนกันพี่วันนี้พี่รันลบเนี่ยวันนี้ขอเพลงอะไรเข้ามาครับวันนี้หน้าใหม
3: ่ขอกำลังใจฮะของหนูเล็กกากะ
2: ขอกำลังใจของพี่หนูเล็กใช่ไหมจ๊ะ
3: ใช่ใช่
2: พิเศษให้ใครบ้างพี่วันนี้ครับ
3: พิเศษให้กับทุกเสียงทุกสายนะครับที่ฟังคืน95นะครับแล้วก็ดีเจด้วยให้ผ่านพ้นวิกฤตนี้ไปด้วยกันนะครับ
2: ได้ได้เลยครับผมพี่รันลบรบกวนพี่รันลบพูดขอบคุณสปอนเซอร์ตามผมได้ไหมฮะ
3: ได้ลองดู
2: ครับน้ำพริกเผาพันท้าย
3: น้ำพริกเผาพันท้าย
2: หนักเครื่อง
3: หนักเครื่อง
2: อร่อยคำไหนคำนั้น
3: อร่อยคำไหนคำนั้น
2: ขอบพระคุณมากพี่และหนุ่มหน้ามนต์จัดให้นะครับพี
3: ่สู้ๆนะครับทุกท่านนะครับ
2: กำลังใจนะเดียวกันนะพี่ขอบคุณมากครับสวัสดีครับ
3: ครับสวัสดีครับสวัสดีครับ
2: เอาละครับผมสายน้ำใหม่เนี่ยฮะจากที่พลบเนาะโทรเข้ามาจากหนองจอกเหมือนกันเลยนี่ครับโอ้โหสถานการณ์ตอนนี้ก็คือหนองจอกนะฮะแถวบ้านที่พลบไม่ท่วมนะแต่ท่วมบริเวณรอบนอกนะก็คือไปไหนไม่ได้เหมือนกันเลยนะกับหนุ่มดีเจก็เหมือนกันนะฮะรอน้ำเหนืออีกอย่างคือน้ำเหนือมันจะมาทุกคนก็ต้องเฝ้าระวังไว้ด้วยเนาะคนที่อยู่แถวๆเนี่ยกทม.ปริมณฑลนะฮะที่ทางข่าวกบฏตัวได้แจ้งมานะครับยังไงก็ระมัดระวังกันไปด้วยนะครับผลงานเพลงเนี่ยจากที่ขอเข้ามานะฮะผลงานเพลงขอกำลังใจนะครับพิเศษให้ทุกเสียงทุกสายเลยนะครับที่รับชมรับฟังกันอยู่นะ FC ครับไม่ว่าจะเป็นหน้าไมค์หลังไมค์นะฮะหรือว่าพี่ๆที่กำลังประสบภัยนะครับขอให้ผ่านพ้นไปด้วยดีนะครับผมเอาละฮะในช่วงนี้ฮะช่วงพาเลตเพลงฮิตคิดสีผ้าเนี่ยครับขอบคุณน้ำพริกเผาพันท้ายหนักเครื่องอร่อยคำไหนคำนั้นครับเดี๋ยวช่วงนี้เดี๋ยวฟังเพลงเพราะในช่วงของพาเลตเพลงฮิตกันเลยครับ

0: สีภาพ
1: สนับสนุนโดยน้ำพริกเผาพันท้ายหนักเครื่องอร่อยคำไหนคำนั้น
0: โจคิวฮิต
2: สนับสนุนโดยแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอ

0: นุนโดยแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอราคาเบาๆทาให้ลองยอดขายกว่า300ล้านซอง
1: เอาละครับผมในช่วงของจอคิวฮิตนะฮะขอขอบคุณแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอราคาเบาๆท้าให้ลองยอดขายกว่า300ล้านซองนะครับโอ้โหเมื่อกี้นี้ผลงานเพลงที่ต้องบอกว่าจบไปนะครับเมื่อสักครู่นี้นะครับผลงานเพลงจากน้องพรจันทพรนะครับผลงานเพลงกำลังใจที่ไกลกันจังนะครับสังกัดพอดีม่วนสตูดิโอฮะทำร้องทำนองนิกสลอปปี้ครับเรียบเรียงเผาสตูดิโอนั่นเองครับเป็นซิงเกิลใหม่ล่าสุดเลยนะฮะจากน้องพรจันทพรนั่นเองครับผลงานเพลงกำลังใจที่ไกลกันจังครับในช่วงนี้นะของเพลงนี้มหานครชาร์ตนะครับผมทักทายพี่ๆทุกท่านกันก่อนเนาะก่อนที่จะไปรับชมและฟังเพลงกันนะในช่วงนี้นะครับผมทักทายพี่ๆทางไลฟ์สดกันด้วยนะครับสวัสดีพี่สุวิมลด้วยนะครับผมน้ำท่วมจะ น้ำท่วมจะเสียดีเจมาจัดรายการไม่ได้ใช่นะต้องขอโทษขออภัยด้วยนะครับสวัสดีพี่ลำพึงด้วยนะครับผมที่เข้ามาน้องฟ้านี่น้องฟ้าบอกว่ากลับมาแล้วเปิดไปบิดมอไซค์มาครับนะแอบไปไหนกันเนาะนี่น้องฟ้านี่แม่ตะขายพี่ๆทุกท่านด้วยนะครับผมก็เอาละครับในช่วงนี้ครับเพลงฮิตมหานครชาร์ตนะฮะขออนุญาตจัดผลงานเพลง2ผลงานเพลงรวดกันเลยกันนะครับให้กับFC ที่รับชมรับฟังกันอยู่นะครับช่วงนี้เดี๋ยวฟังเพลงพร้อมๆกันเลยครับ

0: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบา
1: เริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC
0: ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคม
1: เชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95สนับสนุนโดยกาแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
2: ว้าวว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าว
3: DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158เมื่อเสมหะกวนคออาการไอกวนใจได้เวลาขับเสมหะด้วยมะขามป้อมตราธงทองย้ำตราธงทอง
4: รู้หรือไม่ปรับแอร์26องศาล้างแอร์ทุก6เดือนค่าไฟลดลง 10% เย็นเหมือนกันแต่แอร์ทำงานน้อยลงแถมช่วยลดค่าไฟเดือนละหลายร้อยบาทพลังงานก็ลดเงินก็เหลือช่วยชาติประหยัดพลังงานยังมีเงินเหลือไปกินชานมไข่มุกได้อีก
5: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา

0: สบู่ไม่ด้าสูตรซัมเปอร์ 2.5% ช่วยลดการสะสมเชื้อราและแบคทีเรียที่เป็นสาเหตุของอาการคันลดการกลับมาเป็นซ้ำจากเชื้อราด้วยสบู่ไม่ด้า
1: ไม่ด้าไม่คัน
2: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cod Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cod Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android

0: ภา
1: โดยบอสธีรพงษ์
2: สนับสนุนโดย DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158และ
3: 73ปีทอ.ส. Beyond Housing Bank มากกว่าการปล่อยกู้คือเพื่อนคู่คิดเรื่องบ้าน
4: เอาละครับผมในช่วงของเพื่อนเพลงหวานครับผมขอขอบคุณ DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158และ73ปีทอ.ส. Beyond Housing Bank มากกว่าการปล่อยกู้คือเพื่อนคู่คิดเรื่องบ้านครับตอนนี้ก็21นาฬิกา48นาทีนี่ฮะเดินทางเข้ามาสู่ในท้ายชั่วโมงที่2กันเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะฮะวันนี้ขอบพระคุณทุกคนมากๆครับที่ติดตามรับชมรับฟังเนี่ยมาตั้งแต่ต้นรายการเลยขอบพระคุณมากๆที่กดไลค์กดแชร์ให้หนุ่มน้ำมนต์เนี่ยยังไงก็ฝากติดตามหนุ่มน้ำมนต์ด้วยนะฮะเจอกับหนุ่มน้ำมนต์ได้ทุกวันจันทร์อังคารนะครับผมเวลา2ทุ่มจนถึง4ทุ่มทุกสัปดาห์นะฮะเข้ามาฟังเพลงเพราะๆกันนะฮะแล้วก็เป็นกำลังใจให้พี่ๆด้วยนะฮะที่กำลังประสบปัญหานะฮะตอนนี้น้ำท่วมกันอยู่นะฮะแล้วก็เป็นกำลังใจให้หนุ่มน้ำมนต์ด้วยท่วมเหมือนกันนะครับยังไงก็ฝ่าย PPFC เนี่ยต้องระวังกันด้วยเนี่ยน้ำตอนนี้น้ำจากทางเหนือนะกำลังมามาที่กรุงเทพมหานครนะครับยังไงก็ต้องระวังกันไว้ด้วยนะครับเอาละฮะยังไงก็พรุ่งนี้แน่นอนครับจะเจอกับหนุ่มน้ำมนต์เนี่ยเวลาเดิมเลยนะฮะสองทุ่มจนถึงสี่ทุ่มนะฮะท้ายชั่วโมงที่สองนี้ครับขอเสิร์ฟผลงานเพลงนี้ไปด้วยบทเพลงเพราะๆในค่ำคืนนี้แล้วกันนะสำหรับผลงานเพลงดอกไม้กับหัวใจนะครับพรุ่งนี้เจอกันใหม่สำหรับวันนี้หนุ่มน้ำมนต์ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ

0: นับสนุนโดย DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158
1: และ73ปีทอ.อส. Beyond Housing Bank มากกว่าการปล่อยกู้คือเพื่อนคู่คิดเรื่องบ้าน

กับหัวใจที่แสนจะอ่อนหวานท่าทางของเธอแบบนี้ดูเท่าไรก็ไม่เคยเบื่อไม่ว่าเวลาจะผ่านพ้นไปไม่ว่ามันจะนานสักเท่าไหร่แต่เธอก็ยังคงดูสดใสได้อย่างไม่น่าเชื่อ

0: ขณะนี้เวลา 22 นาฬิกา 22 ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95 ปล่อยได้ใจกระเป๋าเทียบเวลาความฮิตโดย
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
4: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
0: สนับสนุนการเทียบเวลาความฮิตโดย
5: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ด
6: เฮโมวิทโกกลมสีทอง
7: โอมความปวดจงคลายความสบายจงมา
8: สุกายะยานวดคลายเส้นกลิ่นกาสลองตำรับวัดโพภาษาสมุนไพรสดสกัดเข้มข้นดูแลปัญหากล้ามเนื้อเส้นเอ็นและกระดูกเนื้อบางเบาซึมลึกไม่เหนียวเหนอะหนะหอมละมุนผ่อนคลาย
9: วันนี้เพียง999บาทรับขนาด12กรัม8ขวดแถมขนาด3กรัมอีก6ขวดโทร02-114-3990ค่าจะส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนียร์

0: 65
1: โดยลูกตาลชนทิชา
0: คิดมาราธอน
2: สนับสนุนโดย Pausa Long Life Go Plus สูตรใหม่เพื่อรถบรรทุกใหม่ช่วยปกป้องเครื่องยนต์จากความร้อนไม่มีถอนต่อ
3: Pausa

0: สนับสนุนโดย Pausa Long Life Go Plus สูตรใหม่เพื่อรถบรรทุกใหม่ช่วยปกป้องเครื่องยนต์จากความร้อนไม่มีถอนต่อ Pausa
1: สวัสดีค่ะสวัสดีคุณผู้ฟังทุกท่านเลยนะคะที่กำลังติดตามรับฟัง FM 95ลูกทุ่งมหานครค่ะจันทร์ถึงศุกร์นะคะช่วงเวลาดี4ทุ่มจนถึงเที่ยงคืนนะคะนะคะเจอกันแบบนี้กับดีเจลูกตาลชนทิชานั่นเองนะคะวันนี้29กันยายนคุณผู้ฟังนะคะพรุ่งนี้30ส่งท้ายเดือนกันยายนกันแล้วนะคะก็นะอีกนิดเดียวคุณผู้ฟังนะคะเราจะข้ามไปสู่เดือนที่10นะคะแล้วก็11 12จะได้ผ่านปีนี้ไปนะคะก็หวังว่าคงจะไม่มีอะไรที่มันจะนะช้ำอกช้ำใจแล้วล่ะคุณผู้ฟังนะคะก็ยังคงเป็นกำลังใจให้กันนะคะแล้วก็วันนี้หลายๆพื้นที่นะคะก็น้ำลดแล้วนะคะถนนก็แห้งนะคะสามารถสัญจรกันบ้างได้อยู่นะคะในหลายๆพื้นที่แต่ว่าก็ยังมีหลายๆพื้นที่ที่นะคะยังน่าเป็นห่วงอยู่นะคะหลายๆคนนะคะทั้งหน่วยงานรัฐและเอกชนนะคะก็ส่งกำลังใจส่งข้าวส่งน้ำด้วยตรงนี้สำคัญมากๆนะคะแล้วก็วันนี้เนี่ยนะคะเท่าที่ติดตามข่าวสารนะคะในเรื่องของการพยากรณ์อากาศต่างๆนะคุณผู้ฟังก็ยังคงต้องเฝ้าระวังนะคะโดยเฉพาะพื้นที่นะคะที่อยู่ริมน้ำอ่ะแบบว่าเอาแบบเข้าใจง่ายๆเลยคุณผู้ฟังนะคะก็ต้องดูอยู่แม้ว่าฝนจะไม่ตกนะวันนี้ใช่ไหมล่ะนะคะแต่ว่าเราก็ยังไม่ได้นิ่งนอนใจนะคุณผู้ฟังนะคะนะขอให้ทุกที่ปลอดภัยใช่เลยนะคะขอบคุณข้อความที่ส่งเข้ามาเป็นกำลังใจด้วยค่ะคุณผู้ฟังมานะเรามาพูดถึงงานเพลงของเรานะคะวันนี้ที่ตาลเลือกมาทักทายคุณผู้ฟังค่ะในช่วงต้นชั่วโมงกับฮิตมาราธอนนะคะวันนี้เป็น3งานเพลงโปรดของดีเจเลยก็ว่าได้นะคะแล้วก็เป็นเพลงหวานๆนะหลากหลายอารมณ์เหมือนกันนะคะเริ่มต้นมากับพี่จอหลายใจค่ะคุณผู้ฟังงานจากแม่พึ่งพุ่มพวงดวงจันทร์นะคะแล้วก็ต่อด้วยหัวใจฝากถามค่ะพี่ฝนธนสุนทรค่ะแล้วก็ที่จบไปเมื่อสักครู่นี้กับคนเคยเห็นหน้าดวงตาคงทองนะคะ3งานเพลงฮิตมาราธอนค่ะต้องขอขอบคุณสิงกระบะต้องเผาซ่าไฮเปอร์แม็กซ์ด้วยฟิล์มฮีทการ์ดช่วยปกป้องเครื่องยนต์จากความร้อนช่วยลดการเสียดสีนะคะนะทักทายคุณผู้ฟังที่ติดตามรับฟังอยู่ทุกช่องทางเลยนะคะเนี่ยไม่ว่าจะเป็นทั้งทางวิทยุนะคะผ่านเครือข่ายวิทยุอสมท MCOT Radio Network นะคะทั้ง41สถานีครอบคลุม77จังหวัดทั่วประเทศเลยนะคะแล้วก็รวมถึงทางออนไลน์ด้วยค่ะคุณผู้ฟังนะคะออนไลน์ก็หลากหลายช่องทางเช่นเดียวกันนะคะเว็บไซต์ของเรานะคะเป็นเว็บไซต์ในตำนานจริงๆนะคุณผู้ฟังคิดว่าหลายคนก็เคยกดเข้าไปฟังหนูนี่เคยนะสมัยแต่ก่อนนี่คือนานมากตั้งแต่ยังไม่ได้มาจัดรายการนะคะเคยเข้าไปในเว็บไซต์ด้วยนะคะ www.ltmfm95.mcot.net นะคะนะคะลองได้นะลองเข้าไปฟังได้ชัดแจ๋วเลยนะคะแล้วก็ตอนนี้ที่สะดวกยิ่งกว่านั้นคุณผู้ฟังนะคะพอเราใช้สมาร์ทโฟนแล้วเราสามารถที่จะดาวน์โหลดเป็นแอปพลิเคชันนะคะไว้ในโทรศัพท์ของเราได้เลยกดฟังได้ตลอด24ชั่วโมงนะคะกับ MCOT Connect นะคะ MCOT Connect เนี่ยก็จะรวบรวมนะคะทุกรายการทุกคอนเทนต์ของอสมทเลยนะคะอยากจะติดตามข่าวต่างๆนะคะข่าวสารบ้านเมืองก็ติดตามได้จากที่นี่ได้ด้วยนะคะเป็นข่าวจากทางสำนักข่าวไทยเลยนะคะแล้วก็รายการต่างๆของทางอสมทนะคะนอกเหนือจาก FM 95ลูกทุ่งมหานครนะคะก็ยังมีรายการอื่นๆของอสมทด้วยเช่นเดียวกันติดตามฟังได้ที่แอปนี้นะคะตลอด24ชั่วโมงนะคะกับ MCOT Connect นะคุณผู้ฟัง MCOT แล้วก็ตามด้วยคำว่า Connect นะคะโอเคแอปนี้นะคะดาวน์โหลดได้ทั้งระบบ iOS แล้วก็ Android นะคะฝากไว้ด้วยนะคุณผู้ฟังนะหลายคนบอกว่าชัดเจนมากเสียงดีนะคะก็มีเอาไว้นะคะเพราะว่าบางช่วงเวลาคุณผู้ฟังบอกว่านะคะบางทีก็ฟังทางวิทยุไม่ได้บ้างนะคะในบางพื้นที่อะไรอย่างเงี้ยแต่ก็เลยคิดว่าแอปนี้น่าจะช่วยทำให้เรานะคะได้อยู่ด้วยกันได้ตลอดเลยนะคะแล้วก็ตอนนี้ทักทายสมาชิกนะคะที่เข้ามาที่เพจ LTM FM 95ด้วยนะจ๊ะนี่ไลฟ์อยู่ตอนนี้นะคะนะเมื่อกี้น้องบอสไม่ได้มานะคะอาจจะเดินทางไม่สะดวกนะคะก็ติดในเรื่องของน้ำนี่แหละคุณผู้ฟังนะคะแต่ว่าดีเจคนไหนที่มาได้ก็จะพยายามมานะคะเออนะเจอกันแบบนี้แหละนะคะทางไลฟ์ Live ของเรานะคะขอบคุณมากเลยนะคะที่เพจ LTM FM 95เน้นย้ำนะฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะนะคะติดตามเอาไว้นะคะที่นี่นะคะกิจกรรมของเรามีตลอดทั้งปีนะคะสำหรับกิจกรรมมหานคร Family นะคะเอาล่ะนะอีกสักครู่หนึ่งเดี๋ยวเรามารับสายหน้าไมค์นะคุณผู้ฟังนะคะกับสายชิวฮิวใจใครอยากคุยสายหน้าไมค์วันนี้ของานเพลงพิเศษนะคะขอหน้าไมค์นี้ขอปุ๊บได้ฟังปั๊บเลยคุณผู้ฟังนะคะที่02-248-1366นะคะ02-248-1366นะคะอยากคุยสายหน้าไมค์ก็อย่าลืมฝากเบอร์โทรศัพท์ติดต่อกลับให้กับทีมงานของเราได้เลยนะคะตอนนี้แป้งรอรับสายอยู่แล้วนะคะหรือจะส่งมาเป็น SMS ก็ได้นะคะพิมพ์ข้อความแล้วก็ส่งเข้ามาที่4689400นะคะ4689400มีเข้ามาแล้ว1นะคะบอกว่าขอเพลงล่องเรือหารักนะคะในเวอร์ชั่นของคุณโอ๊ตคณิตอันนี้น่าจะเป็นมหานครไลฟ์ใช่ไหมนะคะจากน้องไบนะคะก็เป็นบันทึกการแสดงสดแล้วก็เก็บบรรยากาศความสนุกสนานด้านหน้าเวทีนะคะเป็นเสียงสดๆจากศิลปินที่เขามาร่วมกิจกรรมกับเรามาเล่นคอนเสิร์ตเนาะมาโชว์เนี่ยให้แฟนๆได้ฟังกันแบบ exclusive แบบใกล้ชิดนะคะส่วนใครที่ไม่ได้มานี่แหละเราก็จะได้มาฟังกันในช่วงของมหานครไลฟ์ด้วยเนาะเดี๋ยวว่ากันนะคะขอบคุณมากๆเลยนะคะแล้วก็ตอนนี้ที่เพจก็มีเพลงเข้ามาเรื่อยๆรวมถึงหลังไมค์ของเราด้วยที่02-248-1366นะคะอ่ะนะเดี๋ยวจัดให้1งานเพลงก่อนที่เราจะไปรับสายหน้าไมค์นะคะอันเนี้ยมอบเป็นพิเศษสำหรับคนสวยแถวๆนี้ด้วยแหละ

0: นับสนุนโดยใหม่ย่ำย่ำบิ๊กคัพอัพไซด์ให้อร่อยเกินครับ
1: สายชิลฮิวใจนะคะในช่วงนี้ขอขอบคุณยำยำอัพไซด์อิ่มอร่อยเข้มข้นเหมือนเดิมใหม่ยำยำบิ๊กคัพอัพไซด์ให้อร่อยเกินครับนะฮะสายมารออยู่แล้วนะคะจากนครศรีธรรมราชนะคะสวัสดีค่ะ
2: สวัสดีครับคุณลูกตาล
1: สวัสดีค่ะพี่โชคดีนะคะโอ้โหชื่อดีดีนะขอให้โชคดีด้วยนะฮะ
2: แล้วก็ครับ
1: ค่ะเราเคยคุยกันแล้วหรือยังคะพี่โชคดีค่ะ
2: ยังเลยครับ
1: ยังเลยวันนี้ครั้งนี้เป็นครั้งแรกเลยที่โทรมาหน้าใหม่ใช่ไหมคะ
2: ครับครั้งแรกครับ
1: ครั้งแรกเลยขอบคุณมากๆเลยนะคะที่โทรเข้ามาแล้วปกติพี่โชคดีฟังช่วงเวลาไหนบ้างคะลูกทุ่งมหานคร
2: ก็ฟังประมาณสี่ทุ่มมาคร
1: ับ อ๋อก็คือช่วงที่ตันจัดเลยเนาะดึกๆหน่อยนะคะลากยาวไหมคะลากยาวไปถึงปีอะไรไหม
2: เที่ยงคืนแล้วบางทีก็
1: ค่ะโอ้แค่ประมาณเที่ยงคืนเนาะขอบคุณ
2: บางทีก็ฟังของเมธิชาด้วย
1: ค่ะยาวไปถึงพี่เพชรด้วยไหมตีห้าไหมไหวไหม
2: ไม่ไหว
1: ไม่ไหวนะเอ็นดูขอบคุณมากๆเลยอยู่นครศรีธรรมราชแถวไหนคะเนี่ยพี่
2: อยู่ตุ้งสง
1: ครับถุงส้งนะโอ้โหโอเคเลยได้เลยค่ะวันนี้อยากฟังเพลงอะไรคะพี่โชคดี
2: เพลงดวงใจของปางทิพย์ครับ
1: ได้เลยค่ะดวงใจอยากมอบให้ใครเป็นพิเศษด้วยไหมคะ
2: มอบให้พ่อกับแม่ครับ
1: ค่ะได้เลยงั้นเดี๋ยวจัดให้เลยวันนี้ขอบคุณมากๆเลยนะคะที่โทรเข้ามานะคะ
2: ครับ
1: สวัสดีค่ะจัดให้เลยนะคะสายชิวหิวใจกับเพลงนี้ดวงใจปรางทิพย์ค่ะ

0: นับสนุนโดยย่ำยำอัพไซด์ให้อิ่มอร่อยเข้มข้นเหมือนเดิมใหม่ย่ำยำบิ๊กคัพอัพไซด์ให้อร่อยเกินครับ
1: ขอขอบคุณสายหน้าใหม่ของเราอีกครั้งหนึ่งนะคะพี่โชคดีจากทุ่งสงนครศรีธรรมราชนะคะแนะนำงานเพลงนี้เข้ามานะคะช่วงหนึ่งนะเพลงนี้นี่แบบติดชาร์ตกับเราเนี่ยนะคะมหานครชาร์ตเนี่ยยาวนานติดต่อกันหลายสัปดาห์แล้วก็อยู่ในฮิตนะคะอันดับต้นๆด้วยนะคุณผู้ฟังเป็นงานเพลงที่มีความหมายดีมากๆนะคะสื่อถึงได้อะไรแบบหลายอย่างมากๆแล้วก็คุณผู้ฟังแนะนำกันเข้ามาช่วงนั้นแบบทุกวันและแทบทุกชั่วโมงด้วยนะคะดวงใจปรางทิพย์นั่นเองนะคุณผู้ฟังอยากฟังเพลงไหนเพิ่มเติมนะคะทักทายกันเข้ามาได้เลยทุกช่องทางนะคะเบอร์โทรศัพท์ของเราเน้นย้ำ022481366นะคะนะคะเดี๋ยวชั่วโมงหน้ารับอีก1สายนะคะสามารถโทรเข้ามานะคะที่แป้งแล้วก็ฝากเบอร์โทรศัพท์ติดต่อกลับไว้ได้เลยนะคะเอาล่ะค่ะก่อนที่เราจะไปทักทายสมาชิกของเรากันต่อที่เพจ LTM FM 95นะคะรวมถึงเพลงต่างๆมากมายตัวนี้ที่นะคะมารออยู่แล้วหลังไมค์นะคะเดี๋ยวทยอยจัดให้เพิ่มเติมเรามาพูดถึงกิจกรรมเพื่อสุขภาพกันก่อนดีกว่านะคุณผู้ฟังเพราะว่าช่วงนี้เนี่ยนะคะต้องหันมาดูแลสุขภาพกันเยอะขึ้นนะคะแล้วก็หลายๆคนก็มีความสนใจในเรื่องนี้ด้วยนะคะมีข่าวประชาสัมพันธ์นะคะสำหรับกิจกรรมเสวนาประสาหมอกินอยู่เป็นหนีโรค NCD นะคะใครที่รู้สึกว่าตัวเองนะคะตอนนี้นะคะจะมีภาวะในเรื่องของการเป็นเบาหวานไขมันความดันนะคะอ้วนลงพุงโรคหลอดเลือดเหล่าโรคร้ายต่างๆนะคะรวมอยู่ในโรคของ NCDนะคะเป็นโรคที่ไม่ใช่แค่คนสูงวัยที่จะต้องเจอเท่านั้นนะคะคุณผู้ฟังอยากจะชวนคนไทยหนีห่างโรคนี้นะคะโรคที่เสี่ยงนี้ไปด้วยกันในงานเสวนาประสาหมอตอนกินอยู่เป็นหนีโรค NCD ค่ะพบคุณหมอผู้เชี่ยวชาญที่จะมาเจาะลึกให้รู้จักโรค NCD นะคะฟังประสบการณ์ป่วยจริงจนเกือบไม่รอดนะคะพร้อมกับเสริมด้วยพลังของสมุนไพรไทยนะคะที่จะช่วยให้เราห่างไกล NCD ได้นะคะจากมูลนิธิโรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศรค่ะปรับจานอร่อยให้ไกลโรคนะคะที่เราจะได้รู้ว่ากินแบบไหนนะคะกินแบบไหนเสี่ยงกินแบบไหนดีนะคะกินแบบไหนจะ

ไม่ดีต่อสุขภาพอันเฮลตี้นะคะก็จะมีนักกำหนดอาหารวิชาชีพเนี่ยมาให้ความรู้กับเราตรงนี้ด้วยพร้อมทั้งมีเวิร์กช็อปค่ะออกกำลังกายป้องกันโรคนี้ไปด้วยนะคะกับทีมนักกิจกรรมบำบัดจากมหาวิทยาลัยมหิดลค่ะกิจกรรมนี้นะคะเสวนาประสาหมอกินอยู่เป็นหนีโรค NCD จะจัดขึ้นในวันที่3ตุลาคมนี้ค่ะที่โรงแรม The Emerald ถนนรัชดาภิเษกนะคะใครที่สนใจนะคะสามารถจองที่นั่งได้เลยด่วนๆเลยนะคะที่ LINE @thinkingradio ค่ะมีแอดไซน์ด้านหน้าด้วยนะคะ thinking radio เน้นย้ำอีกครั้งหนึ่งนะคะเสวนาประสาหมอกินอยู่เป็นหนีโรค NCD ค่ะนะคะอย่างน้อยเนี่ยคุณผู้ฟังเราก็จะได้ทราบเอาไว้ก่อนแม้ว่าตอนนี้อาจจะไม่ได้มีอาการไม่ได้มีภาวะอะไรที่เป็นแต่ว่าถ้าเราทราบไว้ก่อนเราก็จะได้ดูแลสุขภาพของเราให้แข็งแรงนะคะนะฮะส่งความห่วงใยถึงคุณผู้ฟังทุกท่านค่ะมาทักทายกันหน่อยโอ้โหวันนี้สติ๊กเกอร์เยอะมากเลยทักทายสวัสดีน้องๆแกงเฝ้าดีเจนะคะน้องหนูดีกำลังแบทเทิลสติ๊กเกอร์กับพี่สังสุราษฎร์อยู่ข้อความหายไปหมดแล้วนะตอนนี้มีแต่สติ๊กเกอร์นะนะคะทักทายทุกท่านนะจ๊ะแล้วก็มีใครอีกนะเดี๋ยวนะพี่สันทัศน์นะคะพี่ธนวุฒินะบอกวันนี้ดีใจแต่งหน้าสวยมากๆเลยโอ้ยขอบคุณมากเลยค่ะนะคะหน้าขาวมากเลยนะคะลอยไปเลยเนี่ยหน้าฉันคอใครพี่บอลวีนะคะรายงานตัวบอกว่าอยากฟังน่ารักอย่างไรพี่บอลวีวันนั้นหนูเปิดไปให้พี่บอลอาจจะแบบว่างีบหลับไปหรือเปล่านะคะมีวันหนึ่งเห็นขอข้อความมาหลายอันแล้วจะบอกว่าไม่ได้ว่าอะไรแต่ว่าจะบอกว่าเปิดให้ไปแล้วไม่เป็นไรเดี๋ยวว่ากันนะแล้วก็ยังคงนะคะสติ๊กเกอร์เยอะมากค่ะข้อความใครไม่เจออ่ะน้องไบสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะแล้วก็มีพี่หานรักสันตินะคะขอบคุณมากเลยนะคะตอนนี้เขาแข่งเรื่องสติ๊กเกอร์กันอยู่นะคะใครที่ตันยังไม่ได้ทักทายข้อความนะคะรบกวนพิมพ์มาอีกทีนึงสวัสดีพี่หนุเจริญนะคะพี่เดียวจรัญระโนดแล้วก็เดี๋ยวนะนี่พวกเธออย่าแกล้งฉันสิข้อความหายหมดเลยเนี่ยเอาเดี๋ยวพี่นักรบนะคะขอบคุณมากเลยนะคะทักทายทุกท่านนะคะทาง Facebook Live แล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะจ๊ะอ่ะนะตอนนี้งานเพลงเข้ามาเพิ่มเติมSMS ด้วยนะคะสวัสดีค่ะน้องลูกตาลวันนี้ขอเพลงแต่ปางก่อนที่น้องโอ๊ตร้องคู่กับน้องหญิงได้ไหมคะพี่รุ่งนะคะได้ค่ะพี่รุ่งนะคะทาง SMS นะคะเดี๋ยวจัดให้ในช่วงเพื่อนเพลงหวานกันแล้วกันเนาะเพราะเป็นเพลงแบบว่าเพลงละครเพลงแบบว่าลูกกรุงเนาะได้เลยนะคะนี่ให้คำสัญญาเลยนะออกสื่อเลยนะพี่รุ่งนะรอฟังนะคะชั่วโมงที่2ตอนท้ายๆชั่วโมงกันแล้วกันเนาะตอนนี้หลังไมค์เข้ามาเยอะเลยนะคะเดี๋ยวจัดงานเพลงนี้ให้ก่อนก็แล้วกันนะจากลุงน้อยประจวบมีเธอไม่มีท้องานจากพี่ไม้พี่รมพรค่ะ

0: Con Life สนับสนุนโดยสบู่ลามาโซนมีซัลเฟอร์ 2.5% ช่วยลดแบคทีเรียเชื้อราผิวคันกลิ่นกาย
1: ไปกันต่อเนี่ยค่ะมหานครไลฟ์ค่ะในช่วงนี้ค่ะขอขอบคุณสบู่ลามาโซนมีซัลเฟอร์ 2.5% ช่วยลดแบคทีเรียเชื้อราผิวคันกลิ่นกายนะคะเดี๋ยวเปลี่ยนบรรยากาศฟังเพลงสนุกสนุกกันสักหนึ่งงานเพลงกันแล้วกันคุณผู้ฟังในช่วงนี้นะคะนะหน้าห้านนี่แบบจวดมากเลยล่ะงานจากคู่แฝด OA ค่ะอีสานเมืองม่วน
2: ขอบคุณน้องเพชรกฐาวุฒินะจ๊ะส่งน้องไปแล้วก็คือส่งพี่ขึ้นมาทีนี้

0: เอางูลุกขึ้นนะ
1: เดี๋ยวเราก็จะเผาลูกที่หลังควายกันได้มั้ย
0: สวัสดียังเป็นทางการนะคร
2: ับสนับสนุนโดย
3: ลามาโซนครีมมีตัวยาโคไตรมาโซนใช้รักษาโรคน้ำกัดเท้าฮ่องกงฟุตกลากเกลื่อนเชื้อราลามาโซนครีมเวชภัณฑ์คุณภาพจากนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล

0: โดยลูกตาลชนทิชา
1: ผมแห้งผมเสียผมแตกลายผมพังกลับมาปังได้ด้วยกรีนไบโอซูเปอร์ทรีทเมนต์ครีม
2: ดียังไงหรอ
1: กรีนไบโอผมสวยดูแพงในราคาเบาๆกล้าท้าให้ลองด้วยยอดขายกว่า300ล้านซอง
2: โอ้ดีจัง
1: กรีนไบโอมีให้เลือกถึง5สี5สูตรทั้งทรีทเมนต์สูตรซ้ำสีน้ำเงินสีเขียวสีส้มทองสีชมพูและแชมพูสระผมซ้ำสีแดงโปรดระวังสินค้าลอกเลียนแบบของแท้ต้องกรีนไบโอเท่านั้น
3: โหนถนนวันนี้กระบะซิ่งเร่งแรงแซงเกือบไม่รอดหลังวิ่งงานยาว3ชั่วโมงติดจนเครื่องร้อนสั่นเป็นเจ้าเข้าเร่งยังไงก็ไม่ขึ้นเรื่องนี้ต้องถึงพี่หนุ่มกันชัย
4: สินกระบะต้องน้ำมันเครื่องพาวซ่าไฮเปอร์แม็กซ์สูตรใหม่ช่วยปกป้องเครื่องยนต์จากความร้อนเครื่องเดินเรียบไม่สะดุด
3: เชื่อพี่หนุ่มเครื่องไม่นวง
4: กระบะเร่งแรงแซงขาดสินกระบะใช้พาวซ่าไฮเปอร์แม็กซ
5: ์พาวซ่า
6: โอมความปวดจงคลายความสบายจงมา
7: สุกายะยานุ่ยคลายเส้นกลิ่นกาสลองตำรับวัดโพภาษาสมุนไพรสดสกัดเข้มข้นดูแลปัญหากล้ามเนื้อเส้นเอ็นและกระดูกเนื้อบางเบาซึมลึกไม่เหนียวเหนอะหนาหอมละมุนผ่อนคลาย
8: วันนี้เพียง999บาทรับขนาด12กรัม8ขวดแถมขนาด3กรัมอีก6ขวดโทร02-114-3990ค่าจะส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
9: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบา
10: เริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AECออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคมเชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95
11: เคลียร์คิวคุณหรือยังไปเช็คอินรับพลังมงคลเปิดปีมาแม่กันแบบปัง
12: ๆมูเตออนทัวร์ Glam and Glow ปฏิหารล้านนา
11: ร่วมทริปสุด Exclusive ไปกับอาจารย์คาถาชินบัญชรบนเส้นทางปาฏิหาริย์ล้านนาเชียงใหม่ลำพูนทำพิธีสะเดาะเคราะห์สืบชะตารับมงคลอธิษฐานจิตเพื่อความรุ่งเรืองณพระธาตุดอยสุเทพไหว้พระเสริมสิริมงคลที่วัดพระธาตุธริพุนชัยส่งต่อความสุขเติมรอยยิ้มรับลมหนาวบนม่อนแจ่มพร้อมดื่มด่ำความสวยงามของปราสาทดอกไม้สุดตระการตาออกเดินทาง 27-29 พฤศจิกายน 2569 บินสบายไปเติมพลังกายรับ

0: หักจากปากใต้นะคะงานเพลงนี้นะคะเอกชัยศรีวิชัยนะคะมีฝากเข้ามาทางหลังไมค์นะคะนะจากพี่อเนกสุโขทัยนะคะในพี่อเนกก็อยู่ในไลฟ์ด้วยเหมือนกันนะคะทักทายเพิ่มเติมพี่อุดรนะคะจากสปป.ลาวด้วยนะจ๊ะแล้วก็มีคุณแม่จิราวรรณนะคะแนะนำงานเพลงของน้องไรอันเข้ามากับกลางดาวนะคะพี่สุบอกโอ้โหเพลงเพราะโดนใจนะคะแล้วก็มีใครอีกพี่หานรักอันนี้ทักทายกันแล้วพี่วิจิตนะคะคุณแม่ลำพันธ์นะคะขอบคุณมากๆเลยนะฮะพี่ภัยศรีพี่สายหมอกพี่เอ๋อินทิรานะคะพี่ประธานบอกทักทายทุกคนเลยนะจ๊ะขอบคุณมากๆนะคะทุกๆข้อความเลยที่ส่งเข้ามาเป็นกำลังใจให้กันนะฮะเดี๋ยวอยู่กันต่ออีกนะคุณผู้ฟังตอนนี้22:54 นะคะเรายังเหลืออีก1เพลงในชั่วโมงนี้แต่ว่าชั่วโมงหน้าเพลงยังมีอีกเพียบนะจ๊ะ
1: เพื่อชีวิตฮิตติดหัวใจ
0: เพื่อชีวิตฮิตติดหัวใจนะฮะงานเพลงนี้เหมือนจะติดค้างไว้ตั้งแต่วันก่อนแสงจันทร์ในเวอร์ชั่นของอาจารย์ไข่มาริโฮน่าฟีเจอริ่งกับน้องต้นข้าวสุปริยาค่ะจัดให้เลยค่ะ

0: ขณะนี้เวลา 23 นาฬิกา 22 ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95 ปล่อยได้ใจก็เบาเทียบเวลาความฮิตโดย
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
4: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
0: สนับสนุนการเทียบเวลาความฮิตโดย
5: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิโกวันละเม็ด
6: เฮโมวิโกกลมสีทอง
7: โอมความปวดจงคลายความสบายจงมา
8: สุกกายะยานวดคลายเส้นกลิ่นกาสลองตำรับวัดโพภาษาสมุนไพรสดสกัดเข้มข้นดูแลปัญหากล้ามเนื้อเส้นเอ็นและกระดูกเนื้อบางเบาซึมลึกไม่เหนียวเหนอะหนะหอมละมุนผ่อนคลาย
9: วันนี้เพียง999บาทรับขนาด12กรัม8ขวดแถมขนาด3กรัมอีก6ขวดโทร02-114-3990ค่าจะส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนียร์

0: ยลูกตาลชนทิชา
1: พาเรเพลงฮิตฮิตสิฮะ
2: สนับสนุนโดยน้ำพริกเผาพันท้ายหนักเครื่องอร่อยคำไหนคำนั้น
0: 23นาฬิกา2นาทีนะคะคุณผู้ฟังคะมาอยู่กันต่ออีก1ชั่วโมงกับดีเจลูกตาลชนทิชาค่ะอาล่ะนะคะชั่วโมงนี้เริ่มต้นกันกับพาเรทเพลงฮิตฮิต4ภาคกับสายหน้าใหม่มารออยู่แล้วจากจังหวัดตรังนะคะแล้วก็โอ้โหรอถือสายรอเลยล่ะนะคะสวัสดีค่ะพี่จรัญค่ะ
3: สวัสดีครับพ่อม
0: สวัสดีครับพ่อมนะคะเห็นบอกเมื่อกี้ถือสายรอนานเลยเหรอจ๊ะ
3: สายรอไม่วางนี
0: ่โอ้โหขอบคุณมากมากเลยนะคะอยู่บ้านอ่ะจ๊ะอยู่ไหนเนี่ย
3: อยู่ในป่ายาง
0: โอ้อยู่ในป่ายางวันนี้กรีดยางเนาะ
3: กับเพิ่งได้กรีดนี่ลูกตาลนี่ขนจกอีท้ายเลย
0: นั่นน่ะส
3: ิเพื่อนก็น้ำท่วมแต่ว่าพี่ก็
0: จ้ะ
3: ดีกว่าพวกน้ำท่วมหน่อย
0: ก็นั่นน่ะสินะคะก็นั่นสิคือมันเป็นเขาเรียกว่าอะไรอ่ะมันเป็นภัยธรรมชาติแต่ไม่มีใครอยากให้เกิดขึ้นเนาะแล้วก็
3: ก็ปีที่แล้วพี่เจอมาแล้วที่หาดใหญ่เหรอ
0: จ้ะอ๋อปีที่แล้วพี่อยู่หาดใหญ่เหรอช่วงนั้น
3: อยู่หาดใหญ่ไปโรงพยาบาลพอดีพอไปเอายาเสร็จที่โรงพยาบาลหาดใหญ่ว่าอยู่สงขลาสัก2วัน
0: จ้ะ
3: ติดน้ำท่วมเลย
0: เลยกลายเป็นผู้ประสบภัยไปด้วยเลยตอนนั้น
3: ติดน้ำท่วมทีนี้เนี่ยว่าจะได้ยังแบบ4-5 วันก็จะได้ไปทำบุญกินเจเหรอที่หาดใหญ่นี่ลูกดัน
0: นั่นน่ะสิหนูก็รออยู่เหมือนกันหนูก็กินเจทุกปีเหมือนกันพิจารณาอนุโมทนาสาธุบุญด้วยกันนะ
3: ก็ต้องไปทำหน้าที่เลยพอนี้เพราะเป็นลูกหมาม้าแล้วทีนี้เป็นมีกงอยู่ในตัวด้วย
0: อ๋อแล้วก็มีที่เราเคารพนับถือเน
3: า
0: ะ
3: ใช่ก็มันมีทีนี้มันต้องไปหน้าที่เขาเกือบปกป้องรักษาชีวิตเราอยู่ด้วย
0: ดีแล้วดีแล้วนะคะเราให้คำมั่นสัญญากับใครเนาะเราก็ต้องทำ
3: ก็นี่ไม่ใช่คุยลูกการก็ผมนั้นช่วยมาทั้งทั่วทั้งประเทศไทยแล้วที่อยู่ที่ผมนี
0: ่จ้ะ
3: แต่ว่าเราไม่ได้เรียกร้องเงินทองเขาก็หรอกคงไม่มาช่วยชีวิตคนก็ช่วย
0: ค
3: ่
0: ะ
3: ไปทั่ว
0: ดีแล้ว
3: แต่ว่าเดี๋ยวนี้จะเน้นเป็นว่าจะไหว้พระสวดมนต์อยู่ที่บ้านแล้วเพราะไปเจอมาเยอะมากมาย
0: ค่ะ
3: มีทั้งดีไม่ดีมีปนปะปนกันหมดทีนี้เราจำไม่ได้แบบนั้นก็เลยสวดมนต์อยู่ที่บ้านจ้าแล้วคนตุลาเขามาเองลูกจ้า
0: จ้านะเป็นที่พึ่งทางใจด้วยเนาะนะจารันเข้าใจแล้ววันนี้กรีดยางไปได้เยอะยังอ่ะ
3: ใช่ว่าเราเตรียมเหนื่อยนี่ลูกตาลพอเหนื่อยแล้วเราก็เป็นคนป่วยอยู่แล้วก
0: ็เอาเท่าที่ไหวเน
3: า
0: ะ
3: ใช่ไม่ไหวเพราะว่าจากไปไม่ได้ตายเลยเป็นนิดเดียว
0: โอเคโอเคได้เลยวันนี้พี่จรัญบอกว่าอยากฟังเพลงของพี่นกพรพนาเหรอจ๊ะ
3: ครับคนที่เขาหมอก
0: คนที่เขาบ่อฮักเนาะได้เลยอยากมอบให้ใครเป็นพิเศษด้วยไหมคะ
3: อ๋อไอ้ทุกคนแหละที่ควงทุกเสียงทุกสายบอกไอ้บ่าววีด้วยคงจะกรีดยางอยู่หรอก
0: อยู่ที่ไหน
3: อยู่ตรงตรงเลยว่ะวีนั่นนะไอ้บอลวีบอลวีนั่น
0: อ๋อพี่บอลวีอ่ะใช่พี่บอลวีอยู่ทุ่งสงอ๋อ เป็นเพื่อนกันเหรอคะ
3: ไม
0: ่ทำไมอ่ะรู้จักกัน
3: เขาเคย เห็นเขาบอกว่าเขาเคยอยู่สงขลากัน
0: อ๋อใช่
3: แต่ว่าของพี่ก็ติดอยู่สงขลาหรอกอยู่อันใหญ่อยู
0: ่
3: หลังมอหลังมออันใหญ่ของพี่อยู่ในนั้น
0: โอเคได้เดี๋ยวพี่เขาอยู่ในไลฟ์อยู่เหมือนกันน่าจะได้ยินนะจ้ะ
3: เขาก็ฟังอยู่แล้วเลยเขาคงจะกรีดยางเหมือนกัน
0: คิดว่าโอเคพี่จรัญค่ะเดี๋ยวเรามาขอบคุณผู้สนับสนุนด้วยกันแล้วก็เดี๋ยวไปฟังเพลงเนาะ
3: ครับผม
0: ครับผมขอขอบคุณ
3: ขอบคุณ
0: น้ำพริกเผาพันท้าย
3: น้ำพริกเผาพันท้าย
0: หนักเครื่องอร่อยคำไหนคำนั้น
3: อร่อยคำไหนคำนั้น
0: โอเคจ้าวันนี้ขอบคุณมากๆแล้วก็
3: ครับ
0: ค่ะดูแลตัวเองนะรักษาสุขภาพด้วยครับ
3: ครับครับสวัสดีครับลูกเช่นกันกับลูกตาลก็เหมือนกันครับ
0: ค่ะสวัสดีค่ะจัดให้เลยนะคะในช่วงนี้กับพาเรทเพลงฮิต4ภาค4งานเพลงต่อเนื่องนะคะเริ่มต้นขบวนพาเรทกับคนที่เขาบ่อฮักนกพรพนาค่ะ

0: สนับสนุนโดยน้ำพริกเผาพันท้ายหนักเครื่องอร่อยคำไหนคำนั้น
1: สี่งานเพลงต่อเนื่องนะคะในช่วงของพาเรทเพลงฮิตสี่ภาคนะคะก็ที่จบไปกับดอกกระเจียวบานนะคะหลายคนคิดถึงเพลงนี้นะคะอย่างที่บอกว่าช่วงหนึ่งก็โอ้โหเปิดทุกวันเลยแล้วก็มีคุณผู้ฟังขอมาแทบจะทุกชั่วโมงเลยด้วยเหมือนกันนะคะงานจากพี่ก้องห้วยไร่แล้วก็ก่อนหน้านั้นเจ้าดอกจำปานะคะงานจากสองสาวเมลตวิสาแล้วก็ตุ๊กตาเนริศราค่ะตรงนั้นคือหน้าที่ตรงนี้คือหัวใจนะคะงานจากพี่มนแคนแก่นคูณค่ะเพลงนี้แม่พรฝากมานะคะแล้วก็ต้นขบวนพาเรดนะคะจากสายหน้าใหม่ของเรานั่นเองคนที่เขาบอกฮักนกพรพนานะจ๊ะก็จัดให้อ้อเจ้าดอกจำปาเป็นเพลงที่ฝากเข้ามาด้วยเหมือนกันนะคะจากพี่บังเราะนครศรีธรรมราชวันนี้ก็ยังคงโนหนึ่งเช่นเดียวกันนะนครศรีธรรมราชนะคะขอบคุณมากๆนะคะทุกๆข้อความเลยที่ส่งเข้ามานะคะรวมถึงทาง Facebook Live ของเราด้วยนะคะสวัสดีพี่สวัสดีนี่นะบอกว่าพาเรทเพลงฮิต4เพลงเพราะสุดๆเลยนะคะขอบคุณมากๆค่ะขอบคุณทุกกำลังใจเลยนะส่วนน้องอินแทนบอกว่าจะเที่ยงคืนอยู่แล้วนะดอกกระเจียวยังจะบานเหรอครับเนี่ยเออนั่นน่ะสินี่เป็นคำถามนะเออ อันนี้อาจจะพิเศษไงเออบานตลอดเวลานะคะสวัสดีพี่เล็กยินดีนะคะพี่พบนะคะแล้วก็ขอเพลงที่ลูกตาลร้องก็มันน้อยใจนะเออนะฮะเดี๋ยวร้องให้ฟังเลยมาแบบสดๆไงเออแล้วก็มีวันนี้มีดอกชบาสีแดงเข้ามาเยอะมากๆเลยค่ะแต่ว่าอาจจะต้องพักก่อนเพราะวันนี้เพิ่งเปิดอ่ะเออนะร้องให้ฟังแทนสวัสดีน้องบอยนะจ๊ะแล้วก็พี่นางหนูวันด้วยนะคะคุณแม่บุญคุณพี่บุญเพชรนะคะคุณอาร์จากลำลูกกาด้วยค่ะทักทายนะจ๊ะแล้วก็มีอ๋อเมื่อสักครู่นี้พี่จรัญนะคะเขาได้มอบเพลงคนที่เขาบอกฮักแบบว่าเป็นพิเศษให้กับพี่บอลวีเขาบอกพี่บอลวีนะน่าจะกรีดยางหนูด้วยเหมือนกันพี่บอลวีก็เลยส่งข้อความหาพี่จรัญว่าขอบคุณพี่จรัญที่มอบเพลงให้นะครับอ่าเนี่ยหนูเป็นสื่อกลางให้นะคะแล้วก็สวัสดีพี่ไตรรัตน์ด้วยเพิ่มเติมเข้ามาน้องหนูนาสวัสดีจ้าบอกฮัลโหลพี่ตาลนะคะฮัลโหลขอบคุณค่ะทักทายกันมาได้ทุกช่องทางเลยนะคะในช่วงนี้นะเปลี่ยนบรรยากาศฟังเพลงแบบขยับจังหวะขึ้นมาสักนิดนึงกันละกันเนาะนะคะเมื่อกี้สี่งานเพลงช้าๆหมดเลยนะคะพี่อ้อมจากสุราษฎร์ค่ะฝากเพลงนี้เข้ามางานจากโจอี้ภูวศิษฐ์นะจ๊ะรักไม่ไหวแล้วโว้ย

0: ฮิต
1: สนับสนุนโดยแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอ
2: ไปกันต่อนะจ๊ะจอคิวฮิตค่ะคุณผู้ฟังมีเพลงใหม่มาแนะนำในชั่วโมงนี้นะคะขอขอบคุณแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอราคาเบาๆท้าให้ลองยอดขายกว่า300ล้านซองนะคะเป็นงานเพลงใหม่จากคุณเอ๊ะพักดีนะคะจากวงระเบียบวาทศิลป์ท็อปไลน์นะคะก็จากสังกัดท็อปไลน์มิวสิกนะคะกับเพลงผิดหวังซ้ำเท่าคำร้องทำนองโดยอาจารย์เฉลิมพลมลาคำนะคะแล้วก็เรียบเรียงโดยอาจารย์สวัสดิ์สารคา

0: ิดหวังซ้ำเท่าเออนะคะงานจากพี่เอระเบียบวาทศิลป์นะคะก็เป็นเพลงสนุกๆนะคุณผู้ฟังนะคะคุณชอบเพลงนี้ก็ขอเข้ามาได้เลยทุกชั่วโมงนะคะที่ FM 95ลูกทุ่งมหานครจ้า
1: จอคิวฮิต
2: สนับสนุนโดยแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอราคาเบาๆทาให้ลองยอดขายกว่า300ล้านซอง
1: เพลงฮิตติดชาร์ต
0: ไปกันต่อนะคะกับเพลงฮิตติดชาร์ตนะคะ2งานเพลงนะคะที่จะเลือกมา

ค่ะจากมหานครชาร์ตของเราเนาะอ่ะนะฮะเดี๋ยวจัดให้กับเพลงที่วันนี้หลายคนนะคะฝากเข้ามาเยอะมากเลยนะคะกับแผลใหม่งานจากน้องหมิวรัชดาพรนะฮะดูกันหน่อยนะอยู่ในฮิตเท่าไหร่แล้วล่าสุดนะคะแผลใหม่อยู่ในฮิตที่10นะฮะเป็น cover version นะคะคุณผู้ฟังนะคะจากสังกัดลำเพลินอินดี้เรคคอร์ดนะคะต้นฉบับรู้สึกว่าจะเป็นพี่จินนะจินตลาภูลาภแล้วก็กลับมาไวรัลกลับมาฮิตอีกครั้งนะคะในเวอร์ชันนี้นะคะน้องหมิวนะคะแล้วก็เดี๋ยวต่อด้วยจบสารเนาะนุชวิลาวันค่ะ2งานเพลงนี้จัดให้ในช่วงของเพลงฮิตติดชาร์ตค่ะ

0: โดยลูกตาลชนทิชา
1: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบา
2: เริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC
1: ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคม
2: เชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95สนับสนุนโดยกาแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
3: ว้ายว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าว DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158เมื่อเสมหะกวนคออาการไอกวนใจได้เวลาขับเสมหะด้วยมะขามป้อมตราธงทองย้ำตราธงทอง
4: รู้หรือไม่ซักผ้าตอนกลางคืนช่วยลดค่าไฟได้เครื่องซักผ้า1ครั้งใช้ไฟประมาณ400ถึง 1,000 วัตต์หรือเกือบ1หน่วยไฟถ้าบ้านคุณซักผ้าตอนกลางคืนอุณหภูมิต่ำกว่าตอนกลางวันเครื่องไม่ต้องทำงานหนักทำให้ใช้ไฟฟ้าน้อยลงคลิกง่ายๆซักผ้าตอนกลางคืนและซักให้เต็มถังในครั้งเดียวช่วยลดการใช้พลังงานของบ้านและช่วยให้เครื่องทำงานคุ้มค่ามากขึ้นเรื่องเล็กๆที่หลายคนไม่รู้แต่ช่วยลดค่าไฟได้จริง
5: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
6: โอมความปวดจงคลายความสบายจงมา
7: สุกายะยานวดคลายเส้นกลิ่นกาสลองตำรับวัดโพภาษาสมุนไพรสดสกัดเข้มข้นดูแลปัญหากล้ามเนื้อเส้นเอ็นและกระดูกเนื้อบางเบาซึมลึกไม่เหนียวเหนอะหนะหอมละมุนผ่อนคลาย
8: วันนี้เพียง999บาทรับขนาด12กรัม8ขวดแถมขนาด3กรัมอีก6ขวดโทร02-114-3990ค่าจะส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนียร์

0: ลูกตาลชนทิชา
1: สนับสนุนโดยรถจักรยานยนต์ยามาฮ่ามากกว่าคุ้มค่ากว่ายามาฮ่ารับประกันนานถึง5ปี

0: อยากมอบเพลงนี้นะคะเป็นกำลังใจให้กับคุณผู้ฟังทุกท่านเลยนะคะไม่ว่าจะเจอเรื่องราวอะไรก็แล้วแต่ในช่วงเวลานี้นะคะสิ่งสำคัญนอกเหนือจากกำลังใจจากคนรอบข้างนะคะก็เราก็ควรมีกำลังใจให้กับตัวเองด้วยบางครั้งบางทีมันไม่ไหวแล้วจริงๆคุณผู้ฟังนะคะแต่ว่าสุดท้ายแล้วนะคะเราต้องรักตัวเองรักตัวเองให้มากที่สุดนะคะเพราะว่าสุดท้ายจริงๆเราก็ยังอยู่ด้วยตัวของเราเองเกิดมาคนเดียวตายคนเดียวคุณผู้ฟังนะคะมันเป็นสัจธรรมของชีวิตอยู่แล้วนะคะวันนี้ขอบคุณมากๆเลยนะคะนะคะหลายๆคน อยู่กันมาตั้งแต่ต้นชั่วโมงนะคะยาวมาเลยแล้วก็วันนี้เพลงไหนที่ไม่ได้เปิดจริงๆนะขออภัยนะคะคุณผู้ฟังสวัสดีทักทายเพิ่มเติมพี่ณภัสสรนะคะบอกเสียงพี่ฝนนี่เพราะมากๆแล้วก็เป็นเพลงดังในวันวานโอ้ชอบมากเลยเพลงดังวันวานนะคะจริงเพลงนี้นะคะแล้วก็มีใครอีกเอ่ยพี่วุฒิชัยนะบอกก่อนออกไปปฏิบัติหน้าที่แวะเข้ามาทักทายกันสักหน่อยแล้วก็ไปฟังต่อทางวิทยุนะคะขอบคุณมากๆเลยพี่ภัยสิทธิ์ใช่ไหมคะบอกฟังตั้งแต่ชั่วโมงแรกเลยขอบคุณมากๆแล้วก็ไปกรีดยางต่อแล้วด้วยนะคะไม่ได้ทักทายใครวันนี้ต้องขออภัยด้วยจริงๆนะคะข้อความเข้ามาเยอะมากแล้วก็สติ๊กเกอร์นะคะเยอะมากจริงๆพี่ศรีสุนทรนะคะสวัสดีค่ะนะแล้วก็ใครอีกเอ่ยเดี๋ยวนะคือข้อความมันมีจำกัดคุณผู้ฟังเวลาเลื่อนๆๆไปแล้วก็สมมุติว่าข้างบนเนี่ยมันก็จะหายไปละหนูก็จะไม่สามารถเห็นได้ละนะคะขอบคุณมากอ่ะน้องดูดีส่งมาเนี่ย เห็นละเห็นละแอบเห็นมีคนงอนด้วยนะคะเมื่อสักครู่นี้นะแม่เกลนะคือจังหวะแบบเป็นจังเขาเรียกว่าอะไรอ่ะจังหวะนรกอ่ะคือกำลังจะทักแต่ไม่ได้ทักแล้วก็เข้าเพลงแล้วก็ข้อความมาปุ๊บหายไปอะไรเงี้ยนะคะต้องขออภัยด้วยนะคะบางทีนะแต่ไม่ทันจริงๆนะคะเดี๋ยวช่วงนี้นะคะส่งท้ายกับเพลงที่ติดค้างไว้ตั้งแต่ต้นชั่วโมงแรกฝากเข้ามาทาง SMS นะคะ
1: เพลงเพลงหวาน
2: สนับสนุนโดย DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158
0: เพื่อนเพลงหวานนะคะขอขอบคุณ DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158นะคะจัดให้เลยสำหรับเพลงที่พี่รุ่งฝากมาทาง SMS นะคะแต่บางก่อนในเวอร์ชันของพี่หญิงทิติการแฮฟิชวิ่งกับคุณโอ๊ตนั่นเองนะคะถือว่าได้ฟังเสียงโอ๊ตไปด้วยนะน้องไบนะน้องไบอยากฟังเพลงอีกเพลงนึงเดี๋ยวไว้

อีกไม่พรุ่งนี้มาลืนอะไรอย่างเงี้ยให้มาทวงพี่ตาอีกทีละกันนะคะสำหรับเรื่องของหานครไลฟ์นะใครขอเพลงมาจริงๆผู้ฟังหนูพยายามแบบว่าจัดให้ทุกคนเลยนะคะแล้วก็จำด้วยนะ เป็นคนแบบจำอะค่ะใครพูดอะไรจำ จะขอเพลงอะไรไว้บางทีมันไม่ทันคุณผู้ฟังนะเพลงมันเยอะมากๆแล้วก็เวลาเรามีจำกัดนะคะเดี๋ยวนี้ส่งท้ายกับเพลงนี้แล้วก็ขอบคุณทุกคนนะคะที่ติดตามรับฟัง FM 95ลูกทุ่งมหานครพรุ่งนี้กลับมาเจอกันใหม่เวลาเดิมนะคะกับดีเจลูกตาลชุนิชา4 ทุ่มจนถึงเที่ยงคืนวันนี้ไปก่อนละค่ะสวัสดีค่ะ

0: ขณะนี้เวลา 24 นาฬิกา 22 ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95 ปล่อยได้ใจกระเป๋าเทียบเวลาความฮิตโดย
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหา

0: เวลาความคิดโดย
1: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิโกวันละเม็ดเฮโมวิโกกงสีทอง
2: อุจฉาน้ำมันบางจากไฮดีเซล S เหมาะสำหรับรถประเภทใดสนับสนุนโดยบางจากไฮดีเซล S แรงทุกถังมีตังเหลือเติมเลยที่ปั๊มบางจากวิสัชนาใช้ได้กับทั้งรถเล็กและรถใหญ่ให้การขับขี่ตอบสนองดีทั้งทางเรียบและทางชันสนับสนุนโดยบางจากไฮดีเซล S แรงทุกถังมีตังเหลือเติมเลยที่ปั๊มบางจาก
3: โอมความปวดจงคลายความสบายจงมา
4: สุกกายะยานวดคลายเส้นกลิ่นกาสลองตำรับวัดโพภาษาสมุนไพรสดสกัดเข้มข้นดูแลปัญหากล้ามเนื้อเส้นเอ็นและกระดูกเนื้อบางเบาซึมลึกไม่เหนียวเหนอะหนะหอมละมุนผ่อนคลาย
5: วันนี้เพียง999บาทรับขนาด12กรัม8ขวดแถมขนาด3กรัมอีก6ขวดโทร02-114-3990ค่าจะส่งรับประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนียร์

0: โดยเมที่ชา
1: คิดมาราธอนสนับสนุนโดยพาวซ่าลองไลฟ์โกพลัสสูตรใหม่เพื่อรถบรรทุกใหม่ช่วยปกป้องเครื่องยนต์จากความร้อนไม่มีถอนต่อ
2: Pulsar

ใครโพสไปก็ไฟฝันพี่จะว่ายน้ำไปหมอบหัวใจทุกคืนทุกวันขอให้รักมันผูกพันรักกันด้วยใจบ้านน้องอยู่ฝั่งทางโน้นบ้านพี่อยู่ฝั่งทางนี้หัวสะพานตรงกันอาบน้ำกันเห็นกัน

0: อ้าวบึดจำบึดจำบึดจำบึดอ้าวบึดจำบึดจำบึดจำบึดอุ้ยจะบอกว่า 3-4 ผลงานเพลงจัดให้ต้นชั่วโมงนะคะ 3-3 ผลงานเพลง3ผลงานเพลงวอนลมฝากรักนะคะจากอานัทค่ะตามมาด้วยรักข้ามคลองจากออฟนะคะแล้วก็รวมสุดท้ายเลยคือบุญแข่งเรือจากกระท้อนนั่นเอง3ผลงานเพลงจัดให้นะคะกับประชาชนชาวไทยที่ตอนนี้กำลังประสบปัญหาอุทกภัยในช่วงนี้ในช่วงของฮิตมาราธอนค่ะขอบคุณสิงกระบะต้องพาวซ่าไฮเปอร์แม็กซ์ด้วยฟิล์มฮีทการ์ดช่วยปกป้องเครื่องยนต์จากความร้อนช่วยลดการเสียดสีนะคะ
1: ฮิตมาราธอนสนับสนุนโดยพาวซ่าลองไลฟ์โกพลัสสูตรใหม่เพื่อรถบรรทุกใหม่ช่วยปกป้องเครื่องยนต์จากความร้อนไม่มีถอนต่อพาวซ่า
0: แน่นอนนะคะต้องบึดจ้ำบึดจ้ำบึดจ้ำบึดเพราะว่าเมื่อไม่นานมานี้เมื่อวานนี้น้องเมย์ไปลงพื้นที่มาใช่ไหมที่จะบอกก็คือคนไทยปรับตัวเก่งเวอร์เก่งมากแล้วถ้าเก่งขนาดนี้นะใครเขาจะไปทับถมเราได้แล้วเนี่ยเขาบอกว่าอะไรนะมนุษยชาตินี่ต้องจารึกเลยนะว่าต้องยอมรับนักวิจงวิจัยนักวิทยาศาสตร์ต้องยอมรับนะว่าคนไทยเนี่ยปรับตัวเก่งมากจริงๆเพราะว่าล่าสุดจะไปดูเนี่ยเป็นตลาดน้ำเรียบร้อยแล้วเอากะละมังเอาถังน้ำแข็งมาขายปลานะคะใส่อะไรนะใส่น้ำแข็งมาแล้วก็มีปลาอยู่ในนั้นนะเอาไปเล่ขายแล้วยังไม่พอมีผักมีผักเอาอะไรนะเขาเรียกผ้าใบอ่ะสีฟ้าฟ้าฟ้าฟ้าขาวๆอ่ะนั่นแหละกางจ้าขายผักนะจ้าแล้วก็ไปตะเวนค่อยๆไปขายตามในหมู่บ้านแล้วก็มีคนลงมาซื้อทำกับพงกับข้าวขายกันแบบฮัลโหลคนไทยจะสนุกไปไหนถามก้อนคือเราสามารถปรับตัวได้เก่งมากจริงๆโอ้ยแม่คุณนี่ล่าสุดเห็นที่เขาขายกันเนี่ยแถวๆหน้าเดอะมอลล์ใช่ป่ะบางกะปิเนาะแฮปปี้แลนด์ช่วงนั้นอะโอ้โหนึกว่าตลาดน้ำเก่งไปอีกนะคะมีคนถามว่าพรุ่งนี้ว.4ไหมถ้ามีหน่วยงานขอว.7ก็จะไปค่ะประมาณนี้อ่ะตอนนี้น้องเมย์ให้ไปละ3ผลงานเพลงสนุกๆเนาะที่เรียกว่าเป็นสีสันฟังแล้วมันจะได้คึกคลื้นบ้างไม่เศร้าจนเกินไปเมื่อวานเปิดเป็นผลงานเพลงให้กำลังใจแต่วันนี้เราขอแบบคืนเคร่งไปตามคนไทยเลยเพราะว่าไม่มีใครที่ดูทุกข์ยากขนาดนั้นจริงๆหมายถึงว่าโอเคคนที่เขาป่วยติดเตียงชาวบ้านที่เขาแบบต้องการความช่วยเหลือนักศึกษาที่ติดอยู่ตามหอพักนะคะหรือรวมถึงคนที่เป็นผู้สูงอายุกลุ่มเปราะบางเนี่ยเขาได้รับความลำบากแหละแต่มันก็จะมีคนไทยอีกกลุ่มไปแล้วก็มีเขาเรียกอุปกรณ์หลากหลายมากๆที่เป็นไอเดียบันเจิดนะคะที่เห็นแล้วเราก็ยังคิ

ไม่ถึงเลยว่าโอ้อันนี้ก็ได้หรอโอ้ก็ทำอย่างนี้ก็ได้หรอเนี่ยถือว่าปรับตัวเก่งนะคะแล้วก็มีเคยมีภูมิศาสตร์ใช่ไหมเขาบอกว่าจริงๆกรุงเทพมหานครเป็นกรุงเทพที่เป็นเมืองหลวงหนึ่งที่สมัยอยุธยาหรืออะไรเงี้ยสังเกตไหมว่าเวลาพม่าจะมาตีอ่ะเวลาเขามาเสร็จอ่ะแบบเตรียมทัพเตรียมอะไรเงี้ยจะมาตีตรงแบบอยุธยาเตรียมตีแบบแถวแถวเมืองหลวงของเราอย่างเงี้ยมันก็จะมีโซนที่มันเป็นน้ําขึ้นอ่ะพอน้ําขึ้นมาพม่าก็ต้องถอยทัพกลับไปใช่ไหมเออประมาณเนี้ยเขาเลยบอกว่าไม่แปลกนะแต่พอวันหนึ่งที่กรุงเทพเป็นเมืองอุตสาหกรรมอ่ะเขาก็มีวิธีการผันจัดการน้ําให้มันไปรอบนอกไปทางอื่นอะไรอย่างเงี้ยต่างๆแต่สุดท้ายแล้วมันก็กลับมาคืนสู่ธรรมชาติกลับมาสู่ที่เดิมว่าประเทศของเรามันก็ไปตามภูมิศาสตร์แหละเนาะเราก็ต้องปรับตัวกันไปตามนั้นแต่ชื่นชมจริงๆในการปรับตัวเก่งมากๆของคนไทยก็อยากจะให้เป็นกำลังใจนะคะซึ่งกันและกันตอนนั้นเนี่ยประเทศไทยเรียกว่ามีสรรพกำลังหลากหลายคือน้ำผึ้งเรือเสือผึ้งป่ามีกลุ่มจิตอาสาที่พร้อมจะช่วยเหลือมีน้ำใจไมตรีต่อกันละกันเป็นประเทศเดียวที่หนูภูมิใจมากๆว่าเราเรียกกันเองว่าคุณลุงคุณป้าคุณตาคุณยายเสมือนเราเป็นญาติกันเราเป็นครอบครัวเดียวกันเสมอนะคะดังนั้นเนี่ยอะไรช่วยกันได้ช่วยกันก่อนเพื่อนบงเพื่อนบ้านลองถามกันก่อนว่ามีไหมพอไหมได้อีกไหมแล้วก็อย่างที่บอกว่ามีบางแฟลตใช่ไหมแฟลตในแฟลตคลองจันทน์นะเนาะที่เขาอยู่ติดถนนเขาก็จะบอกว่ากู้ภัยข้ามไปเลยดูแลตัวเองได้อย่างเงี้ยน่ารักมากนะคะขอบคุณจริงๆคนไทยทุกคนที่เข้ามาช่วยบางบ้านนี่อยู่นอกพื้นที่แล้วอยู่ฝั่งทนอยู่ฝั่งอะไรที่แบบว่าไม่ได้เปียกน้ำไม่ได้เจออะไรอย่างเงี้ยก็ร่วมบริจาคบางคนซักผ้าไม่ทันซักผ้าไม่ทันแล้วน้ำท่วมก่อนไม่มีเสื้อผ้าใส่อ่ะก็มีการเอาเสื้อผ้าเก่าๆมาใส่หรือมิกแอนไม่แมทอะไร เออก็เป็นสีสันกันเนาะว่าเอ้ยแต่งตัวอะไรมาอ๋อพอดีเสื้อผ้าปกติอ่ะซักไม่ทันจ้ะก็เลยใส่เสื้อแบบ แปลกๆใส่ชุดลาตีอย่างเงี้ยเออเนาะก็เป็นสีสันกันไปในช่วงนี้อ่ะอีกหนึ่งผลงานเพลงสนุกๆจากแบมพิชยานะพิชยานินเขามาเพิ่งมาร่วมกิจกรรมกับพวกเราด้วยเนาะก็อ่ะจัดไปหนึ่งผลงานเพลงนี้ค่ะนอกจอนอกใจจัดให้แล้วเดี๋ยวเราไปรับสายหน้าใหม่กันในช่วงของสายชิลฮิวใจนะคะตอนนี้หนึ่งสายหน้าใหม่น้องเมย์ขอด่วนๆเลยโทรมาเป็นกำลังใจให้คนไทยให้รู้ว่าพวกเรายังอยู่ตรงนี้พวกเรายังพร้อมช่วยเหลือกันเสมอนะจ๊ะ022481366ค่ะ

0: นับสนุนโดยใหม่ย่ำย่ำบิ๊กคัพอัพไซด์ให้อร่อยเกินครับ
1: ในช่วงสายชิวหิวใจค่ะคุณผู้ฟังค่ะก็ต้องขอขอบคุณยำยำอัพไซด์อิ่มอร่อยเข้มข้นเหมือนเดิมใหม่ยำยำบิ๊กคัพอัพไซด์ให้อร่อยเกินครับค่ะหนึ่งสายหน้าใหม่ตอนนี้มาแล้วมาแล้วสวัสดีจ้า
2: สวัสดีครับ
1: โอ้อยู่ริมถนนปะเนี่ย
2: ไปกินถนนครับ
1: อีขับรถอยู่เปล่า
2: เปล่าครับ
1: โอเคแนะนำตัวหน่อยค่ะเด็กชายอะไรคะ
2: เด็กชายเอกสุโขทัยครับ
1: ครับผมสุโขทัยน้ำแห้งดีนะ
2: ครับสุโขทัยไม่ชอบครับปีนี้
1: อืมแบ่งไปบ้างไหมล่ะ
2: ไม่อยากได้ไม่อยากได
1: ้โอ้ยไม่บงไม่แบ่งกันซะหน่อยเหรอ
2: แบ่งมาทำไมครับ
1: ไม่แบ่งน้ำไปก็ได้แบ่งเรือมาก็ยังดีไม่ต้องแบ่งเอาน้ำไปก็ได้เอาเรือแบ่งมาทางนี้หน่อย
2: ครับครับ
1: โอ้ช่วงนี้นี่กรุงเทพนี่สนุกสนานคืนเคงมาก
2: ผมเห็นได้ทางโทรศัพท์แล้วทั่วเมือง
1: เห็นเห็นเรือเป็ดยังเห็นเรือเป็ดยัง
2: เห็นอยู่อ่ะ
1: เห็นเรือยูนิคอร์นยังโอ้ยแต่ละคนมีอะไรนะเรือกาบกล้วยอย่างเง
2: ี้
1: ย
2: มีดังนั้นแหละ
1: เออมีกะละมังอ่ะกะละมังปกติมากปกติไปแล้วเซิร์ฟบอร์ดเซิร์ฟบอร์ดนี่หนูนึกว่าอยู่ไอ้นี่สวนสยามแต่แต่แต่แต่แต่โอ้ยคนกรุงไทยเอ้ยคนกรุงเทพมันสนุกอะไรขนาดนี้เนาะ
2: ผมชื่นชมดอกดีกรุงเทพอะ
1: เออแบบช่วยเขาไว้เยอะไงตอนนี้เจอบ้างเออเอาซะบ้างปกติแบบอย่างต่างจังหวัดเขามีปัญหาน้ำท่วมใช่ไหมคนกรุงเทพก็จะส่งสรรพกำลังลงไปใช่ตอนนี้คือพอเมืองหลวงท่วมอ่ะเอาละ
2: เราคนกรุงเทพเจอกรุงเทพแหละ
1: ไม่แต่ว่าคนกรุงเทพเมื่อก่อนก็อย่างหาดใหญ่ใช่ไหมตอนนั้นคนกรุงเทพก็มีแบบลงเจ็ตสกีไปบ้างมีอะไรอย่างเงี้ยไปใช่ไหม
2: ใช่ครับ
1: เออแล้วก็บันเทิงสนุกล่าสุดเห็นนี่มีขี่ม้าแล้วด้วยอาการโอ้ยเนาะนะคะแล้วก็ช่วงนี้สบายดีนะ
2: ครับสบายดีครับตอนนี
1: ้ตอนนี
2: ้แล้วตอนอื่นครับสบายดีครับแล้วไม่ชอบสบายดีครับ
1: น้ำไม่ท่วมสวัสดีครับบอกแล้วให้แบ่งไปบ้างไม่งั้นก็แบ่งเรือมาบ้างปะโถนะช่วงนี้สุโขทัยฝนก็ไม่ตก
2: เหมือนมันตกไม่เย็นนิดหน่อยนึงฮะ
1: มีปล่อยๆมาบ้างพอให้ชุ่มฉ่ำเย็น
2: ๆครับผม
1: มาให้กำลังใจคนกรุงเทพหน่อยเร็วแล้วก็อีกหลากหลายจังหวัดที่ประสบอุทกภัยตอนนี้ด้วยนะเพราะว่าโอ้เยอะมากเหมือนกันนะครับเป็นกำลังใจให้หน่อยเร็วๆๆ
2: เป็นกำลังใจให้กับคนกรุงเทพเลยครับขอให้น้ำลดลงอยู่ไว้ครับ
1: ครับแล้วจังหวัดอื่นด้วยครับ
2: ครับผม
1: วันนี้อยากฟังเพลงอะไรคะ
2: รักเก่าที่บ้านเกิดครับ
1: รักเก่าที่บ้านเกิดจากเอกชัยศรีวิชัย
2: ครับผม
1: ได้เลยเดี๋ยวจัดให้มอบให้ใครเป็นพิเศษไหมคะ
2: มอบให้ทางสปปราวครับแล้วก็น้องเมแล้วหลังใหม่เลยครับ
1: ได้เลยได้เลยจัดให้นะจ๊ะจริงๆเขามีแจ้งเตือนภัยว่า

0: ายุอาจจะไปทางพม่าด้วยนะพ่อแม่พี่น้องชาวพม่าก็ต้องเตรียมตัวเหมือนกันเด้อ
1: ใช
0: ่
1: เห็นมีว่าอย่างนั้นเหมือนกันเนี่ย
0: อืมใช่ไหมใช่ไหมโอเคได้เลยเดี๋ยวจัดเพลงให้ค่ะขอบคุณที่โทรมานะจ๊ะ
1: ครับ
0: ครับ

0: สนับสนุนโดยเยี่ยมยำอัพไซให้อิ่มอร่อยเข้มข้นเหมือนเดิมใหม่เยี่ยมยำบิ๊กคัพอัพไซให้อร่อยเกินครับ
1: ช่วงนี้น้ำท่วมนะคะก็อยากจะให้คุณผู้ฟังของน้องเมย์เนี่ยดูแลตัวเองมากๆเลยนะต้องอาบน้ำให้สะอาดด้วยนะเวลาไปลุยน้ำน่ะนะระวังเป็นโรคฉี่หนูต่างๆนะคะต้องอาบน้ำด้วยสบู่สมุนไพรที่สามารถดูแลคุณผู้ฟังได้อย่างล้ำลึกเลยเพราะว่าเขาทำจากสมุนไพรทั้งหมดมากกว่า23ชนิดนะคะกับสุขสกินค่ะล้ำลึกสุดๆแล้วก็ไม่พอสามารถอาบน้ำก็ได้ล้างหน้าก็ได้สระผมก็ได้ก้อนเดียวนี้คุณประโยชน์เยอะแยะมากมายเป็นสูตรเย็นสดชื่นนะคะมีฟองเยอะมาพร้อมกับกลิ่นหอมอโรมาดอกไม้ไทยลดกลิ่นไม่พึงประสงค์ระหว่างวันค่ะโปรสุดพิเศษซื้อสบู่สมุนไพรขนาด60กรัม8ก้อน3แพ็คฟรีครีมอาบน้ำแร่ชนิดซอง10มิลลิลิตร8ซองพร้อมกับถุงตีฟองอีก8ชิ้นค่ะราคานี้ราคาดีราคาเดียวนะจ๊ะ999บาทค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสนใจสั่งซื้อโทรเลย02-114-3990ค่ะ02-114-3990หรือแอดช็อปมาเนียก็ได้นะจ๊ะ
2: มหานครไลฟ
0: ์สนับสนุนโดยสบู่ลามาโซนมีซัลเฟอร์ 2.5% ช่วยลดแบคทีเรียเชื้อราผิวคันกลิ่นกาย
1: ขยับจังหวะกันหน่อยนะคะจะได้คืนเครงกันในช่วงนี้นะจ๊ะก็ต้องขอขอบคุณคันอาการคันที่มีสาเหตุมาจากเชื้อรากลากเกลื่อนโรคน้ำกัดเท้าโรคเชื้อราที่เล็บหรือหนังศีรษะใช้ลามาโซนครีมมีตัวยาโครไตรมาโซน

0: ดีใจอย่างแรงเลยวันนี้นะคะเดนมาร์กแคร์ดัม
1: มหานครไลฟ์
2: สนับสนุนโดย
3: ลามาโซนครีมมีตัวยาโคตรไรมาโซนใช้รักษาโรคน้ำกัดเท้าฮ่องกงฟุตกลากเกลื่อนเชื้อราลามาโซนครีมเวชภัณฑ์คุณภาพจากนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล

0: โดยเมทิชา
1: โอมความปวดจงคลายความสบายจงมา
2: สุกายะยานวดคลายเส้นกลิ่นกาสลองตำรับวัดโพภาษาสมุนไพรสดสกัดเข้มข้นดูแลปัญหากล้ามเนื้อเส้นเอ็นและกระดูกเนื้อบางเบาซึมลึกไม่เหนียวเหนอะหนะหอมละมุนผ่อนคลาย
3: วันนี้เพียง999บาทรับขนาด12กรัม8ขวดแถมขนาด3กรัมอีก6ขวดโทร02-114-3990ค่าจะส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
4: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบา
5: เริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AECออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคมเชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95
6: หรือไม่การเปิดตู้เย็นทิ้งไว้อาจทำให้ค่าไฟเพิ่มขึ้นแบบไม่รู้ตัวเพราะทุกครั้งที่เราเปิดตู้เย็นความเย็นจะไหลออกทันทีตู้เย็นต้องใช้พลังงานมากขึ้นเพื่อทำความเย็นกลับมาการเปิดตู้เย็นบ่อยหรือเปิดค้างไว้แล้วคิดว่าจะหยิบอะไรดีทำให้ตู้เย็นเราใช้ไฟเพิ่มขึ้น 5-10% คลิกง่ายๆคิดก่อนเปิดหยิบให้ครบและปิดทันทีแค่เปลี่ยนนิสัยเล็กๆค่าไฟก็ลดลงได้จริง
7: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
8: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cord Connect

Record Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน Record Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android

0: โดยเมทิชาม
1: ากอดตัวเองแน่นๆเลยเป็นกำลังใจให้กับทุกๆพื้นที่นะคะชาวตากชาวอะไรเงี้ยเนาะจังหวัดน่านจังหวัดอะไรที่อยู่แบบตอนบนที่โดนน้ำท่วมอยู่ตอนนี้ด้วยนะคะปลาจงปลาจีนการเกินอะไรเนี่ยโอ้เต็มไปหมดนะคะทุกๆพื้นที่เลยนะเป็นกำลังใจให้นะคะนนทบุรีนนทบุรีปากเกตต่างๆใช่ไหมมีพื้นที่ไหนที่ยังไม่มีใครไปช่วยเหลือบ้างไหมนะคะก็ส่งข้อความมาได้ทาง Facebook เมทิชานะคะก็จะช่วยประสานงานให้ก็ตอนนี้เครือข่ายของน้องเมย์เนี่ยก็จะมีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยนะคะพี่ๆดีแมทเป็นแพทย์ฉุกที่แบบช่วยฉุกเฉินการแพทย์เกี่ยวกับสภาวะภัยพิบัติด้วยนะแล้วก็มีพี่ๆ EMT นะคะที่เรียนมาด้วยกันจากโรงพยาบาลจุฬาภรแล้วก็จะมีอปพ.ร.ด้วยอยู่แล้วเนาะแล้วก็มีใครนะป.เต็กตึ๊งมีพี่ๆสส.สก.ส.อะไรทั้งหลายเลยอ่ะเท่าที่เราจะประสานงานได้พี่ๆทหารนะคะถ้าสมมติว่าแบบต้องการความช่วยเหลือเนี่ยบอกมาทางน้องเมย์ได้เดี๋ยวน้องเมย์จะช่วยกระจายต่อให้นะจ๊ะไม่รู้เหมือนกันเพราะว่าตัวเองอ่ะก็คือทำเป็นลิสต์เอาไว้ว่ามีใครชื่ออะไรอะไรอย่างเงี้ยนะอ่ะถ้าใครอยากได้ความช่วยเหลือจดนะคะหรือจำหรือจดบันทึกในโทรศัพท์ก็ได้อ่ะเตรียมพร้อมนะกำลังจะบอกข้อมูลว่าเราจะต้องแจ้งอะไรบ้างเพื่อให้มันเป็นไปในทิศทางเดียวกันเป็นแพทเทิร์นเดียวกันเพราะว่าเวลาที่มันล่าช้าเนี่ยทำไมมันถึงช้าทำไมมันช้าจังเลยเพราะว่าให้ข้อมูลไม่ครบนะคะข้อมูลไม่ครบเนี่ยมันทำให้เราจะต้องโทรกลับไปถามหลายๆรอบถูกไหมเดี๋ยวถามใหม่ท่านนู่นนี่นั่นมันมีผลหมดเลยกับการที่เวลาลงช่วยเนี่ยเราไม่รู้จริงๆว่าระดับน้ำมันถึงเท่าไหร่อะไรยังไงนะจ๊ะดังนั้นข้อแรกเลยนะคะเราบอกความต้องการเราก่อนเลย 1. อยากเคลื่อนย้ายอยากอพยพ 2. อยากได้รับอาหาร 3. มีผู้ป่วยต้องการความช่วยเหลืออ่ะอันนี้มีประมาณ3หลักๆ นะส่วนอะไรก็ตามไม่รู้แหละเขียนมาก่อนอยู่ในหนึ่งหัวข้อเขียนเลยว่าขอความช่วยเหลือค่ะต้องการอาหารและเครื่องดื่มในพื้นที่เขตอะไรเขียนเขตมาก่อนเขาจะได้รู้เขาจะได้รู้เป็นวงกว้างว่าเขตนี้จังหวัดนี้นะคะเขียนแบบนี้มาก่อนนะต่อมาค่ะเขียนชื่อของตัวเขียนชื่อของผู้ประสานงานหมายถึงชื่อและเบอร์ติดต่อของผู้ประสานงานเช่นน้องหนูดีล้อเล่นน้องใบสมุดปากกาอะไรเงี้ยไม่ก็เขียนชื่อมาชื่อมาอ่ะสมมติว่าน้องเมย์ต้องการความช่วยเหลือเมย์ก็จะเขียนว่าเมย์ที่ชานะคะแล้วก็ตามด้วยเบอร์โทรศัพท์ของตัวเองอ่ะอันนี้คือสิ่งที่ขาดไม่ได้เลย 1. ขอความช่วยเหลือเรื่องอะไร 2. เขตพื้นที่ไหน 3. ชื่อเบอร์โทรศัพท์นะคะต่อมาคนที่ต้องการรับความช่วยเหลือสมมุติว่าชื่อผู้ประสานอาจจะเป็นเมย์ใช่ไหมจริงอยู่แต่คนที่ประสบเหตุอ่ะอาจจะเป็นคุณพ่อคุณแม่ที่เราเป็นลูกเราอยู่ข้างนอกแต่คุณพ่อคุณแม่อยู่ในบ้านเพราะฉะนั้นคนที่เราจะต้องเขียนต่อไปคือชื่อของสมาชิกในบ้านว่าใครที่ต้องการความช่วยเหลือเช่นคุณพ่อชื่อนี้นี้อายุเท่านี้นะคะต้องการความช่วยเหลือเรื่องอะไรเช่นเคลื่อนย้ายออกมาอพยพออกมาเขียนชื่อมาด้วยเขียนชื่อมาให้ด้วยแล้วก็เขียนอายุเพราะอะไรเพราะว่า1เราต้องประเมินว่าคนที่สูงอายุหรือเปล่าหรือว่าเป็นเด็กจัดอยู่ในกลุ่มเปราะบางนะคะดังนั้นอ่ะความช่วยเหลือเนี่ยมันจะต้องเอามาลำดับด้วยเหมือนกันต่อมาเรารู้แล้วใช่ไหมว่ามีผู้ประสบเหตุมีกี่คนสมมติมี5คนเรียงชื่อมาเลยตึ๊ดอายุเท่าไหร่ใช่ไหมต่อมาโรคประจำตัวเขียนมาด้วยว่ามีโรคประจำตัวอะไรเช่นเบาหวานกินหวานไม่ได้เพราะว่าบางทีเนี่ยเขาให้อาหารไปอ่ะเขาส่งอาหารให้ไปอ่ะมันก็มีส่วนผสมบางอย่างที่คนที่ป่วยกินไม่ได้อะไรเงี้ยมันต้องเขียนนะคะมันต้องเขียนบอกมาด้วย

วยความต้องการพิเศษต่างๆอิสลามกินหมูไม่ได้อะไรต่างๆนะก็ต้องเขียนบอกหน่อยว่าฉันเป็นศาสนานี้นะมันแต่ส่วนใหญ่เขาจะทำเป็นไก่มาให้อยู่แล้วตั้งแต่แรกนะคะต่อมาคืออะไรอ่ะตอนนี้มีโรคประจำตัวมีอะไรเรียบร้อยสิทธิ์รักษาที่ไหนนะคะในกรณีที่จะย้ายอพยพเขียนบอกหน่อยว่าจะอพยพจากไหนไปไหนเช่นจะย้ายจากนนทบุรีปากเกร็ดย้ายไปที่ฝั่งทนสมมติแต่ว่าในกรณีถ้าสมมุติว่ามีรถพยาบาลมารอรับอยู่แล้วหน้าปากซอยก็บอกว่าย้ายออกมาหน้าปากซอยไม่ต้องเขียนว่าเรากำลังย้ายไปธนบุรีโอเคไหมเขียนแค่ว่าจะไปลงตรงไหนเพราะว่ารถสูงเนี่ยเขาเข้าไปได้อะแค่ระดับหนึ่งแต่เขาไม่สามารถไปส่งที่ธนบุรีได้แต่พอคุณเขียนว่าคุณมีความประสงค์ย้ายไปฝั่งทนน่ะเขาก็ไม่ไปรับไงเพราะมันไกลเขาไปรับไม่ได้เขาไปส่งไม่ได้เขาไปรับออกมาปากซอยอ่ะได้ดังนั้นเราอาจจะต้องเขียนว่าขอประสงค์เคลื่อนย้ายจากในบ้านออกมาปากซอยอย่างเงี้ยได้มันจะมี 10% ของการเข้าช่วยเหลือก่อนน่ะเยอะกว่าดังนั้นถ้าคุณออกมาปากซอยแล้วเนี่ยโอเคเอาประมาณนี้ก่อนส่วนเรื่องของอย่างอื่นเช่นแพ้อาหารอะไรอะไรเงี้ยเขียนมาด้วยนะคะเขียนมาให้ครบสุดท้ายสิ่งที่จำเป็นที่สุดเลยคือปักหมุด GPS มาให้ด้วยปักหมุดทำยังไงนะคะก็ถ้าเป็น LINE หรืออะไรต่างๆเนาะก็ส่งแชร์ตำแหน่งถ้าเป็น Facebook นะคะก็แชร์ตำแหน่งได้เหมือนกันกดบวกมุมซ้ายล่างตรงแชทนะแล้วก็กดคำว่าตำแหน่งนะคะส่วน Instagram ก็เหมือนกันทำได้เหมือนกันพวกเนี้ยจำเป็นเพราะว่าพวกหนูเนี่ยพอหนูไม่ใช่คนในพื้นที่หนูเป็นกู้ภัยหนูไม่ใช่คนในพื้นที่หนูจะไปหนูไม่รู้หรอกซอยไหนมันเลี้ยวทางไหนอะไรยังไงอ่ะไม่รู้หรอกถ้าคุณไม่ปักหมุดให้อ่ะไม่รู้จริงๆนะคะต้องเข้าใจอย่างนี้ก่อนเพราะว่ากู้ภัยส่วนใหญ่อ่ะมาจากเชียงใหม่บ้างมาจากเชียงรายบ้างมาจากอะไรอย่างเงี้ยมันเยอะมากบางคนก็เป็นทหารมาปักหมุดมาด้วยนะเพราะฉะนั้นอะไรที่มันเป็นข้อมูลสำคัญที่จะต้องบอกอ่ะบอกให้ครบบอกให้ถี่ถ้วนเราจะได้เข้าใจทีเดียวไม่ต้องคอยถามหลายๆอย่างนะส่วนคนที่อยู่ข้างในนะคะสิ่งที่เราจะต้องรู้เลยคือ1ผู้ที่อยู่ในศูนย์พักพิงนะคะและผู้ที่มาเยี่ยมเนี่ยถ้าเราอยู่ในศูนย์พักพิงเราควรมีแมสเอาไว้ด้วยนะจ๊ะยาทากันยุงยาอะไรพวกนี้ต่างๆเวลาจะจุดยากันยุงจุดอะไรอ่ะดูดีๆกันไฟไหม้ด้วยนะช่วงนี้คนมาช่วยยากนะระวังด้วยต่อมาเรื่องไฟฟ้าในบ้านนะคะตัดได้ตัดพูดตรงๆเลยตัดได้ตัดถ้าไม่จำเป็นก็ตัดระวังมันช็อตนะแล้วก็เรื่องของการล้างมือให้สะอาดการตรวจพวกอาหารที่เขาเอามาบริจาคอะเช็คด้วยว่ามันบูดหรือเปล่ามันเสียหรือเปล่านะคะเพราะว่าเขาทำแต่เช้าบางทีอะกว่าจะมาถึงบ้านเราอะมันเย็นแล้วอะมันอาจจะบูดมันอาจจะเสียได้เพราะว่าถ้าเกิดเรากินเข้าไปแล้วเอาอาหารเป็นพิษอะคนมาช่วยยากอีกนะอันนี้ต้องเรามาระวังด้วยและสุดท้ายนะคะระวังเรื่องของการกระจายแพร่ฆ่าเชื้อแล้วก็สัตว์มีพิษต่างๆงูเงือตะขาบอะไรเงี้ยสัตว์แปลกๆที่มันเข้าบ้านมาเรามาระวังกันด้วยนะจ๊ะโอเคประมาณนี้นะคะเพื่อชีวิตที่ติดหัวใจวันนี้อยากบอกคนไทยเหมือนกันว่าอย่าปล่อยมือนะคะแล้วเดี๋ยวเบรกกันสักครู่นึงช่วงหน้ายังคงอยู่กับเมธิชานะคะขอสายหน้าไมค์ด้วยจ้าย้ำๆกระท้อนพี่สวภาโทรมาขอใหม่นะวงกระท้อนเมย์เปิดไปแล้วนะคะแล้วก็หลายๆท่านวงโฮปอย่างเงี้ยเมย์เปิดไปแล้วขอใหม่แล้วก็มีพี่บางคนที่เคยคุยแล้วเอาใหม่เปลี่ยนใหม่นะจ๊ะรอสายนะคะ02-24816-6ค่ะ

0: ขณะนี้เวลา 1 นาฬิกา 22 ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95 ปล่อยได้ใจกระเป๋าเทียบเวลาความฮิตโดย
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
4: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย Mcord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน Mcord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
0: สนับสนุนการเทียบเวลาความฮิตโดย
5: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ด
6: เฮโมวิทโกกลมสีทอง
7: โอมความปวดจงคลายความสบายจงมา
8: สุกายะยานุ่ยคลายเส้นกลิ่นกาสลองตำรับวัดโพภาษาสมุนไพรสดสกัดเข้มข้นดูแลปัญหากล้ามเนื้อเส้นเอ็นและกระดูกเนื้อบางเบาซึมลึกไม่เหนียวเหนอะหนะหอมละมุนผ่อนคลาย
9: วันนี้เพียง999บาทรับขนาด12กรัม8ขวดแถมขนาด3กรัมอีก6ขวดโทร02-114-3990ค่าจะส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย

0: โดยเมทิชา
1: พาเรเพลงฮิตฮิตสิฮะ
2: สนับสนุนโดยน้ำพริกเผาพันท้ายหนักเครื่องอร่อยคำไหนคำนั้น
3: กลับมาในชั่วโมงที่2จ้ายังอยู่ไหมจ้าใครเข้าห้องน้ำกลับมาจ้ากลับมาเดี๋ยวนี้เลยจ้าบอกจะหลับจะนอนตื่นอีกแล้วดีเจเดี๋ยวผีเข้าผีออกอ่ะตอนนี้นึ่งสายน้ำไม่มารอแล้วสวัสดีค่ะ
4: ครับสวัสดีครับ
3: สวัสดีจ้าแนะนำตัวเดี๋ยวจ้าเด็กชายอะไรจ้า
4: เด็กชายสมพรเจริญสุขครับ
3: พี่เล่นชื่อเล่นชื่อ
4: แดงครับ
3: พี่แดงนะ
4: ครับ
3: อ๋อพี่แดงมันเป็นนักสู้เนี่ยไม
4: ่
3: ใช่
4: ไม่พี่แดงคนใต้ครับ
3: อ๋อนึกว่าแบบเพลงแดงกับเขียวมา
4: ไม่ติดไฟไม่เป็นครับ
3: อืมโอเคดีมากดีมากตอนนี้อยู่ไหนจ๊ะชุมพร
4: อยู่ชุมพรครับ
3: อ๋อทำอะไรอยู่จ๊ะ
4: โอ้ยสื่อข่าวครับ
3: ฮะ
4: ไม่บอกน้องเมย์ดีกว่าเดี๋ยวน้องเมย์ไปส่งดูแล้วครับ
3: เอ๊บอกก่อนทำอะไรอยู
4: ่โอ้ยจะกินข้าวแล้วน้องเมย์
3: เดี๋ยวหนูถามว่าทำอะไรอยู
4: ่โอ้ฟังน้องเมย์อยู่เว้ย
3: ฟังหนูอยู่เหรอ
4: ครับ
3: อยู่กับใคร
4: อยู่ในสวน
3: อยู่ในสวนแล้วอยู่กับใคร
4: อยู่ในสวน
3: เอ้ยข้างๆนะใคร
4: เพื่อนครับ
3: เพื่อนเหรอเพื่อนชื่ออะไร
4: ชื่อ
3: เอ้ยชื่ออะไรเพื่อนอะ
4: ชื่อออนครับ
3: ชื่อออนใช่เพื่อนหรือเปล่า
4: เพื่อนครับเพื่อนจริงครับ
3: จริงเปล่า
4: จริงครับ 100% ครับ
3: อ๋อจริงเหรอแล้วพี่ออนรู้ตัวหรือยังว่าเป็นเพื่อน
4: ก็เขาไม่ถนัดครับ
3: ไอ้เขาไม่ถนัดคืออะไร
4: ผมไม่รอครับ
3: เพื่อนสนิทคิดไม่ซื่ออย่างนี้เหรอ
4: ไม่รู
3: ้เอ้ยไม่รู้ด้วยนั่นไงนั่นไงในแววตาทั้งคู่ไม่รับรู้อะไรช่วยกันกินยาก่
4: อน
3: เดี๋ยวอย่าเพิ่งรีบขอยังขยี้ไม่จบ
4: ไม่ผมก็ลืม
3: เฮ้ยเดี๋ยวนะอันนี้คือทำอะไรอยู่นะกรีดยางกันอยู่เลย
4: ไม่ได้กรีดยางไอ้ทำไม่เนี่ยไม่บอกที่ว่า
3: อยู่ในสวน
4: โตแล้วยังไม่ว่าผม
3: อยู่ในสวนอะไร
4: สวนปาล์ม
3: สวนปาล์ม
4: ครับ
3: แต่อยู่กับเพื่อน
4: เพื่อนครับ
3: เพื่อนชื่อออน
4: ครับ
3: แต่อยู่ในสวนปาล์มกันสองคน
4: ครับ
3: ไปทำอะไรตรงนั้นนะ
4: ไม่หาเห็ดเม็ดเลยแบบนั้นเลยน้องเมย
3: ์หาเห็ดหรือหาอะไร
4: ไม่หาเห็ดเม็ดจริงๆน้องเมย
3: ์เอาไม่แกล้งละถ้าน้องเมย์พูดว่ามองแซะมองแซะแซะมองตามด้วยเร็ว
4: ขอบคุณครับ
3: เดี๋ยวถ้าน้องเมย์พูดว่ามงแซ่มงแซ่แซ่มงตามด้วย
4: แซ่มงแซ่มง
3: อะไรอ่ะ
4: ไม่รู้ไงผม
3: เอาคนไทยปะเนี่ย
4: ไม่พม่าครึ่งหนึ่งคนไทยครึ่ง
3: พม่าครึ่งหนึ่งก็เลยมงแซ่ไม่เป็น
4: มงแซ
3: ่แซ่มงอะไรตะหลุมตมมงใช่ป่าวเอาใหม่เอาใหม่ฟังนะมงแซ่
4: เดี๋ยวได้หรอก
3: ฟังก่อนเอาตามนี้นะมงแซ่มงแซ่แซ่มงตะหลุมตมมงโอเคป่ะ
4: แซ่มงตะหลุมตมมง
3: แซ่มงแค่นั้นน่ะจะได้ไม่น่าจะจบไม่น่าเพลงน่ะ
4: ไม่น่าจะจบผม
3: กินอะไรมากินอะไรมาเดี๋ยวกินอะไรมาเนี่ยกินอะไรมา
4: เอาเพลงไอ้โสดตัวทิ้ง
3: หนูถามว่ากินอะไรมาตอบเพลงเฉยเลย
4: อ๋อแล้วกินอะไรนั่นมาไอ้โสดมัน
3: โอ้ย
4: ต้องให้กินโสดมันมา
3: ใช่เปล่ากินมีกินดื่มอะไรมาเปล่า
4: ฮะ
3: มีดื่มอะไรมาบ้างเปล่า
4: ก็มีนิดหน่อย
3: น
4: ั่
3: นไ
4: งเคยมังมากกว่าน
3: ั่นไงอ่าขอเพลงมาขอเพลงมาเพลงอะไร
4: เพลงโสดผัวทิ้งครับ
3: โสดผัวทิ้งสาวใต้ร้องนะ
4: กองกล้วย
3: กล้วยเหรอได้เลยนี
4: ่เอาม
3: อบให้ใครจ๊ะมอบให้ใครจ๊ะ
4: มอบให้95ทุกคนแล้วอะไรบักปุ้งต้องมีต้องมีนะ
3: มอบให้หนูทำไมหนูเป็นคนเปิด
4: อ๋อไม่มาไหวไม่กว่าลำเย
3: อ่าเดี๋ยวขอบคุณสปอนเซอร์ให้ก่อนพูดตามนะ
4: ครับ
3: น้ำพริกเผาพันท้าย
4: น้ำพริกเผากาพันท้าย
3: หนักเครื่องอร่อยคำไหนคำนั้น
4: อร่อยคำไหนคำนั้น
3: โอเคขอบคุณที่โทรมานะจ๊ะ
4: ครับผมจะโทรรบกวนอีกแกครับ
3: น้องแม่อยู่สวนปาล์มไม่อยากรบกวนหรอกสวัสดีจ้า
4: สว
3: ั
4: สดีคร
3: ับ เอ๊ะทำไมพูดไปพูดมาเอ๊ะเข้าตัวเฉยเลยอ่ะวันนี้รวมสายเพลงโสดกันนะจ๊ะรอสายคนโสดจากพี่หญิงลีซีจุมพลตามมาด้วยผลงานเพลงโสดผัวทิ้งกล้วยคองหอยโข่งนะคะจงเป็นโสดเป็นโสดเธอจากเดียร์สกายพาร์คนะคะและปิดท้ายด้วยโสดอยู่รู้อย่างจากสโมสรชิมิค่ะ

0: ยอมรับตรงๆว่าฟังไม่ออกนะคะแต่ว่าเพลงนี้เพราะซะเหลือเกินจริงๆสุดสนานแฟนทิมนะคะผลงานจากไอแมนพิสิทธิ์พงษ์ฟิชเชอริงกับคุณอ้นพานุวัฒน์นะคะสังกัดเท้าคำสิงโปรดักชันค่ะคำร้องทำนองแน่นอนว่าไอแมนแต่งเองร้องเองด้วยนะเรียบเรียงโดยอาจารย์ก้างปืนโตค่ะถามว่าทำไมถึงฟังไม่ออกฟังไม่ออกคำว่าสุดสนานน่ะแปลว่าอะไรหนูไม่รู้สุดสนานแฟนทิมอาแฟนทิ้งนั่นแหละแต่สุดสนานแปลว่าอะไรอ่ะสุดที่หรอไม่รู้อ่ะสุดรู้แค่ว่าสายแนนคือแปลว่าเหมือนแบบบุพเพอะไรสักอย่างป่ะเออไม่แน่ใจเหมือนกันอ่ะต้องถามผู้รู้และรอผู้รู้มาตอบแต่ว่าดนตรีเพราะมากนะคะชอบนะคะชอบแบบว่ามีความซึ้งๆมีความรำแบบมีความไทยๆแบบนี้น่ารักนะเพลงเออเนาะในช่วงนี้จ่อคิวฮิตนะคะขอบคุณแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอราคาเบาๆทาให้ลองยอดขายกว่า300ล้านซองเดี๋ยวไปกันต่อในช่วงของเพลงฮิตช้า2ผลงานเพลงวันนี้นะคะจากพี่ลูกตาลชลทิชาจ้ะดอกชบาสีแดงและอีกหนึ่งผลงานเพลงมิติที่ศูนย์จากจิ๋วสกุลชายฟิชเชอริ่งกับเล็กลัชเมดนั่นเองค่ะ
1: จอคิวฮิต
2: สนับสนุนโดยแชมพูและทรีตเมนต์ผมกรีนไบโอราคาเบาๆทาให้ลองยอดขายกว่า300ล้านซอง

0: โดยเมทิชา
1: โอมความปวดจงคลายความสบายจงมา
2: สุกายะยานวดคลายเส้นกลิ่นกาสลองตำรับวัดโพภาษาสมุนไพรสดสกัดเข้มข้นดูแลปัญหากล้ามเนื้อเส้นเอ็นและกระดูกเนื้อบางเบาซึมลึกไม่เหนียวเหนอะหนะหอมละมุนผ่อนคลาย
3: วันนี้เพียง999บาทรับขนาด12กรัม8ขวดแถมขนาด3กรัมอีก6ขวดโทร02-114-3990ค่าจะส่งรับประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
4: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบาเริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AECออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคมเชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95
5: รู้หรือไม่ลดใช้ไฟเพียง 10% อาจทำให้มีเงินเหลือทุกเดือนบ้านทั่วไปในไทยจ่ายค่าไฟประมาณ 1,500 บาทต่อเดือนถ้าลดการใช้ไฟลงแค่ 10% ก็อาจประหยัดได้ประมาณ150บาททุกเดือนหรือเกือบ 1,800 บาทต่อปีเลยนะแล้วจะลดไฟ 10% ได้ยังไงเริ่มง่ายๆตั้งแอร์ที่26องศาล้างแอร์ทุก6เดือนแล้วก็ปิดไฟปิดปลั๊กเมื่อไม่ใช้งานแค่ปรับพฤติกรรมเล็กๆในบ้านค่าไฟก็ลดลงได้จริง
6: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา

0: โดยเมที่ชาอัปเดตราคายางกันก่อนนะคะคุณผู้ฟังจ๋าเริ่มต้นที่ยางแผ่นดิบค่ะอำเภอหัดใหญ่ตอนนี้อยู่ที่กิโลกรัมละ82บาทค่ะคลองแงะนะคะจังหวัดตรังภูเก็ตสุราษฎร์ธานีอยู่ที่82บาท50สตางค์ค่ะเฉลี่ยอยู่ที่82บาท40สตางค์นะคะยางลูกขุนค่ะ87บาท90สตางค์ขี้ยางก้อนถ้วย74บาทน้ำยา81บาท50สตางค์ค่ะวันนี้หมดหน้าที่ของน้องเมแล้วนะคะขอบคุณด้วย SMS ที่ส่งเข้ามาแล้วก็บอกตรงๆว่าอ่านไม่รู้เรื่องช่วยพิมพ์มาให้มันเป็นเรื่องเป็นราวหรือเป็นประโยคใดประโยคหนึ่งนิดนึงเนาะนะจ๊ะตอนนี้นะคะทิ้งเอาไว้ในเพื่อนเพลงหวานค่ะก็ต้องขอขอบคุณ DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากคนเราคุ้มครองโทร1158ด้วยนะจ๊ะทิ้งท้ายไว้กับผลงานเพลงนี้จากวงซาซ่าค่ะเลือกได้ไหมเพราะว่ามีคนฝากมาบอกว่าแล้วเลือกได้ไหมเลือกให้น้ำไม่ท่วมบ้านได้หรือเปล่า วันนี้ลาไปก่อนค่ะแก้ว1ใบใส่ความห่วงใย1ช้อนความคิดถึงอีก1ก้อนดื่มก่อนนอนจะฝันดีราตรีสวัสดิ์ค่ะ
1: สนับสนุนโดย DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158และ
2: 73ปีทอ.ส. Beyond Housing Bank มากกว่าการปล่อยกู้คือเพื่อนคู่คิดเรื่องบ้าน

0: นับสนุนโดย DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158และ
1: 73ปีทอส. Beyond Housing Bank มากกว่าการปล่อยกู้คือเพื่อนคู่คิดเรื่องบ้าน

0: นี้เวลา2นาฬิกา22ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจเขาเบาเทียบเวลาความฮิตโดย
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
4: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
0: สนับสนุนการเทียบเวลาความฮิตโดย
5: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิโกวันละเม็ดเฮโมวิโกกลมสีทอง
6: โอมความปวดจงคลายความสบายจงมา
7: สุกายะยานวดคลายเส้นกลิ่นกาสลองตำรับวัดโพผสานสมุนไพรสดสกัดเข้มข้นดูแลปัญหากล้ามเนื้อเส้นเอ็นและกระดูกเนื้อบางเบาซึมลึกไม่เหนียวเหนอะหนะหอมละมุนผ่อนคลาย
6: วันนี้เพียง999บาทรับขนาด12กรัม8ขวดแถมขนาด3กรัมอีก6ขวดโทร02-114-3990ค่าจะส่งรับประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย

0: โดยเพชรพุ่มพวง
1: ฮิตมาราธอน
2: สนับสนุนโดยพาวซ่าลองไลฟ์โกลพลัสสูตรใหม่เพื่อรถบรรทุกใหม่ช่วยปกป้องเครื่องยนต์จากความร้อนไม่มีถอนต่อ
3: พาวซ่า

0: นสนับสนุนโดย Pausa Long Life Go Plus สูตรใหม่เพื่อรถบรรทุกใหม่ช่วยปกป้องเครื่องยนต์จากความร้อนไม่มีถอนต่อ Pausa
1: กราบสวัสดีมิตรรักแฟนเพลงที่น่ารักทุกท่านนะครับผมเพชรพุ่มพวงมารายงานตัวเหมือนเดิมเวลาเดิมตีสองถึงตีห้านะครับทักทายไปถึงคุณผู้ฟังทุกท่านนะครับที่ทักทายกันมาทั้ง3ช่องทางก่อนอื่นนะฮะก็ต้องขอขอบคุณก่อนนะฮะในช่วงของเพลงฮิตนะครับเพลงฮิตทั้ง3เพลงเลยนะครับนี่อ่ะจัดไปก็ต้องขอขอบคุณด้วยนะครับผมหายไปไหนละกระดาษนะฮะอยู่ไหนอยู่ไหนอยู่ไหนอยู่ไหนอ่ะจะละจะละสิงกระบะท่องพาวซ่าไฮเปอร์แม็กซ์ด้วยฟิล์มฮีทการ์ดช่วยปกป้องเครื่องยนต์จากความร้อนช่วยลดการเสียดสีนะครับก็ต้องดูนิดนึงนะเผื่ออ่านพลาดนะฮะตรงนี้สำคัญตรงนี้สำคัญที่สุดเลยนะฮะทักทายครับผมไปพวงๆนะฮะอยู่ด้วยกัน3ชั่วโมงครับสวัสดีทาง SMS นะครับผมทาง4689400แล้วก็สวัสดีทาง Facebook Live นะครับ LTM FM 95สวัสดีน้องแชมป์นะฮะมาแล้วพี่สุภัทราพี่อนุวิทย์นะครับพี่ CEO สวนยางพี่สังสุราษฎร์พี่ณรงค์นะครับผมทักทายครับไปถึงพี่เกรียงศักดิ์ครับพี่จิรวรรณด้วยนะฮะพี่พิทวัฒน์หนุ่มชลบุรีในชั่วโมงแรกนะครับทักทายครับผมพี่นงนุชนนครพี่อมราบอกว่าเพลงไม่พึ่งพอทุกเพลงเลยค่ะนะครับขอบพระคุณมากๆเลยครับสวัสดีทุกท่านนะครับที่กำลังรับชมรับฟังกันอยู่นะตอนนี้ใครที่อยากจะโทรศัพท์มาหลังใหม่วันนี้น้องกวางอยู่เป็นเพื่อนกันนะครับโทรศัพท์มาคุยกับน้องกวางมาขอเพลงได้ที่เบอร์022481366ครับเดี๋ยวเรามารับสายกันเนาะก่อนที่เราจะไปฟังในช่วงของมหานครไลฟ์ขออนุญาตแนะนำเพลงกันหน่อยนะฮะนี่ครับผมเพลงแรกครับอาทิตย์ละวันของแม่พึ่งผู้บนดวงจันทร์สัญญาบ้านทุ่งนะครับน้องวิรดาวงเทวันเรารอเขาลืมนาสุนารีราชสีมานะครับรักเก่าที่บ้านเกิดคุณอาเอกชัยศรีวิชัยครับตอนนี้ไปฟังมหานครไลฟ์กันก่อนสักหนึ่งเพลงเดี๋ยวเรามารับสายนั่งไมค์กันนะครับมหานครไลฟ์ก็ต้องขอขอบคุณด้วยสบู่ลามาโซนมือซัฟเฟอร์ 2.5% ช่วยลดแบคทีเรียเชื้อราผิวคันและกลิ่นกายครับหลังจากเพลงนี้โทรศัพท์มาที่022481366นะครับ
2: มหานครไลฟ
0: ์สนับสนุนโดยสบู่ลามาโซนมีซัลเฟอร์ 2.5% ช่วยลดแบคทีเรียเชื้อราผิวคันกลิ่นกาย
3: แก้บนกันบ้าง

0: สนับสนุนโดย
1: ลามาโซนครีมมีตัวยาโคตรไรมาโซนใช้รักษาโรคน้ำกัดเท้าฮ่องกงฟุตกลากเกลื่อนเชื้อราลามาโซนครีมเวชภัณฑ์คุณภาพจากนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
2: สนับสนุนโดยใหม่ย่ำย่ำบิ๊กคัพอัพไซด์ให้อร่อยเกินครับ
3: กลับมานะครับผมในช่วงของสายชิวฮิวใจก็ต้องขอกราบขอบพระคุณครับยำยำอัพไซด์อิ่มอร่อยเข้มข้นเหมือนเดิมใหม่ยำยำบิ๊กคัพอัพไซด์ให้อร่อยเกินครับครับผมเพลงเมื่อกี้นี้แก้บนจากพี่พิมดาของเรานั่นเองนะฮะน่าเป็นเวอร์ชั่นจากพี่พิมดานะครับแม่ก็เพราะอีกแบบหนึ่งตอนนี้ครับเดี๋ยวเราไปรับสายหน้าไมค์กันพร้อมแล้วใช่ไหมครับน้องกว้างไปรับสายกันเลยตอนนี้ฮัลโหลสวัสดีครับ
4: สวัสดีจ้าน้องเพชรกุ้งพวง
3: สวัสดีครับพี่เน่งบึ้งกุมเป็นยังไงบ้างครับแถวนั้น
4: แถวที่พี่อยู่นะคือน้ำท่วมแค่ถึงเข่าอะค่ะแล้วก็ในซอยบ้านพี่มันก็ประมาณแค่ครึ่งเข่าแต่ตอนนี้ในซอยบ้านน้ำก็ลดแล้วแล้วหน้าถนนก็โอเคหน่อยแล้วค่ะ
3: ครับอ๋อก็ถือว่าลดแล้วเน
4: า
3: ะตอนนี้เน
4: า
3: ะครับผมแล้วตอนนี้ก็ถือว่าเป็นช่วงเวลาแบบทำความสะอาดอะไรประมาณนี้เนาะ
4: ใช่ค่ะรถขยะเพิ่งปล่อยเมื่อคืนนี้คืนแรกเองค่ะ
3: ครับผมโอ้สุดยอดไปเลยนะฮะตอนแรกผมก็รถไปดับอยู่ตรงรัชดาเนี่ยแหละฮะผมดับวันศุกร์ตอนนั้นกำลังจะนั่งรถจากที่เนี่ยกลับบ้านตอนตีห้านะฮะแล้วก็นั่นแหละฮะไปจอดรอประมาณ2ชั่วโมงจู่ๆน้ำเข้ารถเฉยเลยผมก็เลยต้องดับรถแล้วก็ต้องสละรถเลยวันนั้นโอ้ยแบบรันทดใจมากแต่ละคนคือเดือดร้อนกันไปหมดเลยพี่เน่ง
4: ค่ะแต่พี่ว่าพี่โชคดีนะคะเพราะทางโพแก้วเลยไปนี่น้ำจะแห้งก่อนนะ
3: ครับ
4: ถนนเหมือนจะสูงอะค่ะแต่พอเลยไปทางแฟลตคงจันทร์นี่แบบเป็นคนละเรื่องเลยค่ะ
3: ใช่นั่นแหละครับอุ้ยก็ถือว่าโชคดีนะฮะอ่ะก็นั่นแหละครับก็ถือว่าเป็นภัยธรรมชาติเนาะมันคอนโทรลไม่ได้เนาะพี่เน่งเน
4: า
3: ะ
4: แล้วอีกอย่างตอนที่พี่อยู่สมุทรปราการ54ค่ะน้ำก็ไม่ท่วมที่สร้างกำแพงขึ้นมามันก็ไม่ท่วมอะค่ะ
3: ครับผมนั่นแหละฮะก็ถือว่าปีนี้ก็ถือว่าหนักมากๆเนาะก็เห็นใจสำหรับหลายๆคนที่เดือดร้อนจากตรงนี้ด้วยนะครับพี่เน่งเน
4: า
3: ะ
4: พี่ก็เป็นกำลังใจให้ผู้ประสบน้ำท่วมทุกๆคนนะสถานการณ์ตอนนี้กทมก็เริ่มดีขึ้นเรื่อยๆอย่าเครียดอย่าคิดมากนะคะระวังสุขภาพจิตสุขภาพกายแล้วก็อย่าเดินลุยน้ำระวังกระแสไฟฟ้ารั่วและอีกอย่างก็น้ำมันสกปรกเหม็นเน่าค่ะโรคฉี่หนูจะตามมากับน้ำด้วยค่ะ
3: ด้วยครับผมพี่เน่งขอบพระคุณมากๆวันนี้อยากจะฟังเพลงอะไรครับ
4: อยากฟังซ้ำของคุณสิรินทานิยากรค่ะ
3: ของณทานะครับแต่จะมอบให้กับใครเป็นพิเศษไหมครับ
4: ก็มอบให้สำนักงานเขตบึงกลุ่มพนักงานขับรถขยะพิเศษนนท์ขับรถขยะพนักงานเก็บขยะแล้วก็ให้น้องเพชรน้องกวางหลังใหม่แล้วก็ทุกเสียงทุกสายที่ฟังลูกทุ่งมหานคร FM 95ค่ะ
3: ได้เลยครับผมพี่เน่งขอบพระคุณมากๆอย่าลืมรักษาสุขภาพนะครับ
4: น้องเพชรเหมือนกันนะคะ
3: ขอบพระคุณมากๆครับสวัสดีครับ
4: สวัสดีค่ะ
3: ครับผมนะครับพี่หนังบึงกลุ่มนั่นเองนะฮะก็นั่นแหละครับเหมือนที่บอกไปวันนี้ก็วันที่3เนาะวันที่3แล้วก็น้ำในบางพื้นที่ก็ลดลงนะครับก็ถือว่าเป็นช่วงของการเยียวยานะฮะบางพื้นที่ก็ยังแบบยังมีน้ำขังก็อยู่บ้างนะครับยังไงก็ใจเย็นก่อนนะครับก็ค่อยๆจัดการกันไปนะเรื่องนี้นะครับตอนนี้ครับอย่ารอช้าเดี๋ยวเราไปฟังเพลงกันต่อนะครับในช่วงของสายชิลฮิวใจครับอยากฟังซ้ำครับของณทาเซนทรานิยากรครับ

สนับสนุนโดยเยี่ยมยำอัพไซให้อิ่มอร่อยเข้มข้นเหมือนเดิมใหม่เยี่ยมยำบิ๊กคัพอัพไซให้อร่อยเกินครับ

0: โดยเพชรพุ่มพวง
1: โอมความปวดจงคลายความสบายจงมา
2: สุกายะยานวดคลายเส้นกลิ่นกาสลองตำรับวัดโพผสานสมุนไพรสดสกัดเข้มข้นดูแลปัญหากล้ามเนื้อเส้นเอ็นและกระดูกเนื้อบางเบาซึมลึกไม่เหนียวเหนอะหนะหอมละมุนผ่อนคลาย
3: วันนี้เพียง999บาทรับขนาด12กรัม8ขวดแถมขนาด3กรัมอีก6ขวดโทร02-114-3990ค่าจะส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
4: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบา
5: เริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC
6: ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคมเชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95
7: หรือไม่ปรับแอร์26องศาล้างแอร์ทุก6เดือนค่าไฟลดลง 10% เย็นเหมือนกันแต่แอร์ทำงานน้อยลงแถมช่วยลดค่าไฟเดือนละหลายร้อยบาทพลังงานก็ลดเงินก็เหลือช่วยชาติประหยัดพลังงานยังมีเงินเหลือไปกินชานมไข่มุกได้อีก
8: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา

0: โดยเพชรพุ่มพวง
1: สนับสนุนโดยรถจักรยานยนต์ยามาฮ่ามากกว่าคุ้มค่ากว่ายามาฮ่ารับประกันนานถึง5ปี
2: เอาเปิดไมค์ปุ๊บสำลักเลยไอไม่ใช่ไอธรรมดานะI love you เลยครับผม สวัสดีครับไปถึงกำนันแดงบอกว่าไหนมาดูซิว่ามีใครบ้างนะฮะนั่นสิไหนดูซิมีใครบ้างตอนเนี้ยสวัสดีครับพี่สาวขามพี่วันวิสานะฮะแล้วก็พี่รัตดาขอเพลงซ่อนกลิ่นของปามี่ด้วยค่ะพี่กฤษชมนน้องแชมป์น้องแบมมาแล้วนะฮะสวัสดีไปถึงพี่รามิดาพี่อิลิสาพี่สว่างพี่สุวรรณีนะครับพี่อนุวิทย์พี่สุภัตราพี่สาวร่อนพิบูลนครศรีมารายงานตัวค่ะเพียงเพราะค่ะวันนี้ฝนไม่ตกกรีดยางได้ค่ะนะครับผมก็ขอให้เป็นกำลังใจนะครับสำหรับทุกท่านเลยที่ทำงานอยู่ณตอนนี้ด้วยนะฮะตอนนี้ผมก็มีอีกเรื่องหนึ่งนะครับมาฝากนั่นก็คือเรื่องของสุกายะยานุษย์คลายเส้นกลิ่นกระสลองตบะวัดโพปวดต้นคอบ่าไหล่เส้นยืดตึงไม่ว่าจะนั่งหน้าจอนานๆหรือขับรถทางไกลให้สุกายะยานุษย์คลายเส้นกลิ่นกระสลองตบะวัดโพช่วยดูแลคุณด้วยนวัตกรรมนาโนผสมผสานสมุนไพรสดสกัดเข้มข้นซึมลึกไม่เหนียวเหนอะหนะมาพร้อมกลิ่นหอมกระสลองที่ช่วยให้ผ่อนคลายและหลับสบายมั่นใจด้วยมาตรฐานอย.และการผลิตโดยทีมเภสัชกรแพทย์แผนไทยนะครับสุกายะยานุคลายเส้นกลิ่นกระสลองตลาดวัดโพครับวันนี้เพียงแค่999บาทรับขนาด12กรัม8ขวดแถมขนาด3กรัมอีก6ขวดครับโทรเลย02-114-3990นะครับ02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสะดวกช้อปที่ช็อปมาเนี่ยนะครับสวัสดีนะสวัสดีพี่ถึงพี่จารุวรรณนะฮะขอเพลงพอได้เสียวสักเพลงนะฮะโอ้ยเพลงนี้เลยนะฮะสุดยอดเลยตอนนี้ครับเดี๋ยวเราไปฟังเพลงกันต่อนะครับในช่วงของเพื่อชีวิตหลังจากเพลงนี้พักเบรกสักครู่ชั่วโมงหน้าอย่าลืมโทรศัพท์มาหาน้องกวางนะครับรอรับสายอยู่ตอนนี้เบอร์เดิมนะฮะ02-248-1366ครับในช่วงของเพื่อชีวิตครับไปฟังเพลงนี้ครับขอมอบเป็นกำลังใจให้กับทุกท่านที่สู้ชีวิตกันมานะฮะตลอด 2-3 วันนี้นะฮะก็ขอให้ทุกอย่างผ่านไปได้ด้วยดีนะครับบทเพลงนี้ครับผู้ชนะครับพิเศษโลโซครับ

0: นี้เวลา 3 นาฬิกา 22 ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95 ปล่อยได้ใจก็เบาเทียบเวลาความฮิตโดย
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
4: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
0: สนับสนุนการเทียบเวลาความฮิตโดย
5: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ด
6: เฮโมวิทโกกลมสีทอง
7: ปุจฉาจากการใช้งานน้ำมันบางจากไฮดีเซลเอสช่วยประหยัดค่าน้ำมันได้เฉลี่ยเท่าใดสนับสนุนโดยบางจากไฮดีเซลเอสแรงทุกถังมีตังเหลือเติมเลยที่ปั๊มบางจากวิสัชนาจากผลทดสอบกับรถบรรทุกขนาดเครื่องยนต์370แรงม้าบางจากไฮดีเซล S ช่วยประหยัดค่าน้ำมันได้เฉลี่ยมากถึง300บาทต่อถังสนับสนุนโดยบางจากไฮดีเซล S แรงทุกถังมีตังเหลือเติมเลยที่ปั๊มบางจาก
8: โอมความปวดจงคลายความสบายจงมา
9: สุกายะยานุ่ยคลายเส้นกลิ่นกาสลองตำรับวัดโพผสานสมุนไพรสดสกัดเข้มข้นดูแลปัญหากล้ามเนื้อเส้นเอ็นและกระดูกเนื้อบางเบาซึมลึกไม่เหนียวเหนอะหนาหอมละมุนผ่อนคลาย
10: วันนี้เพียง999บาทรับขนาด12กรัม8ขวดแถมขนาด3กรัมอีก6ขวดโทร02-114-3990ค่าจะส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนียร์

0: สีผักสนับสนุนโดยน้ำพริกเผาพันท้ายหนักเครื่องอร่อยคำไหนคำนั้น
1: กลับมานะครับในชั่วโมงที่2ยังอยู่กับผมเพชรพุ่มพวงยินดีรับใช้เหมือนเดิมเวลาเดิมครับตี2ถึงตี5ตอนนี้ก็เข้าสู่ชั่วโมงที่2นะครับในช่วงของพาเรทเพลงฮิตก่อนที่เราจะไปรับสายกันขอมาทักทายกันก่อนนะครับพี่น้องชาว SMS ด้วยครับ4689400ขอเพลงอะไรนะยอมจำนวนฟ้าดินใช่ไหมครับผมนี่จากให้ขอยอมจำนวนฟ้าดินให้กับนายหัวชิดที่อำเภอฉวางจังหวัดนครศรีจากลูกน้องที่กระบี่ค่ะนะฮะแล้วก็ไอ้กว้างบอกว่า4เพลงแรกอารมณ์เพลงได้มากนะครับขอต่อด้วยเพลงทิ้งไร่ตามนางจากลุงเป้าซ้ายยันสัญญานะฮะจัดไปนะครับทักทายครับพี่สุนีครับพี่พิทวัฒน์ในชั่วโมงที่2ด้วยนะครับกำนันแดงบอก I love you นะฮะถูกต้องเลยครับบางทีเวลาไอแล้วมันสำลักกันเนาะมันก็ I love you ไปก่อนนะฮะสวัสดีไปถึงคุณโอเว่นนะครับผมชื่อโอเว่นนะครับสวัสดีครับผมตอนนี้เดี๋ยวเราไปรับสายหน้าไมค์กันต่อเลยนะครับ1สายตอนนี้พร้อมแล้วใช่ไหมฮะ1สายพร้อมแล้วฮัลโหลนะฮะไม่เป็นไรครับก็ถือว่าสายหลุดแล้วกันวันนี้เป็นสายของคุณพี่อนันต์โคราชนะครับขอเพลงบ้านพี่ขาดคนหุงข้าวนะฮะจากพี่ก๊อตจักรพันธ์ใช่ไหมครับผมเดี๋ยวผมจัดเพลงนี้ให้ฟังนะครับก็ต้องขอขอบคุณด้วยครับในช่วงของพาเรทเพลงฮิตน้ำพริกเผาวันท้ายหนักเครื่องอร่อยคำไหนคำนั้นไปฟังเพลงกันต่อเลยทั้ง4เพลงครับ

0: สนับสนุนโดยน้ำพริกเผาพันท้ายหนักเครื่องอร่อยคำไหนคำนั้น
1: กลับมานะครับผมในช่วงของพาเลทเพลงฮิตแนะนำเพลงกันก่อนลุงขาดป้าครับจากคุณพี่สิทธิพรนะครับขาดคนหุงข้าวพี่ก๊อตจักรพันธ์ริมลิเรรายพี่กุ้งสุธิราชนะครับกายากซิมี่จากน้องตรีชัยนรงค์นั่นเองครับทั้ง4เพลงจัดให้ฮะทักทายครับไปถึงพี่พรบวรนะครับทักทายนะครับพี่อาทิตย์จากเชียงใหม่ครับพี่มะละสวัสดีครับพี่สาวขามพี่ปัญญานะฮะพี่หนูวันสวัสดีครับผมแล้วก็สวัสดีไปถึงใครนะกำนันแดงนะครับพี่กฤชมนนะครับพี่จารุวรรณนะครับทุกท่านเลยครับที่รับชมรับฟังกันอยู่ณตอนนี้ด้วยนะครับอย่ารอช้าครับไปฟังเพลงกันต่อเลยในช่วงของจอคิวฮิตต้องขอกราบขอบพระคุณครับแชมพูและทรีทเมนต์ผม Green Bio ราคาเบาๆท้ายลองยอดขายกว่า300ล้านซองครับไปฟังเพลงกันต่อเลย
2: จอคิวฮิต
3: สนับสนุนโดยแชมพูและทรีทเมนต์ผม Green Bio
1: บทเพลงจอกิวิตวันนี้นะครับเป็นเพลงของเวียงนฤมลฟีเจอริ่งเน็กนฤพลนะครับเพลงนี้ชื่อว่าเต้ยโศกให้โลกฟ้อนนี่อัลบั้มเต้ยโศกให้โลกฟ้อนสังกัดแกรมมี่โกนะครับคำร้องทำนองโดยอาจารย์พานุวัฒน์วิเศษวงศาเรียบเรียงโดยอาจารย์จินนี่ภูไทยนะครับจะเพราะขนาดไหนไปฟังกันเลย

0: โดยเพชรพุ่มพวง
1: โอมความปวดจงคลายความสบายจงมา
2: สุกกายะยานุ่ยคลายเส้นกลิ่นกาสลองตำรับวัดโพภาษาสมุนไพรสดสกัดเข้มข้นดูแลปัญหากล้ามเนื้อเส้นเอ็นและกระดูกเนื้อบางเบาซึมลึกไม่เหนียวเหนอะหนะหอมละมุนผ่อนคลาย
3: วันนี้เพียง999บาทรับขนาด12ตำ8ขวดแถมขนาด3ตำอีก6ขวดโทร02-114-3990ค่าจะส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
4: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบาเริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AECออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคมเชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95
5: รู้หรือไม่ซักผ้าตอนกลางคืนช่วยลดค่าไฟได้เครื่องซักผ้า1ครั้งใช้ไฟประมาณ400ถึง 1,000 วัตต์หรือเกือบ1หน่วยไฟถ้าบ้านคุณซักผ้าตอนกลางคืนอุณหภูมิต่ำกว่าตอนกลางวันเครื่องไม่ต้องทำงานหนักทำให้ใช้ไฟฟ้าน้อยลงคลิกง่ายๆซักผ้าตอนกลางคืนและซักให้เต็มถังในครั้งเดียวช่วยลดการใช้พลังงานของบ้านและช่วยให้เครื่องทำงานคุ้มค่ามากขึ้นเรื่องเล็กๆที่หลายคนไม่รู้แต่ช่วยลดค่าไฟได้จริง
6: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา

0: นับสนุนโดย DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158
1: กลับมานะครับผมในช่วงของเพื่อนเพลงหวานก็ต้องขอขอบคุณนะครับ DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทรเลยนะครับ1158นะครับ2เพลงจบไปทั้งรู้ก็รักนะครับคุณอาชรัตเฟื่องอารมณ์นะแล้วก็เหมือนเป็นคนอื่นนะครับจากพี่เบิร์ดธงชัยไม่เกินไตทั้ง2เพลงเป็นแนวสตริงยุค80ใช่มั้ยผมว่าน่าจะประมาณ80กว่าๆเลยนะครับแนวคลาสสิกนะจริงๆนะฮะทักทายครับไปถึงพี่บรรเทานะครับแล้วก็สวัสดีพี่สาวขามกำนันแดงไหนดูซิมีใครบ้างนะฮะพี่กันกล้วยพี่จิรพันธ์พี่จิรวรรณนะครับพี่พิสิทธิ์ศักดิ์นะครับผมพี่พรบวรพี่สาวขามพี่ปัญญาพี่หนูวันนะครับพี่โอเว่นครับทุกท่านนะครับที่อยู่เป็นเพื่อนกันตอนนี้ครับอย่ารอช้าฮะไปฟังเพลงกันต่อนะครับในช่วงของเพื่อนเพลงหวานหลังจากเพลงนี้พักเบรกสักครู่ชั่วโมงหน้าอยู่ด้วยกันต่อในช่วงของAll I Hit Hit Story เพลงช้างเผือก AEC แล้วก็มหานครซุปเปอร์ฮิตอยากฟังเพลงอะไรอยากฟังเพลงแนวไหนอย่าลืมโทรศัพท์เข้ามานะครับ02-248-1366ครับผม

0: โดยเพชรพุ่มพวง
1: สนับสนุนโดย DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158

0: ณะนี้เวลา 4:22 ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจก็เบาเทียบเวลาความฮิตโดย
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
4: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cod Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหนM-Cod Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
0: สนับสนุนการเทียบเวลาความฮิตโดย
5: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิโกวันละเม็ด
6: เฮโมวิโกกลมสีทอง
7: โอมความปวดจงคลายความสบายจงมา
8: สุกายะยานวดคลายเส้นกลิ่นกาสลองตำรับวัดโพผสานสมุนไพรสดสกัดเข้มข้นดูแลปัญหากล้ามเนื้อเส้นเอ็นและกระดูกเนื้อบางเบาซึมลึกไม่เหนียวเหนอะหนะหอมละมุนผ่อนคลาย
9: วันนี้เพียง999บาทรับขนาด12กรัม8ขวดแถมขนาด3กรัมอีก6ขวดโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย

0: นุนโดย
1: บำรุงร่างกายบำรุงโลหิตบำรุงประสาทเฮโมวิทยาบำรุงร่างกายเม็ดสีแดงอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา

0: สนุนโดยบำรุงร่างกายบำรุงโลหิตบำรุงประสาทเฮโมวิทยาบำรุงร่างกายเม็ดสีแดงอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาก
1: ลับมานะครับผมนะฮะในช่วงของเพลงฮิตสตอรี่แล้วก็มหานครออนไลน์ฮิตก็ต้องขอกราบขอบพระคุณนะครับบำรุงร่างกายบำรุงโลหิตบำรุงประสาทเฮโมวิทยาบำรุงร่างกายเม็ดสีแดงอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยานะครับจัดไปทั้ง4เพลงไม่ว่าจะเป็นเก็บรักไว้ที่ปลายรุ้งนะครับจากไม้เมืองโลกทั้งใบนะครับจากพี่เล็กรัชเมศเอ้ยน้องเล็กสิไม่ใช่พี่เล็กน้องเล็กรัชเมศแล้วก็พี่เท่อุเทนพรหมินนะฮะนี่กาสานาคานะครับแล้วก็คู่ครองคุณก้องห้วยไร่ของเรานั่นเองนะฮะจัดไปทั้ง4เพลงสวัสดีครับพี่สาวขามครับพี่สุวรรณีนะพี่สุชาดาพี่จุ๊บแจงกำนันแดงบอกว่ามาครับผมบอกเฟซไม่ค่อยเสถียรนะฮะจริงๆครับนะก็เสถียรยากนะครับมีอยู่เสถียรเดียวก็คือเสถียรทำมือนะฮะอันนั้นร้องเพลงเพราะครับผม โอ้ยมุกอะไรเนี่ยเงียบกิ๊บเลยเสียงแอร์ดังเลยสวัสดีครับไปถึงพี่สุพรรณนะฮะทักทายครับผมพี่รัตติยาแล้วก็สวัสดีครับผมไปถึงพี่พิสิทธิ์ศักดิ์นี่พี่กั้นกล้วยนะสวัสดีครับแล้วก็ใครอีกพี่มาลามาละนะครับพี่พรบวรนะครับทักทายครับทุกท่านเลยที่กำลังส่งข้อความกันมาทาง Facebook นะฮะที่ LTM FM 95สามารถมารับชมกันได้24ชั่วโมงนะครับตอนนี้อย่ารอช้าครับไปฟังเพลงกันต่อนะฮะเป็นเพลงแบบฟังแนวสบายๆแล้วกันนะครับวันนี้อาจจะยังก็เรียกว่ากลางๆดีกว่ากลางๆนะฮะจะได้แบบฟังไปด้วยเพลินๆนะฮะจัดไปครับทั้ง4เพลงฮะ

0: สนับสนุนโดยกาแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
1: วายวายว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าว DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158และเมื่อเสมหะกวนคออาการไอกวนใจได้เวลาขับเสมหะด้วยมะขามป้อมตราธงทองย้ำตราธงทอง
2: กลับมานะครับผมในช่วงของมหานคร Family ครับขอขอบคุณกาแฟข่าวช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลข่าวช่องรสแท้กาแฟไทยวายวายว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจะต้องร้องว้าวว้าวว้าวแล้วก็ DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทรเลยนะครับ1158และเมื่อ

0: เสมหะกวนคออาการไอกวนใจได้เวลาขับเสมหะด้วยมะขามป้อมตราธงทองครับสี่เพลงจัดให้ไม่ว่าจะเป็นใจบางนะฮะจากน้องมอสรัศมีครับพอได้เสียวนะฮะน้องเนสพอน้ำนาดสตอรี่ขี้เงานะครับน้องแบมไพลินแพงอ้ายนะครับน้องนัดดาวนั่นเองนะฮะทักทายครับผมไปถึงพี่นิ่มทักทายนี่พี่สุวรรณีครับพี่เพ็ญศรีพี่พรชัยพี่สามารถนะครับพี่จันเพ็ญขอบคุณครับที่แชร์ให้นะครับพี่จินชุมพรนะฮะพี่ณรงค์ครับพี่อิริสาก็ยังตัดยางอยู่เหมือนเดิมนะครับกราบสวัสดีทักทายพี่น้องที่กำลังกรีดยางตัดยางกันด้วยนะฮะก็ขอให้ทำงานอย่างมีความสุขนะครับบอนวีมารายงานตัวครับผมนี่พี่พยาวสวัสดีครับอะตอนนี้ขอบคุณอีกสักรอบนึงแล้วก็ไปฟังเพลงช้างเผือกกันต่อครับ
1: มหานคร Family
2: สนับสนุนโดยกาแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
3: วายวายว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าว
4: DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158และเมื่อเสมหะกวนคออาการไอกวนใจได้เวลาขับเสมหะด้วยมะขามป้อมตราธงทองย้ำตราธงทอง
1: เพลงช้างเผือกและเอีซีเพลงดีจากเพื่อนบ้าน
4: สนับสนุนโดยสีรองพื้นเบเยอร์

สนับสนุนโดยสีรองพื้นเบเยอร์บอกลาปัญหาเชื้อราลอกพองชื้นรีโนเวทบ้านใหม่ทั้งทีต้องจบให้ตรงจุด

0: นี่คือกระบวนการที่เราคัดสรรพริก
1: ใช้นิ้วลมไหลไปตามยอดพริกแดงแล้วเอาริมฝีปากคลึงเบาๆให้ทั่วแล้วค่อยๆบรรจงขบพริกจากคั่วเผ็ดน
0: ะอัสสิตลอดทั้งกระบวนการน้ำจิ้มสุกี้พันท้ายสูตรพริกกะเหรี่ยงพริกชั้นดีเผ็ดแรงหน้าม่ำน้ำจิ้มสุกี้พันท้ายสูตรพริกกะเหรี่ยงเผ็ดเต็มขวดสีเต็มคำพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้น
2: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบาเริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AECออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคมเชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95สนับสนุนโดยกาแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
3: ว้ายว้ายว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าว DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158เมื่อเสมหะกวนคออาการไอกวนใจได้เวลาขับเสมหะด้วยมะขามป้อมตราธงทองย้ำตราธงทอง

กลับมานะครับผมในช่วงของมหานครซุปเปอร์ฮิตนะฮะกลับมาถึงท้ายชั่วโมงแล้วนะครับขอบคุณคุณผู้ฟังคุณผู้ชมมากๆที่เข้ามาทักทายกันนะครับสวัสดีครับพี่สุมาลาสวัสดีเจ้านะฮะ

พี่พะเยาพี่วีรศักดิ์นะครับพี่บอลวีนะครับขอให้ทุกท่านนะครับฟังเพลงอย่างมีความสุขนะฮะก็เดี๋ยวชั่วโมงหน้าก็มีพบกับดีเจท่านต่อไปแล้วกันนะครับเอาไว้เจอกันใหม่วันพรุ่งนี้เวลาเดิมครับตีสองถึงตีห้ากับผมเพชรพุ่มพวงสำหรับวันนี้อย่าลืมนะครับรักไม้พึ่งผู้ปนของจันทร์รัก FM 95ลูกทุ่งมหานครครับผมเพชรพุ่มพวงลาไปก่อนครับสวัสดีครับ

0: ะนี้เวลา 5:22 ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจกระเป๋าเทียบเวลาความฮิตโดย
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
4: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
0: สนับสนุนการเทียบเวลาความฮิตโดย

0: สอบถามรายละเอียดและแพ็กเกจเช่าเวลาได้ที่02-201-6512หรือ089-499-0909 Mcord Radio Network พลังของคลื่นวิทยุเชื่อมโยงทุกการสื่อสารสู่ผู้ฟังทั่วไทย
1: โอมความปวดจงคลายความสบายจงมา
2: สุกายะยานวดคลายเส้นกลิ่นกาสลองตำรับวัดโพภาษาสมุนไพรสดสกัดเข้มข้นดูแลปัญหากล้ามเนื้อเส้นเอ็นและกระดูกเนื้อบางเบาซึมลึกไม่เหนียวเหนอะหนาหอมละมุนผ่อนคลาย
3: วันนี้เพียง999 บาทรับขนาด12กรัม8ขวดแถมขนาด3กรัมอีก6ขวดโทร02-114-3990ค่าจะส่งและประกันสินค้า50 บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
4: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบา
5: เริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคมเชื่อม

่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95

0: สวัสดีทุกท่านนะคะสวัสดียามเช้าวันนี้วันพุธแล้วค่ะสิ้นเดือนด้วย30กันยายน2569กลับมาเจอกันเหมือนเดิมนะคะเวลาเดิมด้วยนะคะ5นาฬิกาถึง10นาฬิกาช่วงซุปเปอร์เซสชั่นของเรานะคะแล้วก็วันนี้เป็นวันสิ้นปีงบประมาณด้วยนะคะก็สมททั่วไทยแล้วก็ Facebook LTM SN95 สวัสดีทั้งโลกค่ะ
1: สวัสดีครับพี่ศรีสวัสดีคุณผู้ฟังครับ
0: วันนี้เป็นวัน
2: มาแล้วว
0: ันทำการวันทำการแล้วนะคะหยุดกันมาชาวกรุงเทพและปริมณฑลหยุดกันมา2วันรวมวันต่ออาทิตย์ก็4วันบางคนบอกว่าโอ้โหน้ำหน้าบ้านยังไม่ลดเลยแต่จะออกไปทำงานยังไงเนี่ยใส่รองเท้าแตะได้ไหมใส่รองเท้าบูทได้ไหม
2: คนบอกเป็นการประกาศวันหยุดที่เหมือนไม่ได้หยุด
0: จริง
2: วันนี้ลุ้นกับน้ำอยู่กับน้ำอย่างเงี้ย
0: แต่ว่านะคะกรุงเทพประกาศสิ้นสุดภัยพิบัติน้ำท่วมใน21เขตแล้วอ่ะน้องรุ่งเข้าใจไหมเขาประกาศว่าขณะนี้นี่กองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยกรุงเทพนะสิ้นสุดสาธารณภัยในเขตพื้นที่กรุงเทพแล้ว21เขตยังเหลือ29เขตที่ต้องเฝ้าระวังก็แยกมาว่าเขตไหนที่แบบสิ้นสุดแล้วนะน้ำไม่ท่วมแล้วนะประมาณนี
2: ้สถานการณ์ดีขึ้น
0: ประมาณนั้นว่าขณะนี้สถานการณ์ฝนตกหนักยุติลงแล้วและจากการตรวจสอบในเชิงพื้นที่พบว่ามีพื้นที่เขตที่ไม่ได้รับผลกระทบ21เขตจะได้รับผลกระทบปานกลาง14เขตผลกระทบสูง15เขตแล้วก็มีรายละเอียดตามปรากฏในเอกสารแนบท้ายมาว่าเขตไหนยังไงบ้างนะคะที่ไม่ได้รับผลกระทบเลยก็คือคลองเตยคลองสานจอมทองตลิ่งชันธนบุรีบางแคบางกอกใหญ่บางกอกน้อยบางขุนเทียนบางคอแหลมบางรักปทุมวันป้อมปราบพระนครภาษีเจริญยานาวาราชบุรณะลาดพร้าวด้วยเหรอลาดพร้าวก็ไม่ได้รับผลกระทบนะสัมพันธ์นายงสาทรและหนองแขมนี่อันนี้ไม่ได้รับผลกระทบส่วนปานกลางนะคะดอนเมืองดินแดงดุสิตทวีวัฒนาทุ่งครุบางตื้อบางนาบางบอนบางพลัดพญาไทพักขนงราชเทวีวัฒนาห้วยขวางส่วนที่ได้รับผลกระทบสูงตอนนี้ยังเป็นภัยพิบัติอยู่นะคะคลองสามวาคันนายาวจตุจักรบางเขนบางกะปิบึงกลุ่มประเวศดินบุรีย่ากระบังวังทองหลางสวนหลวงสะพานสูงสายไหมหนองจอกและหลักสี่ค่ะนี่คือ15เขตที่ยังต้องเฝ้าระวังเขาว่าอย่างนั้น
2: ครับผม
0: เป็นยังไงเป็นยังไงก็ต้องตามนี้แหละ
2: ครับแต่ว่าถ้าอีก29เขตที่ยังประกาศอยู่เนี่ยนะ
0: ฮะใช่ค่ะ29เขต
2: ครับท่านผู้ว่าบอกว่าขอเวลาประมาณ7วันนะ
0: 7วัน
2: น้ำในชุมชนที่ตอนนี้ท่วมอยู่เนี่ยก็จะคลี่คลาย
0: ค่ะหวังว่านะคะแต่ว่า
2: บางคนฟังแล้วบอกลดจริงไหม
0: นั่นแหละหลายคนบอกว่าฮะวัดคือเมื่อวานกรมอุตุประกาศพยากรณ์อากาศว่าวันนี้จะมีฝนตกหนักบางแห่งทางเหนือภาคเหนือเตรียมนะคะวันนี้แม่ฮ่องสอนกับ

0: เชียงใหม่ส่วนกรุงเทพนั้นฝนจะลดลงเออได้ทราบถ้ากรมอุตุแม่นนะคะฝนจะลดลงแล้วก็ภาคใต้จะมีฝนเกิดขึ้นมากกว่าเมื่อวานเขาว่าอย่างนั้นวันนี้ภาคเหนือ 60% ของพื้นที่จะหนักอยู่ที่แม่ฮ่องสอนเชียงใหม่ภาคอีสานเหลือ 30% ของพื้นที่แล้วภาคกลาง40ภาคตะวันออก40ภาคใต้60ทั้งสองฝั่งเลยนะคะส่วนกรุงเทพยังประมาณ40อ๋อก่อนหน้านี้น่าจะ60ใช่ไหมวันนี้กรุงเทพกับปริมณฑลฝนจะตก 40% ของพื้นที่ค่ะ
1: อ๋อ
0: เขาก็หนึ่งไปตกใน29เขตนั่นหรือเปล่าไม่รู้
1: ครับ
0: เออนั่นแ
1: หละ
0: เออ
1: เห็นไหมครับเออแล้วเห็นคลองจันทร์แล้วเป็นไงพี่สีในฐานะคนที
0: ่เคยอยู่แถวนั้นบ่อย
1: ๆครับพี่โอ้
0: คลองจันทร์เมื่อวานนี้ท่านผู้ว่าก็ไปอีกรอบนึงนะคะแล้วก็เมื่อวานเนี่ยมีผู้ฟังอยู่หมู่บ้านสากรโทรเข้ารายการบอกว่าเนี่ยมาแถวหมู่บ้านสากรบ้างสิมันท่วมไม่หยุดไม่ย้อนเลยน้ำไม่ลดเลยเมื่อวานผู้ว่าชัดๆก็ไปแล้วนะคะไปที่หมู่บ้านสากรกับไปที่คลองกันอีกรอบหนึ่งนะคะอันนี้อัปเดตนะแต่ไม่รู้ว่าผู้ว่าไปแล้วน้ำลดหรือเปล่านะคะอันนี้ไม่รู
1: ้เออเต๋อเขาบอกว่าต้องลดแล้วเพราะว่าไปเนี่ยเอาเครื่องสูบน้ำไปสูบลงคลองแสนแสบได้เขาบอกว่าคลองแสนแสบเนี่ยพร่องน้ำออกไปได้ประมาณหนึ่งนะครับแล้วก็เลยเริ่มสูบน้ำจากที่คลองกันเนี่ยนะครับเพื่อที่จะระบายลงคลองแสนแสบแล้วถ้านับจากเมื่อคืนมาตอนที่เริ่มสูบน้ำเนี่ยนะฮะก็รวม10ชั่วโมงแล้วนะไม่รู้ว่าเช้านี้สถานการณ์จะเป็นยังไงบ้างนะครับ
0: ก็ระบายได้ดีขึ้นแต่ไม่หมดแต่ไม่ได้ลดทั้งหมดแล้วก็ที่น่าห่วงคือคลองจันทร์นี่อะไรรู้ไหมมันเป็นพื้นที่ลุ่มท่วมนานน้ำเน่าเริ่มเน่าแล้วนะคะท่วมนานน้ำเน่าแล้วข้างล่างอ่ะข้างล่างตึกข้างแฟลตอ่ะมันจะมีสารพัดบ่อเลยต้องบ่อเกิดบ่ออะไรอย่างเงี้ยอยู่ในนั้นแหละค่ะ
1: โอ้
0: อันเนี้ยน่าห่วง
1: ว่าที่เขาบอกเริ่มส่งกลิ่นเริ่มน้ำเริ่มเน่านี่ก
0: ็ใช่ค่ะ
1: มันไม่เหมือน
0: กับหมู่บ้านทั่วไปแต่คลองจันทร์นั่นแล้วมันอยู่มานานแล้วอ่ะคือมันเป็นแฟลตที่แบบไม่ได้ใหม่อ่ะเพราะฉะนั้นถ้าท่วมนานเนี่ยมีปัญหาเรื่องสุขอนามัยแน่นอนนะคะถ้าน้ำลดลงอย่างต่อเนื่องก็น่าจะระบายได้เร็วยิ่งขึ้นใช่ไหมแต่ที่ต้องติดตามคือว่าน้ำในคลองแสนแสบอ่ะมันลดแล้วหรือยังถ้าน้ำไม่ลดระบายไปไหนอ่ะแต่คลองจันทร์ก็อยู่ใต้คลองแสนแสบก็ต้องระบายไปที่คลองแสนแสบคลองเดียว
1: ครับ
0: เนี่ยค่ะ
1: โอ้โหก็
0: ส่วน
1: ฝนไม่ตกมาตั้ง 2-3 วันแล้วนะพี่ถ้าไม่ลดก็โอ้โหแสดงว่า
0: โอ้มันแตกมาก
1: ตรงที่ว่าน้ำระบายไม่ได้เลยโอ
0: ้โอ้ระบายยาก
1: ฝนไม่ตกมาตั้ง2วัน3วันแล้วนะครับ
0: ใช่ค่ะส่วนหมู่บ้านสากรที่เมื่อวานนี้นะคะคุณป้าโทรมาเลยแกบอกว่าโอ้ยมึงกลุ่มเนี่ยยังไม่ลดเลยก็เห็นบอกว่าปัจจุบันเนี่ยประชาชนได้รับผลกระทบอยู่ในนั้นเนี่ยประมาณ 2,000 หลังคาเรือนนะคะน้ำลดลงไป20เซนเองน้อง
1: บ
0: งอันนี้ก็ลดไม่เยอะนะคะเข้าใจว่าขณะนี้เจ้าหน้าที่นะคะตามเขตต่างๆก็คงจะต้องทำงานอย่างต่อเนื่องนะคะเพื่อที่จะช่วยให้น้ำเนี่ยระบายออกจากพื้นที่ได้เอาแบบด่วนที่สุดอ่ะเท่าไหนก็เท่านั้นเนาะเพราะว่าเราเห็นไอ้แถวมันมีเครื่องสูบน้ำขนาดใหญ่อ่ะที่เขาบอกว่าอันเนี้ยเดี๋ยวเปิดเครื่องสูบน้ำเต็มพิกัดเลยแล้วก็สูบใช่ไหมกล้องก็ถ่ายไปมือถือของชาวบ้านถ่ายไปสูบปุ๊บให้ลงแม่น้ำเจ้าพระยาเลยลงเอ้าแม่น้ำก็ไหลกลับมาที่เดิมก็สูบวนอยู่อย่างนั้นอ่ะแล้วมันจะได้อะไรเห็นแล้วก็ตลกดีคือตอนแรกนึกว่าสูบแล้วมันจะพ้นไปลงแม่น้ำแล้วอุ้ยแป๊บเดียวน้ำก็คงแบบว่าหายไปละเอ้าน้ำเจ้าพยามันก็ล้นตะลิงมาก็วนกลับมาที่เดิมน้องแล้วก็สูบกันอยู่อย่างนั้นนะ
1: ครับ
0: สิบวันก็ไม่หมดถ้าเป็นอย่างเงี้ย
1: โอ้โห
0: โอ้นี่คือน้ำเยอะนะคะน้ำเยอะมากค่ะวันนี้สายหลังวัยยังว่างอยู่นะคะ02-248

0: 1366ค่ะน้องกวางรออยู่ค่ะ
1: ครับผม
0: โทรเข้ามาได้เลยนะคะใครจะพูดคุยทักทายระบายความในใจอ๋อมาแล้วเหรออ๋อยังไม่มาเดี๋ยวรอแป๊บนึงนะคะ022481366วันนี้โรงเรียนในกรุงเทพมหานครใน15เขตหยุดยาวไปเลยจนถึงวันที่2ค่ะน้องรุ่ง
1: ก็คือไม่ปิดเทอมเหรอฮะเห็นลูกผมพอดีลูกผมได้ปิดพอดีเมื่อศุกร์ที่แล้ว
0: ยังค่ะรู้สึกว่าบางโรงเรียนยังไม่ปิดกะว่าจะปิดวันจุดนี้แหละมั้งก็เลยปิดยังปิดไม่ทันเด็กยังไม่สอบก็เลยต้องเลื่อนไปอาทิตย์หน้านะคะน่าจะไปสอบกันอาทิตย์หน้าโรงเรียนใน15เขตวันนี้ติดต่อไปจนถึงวันที่2นะคะมีโรงเรียนในเขตคลองสามวาคันนายาวจตุจักรบางเขนบางกะปิบึงกลุ่มประเวศมีนบุรีแยกกระบังวังทองหลางสวนหลวงสะพานสูงสายไหมน้องจอกแล้วก็หลักสี่เดี๋ยวเขาจะมีการจัดการสอนชดเชยให้ในภายหลังนะคะในแจ้งผู้ปกครองทราบเร่งด่วนเลยนะคะของกทม.
1: คร
0: ับ ก็น่าจะสอบปลายภาคกันอาทิตย์หน้า
1: อาทิตย์นี้น่าจะคลี่คลายแหละนะครับนะ
0: ค่ะหวังว่า
1: ครับผม
0: ค่ะงั้นนะคะส่วนเชียร์ร่มเก้าสักหน่อยหนึ่งว่าวานนี้ได้เห็นความโกลาหลตอนที่ชาวบ้านลุยน้ำออกมารับอาหารบางจุดนี่ยังสูงเกือบ2เมตรไม่น่าเชื่อนะลุง
1: ครับ
0: ร่มเก้านี่หนักจริงๆเมื่อวานชาวบ้านเนี่ยเดินฝ่าน้ำมารับอาหารเครื่องดื่มกันนะคะก็มีหน่วยภาครัฐเอกชนเดินทางมาช่วยเหลือแล้วก็อย่างที่บอกว่าบางจุดเนี่ยสูงถึง1เมตร70เซนติเมตรนะคะแล้วก็นักข่าวก็นั่งเรือไปนะเป็นเรือของไอ้เนี่ยแอมบูแลนซ์นะคะก็ไปเจอกลุ่มผู้ใช้เจ็ตสกีกับเพื่อนนะคะ7คนถูกมัดกับรถกระบะตู้ทึบแล้วก็หลังจากนั้นก็ช่วยดันรถกระบะออกจากพื้นที่น้ำท่วมด้วยความยากลำบากโดยใช้เจ็ตสกีนี่แหละลากเพราะว่าอย่างที่บอกว่าน้ำสูงมากเกือบ2เมตรตรงนี้นะคะเมตรกว่าชื่อนายบอลคลองสี่บอลบอกว่าจำเป็นต้องเอารถออกไปซ่อมก่อนเพราะว่ารถคันนี้จำเป็นต้องใช้มากๆเลยมันคือตัวเองเนี่ยมีอาชีพส่งของรายได้เดือนหนึ่งประมาณ 40,000 ถึง 50,000 นะน้องนุ่งทีนี
1: ้
0: พอรถมาจมน้ำแบบนี้เนี่ยขาดรายได้ไปก็ต้องรีบมาเอารถออกมันเป็นรถตู้ทึบนะที่มีติดหลังคาแล้วอ่ะต้องเอาเจ็ตสกีมาลากออกเพื่อไปซ่อมแล้วก็หวังว่าซ่อมได้นะเขาว่าอย่างนั้นนะเขามีความหวังมากเพราะว่าไม่มีรายได้บ้านก็อยู่ไม่ได้ค่าซ่อมก็ต้องหามาออกมาก่อนแล้วก็เดี๋ยวค่อยไปว่ากันทีหลังเพราะว่าเขาจำเป็นต้องเอารถออกมาส่งของก็เป็นไรเดอร์นั่นแหละไรเดอร์ที่มาวิ่งร่วมอะค่ะเนี่ยค่ะพาเพื่อนมา10คน
1: ครับ
0: นะเพื่อมาเอากระบะตู้ทึบออกไปทำงานละอยากคือไม่ไหวแล้วจอดไว้เนี่ยค่ะขาดรายได้เขาได้เดือนละ40,000-50,000เพราะนั้นเนี่ยมันไม่ได้แล้ว
1: ลุยละ
0: เห็นใจน่าเห็นใจมาก
1: ครับ
0: ค่ะ
1: เมื่อวันผมเจอน้องไรเดอร์ที่เป็นมอเตอร์ไซค์นะเขาบอกเขาวิ่งรถช่วงเนี้ยรายได้เนี่ย1,400-1,500แต่ว่าถ้ารถดับซ่อมที2,000
0: โอ้โห
1: นะครับใช่มอไซค์ก็เหนื่อยหน่อยช่วงนี้ครับผม
0: ทั้งหนักและเหนื่อยนะคะส่วนดราม่าเรื่องของการแจกข้าวแจกของนะคะที่ปีหาล่มเก้าเหรอใช่ไหมที่คุณฝันดีฝันเด่นแล้วก็คุณบุ๋มบรรณาการไม่ทราบว่าจุดเดียวกันหรือเปล่านะคะสองท่านนี้ไปปรากฏว่ากำลังจะแจกอยู่เจ้าหน้าที่มาห้ามบอกว่าอะไรรู้ไหมห้ามแจกนายกกำลังจะเดินทางมา
1: โอ้วันนั้นใช่ไหม
0: โอ้โหคุณฝันเด่นแกโมโหมาก
1: ครับ
0: คุณฝันดีฝันเด่นอ่ะแกบอกว่าอะไรอ่ะแกไม่เข้าใจแกไม่เข้าใจนะแกคือคนกำลังทำงานอ่ะแล้วคู่แฝดฝันดีฝันเด่นนี่เล็กใหญ่นี่นะคะโอ้โหให้เกิดเหตุที่ไหนเนี่ยแกไปถึงทุกที่นะคะสองคนนี
1: ้
0: แต่เมื่อวานเนี่ยแกโมโหสุดแกโมโหมากแกบอกกำลังทำงานอยู่อ่ะ

0: ข้าวเนี่ยรอได้เหรอเจบอกว่าเป็นไลฟ์สดเจบอกว่าเนี่ยทำไมถึงเป็นอย่างนี้ความทุกข์ยากของชาวบ้านเนี่ยเออเจก็ไม่ได้ว่านายกโดยตรงนะแกรู้ว่านายกคงไม่ได้รู้เห็นเป็นใจอะไรด้วยหรอกนะแต่ว่าอีกเจ้าหน้าที่อ่ะมาห้ามทำไมอ่ะเออเจบอกว่ามาห้ามทำไมเจก็ไม่เข้าใจตรงเนี้ยอะไรอ่ะเจบอกต่างคนก็ทำงานไปสี่ต่างคนก็ถังทำหน้าที่ไปไม่ได้หรอเออเพราะเออเนี้ยเราก็เข้าใจนะเหมือนคุณบุ๋มมนัสดาเลยคุณบุ๋มมนัสดาก็เหมือนกันแต่ตัวแปลกเหมือนกันเลยแกบอกว่าโอ้โหเนี่ยแกบอกว่าแกก็ไม่เข้าใจไอ้อย่างเงี้ยคือทำไปทำไมเออคนที่จะเสียคือนายกนะคะ
1: ครับเนี่ยลูกน้องทำให้นายเสียไปเลย
0: จริง
1: เนาะ
0: เอออื
1: ม
0: เนี่ยแต่บอกว่าแล้วทำไปทำไมอ่ะงงมากเลยนะคะเมื่อวานนี้เขาอยู่หลายจุดนะคะคุณสันดีสันเด่นใจถึงใจคนไทยไม่ทิ้งกันเนี่ยแต่ไปที่รามอินทรา117นะคะแล้วก็ไปที่กีฬาเอื้ออาทรมีนบุรีไปคือไปหลายจุดอ่ะแล้วก็ไปจุดหนึ่งอ่ะที่แกบอกว่าเจ้าหน้าที่ไม่ให้แจกนะคะอืมจะโมโหมากอ่ะก็ปรับก็ปรับนะคะทีมท่านนายกนะคะเออ
1: ผม
0: นั่นแหละต้องปรับตัวรู้เลยว่าคุณอนุทินเนี่ยแกไม่อะไรหรอกขนาดที่แฟดโครงจันด่าแกขนาดนั้นแกบอกแกยังเข้าใจถ้าเป็นผมจะด่าแกพูดอย่างนี้นะเออแกก็เข้าใจนะคุณอนุทินอ่ะแกบอกว่าไม่โกรธนะด่าก็คือให้ระบายได้เลยแกบอกด่าได้เลยไม่โกรธไม่โกรธนะคะ
1: ครับ
0: แต่ว่าเจ้าหน้าที่อ่ะเจ้าหน้าที่ล่วงหน้าหรือเจ้าหน้าที่ในพื้นที่ก็ตามนะคะจะทำแบบนี้นายกรัฐมนตรีเสียเลยเสียหายอย่างนี้เนาะ
1: ผ
0: มก็จะหาว่านายกสั่ง
1: คร
0: ับ
1: อ่
0: ะสายมาแล้วเนาะ
1: ครับผม
0: ไปรับกันค่ะ
2: ค่ะค่ะสวัสดีค่ะค่ะสวัสดีค่ะได้ยินไหมคะ
1: ครับสวัสดีครับสวัสดีครับ
2: ค่ะจากเพชรบูรณ์ค่ะ
1: เพชรบูรณ์
0: ค
1: ่
0: ะ
1: ครับผม
0: อยู่อำเภออะไรคะคุณพี
2: ่อ๋อค่ะขอไม่ออกอีกได้ไหมคะ
0: ไม่ออกนามขอได้ค่ะได้ค่ะได้เลย
2: คือมีคนมาเช่าที่ค่ะมาเช่าที่แล้วนี้เขามาทำนาที่บ้านป้านี้นะคะแล้วทีนี้เขาเอาชื่อเอาบ้านเราเนี่ยไปเข้าสาปนกิจหมู่บ้านอื่นแล้วเขาแล้วข่าวตอนนี้มีสองหลังสองทะเบียนบ้านค่ะแล้วอีกบ้านนึงเขาได้เงินไปแล้วมีคนตายบ้านน้าแล้วนี้ของบ้านป้านี้เขายังไม่ได้เงินเพราะไม่มีคนตายค่ะเราทีนี้มารู้ทีหลังเขาไม่บอกแล้วเราจะเอาผิดเขาได้ไหมเรื่องแบบนี้
0: เขาเอาบ้านเลขที่เราไปเหรอ
2: ค่ะ
0: ไปทำชาปนกิจที่หมู่บ้านอื่น
2: ค่ะ
0: แล้วพอบ้านหลังนั้นมีคนตายเขาก็ได้รับเงิน
2: ใช่ใช
0: ่แต่ว่าคนที่ครอบครัวของผู้ตายเนี่ยไม่ได้ทำชาปนกิจของตัวเองไว้ถูกไหมคะอันนี
2: ้ค่ะไม่ได้ทำ
0: ไม่ได้ทำทางคนนั้นที่มาเช่าที่นาข้างบ้านทำก็เลยรับเงินไปทั้งที่ไม่ได้เป็นญาติเป็นเยื่ออะไรเลย
2: ไม่เลยค่ะ
0: ไม่เลยเออมาสวม
2: มาสวมสิทธิ์แล้วทีนี
0: ้
2: เขาเสียเขาเสียไปเงินประมาณ1,000 กว่าบาทค่าประกันล่วงหน้า500แล้วค่าเก็บศพอีกศพละ30เป็นเงิน1,700 บาท1,700 บาทเขาจะมาหามเอาคืนกับเราแล้วทีนี้ป้าบอกว่าไม่ให้ดีแล้วที่ไม่ไปแจ้งความบอกอย่างนี้เขาโกรธมากเลยเขาจะมาหามเอาคืน
0: หมายถึงชาวพนักกิจจะมาเอาคืนอย่างนี้เหรอคะ
2: คนที่เอาไปทำนะคะ
0: อ๋อจะมาคืนที่เรา
2: จ้ะ
0: อะไรอ่ะแล้วกลุ่มชาปนกิจที่เขาไปทำเนี่ยเขาให้ยังไงด้วยบุญในฐานะคือแสดงตนเป็นญาติได้ด้วยเหรอ

0: ไม่ได้เป็นญาติเป็นอะไรเลยเขาไม่
1: ได้เป็นญาติเป็นอะไรเลยแล้วทำไมฝั่งนู้นเขาถึงจ่ายเงินมา
0: ก็ไม่รู้เหมือนกันมีแค่เอกสารทะเบียนบ้านบัตรประชาชนใบเดียวเอกสารหรือบัตรประชาชนก็ได้

0: ประชาชนของเราให้เข้าไปทำแบบว่าเป็นทำเป็นประกันภัยแล้งหรือว่าทำอะไรนะคะ
1: บัตรประชาชนหลุดไปอยู่ในมือเขาด้ว
0: ยใช่ใช่
2: ก็ยังว่าอยู่ว่าแล้วพวกทะเบียนบ้าน
1: ว่าเขาได้ไปยังไง
0: ค่ะบัตรประชาชนของน้องสาวค่ะเราให้น้องเขาเอาไปทำแบบประกันรายได้ประกันที่นานะคะ
1: คงไปทำสารพัดประกันแล้วมั้งนะ
0: ค่ะค่ะแล้วทีนี้เขาก็ได้เงินไปอีกหลังหนึ่งหลังที่เขาได้เงินไปแล้วเขาไม่พูดไม่ทำอะไรเขาไม่มีบอกเขาก็เสียต่อแล้วจะมาถามเอาเงินกับเราตาก็เลยบอกไปว่าไม่เข้าแล้ว
1: แล้วจะมากับเราอย่างนี้ตัวเขาได้เงินไปด้วยอ่ะ
0: คะ
1: คนที่มาถามเอาเงินกับเรานี่คือใครนะคะคนที่มาเช่าที่ดินนี่เหรอคะ
0: คนที่มาเช่านาล่ะค่ะ
1: แล้วตัวเขาเนี่ยไปได้เงินก้อนมาจากสถาปนกิจบ้างอะไรบ้างเนี่ยเขาจะมาเอาเงินกับเราทำไมอ่ะ
0: หลังที่ตอนนี้บ้านตายังไม่มีใครตายนี่คะ
1: อ๋อก็จะเอาจากเราไปผ่อนไปส่ง
0: ไม่ค่ะเขาที่จะเอาคืนไงคะ
1: ค่ะ
0: จะเอาคืนที่เขาเสียไปนะ
2: นิดหน่อยๆนะ
1: แล้วป้าก็แล้วป้าไม่ได้ทำก็บอกไปสิว่าป้าไม่ได้ทำไม่ได้ตั้งใจจะทำให้ใครไม่เอา
0: แล้วค่ะคือทีแรกบอกว่าจะเข้าต่อให้เขาหยุดให้เขาหยุดบอกว่าจะเข้าต่อให้เขาหยุดแล้วนี่เขาจะหามเอาคืนบอกว่าไม่ให
1: ้ทีนี้เนี่ยในการไปยื่นขอรับเงินสงเคราะห์เวลามีผู้เสียชีวิตเนี่ยเขาไม่เอาใบมรณบัตรไปหรอคะ
0: เอาค่ะเอา
1: แล้วเขาได้จากไหนคะ
0: เขาก็ได้จากหมู่บ้านนั้นแหละเขาถ้ามีคนตายเนี่ยเขาก็จะมาเก็บตามที่มีคนเข้าค่ะอย่างบ้านคุณสีเข้าเขาก็จะมาเก็บบ้านน้องโด้งเข้าเขาก็จะมาเก็บบ้านน้องโด้ง
1: ไม่แต่เมื่อเจ้าของบ้านไม่ได้ยินยอมจะทำชาปนกิจตั้งแต่แรกเนี่ย เวลาไปรับเงินเนี่ยมันต้องมีใบมรณบัตรมีสำเนาบัตรประชาชนมีสำเนาทะเบียนบ้านต้องมีเอกสารตั้งหลายตัวเนี่ยหลายอย่าง
0: ใบมรณบัตรอย่างเดียวเอาที่มาเอาบ้านของนาที่นาตายนะคะ
1: นะแล้วเขาให้เหรอคะครอบครัวนี้คือเมื่อรู้ว่าคนนี้มันไม่บริสุทธิ์แล้วยังให้ไปอีกเหรอคะ
0: คือว่าไม่เข้าใจเจ้าของบ้านนั้นก็ยุ่งยุ่งอยู่เขามาขอก็ให้
1: ก็ให้ไปอีก
2: โอ้
0: ใช่ค่ะ
1: โอ้มาขอก็ให้ไปอีกเขาก็เลยไปรับเงินสงเคราะห์ค่าจัดงานศพอะไรนี้ว่าไปโอ้โหเอาทุกอย่างญาติก็ไม่ใช่
0: ใช่แล้วทีนี้บ้านตานี่ยังไม่มีใครตายแล้วนี่เขาบอกว่าให้เขาหยุดเราจะเข้าเอง
1: ใช่ไม่ก็อยู่ต่อเลยถ้าอย่างนั้นเรารู้ว่าเขาไปสมัครที่ไหนเนี่ยเราก็ไม่เรียนก็ไม่ต้องส่งไม่ต้องอะไรด้วยสิคะ
0: ก็บอกคนเก็บหรอ
1: ไปบอกถ้างั้นเรารู้ว่าตอนนี้เขาอยู่ที่ชาปนกิจเขาอยู่สมาคมไหนเราก็ไปบอกเขาว่าเราไม่ได้มีส่วนรู้เห็นด้วยนะคะป้า
0: ใช่
1: ไปบอกเลยไปยื่นเรื่องบอกเลยค่ะ
0: เขาท้าเลยว่าให้ไปแจ้งความเลยได้เลยตอนนี้
2: คนที่มาเช่านี่ถือว่าสนิทกับป้านะสนิทกับครอบครัวเรา
0: ใช่ใช่เข้ามาอยู่หลายปีแล้ว
1: มีความสนิทด้วย
2: แล้วรู้จักกันมาก่อนใช่ไหมของที่เขาจะมาเช่า
0: ก็รู้จักค่ะก็รู้จัก
2: ก็เราก็เลยถึงไว้ใจให้นู่นให้นี่เยอะ
0: แต่ก็อยู่บ้านอื่นเขาเป็นดองกับน้าค่ะเป็นดองกับน้าอีกคนนึง
2: ญาติกันเน
1: ี่
2: ยแหละ
1: พวกนี้อ๋อเป็นญาติรู้จักกันแล้วตอนที่อีกบ้านอีกหลังนึงเสียชีวิตเนี่ยทราบไหมคะว่าเขารับเงินมาเท่าไหร่จากสมาคมชาปนกิจสงเคราะห์
0: เขาบอกว่าได้เงินมา 9,000
1: 9,000 โ
0: อ้ค
1: ่
0: ะ
1: ค่ะแต่เขาก็ปล่อยเองเขาก็จ่าย
0: บ้านหลังนั้นก็ไม่เอาเรื่องเอาราวอะไรเลย
1: ครับก็แต่นี่มาถึงคิวบ้านป้าแล้วเขาจะมาให้ป้าจ่าย
0: ใช่ๆ
1: อ๋อไม่จ่ายก็ป้าบอกว่า
0: หน้าไป
1: ฉันไม่ทำฉันจะทำของฉันเองเพื่อลูก
0: ไม่ไม่ไม่ไม่เข้าเลยบ้านนั้น
1: อ่ะอ๋อวันนี้ไม่เข้า
0: ค่ะ
1: ค
0: ่
1: ะ
0: ไม่เลยไม่เอาเลยหยุดเลยไปบอกคนเก็บแล้ว

0: ไปบอกผู้ใหญ่ด้วย
1: เจ้าของจริงๆก็งงอยู่นะถ้าไม่ใช่ญาติเนี่ยก็ขาดคุณสมบัตินะไม่ใช่ไม่น่าจะได้นะ
0: แต่เข้ามาทำกันง่ายเกินไปอ่ะ
1: ต้องคือต้องไปถามชาปนสมาชิกประธานอ่ะต้องไปหาประธานชาปนกิจของกลุ่มนั้นนะว่าให้เข้าได้ยังไงในเมื่อไม่ได้เป็นย่องเป็นญาติอะไรกันเลยไม่ได้ยินยอมจะให้ทำ
0: กรรมน่ะ
1: แต่ถ้าต้องไปถามนะคะต้องไปถามเขา
0: คือก็บอก
1: ว่าถ้าไม่ถามก็ปล่อยให้เขาจ่ายไปอยากจ่ายก็จ่ายไปแต่ว่าเราไม่มีส่วนรู้เห็นด้วย
0: ไม
1: ่นะคะมันไม่น่าจริงๆมันไม่น่าจะง่ายในการที่จะรับนะเวลาเขาจ่ายเงินกันน่ะ
0: ค่ะคือไปถามผู้ใหญ่บ้านผู้ใหญ่บ้านบ้านป้านี่นะคะผู้ใหญ่ก็งงเหมือนกันว่าเขาทำได้ยังไง
1: นั่นสิมันน่างงตรงนี้แหละว่ามันทำกันได้ด้วยเหรอมันไม่น่าจะได้นะมันต้องลูกหลาน
0: ก็ทำ
1: เท่านั้นน่ะ
0: คือบ้าน
1: ใน
0: บ้านน่ะทำง่ายเกินไปอ่ะ
1: ค่ะ
0: หมู่บ้านอยู่ในจังหวัดเดียวกันใช่ไหมใกล้กันค่ะ
1: ใกล้กันหมู่บ้านใกล้กัน
2: อาศัย
0: ตำบลเดียวกัน
2: อาศัยว่าคนละหมู่บ้านประธานชาปนกิจเขาอาจจะคิดว่าคนนี้เป็นญาติของพวกเราจริงๆคือเหมือนกับว่า
0: คงจะคิด
2: ฟังดูแล้วเหมือนใช่ไหมฟังดูแล้วเหมือนกับคนในชุมชนก็รู้ว่าคนนี้เป็นใครรู้ว่าเขาเก
0: ี่
2: ยวข้องกับเรายังไงอะไรอย่างนี้ใช่ไหมฮะ
0: ค่ะก็ทำง่ายเกินไป
2: มาแล้วคนนั้นก็ต้องรู้ว่าคนนี้เป็นญาติกับบ้านนี
0: ้ค่ะ
2: อะไรอย่างเงี้ย
0: หรือจะไปแจ้งความอันคนเจ้าของที่ทำบัตรประชาชนนะคะเขาก็ไม่ได้อยู่ที่นี่แค่เอาบัตรประชาชนเข้าไป
2: อ
0: ันเจ้าของน้องสาวเป็นน้องสาวป้านะคะ
1: ใช
0: ่มันบอกว่าให้ไปแจ้งความก็ไม่รู้ว่าจะไปพูดยังไงกับตำรวจนะคะว่าไปแจ้งความจะทำยังไงจะบอก
2: โดนแอบอ้างโดนแอบอ้างเอาชื่อไปใช้เนี่ยฮะโดยที่เราไม่ยินยอม
0: ไม่ได้ยินยอม
2: ม
0: ัน
2: ก็จะเข้าข่ายพวกข้อหาแบบไปพวกปลอมแปลงเอกสารนี้เนาะ
0: ใช
1: ่ใช่
0: เอาผิดได้ไหมอย่างนั้น
1: อ
0: ่ะ
1: ถ้ารู้จักกันก็ลองคุยก็ดูสิว่าเขาไม่มีสิทธิ์ที่จะมาทำอะไรแบบนี้นะคะคุณป้า
0: ก็คุยแล้วทะเลาะกันไปด้วย
1: ทะเลาะก็ก็ไม่ยินยอมอะไรอย่างนั้น
0: ก็ไม่ได้ยินยอมเขาบอกเขาท้าให้ไปแจ้งความเลย
1: ค่ะ
0: ก็ค่าด้วย
1: แล้วก็ถ้ามันกระทบต่อเราก็ต้องแจ้งความค่ะคุณป้าลองศึกษาลูกหลานดูนะคะ
0: ค่ะ
1: ค่ะจริงๆมันก็ทำไม่ได้หรอก
0: ค่ะขอบคุณนะคะ
1: ขอบคุณค่ะแม่สวัสดีค่ะ
0: ค่ะขอบคุณ
2: ครับ
1: ค่ะ

0: สำนักงานกสทช.ขอเตือนประชาชนนะคะให้ระวัง SMS หลอกลวงที่มิจฉาชีพมักจะแอบอ้างเป็นหน่วยงานของรัฐธนาคารบริษัทขนส่งหรือผู้ให้บริการต่างๆเพื่อหลอกให้กดลิงก์ดาวน์โหลดแอปหรือว่ากรอกข้อมูลส่วนตัวและข้อมูลทางการเงินวิธีสังเกตง่ายๆนะคะคือตรวจสอบชื่อผู้ส่งหากสะกดผิดใช้อักษรแปลกหรือว่าส่งจากเบอร์มือถือรวมถึงข้อความที่ใช้ภาษาผิดปกติและสร้างความตกใจเช่นว่าบัญชีจะถูกระงับมีพัสดุตกค้างหรือแจ้งว่าได้รับรางวัลให้สงสัยไว้ก่อนว่าอาจเป็นมิจฉาชีพสำนักงานกสทช.ย้ำนะคะว่าหน่วยงานของรัฐจะไม่ส่งลิงก์ผ่าน SMS ให้กับประชาชนและไม่ควรกดลิงก์ที่ไม่น่าเชื่อถือเพราะว่าอาจจะเป็นเว็บไซต์ปลอมเพื่อขโมยข้อมูลหากใครได้รับ SMS ที่น่าสงสัยอย่ากดลิงก์นะคะอย่าเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลรหัสผ่านหรือรหัส OTP และควรตรวจสอบกับหน่วยงานเจ้าของบริการโดยตรงพร้อมขอให้บุตรหลานช่วยแนะนำผู้สูงอายุในครอบครัวเพื่อป้องกันการตกเป็นเหยื่อของมิจฉาชีพทางออนไลน์ด้วยค่ะ
1: ครับผม
0: ค่ะแจ้งเตือนกันบ่อยๆนะคะเรื่องนี
1: ้ครับผมนะฮะ
0: ค่ะ
1: แต่ที่ไม่ได้หลอกกันแน่ๆนะครับนี่ฮะพรรคภูมิใจไทยเขาออกมาชี้แจงนะคือตอนเลือกตั้งเนี่ยนะฮะเขามีนโยบายหนึ่งพี่นะเขาบอกว่าเลือกภูมิใจไทยนะครับเกิดเหตุภัยพิบัตินะจะมีกองทุนให้ AI จับข้อมูลจ่ายทันที

0: ครัวเรือนละ 100,000
1: โอ้นี่คือนโยบายเหรอ
0: นโยบายตอนเลือกตั้งเลยครับเป็นหนึ่งในนโยบายเลยฮะกองทุนภัยพิบัติ
1: โ
0: อ้ชาวบ้านก็เลยบอกพูดแล้วทำ plus พูดแล้วทำ pleasenะครับไหนล่ะเนี่ยภัยพิบัติแห่งชาติกองทุนนี้ 100,000 ไง AI จับข้อมูลเนี่ยเคหะร่มเกล้าเคหะคลองจันทร์นี่ต้องได้หมดนะครับล่าสุดนะครับคุณแนนบุญธิดาสมชัยนะครับท่านรัฐมนตรีช่วย DE เนาะแล้วก็ท่านเป็นโฆษกพรรคภูมิใจไทยด้วยนะครับท่านบอกว่าอุทกภัยที่เกิดขึ้นในขณะนี้เนี่ยยังใช้หลักเกณฑ์เดิมอยู่ครับนะก็คือเงินช่วยเหลือครัวเรือละ 9,000 บาทไม่ใช่แสนนะ 9,000 ครับเนื่องจากไอ้ 100,000 เนี่ยประกันภัยพิบัติแห่งชาติเนี่ยจะเริ่มคุ้มครอง1ตุลาคมพรุ่งนี
1: ้
0: จึงยังไม่ครอบคลุมเหตุอุทกภัยที่เกิดขึ้นเพราะมันเกิดขึ้นก่อนยังไม่เข้าหลักเกณฑ์ยังไม่เข้าหลักเกณฑ์
1: แล้วกำหนดพรุ่งนี้นี่ใครกำหนดมาตอนไหน
0: ก็นโยบายเขาเพิ่งเนี่ยฮะก็เรื่องไอ้กองทุนประกันกองทุนภัยพิบัติเนี่ยจะมีผลที่เขาทำไว้เนี่ยจะเริ่มพรุ่งนี้เป็นนโยบายฝนนั่นมาก่อน5วัน
1: ค่ะ
0: เพราะฉะนั้นบ้านใครน้ำท่วมก็เข้าหลักเกณฑ์ที่เขาเคยจ่ายกับคนหัดใหญ่นะฮะ เป็นเงินช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยช่วงฤดูฝนนะครับครัวเรือนละ 9,000 บาทส่วนไอ้ 100,000 ที่เขาเคยโฆษณาไว้เนี่ยต้องรอถ้ามีน้ำท่วมรอบใหม่หลัง1ตุลาคมเนี่ยเดี๋ยวต้องดูว่าอ้าวอย่างนี้ต้องได้
1: งั้นได
0: ้ 100,000 นะ
1: แน่นะแน่ใช่ไหม
0: แม่หรือ
1: โอ้ย
0: ครับผม
1: ก็หลักเกณฑ์ก็ตามนั้นเลยเอาไม่รู้จะว่ายังไงแล้วตอนนี้ชาวบ้านบอกว่าอะไรไม่ว่าขอให้มีข้าวมีน้ำกินก่อนได้ไหม
0: ขอให้น้ำลดก่อนแล้วกันให้น้ำลดให้ออกมาหาย
1: น้ำลดให้เดินให้เดินออกจากบ้านมาซื้อของได้เองก่อนได้ไหมเอาแค่นั้นพอก่อน
0: เมื่อวานเห็นคลิปเขาบอกว่าคุณได้เป็นหัวแถวแล้วเหมือนกับซีรีส์แล้วนะใครที่ทำอะไรก่อนเนี่ยคุณจะได้เป็นหัวแถวใช่ไหมพี่ล่าสุดมีคนเอาครกม้อยบนเรือแล้วก็ตำส้มตำเข็นขาย คือเขาบอกคนไทยนะขาดอะไรขาดได้แต่ขาดส้มตำไม่ได้
1: ต้องมี
0: แล้วคนต่อแถวรอกินส้มตำ
1: กินข้าวผัดกะเพราอยู่วันละ3 มื้อมาหลายวันแล้วอยากจะกินส้มตำสักมื้อหนึ่งได้ใช่ไหม
0: แม่ค้าก็ขยันไปหาวัตถุดิบไปจนได้นะ
1: ค่ะ
0: ไปเอามะละกอมาในน้ำท่วมไปหามันจนได้แล้วก็เอาครกวางไว้เหมือนกับเป็นบนแพบนเรือเล็กๆนะฮะแล้วก็ตำบนน้ำเลยอ่ะตำแบบตำในเรือบนน้ำเลยโป๊กโป๊กโป๊กโป๊ก
1: น้ำกระจายเลย
0: นะคนไทยนะเขาจะมันอารมณ์มันก็คงอยากกินส้มตำมากนะ
1: ค่ะน้องแล้วคือถ้าหาได้ง่ายก็ไม่เป็นไรแต่ว่าล่าสุดเนี่ยพริกของน้ำท่วมนะคะทำให้พริกที่จะมาเป็นส่วนหนึ่งของส้มตำนะพริกสดเนี่ยแหละพริกขี้หนูสวนรวมถึงผักสดบางชนิดนะคะปรับราคาขึ้นแบบโอ้โหคือแบบปรับไหม้เลยก็บอกว่าตอนนี้นะคะสถานการณ์น้ำท่วมพื้นที่เพาะปลูกโดยเฉพาะภาคกลางกับภาคเหนือทำให้ผักบางชนิดขาดตลาดด้วยแล้วก็อาจจะสูงขึ้นไปสักระยะหนึ่งนะคะพริกขี้หนูสวนตอนนี้ถ้าเป็นพริกเด็ดแล้วนะเด็ดก้านแล้วนะคะกิโลละ350ก่อนหน้านี้ถ้าเป็นถุงนะคะจะอยู่ที่700แต่ณวันนี้ขึ้นเป็นถุงละ 1,300 บาทค่ะน้องลงเมื่อก่อนเราซื้อ5บาท10บาทพ่อค้าขายเดี๋ยวนี้ไปบอกว่าซื้อพริก5บาทเนี่ยโอ้พ่อค้ามองตาเขียวเลยนะคะบอกว่า
0: ไม่ได้นะพริก5บาท
1: ไม่ได้ไม่ได้

0: ค่ะก็
1: ครับ
0: สาเหตุใหญ่คือน้ำท่วมพื้นที่เพราะปลูกนะคะของก็ไม่มีบางวันไม่มีจะขายแล้วก็ปรับผักชนิดอื่นก็จะปรับราคาด้วยนะในช่วงนี้นะคะเพราะมันไม่มีของอืมโหราคา
2: พอ
0: ก่อนหน้านี้ถุงละ200ตอนนี้ถุงละ600แล้วนะคะ
1: ใช่ไหมพี่โอ้พอจะกินเจผักก็จะแพง
0: ใช่เนี่ยค่ะผักกะเพรากะเพราจาก120ก็ขึ้นเป็น300
1: โอ้
0: นี่ค่ะแล้วยังไงอ่ะ
1: 3เท่าเลยฮะ
0: ใช่ผัดกะเพรามันก็ขาดกะเพราไม่ได้สินะ
1: ครับ
0: เออ
2: โหนี่ก็ต้องมีเราไปกินตามร้านอาจจะได้แบบกะเพราน้อยหน่อย
0: เ
1: ออ แต่อย่าใส่ข้าวโพดอ่อนอย่าใส่ถั่วฝักยาวมาแทนก็พอ
0: แครอทเอาไหมแครอท
2: แพงพี่จะใส่กะเพราน้อยลงก็ได้แต่อย่าใส่ผักอื่นมาแทนนะ
0: อย่า
2: อ
0: ย่าใส่แครอทมานะคะ
1: โ
0: อ้แครอทถั่วฝักยาวก็โพดอ่อนให้มันจุนจาง
2: เลยนะ
0: อ
2: ่ะเจออย่างนี้จริงเลยถ้าเกิดไปสั่งผัดกะเพราแล้วได้แบบว่าพวกผักอื่นมาด้วยเนี่ยโอ้โหมันไม่ใช่ผัดกะเพราอ่ะพี่นะ
0: เออ
2: ก็กะเพรา
0: แม่ค้าก็คงแบบอยากให้มันเต็มจานเยอะๆอะไรอย่างนี
1: ้
0: เออหรือเปล่านะคะ
1: ครับ
0: เออค่ะ
1: เนาะยิ่งเดี๋ยวกะเพราแพงเลยเอาผักอื่นอ
0: ืมแถวชลบุรีอำเภอพานทองเมื่อวานนี้ท่านเจ้าอาวาสพระครูต้อมนะคะพระครูท้าววรคุณเจ้าวาดวัดวรพจน์สังฆาวาสอำเภอพานทองชลบุรีเปิดโรงครัวในวัดเลยค่ะแล้วก็ท่านก็ลุยน้ำนะไปเองเลยค่ะเจ้าอาวาสไปแจกข้าวกล่องเองนะคะเออนี่เมื่อก่อนชาวบ้านก็ทำกับข้าวใส่บาตรให้พระเนาะตอนนี้พระก็ทำกับข้าวลุยแจกชาวบ้านบ้างแล้วนะคะสลับกันเนาะเออ
1: ดูน่ารักก
0: ็น่ารักมากนี่พระก็กำลังทำไข่เจียวนี่พระลูกวัดนี้ก็ทำไข่เจียววันหนึ่งก็ประมาณสัก500กล่อง
1: นะคะครับ
0: ไปแจกที่ตำบลมาโป่งตำบลพานทองเขาบอกว่าน้ำที่นั่นยังสูงอยู่เกือบเมตรนะคะฝนก็ยังตกต่อเนื่องค่ะแล้วก็ลุยเข้าไปตามชุมชนเนี่ยหลายเส้นทางยังมีน้ำท่วมขังชาวบ้านก็จะสัญจรไม่ได้ลำบากมากนะเจ้าวาดก็พารถเข้าไปเลยนี่ใช้รถทหารก็เอาข้าวกล่องไปแจกเออนี่เป็นภาพน่ารักนะเออเราไม่ค่อยเห็นภาพนี้เท่าไหร
1: ่ครับโอ้
0: นะคะท่านเจ้าวาดที่แจกชาวบ้านเองเลย
1: โอ้ครับผม
0: ค่ะ
1: สาธุโอ้ครับ
0: ตอนนี้ก็เห็นบางร้านสะดวกซื้อนะของหมดจริงๆเนาะ
2: เกลี้ยงถ้าไปยิ่งในพื้นที่แถวๆน้ำท่วมเนี่ยจะเกลี้ยงเลย
0: ค่ะเออ
1: ครับ
0: เกลี้ยงไม่ว่าแต่บางบ้านไม่มีเงินซื้อเลยสิ
1: ครับ
0: จึงก็ต้องรอแจกอย่างเดียวนะขนาดนี้นะคะรอแจกอย่างเดียวค่ะอดทนนะคะสู้ๆเพราะว่าตอนนี้เจอเหมือนกันหมดเลยนะคะ
1: ครับ
0: ระวังเรื่องของอุบัติเหตุด้วยนะอุบัติเหตุไม่ต้องพูดถึงนะแต่ละวันนี้โอ้โหเยอะมากทั้งมอเตอร์ไซค์ทั้งรถเก๋งทั้งอะไรอย่างนี้นะคะเยอะจริงๆในแต่ละวันก็ขอให้ขับกันช้าๆหน่อยนะเพราะว่าตอนนี้เนี่ยยังเดือดร้อนหนักอยู่เมื่อวานทางปภ.เขาสรุปออกมาประมาณ29จังหวัดเนี่ยยังเดือดร้อนหนักอยู่ประมาณเกือบ3ล้านคนค่ะลุงชาวบ้านยังต้อง
2: ที่ประสบภัย
0: ในน้ำเนี่ยใช่เป็นผู้ประสบภัยอยู่ประมาณเกือบ3ล้านนะคะ2ล้านเกือบเออประมาณ 5,000 ของหมู่บ้านอ่ะ
1: ครับผม
0: ค่ะก็ยังเยอะอยู่อ่ะ
1: เออเนาะเดี๋ยวช่วงหน้ามา
0: คุย
1: กันต่อครับครับ
0: ได้ค่ะ

0: ยศิวิไลสมทรงและจามอนกิจโสภาค
1: โรคน้ำกัดเท้าฮ่องกงฟุตคันตามง่ามมือง่ามเท้าอันเนื่องมาจากเชื้อรากลากเกลื่อนเชื้อราใช้ลามาโซนครีมลามาโซนครีมมีตัวยาโคไตรมาโซนใช้รักษาโรคน้ำกัดเท้าฮ่องกงฟุตกลากเกลื่อนเชื้อราลามาโซนครีมเวชภัณฑ์คุณภาพจากนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
2: BioCal มีตัวยาแคลเซียมซิตรีช่วยเสริมสร้างกระดูกและฟันให้แข็งแรง
3: BioCal เวชภัณฑ์คุณภาพจากนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
4: ยาเพียแคม
5: ยาเพียแคม
6: ยาเพียแคม
7: ยาเพียแคม
8: ยาเพียแคม
9: ครีมทาถูนวดปวดเมื่อยกล้ามเนื้อเพชรถัดยอดหลังออกกำลังกายหรือเล่นกีฬาไอยาเพียแคมของนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
2: ครีม 91E หน้าท้องลายขาลายส้นเท้าแตกครีม 91E คืนความชุ่มชื้นให้กับผิวช่วยให้รอยแตกลายและดูจางลงครีม 91E ของนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
10: มีจำหน่ายแล้วที่ 7-Eleven
11: เติมไอเดียใหม่ๆให้ทุกเช้าสดใสกว่าเดิมเติมพลังบวกพร้อมเปลี่ยนทุกงานยากให้เป็นเรื่องง่ายเติมความสุขที่ยืนยาวด้วยรสชาติที่คุ้นเคยให้เขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟไทยมาตรฐานสากลพิถีพิถันทุกขั้นตอนการผลิตและรสชาติที่เป็นเอกลักษณ์ให้เราอยู่กับคุณในทุกช่วงเวลาเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
12: ปวดท้องเนื่องจากมีกรดมากในกระเพาะอาหารจุกเสียดท้องขึ้นท้องเฟ้ออาการเหล่านี้บรรเทาด้วยเบลซิตฟอร์ดยาน้ำลดกรดอะลูมิน่าแมกนีเซียไซเมทิโคนเป็นยาสามัญประจำบ้านเบลซิตฟอร์ดรสมินมีจำหน่ายตามร้านขายยาร้านเอ็กซ์ต้าในเซเว่นอีเลเว่นและร้านยาแผนปัจจุบันทั่วไปอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาจาก
13: ไบโอฟาร์มเพื่อนคู่สุขภาพ
14: รู้หรือไม่การเปิดตู้เย็นทิ้งไว้อาจทำให้ค่าไฟเพิ่มขึ้นแบบไม่รู้ตัวเพราะทุกครั้งที่เราเปิดตู้เย็นความเย็นจะไหลออกทันทีตู้เย็นต้องใช้พลังงานมากขึ้นเพื่อทำความเย็นกลับมาการเปิดตู้เย็นบ่อยหรือเปิดค้างไว้แล้วคิดว่าจะหยิบอะไรดีทำให้ตู้เย็นเราใช้ไฟเพิ่มขึ้น 5-10% ทริคง่ายๆคิดก่อนเปิดหยิบให้ครบแล้วปิดทันทีแค่เปลี่ยนนิสัยเล็กๆค่าไฟก็ลดลงได้จริง
15: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา

0: สบู่ไมด้าสูตรซัมเปอร์ 2.5% ช่วยลดการสะสมเชื้อราและแบคทีเรียที่เป็นสาเหตุของอาการคันลดการกลับมาเป็นซ้ำจากเชื้อราด้วยสบู่ไมด้า
1: ไมด้าไม่คัน
2: คนไทยภูมิใจหรือเปล่าที่เรามีตัวเลขผู้ป่วยกลุ่ม NCD มากเป็นอันดับท็อปๆของโลกครอบคลุมทั้งมะเร็งโรคเบาหวานโรคไตหัวใจขาดเลือดความดันสโตรกและอีกเพียบ
3: ความไม่น่ายินดีเหล่านี้สาเหตุเพราะพฤติกรรมการกินการอยู่ของเราทั้งนั้น
2: พบแพทย์ผู้เชี่ยวชาญฟังพฤติกรรมเสี่ยงรู้ภัยตรงไปตรงมาเวิร์กช็อปกระบวนท่าบริหารร่างกายให้ห่างไกล NCD ฟังประสบการณ์สุดพีคของคนที่เกือบไม่รอดแต่กลับมาได้รู้ลึกในพลังของสมุนไพรเสริมภูมิให้แข็งแรงเปิดตำราปรับทุกมื้อของคุณให้ห่างไกลโรคโดยนักกำหนดอาหาร
3: ถ้ามีอยากให้หวยออกที่คุณห้ามพลาดกับกิจกรรมเสวนาภาษาหมอตอนกินอยู่เป็นหนีโรค NCD อย่าปล่อยให้ป่วยแล้วตัดพอว่ารู้อย่างนี้3ตุลาคมนี้เช้าถึงเย็นที่โรงแรมดีเอ็มรัชดาจองด่วนก่อนเต็มที่ไลน์@ thinking radio

0: ยศิวิไลสมทรงและจามอนกิจโสภาค
1: สนับสนุนโดยรถจักรยานยนต์ยามาฮ่ามากกว่าคุ้มค่ากว่ายามาฮ่ารับประกันนานถึง5 ปี

0: ขณะนี้เวลา6:22 PMลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจกระเป๋าเทียบเวลาความฮิตโดย
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าทาน

0: สนับสนุนการเทียบเวลาความฮิตโดย
1: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิโกวันละเม็ดเฮโมวิโกกลมสีทอง
2: ปุจฉาเติมน้ำมันผิดชนิดต้องทำอย่างไรสนับสนุนโดยบางจากไฮดีเซลเอสแรงทุกถังมีตังเหลือเติมเลยที่ปั๊มบางจากวิสัชนาห้ามสตาร์ทรถควรเรียกรถยกและนำรถเข้าศูนย์บริการหรืออู่ซ่อมรถเพื่อถ่ายน้ำมันออกจากระบบทันทีเพราะน้ำมันที่ไม่ตรงกับประเภทเครื่องยนต์อาจทำให้ระบบเชื้อเพลิงและเครื่องยนต์เกิดความเสียหายได้สนับสนุนโดยบางจากไฮดีเซลเอสแรงทุกถังมีตังเหลือเติมเลยที่ปั๊มบางจาก
3: ซื้อมอเตอร์ไซค์ได้รับประกันแค่3 ปีน้อยไปปะ
4: ยามา

0: ารับประกัน5ปีนะครับ
1: 5ปีจะมาให้5ปี
2: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบา
3: เริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC
2: ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคม
3: เชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95สนับสนุนโดยกาแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
4: วายวายว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าว DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158เมื่อเสมหะกวนคออาการไอกวนใจได้เวลาขับเสมหะด้วยมะขามป้อมตราธงทองย้ำตราธงทอง
5: อย่าลืมซื้อมอเตอร์ไซค์ให้คุ้มค่าต้อง
1: ยามาฮ่ารับประกัน5ปี
5: ซื้อมอเตอร์ไซค์ทุกครั้งอย่าลืมถามหารับประกัน5ปีนะครับ
1: 5

0: 6:16 ชั่วโมงที่ 2นะคะข่าวเช้า95วิทยุกสมท.แล้วก็ Facebook LTM FM 95กับเช้าวันนี้30กันยายนค่ะน้องดวง
1: ครับผม
0: สิ้นเดือนสิ้นงบประมาณแล้วก็นี่วันนี้เป็นวันเกษียณด้วยนะ
1: ใช่วันทำงานของพี่ๆที่แบบว่าจะก้าวเข้าสู่นะฮะวัย60
0: วันสุดท้ายของการทำงาน
1: ซึ่งส่วนใหญ่ก็จะใช้สิทธิ์ลากันไปตั้งแต่กลางเดือนแล
0: ้
1: ว
0: อ๋อวันนี้ไม่ต้องมาแล้วเหรออ
1: ะไรนะครับพี่ครับ
0: วันนี้น้ำท่วมไงมันประจวบเหมาะพอดีเน
1: า
0: ะ
1: ใช่ก็ส่วนใหญ่ก็ช่วงกลางเดือนเนาะก็ใช้สิทธิ์กันไปละก็ลำลากันไปก็แต่ที่จะมีงานเลี้ยงก็ต้องเกษียณแล้วกันไปละนะครับ
0: ค่ะวันเกษียณอายุราชการวันนี้นะคะ
1: ครับผม
0: จะได้หยุดจะได้หยุดสักทีหลายคนบอกโอ้จะได้หยุดสักทีทำงานมาก็เนิ่นนานนะคะ60ปีก็ไม่น้อยนะคะบางคนทำงานตั้งแต่อายุ20เนาะ
1: ครับ
0: 40ปีของการทำงานหลังจากนี้ก็จะได้พักนะคะได้พักผ่อนค่ะไม่ถึงการพักผ่อนเมื่อวานนี้ก็นี่ได้พักผ่อนชั่วนิดนิรันดร์เป็นสองวงทูค่ะมีเพื่อนศิลปินไปร่วมเมื่อวานนี้กันเยอะมากเลยนะคะคือคุณเสือคุณเสือธนพลก็แกก็ไปร่วมด้วยคุณเสือก็เล่าว่าคือถ้าในยุค90นะต้องรู้จักกันนะกลุ่มเนี้ยเสือธนพลสองต่อวงทูนะคะก็คุณเสือธนพลบอกว่ากับสองรู้จักกันนานมากตั้งแต่เริ่มทำงาน

0: RS ด้วยกันมีโอกาสร่วมงานกันเยอะเสียงเบสในหลายๆเพลงของเพลงเสือธนพลเนี่ยมาจากการเล่นเบสของคุณป๋องนะคะเล่นในห้องตัดเล่นอะไรอย่างนี้นะคะเออก็ต๋องเป็นคนที่มีฝีมือมากอันนี้ที่เสือบอกสามารถคุยหยอกเล่นได้เขาไม่เคยโกรธใครแล้วก็เป็นนักดนตรีเป็นโปรดิวเซอร์เป็นคนทำดนตรีเป็นคนควบคุมการผลิตในหลายๆด้านทำงานร่วมกันมานะคะอะไรเขาบอกว่าในเรื่องของดนตรีไม่มีอะไรที่คุณต๋องทำไม่ได้เขาเติบโตมาจากสายนี้เลยเล่นได้ทุกประเภท
1: โอ้โหครับผม
0: เออเล่นได้หมดเครื่องดนตรีนะคะออเรนจ์เพลงเบรเซอร์จนถึงดูแลการผลิตก็ศิลปินที่ออกมาจาก RS อ่ะก็ส่วนใหญ่ก็เป็นฝีมือเขานะคะแล้วก็บอกว่าตอนที่รู้ว่าป่วยก็คือเพิ่งทราบตอนที่เขาแชร์กันว่าขอรับบริจาคเลือดให้กับคุณต๋องแต่คุณเสือบอกว่าเพิ่งรู้ตอนนั้นก็ตกใจเพราะว่ารู้แต่ว่าเขาไม่สบายแต่ไม่รู้ว่าถึงขั้นไหนพอรู้ว่ารับบริจาคเลือดก็เลยรู้เลยว่าน่าจะเยอะแล้วนะคะแล้วก็หลังจากนั้นก็พอมาทราบข่าวว่าเสียชีวิตนะคะก็เสียใจเดบบอกว่าหลังจากนี้จะมีการเตรียมจัดคอนเสิร์ตเพื่อหาเงินช่วยเหลือครอบครัวของต๋องนะคะก็มีศิลปินตอบรับมาเยอะแล้วนะเป็นการรวมตัวพี่น้องศิลปินที่ช่วยเหลือกันแล้วก็อันนี้จะเกิดขึ้นเมื่อไหร่ที่ไหนอย่างไรเดี๋ยวรอฟังอีกทีนึงนะคะอันนี้คุณเสือธนพลบอกพวกเราพี่น้องมีอะไรต้องช่วยเหลือกันอยู่แล้วสุดท้ายขอให้ต๋องพักผ่อนสุขสงบตลอดไป
1: ครับผม
0: คนหนึ่งค่ะ
1: โอ้ก็คุณต๋องเนี่ยเขาจากไปในวัย56ปีนะครับ56ปีนะก็ป่วยด้วยโรคมะเร็งที่โพรงจมูกนะพี
0: ่ไม่เป็นโรคที่แบบไม่ค่อยเจอเท่าไหร่นะ
1: เนาะมีโพรงจมูก
0: คือเป็นมะเร็งที่แบบหายากอ่ะเอาจริงๆ
1: ครับมะเร็งโพรงจมูกระยะ4นะครับ
0: ระยะ4ก็โอ้โหเป็นระยะก็ลุกลามแล้วล่ะ
1: เนา
0: ะ
1: คืออยู่ในกระบวนการรักษานะครับแล้วก็พอเข้าครับการผ่าตัดเนี่ยเสียเลือดเป็นจำนวนมากเนาะเห็นข่าวว่าลูกสาวเคยโพสต์ขอไว้นะขอบริจาคเลือดเกล็ดกับเกล็ดเลือดเพื่อช่วยคุณพ่อนะในที่สุดก็ต้านกับมะเร็งไม่ไหวนะครับก็เสียชีวิตในวัย56ปีคร
0: ับใช่ก็คุณหมอที่เป็นหมอมะเร็งอ่ะอาจารย์หมอชวลิตจากศูนย์มะเร็งจุฬาท่านก็เล่าละเอียดเลยนะว่าไอ้ความรู้เรื่องเนี้ยก็รู้ไว้ก็ดีนะเพราะว่าอะไรรู้ไหมคือบางคนไม่คิดเนี่ยว่าเออจะเป็นมะเร็งประเภทนี้ได้อ่ะคือบางคนไม่เฮ้ยมันมีสัญญาณอะไรไหมมันจะอะไรอย่างนี้นะคะคือบางคนไม่คิดเลยเพราะงั้นไอ้คำว่าระยะ4เนี่ยมันแพร่กระจายแล้วมันแพร่กระจายแล้วเพราะฉะนั้นจะยาตัวใหม่ตัวเก่าเนี่ยบางทีมันก็อาจจะอยู่ที่บางคนว่าจะเรียกว่าจะรักษาได้หรือไม่ได้เลยประมาณนี้นะคะเอออาจารย์หมอก็อธิบายลองเข้าไปดูนะคะในเพจเนี่ยทุกมะเร็งอาจารย์จะอธิบายได้หมดนะคะว่า มันเกิดจากอะไรมันเป็นยังไงความเสี่ยงอะไรอย่างเงี้ยปัจจัยสำคัญที่ทำให้เกิดนะประมาณนี้เพราะนั้นแต่ละคน อาการอาจจะไม่เท่ากันเป็นมะเร็งชนิดเดียวกันแต่ไม่เหมือนกันแต่คุณหมอก็ยอมรับเลยว่ามะเร็งที่คุณต๋องเป็นเนี่ยก็น้อย
1: ครับ
0: เจอน้อยไม่ได้เยอะเจอไม่เยอะบางคนก็หายนะคะน้องรุ่งบางคนหายแต่บางคนก็เนี่ยเหมือนคุณต๋องก็คือไม่หาย
1: คร
0: ับจากไปในครู่ก่อนวัยอันควร56ปีเนาะถือว่าไม่เยอะ
1: ครับผมหนึ่งในเพื่อนที่มาร่วมไว้อะไรด้วยก็คือคุณชมพูพุตตี้นะครับก็มาร่ว
0: ม
1: ส่งพี่ต๋องวงทูในครั้งนี้ด้วยนะฮะพี่ชมพูก็บอกว่าเนี่ยเขาก็เพิ่งรู้นะว่าคือเขาเป็นเพื่อนกันนะ

0: เพิ่งรู้ว่าเพื่อนคนนี้เนี่ยนะครับนะป่วยด้วยโรคเนี่ยมะเร็งโพรงจมูก
1: โพรงจมูก
0: นะครับใช่นะคือรู้ก่อนที่จะจากไปเนี่ยเพียงแค่3อาทิตย์คือเขาไปเจอพี่ต่อวงทูนะฮะไปเจอพี่ต่อเขาก็เล่าอาการของเพื่อนคือพี่ต่อให้ฟังนะแล้วทุกคนก็บอกว่าเฮ้ยโหงั้นเดี๋ยวเราต้องช่วยกันจัดคอนเสิร์ตหาค่ารักษาให้ต่องกันดีกว่าก็แพลนกันไว้ว่าคอนเสิร์ตเนี่ยจะมีขึ้นเนี่ย16ตุลาคมเนี่ยนะฮะ16ตุลาคมเดือนหน้าเนี่ยนะครับปรากฏว่าไม่ทันพี่ต่องจากไปซะก่อน
1: ครับที่แพลนกันไว้แล้วว่าจะมีคอนเสิร์ตเพื่อช่วยเหลือ
0: ใช่ใช่ใช่ไม่ครับ
1: โ
0: อ้
1: เออแต่ไม่ทันจริง
0: ก็ครับที่ผ่านมาเนี่ยพี่ชมพูก็บอกว่าได้มีโอกาสได้ทำเพลงให้กับนี่แหละวงให้กับต่อต่องในสมัยนั้นด้วยนะครับใช
1: ่ค่ะอีกคนหนึ่งคุณเป้ค่ะคุณเป้ไฮร็อก
0: คุณเป้
1: เป็นนักร้องยุคยุคเก้าศูนย์
0: ยุคนั้นจริงนะพี่เออเนี่ยพวกในยุคนั้นทั้งนั้นเลยอ่ะ
1: ยุคเดียวกันเลยใช่ตอนนั้นดังทุกคนนะคุณเป้บอกว่าก็รู้จักกันตอนที่อยู่ค่าย RS นั่นแหละเป็นเพื่อนสนิทกันมากเลยร่วมงานกันหลายอัลบั้มต๋องก็มาช่วยในอัลบั้มของไฮร็อกนะคะสนิทกันแบบกินนอนเที่ยวด้วยกันในความรู้สึกของคุณเป้บอกว่าโอ้คุณต๋องเป็นคนนิสัยดีรักเพื่อนนะคะเป็นคนดีมากเวลาเดือดร้อนเนี่ยลำบากต๋องจะเป็นคนคอยช่วยเหลือตลอดคุณเป้บอกจำไม่ลืมเลยมีอยู่ครั้งนึงนะคะตอนนั้นเนี่ยมีการประมูลของแล้วคุณเป้เนี่ยทำเสื้อหายปรากฏว่าคุณต๋องเนี่ยขับรถมาเลยมาซื้อเสื้ออยากช่วยเพื่อนแล้วก็เป็นคนไม่ลืมเลยนะเพื่อนคนไหนเดือดร้อนเนี่ยต๋องก็จะไปถึงไม่พูดเวลามีปัญหาแค่มองหน้าก็รู้กันนะแล้วก็บอกว่าต๋องบอกว่าช่วง 4-5 เดือนที่ผ่านมาเนี่ยเขาเล่าให้คุณเป้ฟังว่าเขาอยู่บ้านแล้วเหมือนเป็นโรคซึมเศร้าเพราะวันๆไม่ได้ทำอะไรนั่งดูทีวีบนโซฟากินข้าวก็บนโซฟาก็เลยคิดว่าเป็นซึมเศร้าอยู่บ้านคนเดียวนะลูกก็ไปอยู่เมืองนอกแฟนก็ออกไปทำงานซึ่งคุณเป้บอกว่าก็เป็นคนหาคอนเสิร์ตให้อยากให้ต๋องกลับมาร้องเพลงมาเจอแฟนคลับบ้างเขาก็เลยบอกว่าขอบคุณมากที่ผ่านมาเขาหมดไฟแล้วเขาก็บอกว่าอย่างนี้นะลูกก็ไม่อยู่ภรรยาก็ไม่อยู่อยู่บ้านคนเดียวก็รู้สึกว่าอยู่แบบนั้นไม่ได้ก็ต้องออกมาก็เลยรับงานคอนเสิร์ตให้เขาคอนเสิร์ตล่าสุดที่ไปเล่นที่เพชรบูรณ์นะคะแล้วก็หลังจากนั้นก็ไปหาหมอพอไปหาหมอก็ตรวจเจอในช่วงเวลาก็บอกว่าไม่นานนี้เองค่ะนะคะเจอโรคก็เลยบอกเขาว่าไปตรวจสุขภาพนะเพราะว่าไปตรวจกันปีละครั้งก็ยังดีไปตอนแรกเนี่ยเขาบอกว่าตอนนั้นเนี่ยเจอเหมือนอะไรเจอที่คอประมาณนี้ค่ะเขาเจอที่คอนะคอเริ่มบวมนะก็ทักเขาเหมือนกันว่าเป็นต่อมทอนซิลไหมอะไรอย่างนี้นะคะแต่ว่าคุณเป้ก็บอกว่าตอนนั้นนะภรรยาคุณเป้น่ะอยู่ๆก็บอกขึ้นมาเลยว่าอย่างเนี้ยเหมือนเป็นมะเร็งแต่ก็ไม่กล้าบอกไม่กล้าบอกจนสุดท้ายหมอก็บอกเองว่าคุณต่องอ่ะเป็นมะเร็งซึ่งก็เข้ากับที่คุณหมอชวริตบอกว่าไอ้มะเร็งโพรงจมูกเนี่ยมันจะมีความแตกต่างว่าจริงๆมันไม่ได้มีก้อนอยู่ที่โพรงจมูกนะแต่ก้อนมันอาจจะไปอยู่ตรงคอก็ได้ค่ะเพราะมันต่อกันหมดนะระหว่างจมูกกับคอโพรงข้างในเนาะอาการก็คือว่าใครก็ตามที่คุณหมอบอกว่ามีอาการคัดจมูกข้างเดียวเลือดกำเดาไหลบ่อยมีก้อนหรือไม่กินผิดปกติเนี่ยคือคล้ายๆต้องไปตรวจมะเร็งโพรงจมูกค่ะน้องรุ่ง
0: ครับผม
1: เนี่ยนะคะระวังเอาไว
0: ้ครับ
1: ค่ะก็เมื่อวานนี้ก็เห็นบรรดาเพื่อนศิลปินเนาะไปร่วมรดน้ำศพคุณต๋องวงทูกันเยอะมากเลยนะคะ
0: ครับผม
1: ค่ะมาดูเนาะ
0: ครับเนาะเปลี่ยนอารมณ์มาดูกีฬาดีกว่าพี่นะครับ
1: ค่ะ
0: เพราะว่าเมื่อวานเนี่ยเป็นวันของคนไทยเราหลายชนิดกีฬาน
1: ักกีฬาไทยโอ้ประสบความสำเร็จคว้าเหรียญกันเป นุกเลย

0: ครับผมเมื่อวานนี่เป็นวันดีเลยแม้แต่บอลไทยนะที่ทีมอันนี้ไม่ใช่เอเชียนเกมนะครับเป็นศึกเหมือนฟุตบอลอาเซียนคัพอะนะครับรอบรองเนี่ยเราก็เจอกับคู่ปรับตลอดการอย่างเวียดนามนะครับก็เสร็จเราครับเมื่อวานเวียดนามเสร็จเราเอาชนะไปได้ 2-0 นะครับนะก็ทำให้เราผ่านเข้าชิงนะครับถ้วยฟุตบอลชิงแชมป์อาเซียนนะครับนี่ฟีฟ่าอาเซียน2026นะครับที่อินโดนีเซียนี่ก็ถือว่าเป็นชุดใหญ่นะอันนี้เมื่อวานเราก็นำโดยกัปตันเมสซี่เจนะครับชนาธิปสงกรานต์สินแล้วก็มีตัวเก๋าอย่างสหรัฐอยู่เย็นด้วยนะครับโอ้นะฮะก็พอเป็นชุดใหญ่เราก็จัดเต็มใส่เขาเหมือนกันนะฮะก็ชนะไปได้2-0นะครับนะก็เดี๋ยวเราจะเล่นนะครับนัดที่3กับฟิลิปปินส์วันที่2ตุลาคมนะฮะตอน4โมงเย็นอีก2วันนั้นได้พัก2วันนะครับก็นะนี
1: ่หลังจากนั้นก็เริ่ม
0: เอาใจช่วย
1: เตะกันต่อ
0: ครับผม
1: นะคะพัก2วันนี้ค่ะส่วนอีกหนึ่งหน้าประวัติศาสตร์เมื่อวานนี้น้องวิวกุลวุฒิวิทิสารสร้างประวัติศาสตร์คว้าเหรียญทองประเภทชายเดี่ยวเอาชนะสิงคโปร์2-0เกมนะคะก็ได้เหรียญทองเอเชียนเกมเป็นครั้งแรก
0: เราไม่รู้เลยนะว่าแบตเราไม่เคยได้เลยพี
1: ่ไม่เคยได้เลยใช่
0: แบตเราไม่เคยได้
1: ถูกบรรจุในเอเชียนเกมตั้งแต่ปี1966นะคะเราไม่เคยคว้าเหรียญนี้มาก่อนไม่เคย60ปีพอดี1966จนถึง2026ก็60ปีพอดีนะคะกุลวุฒิกลายเป็นคนแรกนะคะที่คว้าสำเร็จในการแข่งขันแบดมินตันประเภทบุคคลเมื่อวานนี้คู่แข่งนี่เป็นมืออันดับ13ของโลกนะคะสิงคโปร์ก็คือถ้าดูจากดูทรงแล้วอย่างที่บอกนะเราเป็นต่อเนาะวิวเป็นต่อนะคะสุดท้ายก็เอาชนะไป2-0เกมนะ21-12 21-16นะคะนี่เป็นการรอแชมป์โอ้โหอย่างเรียกว่าอย่างยิ่งใหญ่ต้องบอกว่าอย่างนั้นนะคะเขาบอกว่าเหรียญทองนี้มันมีความหมายทางประวัติศาสตร์2มิติคือตั้งแต่เริ่มชิงเหรียญทองกันเริ่มชิงเหรียญกันเอเชียนเกมเมื่อ60ปีที่แล้วอ่ะเขาบอกว่าไม่เคยใครทำได้ขณะเดียวกันถ้านับเฉพาะการคว้าเหรียญรางวัลประเภทชายเดี่ยวไทยก็รอมานานถึง56ปีนับจากครั้งล่าสุดตอนนั้นเนี่ยปี1970นะคะคุณสงบรัตนุสรเคยคว้าเหรียญทองแดงในเอเชียนเกมมาแล้วค่ะที่กรุงเทพเป็นเจ้าภาพ1970เรายังไม่เกิดเลยนี
0: ่
1: โอ้โหมาครั้งนี้เรียกว่าสร้างประวัติศาสตร์นะ9ตำแหน่งสูงสุดเลยค่ะเหรียญทองเลยนะคะ
0: โอ
1: ้โหยอดนะคะตอนนี้ก็เป็นมือหนึ่งนะคะวิวกุลวุฒินี่เป็นมือหนึ่งของโลกนะคะ
0: นี่ครับผม
1: นี่อีกครั้งหนึ่งนะคะจากการจัดอันดับเมื่อวานนี้นะคะก็2ล้านใช่ไหมนี่จัดจีบคนเดียวเลย
0: 2ล้านนะฮะเหรียญทอง2ล้าน
1: 2ล้านคนเดียวเลยคนเดียวเลยนะคะแล้วก็หลังจากนี้อุ้ยวันนี้กลับไทยเลยแล้วก็จะไปลุยยุโรปเลยนะคะจะมีเวิลด์ทัวร์ยุโรปนะสำหรับวิวกุลวุฒินะคะวันนี้กลับไทยปุ๊บแล้วก็เดี๋ยวจะไปลุยยุโรปเลยเดือนหน้า
0: ครับ
1: ค่ะ
0: ถ้าพูดถึงเงินรางวัลเนี่ยคนที่ได้แบบเป็นไม่เต็มหน่วยครั้งนี้ก็อีกหนึ่งคนนะเจ้าบิวภูริพลนะครับนักวิ่ง
1: ทีมชาติไทยคว้าอีกเหรียญหนึ่ง
0: เมื่อวานช่วยคว้าเหรียญเงินคว้าเหรียญเงินเท่ากับบิวเนี่ยคว้าไป2ทองกับ1เงิน
1: 5ล้าน
0: 5ล้านโอ้โห
1: 5ล้าน
0: ครับผม5ล้านบาท
1: โอ้โห
0: เขาย
1: อดนะ
0: เขาลงให้ทีมชาติเราหมดเลยนะ4คูณ100นะฮะ4คูณ2100เมตรชาย200เมตรชายแล้วก็4คูณ100แบบผัดผสม
1: ใช่

0: ียเงิน
1: โอ้โหเมื่อวานนี้
0: เสียดาย4คูณเดี๋ยวนะ4คูณ2
1: 100เมตรเนาะ
0: เออทีมสักเข้าที่4อ่ะ
1: ใช่อันนั้นอันทีมชายทีมชายแพ้ไปนิดเดียวกวดไม่ทัน
0: แพ้ไป

0: สื่อเป็นยังไงนะนะครับแต่ว่าที่ความน่ารักของเจ้าบิวภูริพลเนี่ยนะตอนให้สัมภาษณ์หลังเกมเนี่ยนะฮะก็แน่นอนเขาก็ภาคภูมิใจอะไรก็ว่ากันไปแล้วครับภูมิใจที่ฟ้าเหรียญให้กับทีมชาติไทยของเราได้อะไรก็ว่าไปแต่ว่าส
1: ิ่
0: งหนึ่งที่ฝากสื่อทิ้งท้ายนะเขาบอกว่าวอนพี่ๆสื่อรวมถึงโซเชียลด้วยนะครับว่าอย่าจับคู่จิ้นกับนักวิ่งชาวจีนคนหนึ่งที่เขาจะมีไฝอยู่ที่ใต้ปากเขานะพี่นักวิ่งจีนคนนี้ก็อย่างที่บอกก็เหมือนเทพบิวของเราเนี่ยนะครับประเภท100เมตร200เมตรอะไรเนี่ยเขาคว้าหมดเขาเป็นนักวิ่งแบบตัวเก่งของคนจีนเขาเลยอ่ะแล้วเมื่อวานเนี่ยก็อยู่ไม้สุดท้ายที่วิ่งแซงของเราอ่ะนะครับ
1: คือบิวเนี่ยอ๋ออยู่ตรงนั้นนั่นเอง
0: บิวเนี่ยไม้สามวิ่งแซงมาให้แล้วเรานำเลยไม้สี่เนี่ยเรานำแต่ปรากฏว่าเจ๊คนจีนเนี่ยวิ่งแซงเราเนี่ยในช่วง100เมตรสุดท้ายเนี่ย
1: โอ้โหได้ที่หนึ่งเฉยเลย
0: ได้ที่หนึ่งเฉยเลยคนก็เลยไปจับคู่เหมือนกับว่าโอ้เนี่ยเรามีบิวเนี่ยฝั่งจีนเขามีเฉินวิเจียเหมือนกันคนก็ไปจับคู่จีนเนี่ยว่าแหมสองคนนี้เนี่ยถ้าวิ่งคู่กันมันคงโอ้โหวิ่งเร็วกันน่าดูนะอะไรแบบนี้นะครับเจ้าบิวก็เลยแบบออกมาพูดด้วยความน่ารักนะด้วยความเป็นเรื่องเด็กนะบิว20นะพี่สีนะบอกว่าอย่าจับคู่จิ้นผมกับฉินวี่เจียเลยเขาน้องเขาเพิ่ง17เองนะและที่สำคัญเนี่ยมาจับคู่แบบนี้แฟนผมงอนน้องบิว
1: มีแฟนแล้วมีแฟนแล้ว
0: บีบอกว่าโอ้ยเป็นเพื่อนนักกีฬาเท่านั้นไม่มีอะไรเลยนะอย่าจับคู่เลย
1: จับคู่นะคร
0: ับ
1: เออแฟนงอน
0: แสดงว่าแฟนนี่ห่วงหน้าดูนะว่าบิว
1: ไม่ห่วงได้ยังไงล่ะโอ้โหไปดูสิไปทำงานกี่วัน5 ล้านอ่ะ
0: เออแล้ว
1: คนอะไรไม่รู
0: ้วิ่งกันด้วยนะดันมีภาพเซลฟี่กับเจ๊ฉินวิเจียด้วยนะ
1: เจ๊เฉินเนี่ยนะ
0: ใช
1: ่คุณเฉินเนี่ยเขามีไฝตรงคางอ่ะมีเสน่ห์มากเลย
0: ใช่มีเสน่ห์แล้วเป็นเอกลักษณ์มากเวลาวิ่งเนี่ยผมจำได้
1: เขาวิ่งเห็นไฝมาแต่ไกลเลยอ่ะ
0: ใช่รู้เร็วด้วยวิ่งเก่งด้วยอนาคตเพิ่ง17เนี่ยโอ้โหเราเจอคู่แข่งเนี่ยต้องอย่างน้อยอีก2เอเชียนเกมส์2โอลิมปิกอ่ะ
1: มันเป็นเทคนิคหรือเปล่าเวลาเขาวิ่งเขากางแขนอ่ะ
0: เขากางแขนใช
1: ่ไหมเวลาเขาถือไม้เราเห็นนะมือซ้ายเขากางแขนแบบกว้างมากอ่ะ
0: ท่าเขานะท่าเขา
1: ดูท่าเขาอ่ะท่าเขาเหมือนแบบเป็นแบบเป็นพญานะแบบมืออย่าแซงฉันนะอะไรประมาณนี้ฉันแซงคนอื่นได้นะแซงเฉยเลยโอ้ยเกือบไปแล้วไหมล่ะเออ
0: นะ17ค่ะโอ้โหเราต้องเจอคู่แข่งคนเก่งอีกใจเลยอ่ะเหมือนคนอื่นต้องเจอกับบิวอ่ะเขาเจออีกใจเหมือนกันอย่างน้อยอีก1-2โอลิมปิกอ่ะเออนะครับ
1: ตอนนี้ในตารางเราอยู่อันดับ5ของโลกของเอเชียนเกมนะคะ
0: โอ้โหสุดยอดครับผม
1: นะเราอะไรรู้ไหมเราสะใจอะไรรู้ไหมเวลาเราแข่งซีเกมนึกออกไหมประเทศเจ้าภาพอ่ะโอ้คว้าเหรียญทองเป็นว่าเล่นเลยนะคะเวียดนามอินโดนีเซียมาเลเซียนะคะแต่พอไปเอเชียนเกมอ่ะอยู่ไหนกันใช่ไหมตอนซีเกมนี่โอ้โหเป็นเจ้าเหรียญทองเป็นจังเลยเนาะเอาจริง
0: บางทีก็เอากีฬาพื้นบ้านมาเนาะ
1: นั่นแหละเป็นเจ้าเหรียญทองกันจังเลยซีเกมเนี่ยนะคะบางชนิดกีฬาก็แหมเนาะตัดสินแบบนักกีฬาไทยร้องไห้ร้องห่มกันไปตั้งหลายคน
0: ใช่
1: แต่เอเชียนเกมนี่ของจริงนะคะของจริงค่ะจีนกำลังนำอยู่อันดับหนึ่งญี่ปุ่นเจ้าภาพยังสู้ไม่ไหวเลยต้องยอม
0: ครับ
1: นะคะเอ้ยแต่ใจอินเดียอินเดียประชากรพอๆกับจีนแต่ว่าอันดับเอเชียนเกมเขาไม่ได้เนาะแตกเนา
0: ะแต่ว่าอาจจะไม่ได้เอาจริงในกีฬามากหรือเปล่าพี่ใช่ไหม
1: ก็เป็นไปได้ใช่ไหมก็ไม่ได้เอาจริงจังเนาะแต่ว่าด้วยจำนวนประชากรเขาเนี่ยมันต้องคัดคนที่แบบเจ๋งๆมาถูกไหม
0: ใช่คือคุณต้องเอาหาเด็กดาวรุ่งมาฝึกตั้งแต่4-5 ขวบอ่ะ
1: ใช่
0: เหมือนที่จีนเขาทำ

0: ทำมาเออแต่ถ้าอินเดียเขาจะต้องทำ
1: ให้จีนทำแต่อินเดียเขาก็ไม่เออเขาไม่ได้ออกแนวนั้นนะคะเขาก็อาจจะแบบเออไม่ได้จริงจังมากนะคะ
0: ครับ
1: อ่ะตอนนี้เราอยู่อันดับ5นะคะจีนญี่ปุ่นเกาหลีแล้วก็อะไรนะคาซัคสถานหรืออันดับ4เนี่ย
0: โอ้คาซัคสถาน
1: เออใช่ค่ะคาซัคสถานนี่คือน้องๆรัสเซียนะขอบอก
0: เขาก็แยกออกมาน
1: ะคะเออเขาแยกออกมาเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาไม่ใช่เหมือนเอเชียน่ะเขายุโรปอ่ะ
0: ครับพวกนี้เขาจะเก่งพวกยิมนาสติกอะไรพวกนี้ด้วยนะพี่นะ
1: ใช่ค่ะกีฬาบางประเภทเขาเนี่ยนะคะโอ้นักกีฬาตัวประเภทเลยนะคะเออจริงคุมหัวเมืองฝรั่งอ่ะฝรั่งเลยแหละเพราะฉะนั้นก็ไม่แตกนะที่เขาเออเขาดำอยู่เขานำไทยอยู
0: ่ตัวบักเอฟนี่ไม่ใช่คนกรุงเทพเนทีฟแล้วนะ
1: เออ
0: คนที่ไหนเนี่ยพี่สีคนที่ไหนตัวบักเอฟเลยเออโอ้คนคาซัคสถานนี่ตัวบักเอฟเลย
1: เออคนเชียงใหม่เจ้าตัวบักเอฟเลยโอ้แล้วก็ไหนอิหร่านนี่ก็ไม่ธรรมดานะประเทศอิหร่านนะคะเกาหลีเหนืออีกโอ้โหเกาหลีเหนือมารอบนี้เขาก็เก่งหลายชนิดกีฬา
0: เกาหลีเหนือนี่กี่ทองแล้วพี
1: ่เอ้ยก็ตามไทยมาติดแล้วนะอันดับอ่ะ
0: โอ
1: ้หลายทองเลยนะคะใช่ติดเป็นใน10แล้วอ่ะ
0: ยังไม่ติด
1: นะคะก็รอลุ้นกันอีกกี่วันเนี่ย
0: อีกเออเอเชียนเกมส์จบไปแล้วนะ
1: ได้จบแล้วได้จบแล้วนะคะเราก็ได้มากี่เหรียญทองแล้วเนี่ย12แล้วใช่ไหม
0: ครับ12เหรียญทอง
1: 12เหรียญทองแล้วนะคะอือค่ะ
0: สู้สู้นะครับสู้สู
1: ้สู้ต่อ
0: ก็ถือว่าทำผลงานเมื่อวานเห็นพี่นักข่าวกีฬาบอกว่าทำผลงานได้ก็เกินเป้าหลายสมาคมเหมือนกันนะครับ
1: อ
0: ือชิ้นเกมครั้งนี้
1: ค่ะ
0: ครับ
1: นี่คือถ้าไม่มีสถานการณ์น้ำท่วมในบ้านเราเนาะน้ำรองเลยได้คนก็จะช่วยขึ้นเกมกันสนุกสนานเนาะ
0: ใช่เมื่อวานมีน้องนักกีฬาขว้างจักรคนหนึ่งครับพี่นะฮะ
1: ค่ะ
0: ขว้างจักรนี่ก็ถือว่าอยู่ในประเภทแบบกรีธาเนี่ยเนาะเออนะคนนี้เหนือความคาดหมายมากนะครับเธอชื่อว่าสุเบนรัตอินแสงนะเป็นนักขว้างจักรคนนี้คว้าเหรียญทองแดงคว้าเหรียญทองแดงได้นะครับเออให้กับตัวเองตอนที่นักข่าวไปสัมภาษณ์เนี่ยนะฮะเออเธอบอกว่าเนี่ยเป็นเหมือนกับก็คือครั้งสุดท้ายเป็นเอเชียนเกมครั้งสุดท้ายของเธอแล้วเพราะว่าปัจจุบันเธออายุ32แล้วนะพี
1: ่
0: เธอเข้าร่วมแห่งเอเชียนเกมมาทั้งหมดเนี่ยครั้งนี้เนี่ยถือเป็นครั้งที่4แล้วคือตั้งแต่อายุ20 24 28แล้วก็เนี่ยล่าสุดมี32นะครับเออสิ่งที่ความน่ารักของเธอแล้วที่เป็นมีมก็คือเธอให้สัมภาษณ์ผมว่ารู้ไหมคือพอเธอได้เหรียญทองแดงเนาะเธอบอกว่าปีนี้ไม่ต้องซื้อมาสคอตเองแล้วเออเพราะว่าทุกครั้งเนี่ยกลับบ้านเนี่ยไม่เคยได้เหรียญก็จะไม่ได้ตุ๊กตามาสคอตแต่ปีนี้คว้าเหรียญทองแดงได้ก็ได้ตุ๊กตากลับบ้านไม่ต้องเสียเงินซื้อเองทุกทีเนี่ยคือต้องซื้อเองกลับไปเป็นที่ระลึกโอ้เนี่ยแล้วเธอมองเหรียญด้วยความภาคภูมิใจ
1: พูดเป็นหน้าสงสารเลยเนาะปกติทุกปีต้องซื้อกลับบ้านเออ
0: ใช่ทุกทีต้องซื้อมาสคอตสัญลักษณ์เองกลับบ้านเพราะว่าไม่เคยได้เหรียญอะไรเลยในการแข่งขันที่ผ่านมานะครับโอ้ยินดีด้วย
1: ได้รับบนแท่นเลยใช่ไหม
0: ใช่ขออภัยเธอบอกว่านี่อาจจะยังไม่ใช่เอเชียนเกมส์ครั้งสุดท้ายของเธอนะโอ้36อาจจะยังไหว
1: โอ้
0: อีก4ปีข้างหน้า
1: โอ
0: ้เอา
1: เธอไหว
0: คนตามเชียร์
1: เธอก็ไหว
0: ขอให้ได้มัสคอตอีกหลายๆตัวนะครับผม
1: ใช่ไหมเยี่ยมเลย
0: ค่ะ
1: ปิดท่าบันเทิงและกีฬา
0: ครับ

0: ก็
1: พี่สีมีดราม่าท่านนายกสักนิดหนึ่งนะเมื่อคืนที่ไปช่วยชาวสายไหมนะฮะ
0: เมื่อคืนไปสายไหมเจอ
1: เมื่อคืนไปสายไหม
0: ค่ะ
1: ไปทีนี้แกควักเงินออกมาเป็นแบงค์ร้อยแจกคนเนี่ยอันนี้ก็นำเป็นประเด็นว่าเอ
0: ๊
1: ะแจกเงินส่วนตัวจำได้ไหมตอนนั้นเหมือนนายกอุ๊งอิ๊งจะซื้อลอตเตอรี่ยังไม่ได้เลยหรือเปล่า
0: ทีมงานบอกว่าไม่ได้
1: ทีมงานบอกไม่ได้ใช่ไหม
0: อ
1: ่
0: าฮะ
1: แล้วนี่ควักเงินส่วนตัวมาปึกหนึ่งเป็นแบงค์ร้อยแล้วก็แจกแล้วชาวบ้านก็มาห้อมล้อมยื่นมือมาขอด้วยอารมณ์ประมาณนั้นนะพี
0: ่ อ
1: ันนี้ก็เลยกลายเป็นประเด็นที่ถูกพูดถึงกันเหมือนกันนะครับว่าเอ
0: ได้แ
1: จกเงินถึงแม้ว่าจะไม่ได้อยู่ในช่วงเลือกตั้งเนี่ย
0: ค่ะ
1: ถือว่าได้ไหมแต่ว่าร้อยหนึ่งเนี่ยจำได้ว่าป๋าชาดาแกก็เคยแจกนะพี่ช่วงใกล้เลือกตั้งด้วยจำได้ไหมที่แบบวันสงกรานต์หรืออะไรอ่ะแล้วแกบอกแกแจกตลอดทุกปีอยู่แล้วก็คือแจกแบงค์ร้อยกับผู้สูงอายุอ่ะ
0: อ๋อใช่
1: ช่วงนั้นก็ใกล้เลือกตั้งด้วยนะช่วงนั้นก็ยังได้นี่ก็ยังได้ใช่ไหม
0: โอเค
1: แต่ก็เป็นประเด็นที่ถูกถกเถียงกันขึ้นมานะครับว่าเอ๊มันเป็นการ
0: ทำได้หรือไม่ได้ใช่ไหม
1: สัญญาว่าจะให้หรือเปล่าหรือยังไงอะไรอย่างเนี้ย
0: โอ้
1: แต่ถ้ามองในมุมความช่วยเหลือก็ให้พี่น้องขาหายเครียดอะนะอย่างน้อยคือคนเราอะมีตังค์ติดกระเป๋าอะร้อยสองร้อยมันก็อุ่นใจไว้ก่อน
0: คือถ้าเลี้ยงข้าวซื้อข้าวซื้อส้มตำซื้อกล้วยทอดอย่างเงี้ยก็ได้ไห
1: ม
0: แต่ว่าเงินสดยังไม่เคยเห็นเน
1: า
0: ะยังไม่เคยเห็นว่าม
1: ีมาอยู่แล้วใช่ไหมนายกมาเขาต้องเอาข้าวของอะไรถุงยังทุนที่มาแจกแล้วแต่ว่
0: า
1: พอม
0: ัน
1: แจกเงินนี่มันคือในมุมถ้าท่านไม่ได้เป็นนายกมันอุ่นใจแล้วชาวบ้านยิ้มเลยมีคนมาแจกเงินในช่วงนี้เนี่ยเราก็เอาไว้ก่อนใช่ไห
0: ม
1: แต่นี่นะฮะพอเป็นท่านนายกแจกเนี่ยก็
0: ค่ะ
1: วันนี้คงมีการพูดถึงประเด็นนี้แกพอสมควรเนาะ
0: ใช่ไหมค่ะส่วนเงินเยียวยาช่วยเหลือผู้ประสบภัยนะคะล่าสุดนั้นก็บอกว่าเดี๋ยวจะกันเงินงบประมาณเอาไว้สักประมาณ 4,000 กว่าล้านนะคะในการเยียวยาแล้วก
1: ็
0: เห็นบอกว่าโครงการรัฐบาลโครงการไหนไม่จำเป็นเร่งด่วนก็คงจะไม่ทำละจะงบตรงนั้นมาเยียวยาผู้ประสบภัยครั้งนี้โดยเฉพาะนะคะณขณะนี้ครม.มีการตั้งพลโทอดุลนะคะให้กำกับดูแลพื้นที่กรุงเทพมหานครทั้งหมดก็หมายความว่าจะเป็นตัวแทนรัฐมนตรีสามารถสั่งการหน่วยงานราชการตรวจเหมือนนายกสั่งการด้วยตัวเองเลยแหละนะคะก็คือทำงานร่วมกับกทม.แม้ว่าในทางกฎหมายรัฐบาลไม่สามารถดำเนินการอะไรกับกทม.ได้แต่ว่าเนื่องจากว่ามันเป็นภาวะฉุกเฉินในประมาณนี้ก็จะเป็นการประสานงานร่วมกันได้นะคะ
1: ก
0: ็ให้พลโทอดุลเป็นผู้ดูแลไปตรงนี
1: ้ค่ะรอน้ำลดเดี๋ยวมาตรการเยียวยามาทันทีนะครับ
0: ใช่ค่ะ
1: นะ
0: เพลงสดสักเพลงเนาะเดี๋ยวกลับมาในช่วงสุดท้ายนะคะ
1: ครับผม

0: ยศิวิไลสมทรงและจามอนกิจโสภาค
1: โรคน้ำกัดเท้าฮ่องกงฟุตคันตามง่ามมือง่ามเท้าอันเนื่องมาจากเชื้อรากลากเกลื่อนเชื้อราใช้ลามาโซนครีมลามาโซนครีมมีตัวยาโคตรไตรมาโซนใช้รักษาโรคน้ำกัดเท้าฮ่องกงฟุตกลากเกลื่อนเชื้อราลามาโซนครีมเวชภัณฑ์คุณภาพจากนิวเจริญฟาร์มาซูติคอลนิวฟาวิชชนิดเม็ดใช้บำรุงร่างกายบำรุงโลหิตบำรุงประสาทบำรุงผู้ที่ฝืนไข้ช่วยเจริญอาหารนิวฟาวิชชนิดเม็ดเวชภัณฑ์คุณภาพจากนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
2: BioCal มีตัวยาแคลเซียมซิตรีช่วยเสริมสร้างกระดูกและฟันให้แข็งแรง
3: BioCal เวชภัณฑ์คุณภาพจากนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
1: โรคน้ำกัดเท้าฮ่องกงฟุตคันตามง่ามมือง่ามเท้าอันเนื่องมาจากเชื้อรากลากเกลื่อนเชื้อราใช้ลามาโซนครีมลามาโซนครีมมีตัวยาโคตรไตรมาโซนใช้รักษาโรคน้ำกัดเท้าฮ่องกงฟุตกลากเกลื่อนเชื้อราลามาโซนครีมเวชภัณฑ์คุณภาพจากนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล

0: ีจำหน่ายแล้วที่ 7-Eleven
1: นี่จันนี่ไปประกวดมาเป็นไงมั่งยะ
2: ตกตั้งแต่รอบแรกเลยพี
1: ่ฮะสวยแบบแกตกรอบได้ไงอะ
2: นั่นดิพี่ขนาดพี่สื่อยังบอกว่าหนูมีแววมองลงเลยนะแต่กรรมการตาถั่วนี่แหละมาว่าหนูลายทั้งตัวหน้าท้องลายบ้างล่ะขาลายบ้างล่ะส้นเท้าแตกลายบ้างล่ะ
1: เยอะขนาดเนี้ยดีแล้วที่ไม่ตกตั้งแต่ตอนสมัครอะอย่าปล่อยให้โอกาสเด่นๆหลุดลอยไปอย่างน่าเสียดายปัญหาหน้าท้องลายขาลายส้นเท้าแตกใช้ครีม 91E ครีม 91E ใช้ซะจะได้ไม่ตกรอบ
0: มีจำหน่ายแล้วที่ 7-Eleven
3: โหนถนนวันนี้กระบะซิ่งเร่งแรงแซงเกือบไม่รอดหลังวิ่งงานยาว3ชั่วโมงติดจนเครื่องร้อนสั่นเป็นเจ้าเข้าเร่งยังไงก็ไม่ขึ้นเรื่องเนี้ยต้องถึงพี่หนุ่มกันชัย
4: สิงกระบะต้องน้ำมันเครื่องพาวซ่าไฮเปอร์แม็กสูตรใหม่ช่วยปกป้องเครื่องยนต์จากความร้อนเครื่องเดินเรียบไม่สะดุด
3: เชื่อพี่หนุ่มเครื่องไม่น่วง
4: กระบะเร่งแรงแซงขาดสิงกระบะใช้พาวซ่าไฮเปอร์แม็กพาวซ่า
5: ปวดท้องเนื่องจากมีกรดมากในกระเพาะอาหารจุกเสียดท้องขึ้นท้องเฟ้ออาการเหล่านี้บรร

0: เขาด้วยเบลสิทธิ์ฟอร์ดยาน้ำลดกรดอลูมิเนียมแมกนีเซียไซเมทิโคนเป็นยาสามัญประจำบ้านเบลสิทธิ์ฟอร์ดรถมินมีจำหน่ายตามร้านขายยาร้านเอ็กซ์ต้าในเซเว่นอีเลเว่นและร้านยาแผนปัจจุบันทั่วไปอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาจาก
1: ไบโอฟาร์มเพื่อนคู่สุขภาพ
2: ชุบด้วยแป้งทอดกรอบ
3: ตราฉลากทอง
2: จึงทำให้ทุกอย่างกรอบอร่อยมาก
4: ไหนบอกอมเพีย
5: ใช้ตราฉลากทองไงเหม
6: กรอบง่ายอร่อยนานต้องตราฉลากทอง
7: แรงทุกครั้งแล้วก็มีตังเหลือแรงทุกครั้งแล้วก็มีตังเหลือหลังจากไทยดีเซล S S S S

0: จากไฮดีเซลเอสแรงทุกถังมีตังเหลือเติมเลยที่บางจาก
1: เวลากินของเผ็ดๆทีไรก็นึกถึงอาบุฟเฟ่ปิ้งย่างก็นึกถึงอาหรือกินอะไรดึกๆก็ยิ่งนึกถึงอา
2: อาที่ใครก็นึกถึงอาโมจินเยลฉลากม่วงฝาบรรเทาอาการแสบร้อนกลางอกจุกเสียบแน่นท้องเนื่องจากกรดไหลย้อนและอาหารไม่ย่อยออกฤทธิ์ภายใน5นาทีอาโมจินเยลทานง่ายคลายแสบร้อนกรดไหลย้อนนึกถึงอาโมจินเยลอาโมจินเยลฉลากม่วงฝาจากบริษัทมิลลิเมตรจำกัดอาชลากรใช้ยา

0: ยศิวิไลสมทรงและจามอนกิจโสภาค
1: ข่าวฮอตเพลงฮิต
2: เอาสุดท้ายนะคะน้องเชิญค่ะ
3: ครับผมก็ช่วงน้ำท่วมแบบนี้นะครับอยากให้ใครที่ขับรถไปตามเส้นทางที่เราไม่คุ้นชินแล้วก็ใช้ GPS เนี่ยนะฮะไม่ว่าจะรถใหญ่หรือมอเตอร์ไซค์เนี่ยอยากให้ระวังนะพี่ล่าสุดนะครับที่ชลบุรีนะครับอำเภอพานทองนะครับจังหวัดชลบุรีเป็นรถ6ล้อ2คันนะครับฝ่าน้ำเข้าไปคันหนึ่งบรรทุกแบ็คโฮไปนะครับจะไปขุดลอกเร่งระบายน้ำให้ชาวบ้านอีกคันหนึ่งก็นำไป6ล้อ2คันนะครับขับไปตามถนนน้ำท่วมประมาณ70เซนถึง1เมตรมันก็เป็นผืนน้ำหมดเขาก็ไปตาม GPS เรื่อยๆอย่างเงี้ยขับไปต้องตกคลองนะหัวทิ่มลงไปในคลองอีกคันหนึ่งจมมิดเลยครับคือ GPS มันให้ไปแต่ว่าเขาไม่รู้ว่าถนนเนี่ยสภาพก่อนหน้านั้นมันก็คือถนนเรียบคันคลองนะคือถ้าเบี่ยงซ้ายเบี่ยงขวาสักนิดนึงเนี่ยก็คือตกคลองเลยนะครับเพราะฉะนั้นใครที่ขับรถตาม GPS ช่วงนี้ก็ระวังนิดนึงพี่มอเตอร์ไซค์ด้วยนะครับก็บางทีมันมีท่อมีอะไรอย่างเงี้ยก็ท่านจะต้องระวังให้ดีเพราะน้ำท่วมมันมองไม่เห็นอะไรจริงๆเนาะบางทีเราไปตาม GPS มันไม่ได้บอกนะฮะว่าให้เราไปไหนอย่างไรนะครับก็ฝากเอาไว้นะเตือนภัยกันในช่วงนี้เพราะว่าขนาดนี้เขาเป็นรถ6ล้อใหญ่เขาคิดว่าเขาไปได้ทุกที่ไหนได้ฮะเจอคลองก็เสร็จเหมือนกันนะพี่ครับผมโอ้นะฮะนี่แหละนะนะครับฝากเอาไว้ทิ้งท้ายนะครับผม
2: พรุ่งนี้ดีนะครับ
3: ได้ครับตีห้าเจอกันครับพี่สวัสดีครับ

ขณะนี้เวลา 7:22 ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้

0: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง Good Morning ASEAN
1: 7นาฬิกาค่ะขอต้อนรับคุณผู้ฟังทุกท่านจากเครือข่ายวิทยุอสมททั่วประเทศนะคะเข้าสู่รายการ Good Morning ASEAN ค่ะเช้าวันนี้คุณผู้ฟังอยู่กับพี่ต้นคุณสุชาติชวางกูลและเจเจวัชรินทร์เศรษฐกุดันค่ะเมื่อสักครู่นี้ต้องขออภัยพี่ต้นและคุณผู้ฟังด้วยนะคะที่กำลังฟังคุณธีระเพลินๆอยู่เชียวแล้วเจก็ตัดฉึบเลยเนื่องจากว่าต้องเข้าช่วงใช่ค่ะต้องเข้าช่วง7นาฬิกานะคะแต่ก็เราก็ยังคงจะได้ฟังข้อมูลที่น่าสนใจจากคุณธีระอยู่เป็นประจำนะคะทางรายการ Good Morning ASEAN ค่ะ
2: ใช่ทุกครั้งที่ฟังคุณธีระก็รู้สึกสบายใจนะครับแต่เรื่องราวต่างๆที่เรานำเสนอเรื่องต้นรายการมันเครียดไปหมดก็มาฟังคุณธีระแล้วก็สบายใจในช่วงนี้ไปทักทายคุณผู้ฟังกันสักนิดดีไหมครับ
1: ดีค่ะพี่ต้นคะเชิญพี่ต้นก่อนเลยดีไหมคะ
2: ครับผมเห็นคุณหมูนะครับกิจจงเจริญยิ่งนะครับจากอุดรธานีบอกวันนี้24องศาอากาศสดใสค่ะแล้วก็คุณชยุทธจากสุราษฎร์ธานี23องศาคุณสุภชัยวันนี้ไม่ได้เป็นแชมป์นะครับมาเป็นท่านที่3นะครับมาทักทายเราแล้วก็คุณเดชเดชานะครับคุณพงศักดิ์แล้วก็คุณสุมิตรสิริโชคบอกว่าพุทธสวัสดีรายการแล้วก็ช่วยแชร์ให้แล้วนะครับ คุณวรเดชจากลำปางวันนี้เช้า24องศาฝนตกหยุมหยุมหยุดหยุดทั้งคืนลมหนาวกำลังมาเยือนแล้วครับโอ้เขาบอกว่าปีนี้เอลนิโญแบบนี้ก็จะทำให้หนาวมากกว่าปกตินะครับแล้วก็คุณเป้าหมายของชีวิตครับพี่เจเจเห็นคุณผู้ฟังท่านใดบ้างครับ
1: เห็นจากด้านล่างขึ้นไปนะคะคุณอุมาค่ะสวัสดีพี่ต้นมาจากภูเก็ตบอกว่าภูเก็ตอากาศร้อนค่ะสวัสดีคุณลอจินด้วยนะคะค่ะ
2: แล้วก็คุณ
1: เป้าหมายของชีวิตบอกว่าฟังในรถค่ะ
2: แล้วก็คุณอัมพรนะครับขอบพระคุณมากๆเลยครับขอให้เรารักษาสุขภาพทั้งสองคนขอบคุณครับ
1: ค่ะแล้วก็ขอขอบพระคุณทุกท่านที่ส่งข้อความกันเข้ามาในไลน์ด้วยนะคะ
2: หาทางทิศตอกเห็นคุณมิตรสิริโชคนะครับแล้วก็คุณดักคุณมนตรีกล้องคุณชาย4268แล้วก็คุณชัยวัฒน์นะครับแล้วก็อีกหลายๆท่านที่ช่วยกันแชร์ไลฟ์ของเรานะครับคลื่นข่าว FM 100.5 ครับผม
1: ค่ะเราไปเล่าข่าวกันต่อนะคะพี่ต้นคะยังคงพอมีเวลาก่อนที่จะไปถึงช่วงเจาะลึกอาเซียน
2: ค่
1: ะมีเรื่องจากเพื่อนบ้านของเราค่ะนั่นก็คือประเทศเมียนมานะคะมีรายงานเรื่องนี้น่าสนใจทีเดียวค่ะเขาพูดถึงประเด็นเรื่องคนเมียนมาค่ะที่ต้องหลบหนีการถูกเกณฑ์ทหารแล้วก็ไปตายเอาดาบหน้านะคะรวมถึงผู้คนที่อยู่พม่าไปอยู่เมียนมาไปตอนนี้เขายังไม่เห็นทิศทางนะคะว่าจะทำอย่างไรถึงจะเอาชีวิตรอดได้ทั้งด้านเศรษฐกิจนะคะแล้วก็ความปลอดภัยความมั่นคงนะคะดังนั้นแล้วจึงมีรายงานข่าวแบบนี้ค่ะ Overseas remittance become lifeline for Myanmar families amid regime misrule ค่ะนะคะรายงานชิ้นนี้ก็เปิดเผยนะคะบอกว่าการยึดอำนาจของกองทัพเมียนมาเนี่ยกลายเป็นต้นเหตุให้เกิดวิกฤตเศรษฐกิจพังทลายซึ่งมีสาเหตุมาจากการบริหารงานที่ผิดพลาดของรัฐบาลเผด็จการทหารแล้วก็ทำให้บรรดานักลงทุนต่างชาตินะคะถอนการลงทุนออกนะฮะแล้วก็ยังถูกนานาชาติค่ะใช้มาตรการคว่ำบาตรรวมถึงภาวะสงครามทางการเมืองนะสงครามกลางเมืองนะคะที่ทำ